0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 7:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับทรงศักดิ์ยืนยันไม่เกี่ยวข้องคลิปเสียงพาดพิงทุจริตสอบท้องถิ่นสั่งไฟกฎหมายรวบรวมหลักฐานเตรียมดำเนินคดีสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
4: ายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีคลิปเสียงพาดพิงรัฐมนตรีช่วยรายหนึ่งเชื่อมโยงกระบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพร้อมมอบหมายฝ่ายกฎหมายรวบรวมพยานหลักฐานทั้งรายชื่อบุคคลที่ออกมาพูดและคลิปเสียงที่เผยแพร่เพื่อพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดจากการติดตามคลิปเสียงมีการตัดต่อบางช่วงและผู้พูดมีความสับสนแม้ไม่ได้พาดพิงถึงตนโดยตรงแต่มีการเชื่อมโยงพร้อมยืนยันว่าไม่เคยกระทำตามที่ถูกกล่าวอ้างและไม่รู้จักบุคคลที่ถูกระบุในคลิปในส่วนกระแสที่มีการวิเคราะห์ว่าปัญหาภายในกระทรวงมหาดไทยเกิดจากความขัดแย้งของข้าราชการเพื่อชิงตำแหน่งสำคัญนั้นเป็นเพียงมุมมองของบุคคลภายนอกโดยอาจมีความเห็นแตกต่างกันเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ได้มีความขัดแย้งอย่างรุนแรงหรือเกิดวิกฤตศรัทธาตามที่มีการวิจารณ์และมาติดตามความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาและผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ 32ทีมสุดท้ายกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: ลีโอเนลสกาลูนี่กุนซือทีมชาติอาร์เจนตินาได้ทำลายปรัชญาการคุมทีมของตนเองหลังยอมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับไลน์อัพนักเตะทีมฟ้าขาวก่อนเกมที่จะพบกับจอร์แดนในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเจศึกฟุตบอลโลก2026ขณะร่วมการแถลงข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทั้งนี้ผู้จัดการทีมวัย48ปียอมรับว่าหลังจากที่ตนเองถูกเอนริเก้มาคาย่ามาเกรสตำนานนักข่าวชาวเจนตายวัย91ปีซึ่งผ่านการทำหน้าที่รายงานข่าวฟุตบอลโลกมาแล้ว17สมัยที่ต่อกันสอบถามถึงความพร้อมของลีโอเนลเมสซี่ทำให้ตนกล่าวตอบด้วยประโยคที่ว่าถ้าเป็นนักข่าวคนอื่นผมคงเลี่ยงที่จะไม่ตอบแต่เพราะเป็นคุณผมจึงบอกว่าเมสซี่จะได้ลงสนามในฐานะตัวสำรองอย่างแน่นอนผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายแอฟริกาใต้แพ้ทีมชาติแคนาดาเจ้าภาพร่วม 0-1ส่งผลให้แคนาดาได้ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกต่อไปผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการเลสันอิสบอร์นอินเตอร์เนชั่นแนล2026ที่ประเทศอังกฤษประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศฮูโกอุมแบนนักเทนนิสมือ30ของโลกและเป็นมือ6ของรายการจากฝรั่งเศสพิกล็อกพาซิสุเบิร์กคู่แข่งมือ48ของโลกจากเบลเยียม1-2เซต6-3 1-6และ4-6ขณะที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจในรอบวันนี้ทีมแชมป์โลก5สมัยบราซิลพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเวลาเที่ยงคืนตรงจากนั้นเวลา 3:30 น.อินเซเล็กเยอรมนีดวลกับปารากวัยขณะที่ช่วงเช้าอัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์จะพบกับโมร็อกโกเวลา 8:00 น.สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
6: การเชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะทุกความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจะสร้างคุณให้เป็นคนใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.อิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 7:11 นะคะของเช้าวันจันทร์29 มิถุนายนนะคะสภาพการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนตอนนี้นะคะรถนั้นเริ่มเยอะมากขึ้นแล้วนะคะคุณศักดิ์ชัยเนี่ยแจ้งว่ารังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของคลอง6มาทางคลอง4การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมบอกว่าสัญญาณวิทยุของจส.ร้อยชัดดีนะคะฟังอยู่ทางราชมงคลธัญบุรีคลอง6นะคะแล้วก็การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ดีทั้ง2ฝั่งค่ะขยับเข้ามาในเมืองกันนะคะคุณจรัญค่ะแจ้งว่าถนนบำรุงเมืองเป็นช่วงของฝั่งอัสดางมุ่งหน้ามาทางสะพานกษัตริย์ศึกค่ะการจราจรนั้นช่วงแยกยุคลมาทางสะพานกษัตริย์ศึกบอกว่าติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะเนื่องจากว่ามีรถทัวร์ทัศนศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์กว่า10คันเลยนะคะตอนนี้จอดอยู่หน้าโรงเรียนรวมทั้งผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนลูกหลานกันด้วยนะคะทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นติดหนักมากนะคะทางด้านตรงสะพานกษัตริย์ศึกจากแยกยุคลมาสะพานกษัตริย์ศึกนะคะตอนนี้รถทัวร์ที่จะพานักเรียนไปทัศนศึกษา10กว่าคันทีเดียวนะคะที่จอดอยู่ทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวช้านะคะออกไปดูพื้นที่ทางสภ.เมืองนนทบุรีกันกับพันตำรวจโทปริวัติสมสะอาดสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณวินาครับ
0: ค่ะเชิญค่ะสารวัตรค่ะ
1: ครับก็คล้ายๆกันนะครับของ
0: ค่ะ
1: กระนำนนก็มีรถทัศนศึกษานะครับมาจอดรออยู่5คันนะครับแล้วก็น่าจะเคลื่อนออกจากตรงท่าน้ำเนี่ยประมาณ8 โมงไปแล้วนะครับรถมารอตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะครับในส่วนของการบริหารจัดการจราจรก็ตอนนี้พื้นที่มีปริมาณรถหนาแน่นนะครับตรงท่าน้ำนนนะครับก็มีสะสมอยู่ในถนนนนทบุรี1แล้วก็ที่มาจากแยกศรีพรนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวกันได้เรื่อยๆนะครับก็คาดว่าขอไว้ครับหล
0: ั
1: ง7 โมงครึ่งไปแล้วจะดีขึ้นตามลำดับนะครับเพราะช่วงนี้ก็ผู้ปกครองส่งบุตรหลานด้วยแล้วก็คนที่โดยสารมาทางเรือนะครับต้องมาต่อรถตรงแถวบริเวณท่าน้ำนนนะครับอาจจะมีความหนาแน่นนิดนึงนะครับก็มาดูที่ถนนพิบูลสงครามนะครับก็ตั้งแต่เช้ามาก็มีรถหนาแน่นตลอดนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เข้าแยกพิบูลสงครามเนี่ยมาจากแยกพระราม5นะครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนะครับตอนนี้ก็ประสานจราจรประชาชื่นนะครับแล้วก็ของเราก็ไปว่าดีสัมพันธ์นะครับถ
0: ึ
1: งรถขาเข้าซึ่งทราบว่าข้างในก็มีผลกระทบอยู่นะครับก็บริหารทั้งในส่วนของเส้นขาเข้าแล้วก็ขาออกนะครับให้สมดุลกันนะครับก็เชื่อว่าหลัง8 โมงไปแล้วน่าจะดีครับในส่วนของพิบูลสงครามนะครับ
0: ค่ะ
1: ถนนนครอินต่อเนื่องที่แยกศรีวนนท์นะครับแล้วก็ไปที่หน้าโรงพยาบาลศรีธัญญานะครับก็มีรถจำนวนมากเหมือนกันนะครับเคลื่อนตัวได้ช้านะครับแต่ใช้เราอยู่ที่สะพานข้ามแยกจิวนนท์นะครับไม่ยาวมากในส่วนของที่มาจากแคลานี้อยู่ใช้เราอยู่เกือบทางเข้าบำราศนะครับ
0: ขา
1: บันบำราศนะครับแล้วก็กรุงเทพนนท์มุ่งหน้าแยกวงสว่างก็รถมากเช่นเดียวกันนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับแต่ใช้เราไม่ยาวมากนะครับห่างจากแยกจิวนนท์เนี่ยมาอยู่แถวๆอบจ.นนทบุรีนะครับแล
0: ้
1: วในส่วนของถนนเลี่ยงเมืองแล้วก็ประชาล่านนะครับรวมถึงสะพานมหาเจษฎาบดินทร์ก็ยังคล่องตัวอยู่ครับภาพรวมประมาณนี้ครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะแล้วก็ต่อเนื่องจากทางพื้นที่สพเมืองนนทบุรีนะคะที่เมื่อสักครู่นี้สารวัตรรายงานกันนะคะทางถนนพิบูลสงครามนะคะที่มุ่งหน้ามาทางประชาราษฎร์สาย1รถบนประชาราษฎร์สาย1เองการจราจรเต็มพื้นที่เลยนะคะก็ดูแล้วเนี่ยคือมาจากทางแยกบางโพค่ะนะคะถอยหลังไปพิบูลสงครามเนี่ยการจราจรก็เลยทำให้เคลื่อนตัวด้านทางประชาราษฎร์สาย1รถบนประชาราษฎร์สาย1เองการจราจรเต็มพื้นที่เลยนะคะก็ดูแล้วเนี่ยคือมาจากทางแยกบางโพค่ะนะคะ

0: นะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนบนทางด่วนนะคะไปดูกันนะคะสายทางต่างๆของทางด่วนด่วน1ด่วน2นะคะว่าตอนนี้รถที่เดินทางเข้ามาภาพรวมการจราจรเป็นไงบ้างคะติดตามจากทางศูนย์บริหารการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับคุณสันทัศน์เวชโชสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวีนาและคุณผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านในช่วงเช้าของวันจันทร์นี้ครับ
0: ค่ะ
2: ครับขอบคุณครับเรามาดูสภาพการจราจรบนทางพิเศษนะครับเริ่มจากทางพิเศษเฉลิมนครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านท่าเรือช่วงเวลานี้ก็ชะลอตัวอยู่บริเวณโค้งมกตันนะครับมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะครับลงเพลินจิตฝั่งเหนือช่วงนี้ก็ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณก้างปลานะครับเข้าราบบ่อนไก่ก็มีปริมาณรถมากนะครับออกดวงพิทักษ์ก็ยังไปกันได้ช้าอยู่ผ่านดวงพิทักษ์ไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับออกพระราม42ท้ายก็ชะลอตัวออกได้ตามจังหวะสัญญาณไฟครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็ไปกันได้ดีทีเดียวครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะ
2: ทิศทางกลับกันจากทางด้านท่าเรือมุ่งหน้ามาทางด้านดินแดงนะครับก็มีปริมาณรถมากนะครับลงพระราม41ช่วงนี้ก็ยังลงกันได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับเข้าราบบ่อนไก่ก็มีปริมาณรถมากนะครับผ่านพ้นเนินเทินจิตไปแล้วถึงจะไปกันได้ดีโดยตลอดจนถึงทางลงดินแดงครับ
0: ค่ะ
2: ทางด้านบางนาเข้ามาหน้าด่านช่วงนี้เงินสดนี้ก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนอีซี่พาสก็ชะลอตัวอยู่สักประมาณ100เมตรได้นะครับชำระค่าผ่านทางแล้วก็เต็มพื้นที่ทุกช่องทางนะครับต่อเนื่องมาจนถึงท่าเรือเลยนะครับทิศทางกลับกันก็ไปกันได้ดีทีเดียวครับดาวคันนองช่วงนี้หน้าด่านก็มีปริมาณรถมากนะครับต่อเนื่องไปถึงถนนพระราม2สะสมประมาณสัก 5,000 เมตรได้นะครับบนถนนพระราม2ขึ้นสะพานพระราม9ที่จะเบี่ยงเข้าด่วนศรีรัตน์ก็ยังไปกันได้ช้าในช่องซ้ายนะครับแต่ว่าในช่องทางขวานี้ก็ไปกันได้ดีโดยตลอดครับฝั่งแจ้งวัฒนะในด่วนศรีรัตน์นะครับก็มีปริมาณรถมากนะครับช่วงเวลานี้ก็สะสมอยู่บริเวณเหนือถนนงามวงวานนะครับออกประชาชื่น2ที่จะเข้าถนนรัชดาก็ยังไปกันได้ช้าอยู่นะครับชำระค่าผ่านทางแล้วท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณเหนือถนนรัชดานะครับต่อเนื่องมาจนถึงทางลงประปา2นะครับก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าอยู่นะครับจุดนี้ฝั่งกลับกันนี้ก็ไปกันได้ดีโดยตลอดครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะ
2: ทางด้านศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์เข้ามาเวลานี้ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณเหนือเดอะมายนะครับก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะครับลงพระราม9ช่วงนี้ชะลอตัวอยู่บริเวณก้างปลานะครับผ่านพ้นจุดต่างๆแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับชำระค่าผ่านทางด่านอโศก4ไปแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับฝั่งกับกันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับฝั่งพญาไทออกไปทางด้านบางโคเหนือรอพอรามาก็มีปริมาณรถมากนะครับไปกันได้ช้านะครับลงหัวลำโพงก็ยังลงกันได้ต่อเนื่องนะครับลงทางสีลมช่วงนี้ก็ยังลงกันได้ดีนะครับผ่านพ้นแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับส่วนทิศทางกลับกันลงมหานครท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณตั้งปลาทางลงนะครับผ่านพ้นแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับคุณวินาครับ
0: ค่ะ
2: ทางพิเศษฉลองรัฐก่อนเข้าด่านจตุโชติก็มีท้ายชะลอตัวบริเวณต่างระดับนะครับชำระค่าผ่านทางแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับมาชะลอตัวอีกครั้งอยู่บริเวณก่อนถึงด่านก่อนถึงเหนือด่านรามอินทรานะครับก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าไปจนถึงทางลงลาดพร้าวนะครับผ่านพ้นทางลงลาดพร้าวไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับราชประชาอุทิศก็ไปได้ต่อเนื่องนะครับตัวลงพระราม9นี้ก็มีรถมากนะครับก็ลงกันได้ช้าตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็มุ่งหน้าออกไปทางด้านอาจนะรงที่จะเชื่อมต่อเข้ากับ

0: ส่วนหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณก่อนชำระค่าผ่านทางเล็กน้อยนะครับทิศทางกลับกันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับไปกันได้ดีทีเดียวครับคุณวินาครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนทางด้านด่วนบุรพาวิถีนะครับลงเมืองใหม่บางทีก็ยังลงกันได้ต่อเนื่องนะครับท้ายแถวก็ตอนนี้ท้ายแถวก็อยู่ที่ประมาณกม10นะครับก็ถือว่ามีปริมาณรถมากแต่ก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าโดยตลอดในฝั่งกลับกันก็ไม่เป็นปัญหาครับไปกันได้ดีนะครับลงชลบุรีก็ยังลงกันได้ต่อเนื่องครับ
1: ค่ะ
0: ด่วนกาญจนาภิเษกจากด่านบางแก้วมุ่งหน้าไปทางด้านสะพานกาญจนาต่อเนื่องออกไปทางบางขุนเทียนนะครับก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับไม่มีรถขัดข้องหรืออุบัติเหตุนะครับส่วนออก M82 ช่วงนี้ด้านบนก็ไปกันดีๆนะครับด้านล่างก็ไปกันดีๆเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของด่านบางขุนเทียนนะครับฝั่งกลับกันจากบางขุนเทียนมาสะพานเวียนนาต่อเนื่องมาทางด้านบางแก้วนี้ก็ไปกันได้ดีทีเดียวครับคุณวินาครับ
1: ค่ะ
0: ฝั่งประจิมรัตยาจากขินทีเข้ามาเหนือด่านบรมนะครับก็มีปริมาณรถมากต่อเนื่องมาจนถึงทางจตุจักรเลยนะครับแต่ก็ไปกันได้ต่อเนื่องนะครับไม่ถึงกับหยุดนิ่งนะครับก็ยังไปกันได้ดีอยู่ฝั่งกลับกันจากจตุจักรบางซื่อออกไปทางด้านสินทรีก็ไม่เป็นปัญหาครับไปกันได้ดีทีเดียวนะครับส่วนฝั่งอุดรรัตยาจากทางด้านบางปะอินเข้ามาแจ้งวัฒนะทั้งสองฝั่งนี้ก็ไปกันได้ดีทีเดียวนะครับคุณวินาครับแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนคุณผู้ฟังที่ใช้ทางพิเศษนะครับหากว่าเปลี่ยนรถขัดข้องหรืออุบัติเหตุนะครับก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือเข้ามาได้ที่เบอร์ call center 1543ได้ตลอด24ชั่วโมงครับแล้วก็เพิ่มเติมสักเล็กน้อยครับคุณวินาครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ช่วงนี้ก็อาจจะมี SMS นะครับเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษเข้าไปในมือถือของคุณผู้ฟังนะครับก็จุดนี้ก็อยากให้กตพ.แจ้งเตือนนะครับ
1: ค่ะ
0: กรณีดังกล่าวนี้ก็ไม่มีนะครับการทางพิเศษจะไม่มีการส่งเอกสารหรือว่า SMS ไปเรียกเก็บค่าผ่านทางหรือค่าปรับใดๆนะครับหากคุณผู้ฟังท่านใดพบเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ให้ติดต่อที่ด่านค่าผ่านทางนะครับเท่านั้นนะครับหรือว่าติดต่อที่ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษก็สามารถที่จะขอรายละเอียดได้ครับ
1: ค
0: ุณวินาครับภาพรวมบนทางพิเศษในช่วงเวลานี้ครับ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณสันทัศน์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะก่อนหน้าที่เรารายงานกันไปว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนในซอยคุ้มเกล้า61นะคะพื้นที่ของลาดกระบังก็เพลิงสงบเนี่ยช่วง 6:51 นาทีนะคะส่วนเรื่องของความเสียหายอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามกันเพิ่มเติมนะคะสำหรับกรณีเหตุเพลิงไหม้ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ทางด้านถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของบางกรวยไซน้อยมุ่งหน้ามาทางบางขุนกองค่ะในตอนนี้เนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวช้าเพราะว่าบนสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์ค่ะหรือว่าก่อนถึงอุโมงค์บางขุนกองมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ช่องซ้ายนะคะก็เลยทำให้ไปได้ช้าค่ะส่วนทางคุณเอกลักษณ์เนี่ยใช้ถนนสนามบินน้ำนะคะจากทางสะพานพระนั่งเกล้าเข้ามาการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะคือรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งหัวแถวคาดว่าน่าจะถึงตีวานนท์เลยนะคะส่วนท้ายแถวนั้นติดอยู่แถวๆกระทรวงพาณิชย์ที่นนทบุรีนะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าทีเดียวนะคะแล้วก็มาเพิ่มเติมกันนะคะกรณีที่เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยคุ้มเกล้า61นะคะกับทางคุณชาลีฉายาวันซึ่งเป็นผู้ช่วยหัวหน้าสถานีดับเพลิงและก็กู้ภัยลาดกระบังผู้ช่วยสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะสามารถควบคุมได้ช่วงก่อน7โมงใช่ไหมคะ
3: ที่ครับควบคุมได้ตั้งแต่6โมง43แล้ว
1: อ๋อค่ะ แล้วก็ความเสียหายเป็นยังไงกันบ้างอะคะ
3: ก็ในส่วนของพื้นที่เบื้องหน้าเป็นบ้านเช่าที่ปลูกเป็นบ้านไม้ติดต่อกันหลายหลังนะฮะเราควบคุมได้อยู่ที่2 หลังครึ่งนะฮะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ซอยแคบแล้วก็เป็นบ้านไม้ล้วนๆนะฮะยกพื้นขึ้นมาประมาณ1 เมตร
1: ค่ะ
3: ตอนนี้เพิ่งสงบนะความเสียหายก็9 นะครับยังไม่
1: ค่ะ
3: ยืนยันนะครับห้องหลังหนึ่งมีทั้งหมด4 ห้อง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: เบื้องต้นก็คือเสียหายทั้งหมด8 ห้องนะครับแล้วก็อีกหลังหนึ่งอ่ะเสียหาย2 ห้อง
1: ค่ะ
3: เนื่องจากเราจัดป้องกันการติดต่อรามได้แต่ว่าตอนนี้จะมีบ้านเช่าปลูกติดต่อกันหลายหลังมากทั้ง2 ชั้นทั้งชั้นเดียวนะฮะผู้บาดเจ็บก็1 รายส่งโรงพยาบาลแล้วครับในข้อมูลเบื้องต้นเดี๋ยวจะสอบถามทางอาสาสมัครว่าส่งที่ไหน
1: ค่ะ
3: เป็นการบาดเจ็บจากแผลเบิร์นที่หัวไหล่ของคนที่อาศัยอยู่ในห้องเช่านะครับที่เขาช่วยดับในเบื้องต้นแล้วไม่สามารถดับได้แล้วเกิดบาดเจ็บเป็นการบาดเจ็บครับ
1: ค่ะก็คือตอนที่เกิดเพลิงไหม้คือทุกห้องเนี่ยมีคนยังไม่ออกไปทำงานกันว่าอย่างนั้นเหรอเพราะมันยังเช้าอยู่
3: รู้อันนี้ตามข้อมูลนะฮะ
1: ค่ะ
3: ยังไม่แน่ชัดมีทั้งคนไปทำงานกะแล้วก็คนอยู่ห้องนะฮะก็เลยยังไม่ยืนยันขอเช็คจากนั้นจะมีการสงบเดี๋ยวให้สำนักงานเขตเข้ามาดูแลเรื่องของทะเบียนราษฎรแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือนะครับ
1: ค่ะเขาต้องลงทางเข้านี่มันแคบเหรอครับผู้ช่วย
3: แคบครับเป็นซอย61เนี่ยซึ่งเป็นซอยแคบเป็นซอยพันนะฮะ
1: ค่ะ
3: ตอนที่ดูแล้วน่าจะไม่ใช่ซอยในส่วนของไอสาธารณะน่าเป็นซอยบุคคลนะครับแต่ว่าก็รถเข้าได้ครับรถเข้าได้แต่เข้าได้มันสวนกันไม่ได้ครับมันเข้าได้คันเดียว
1: แต่พอเข้ามาตรงที่เกิดเหตุเนี่ยมันจะกว้างหน่อยตรงนั้น
3: ก็มันก็ไม่กว้างครับเพราะว่ามันเป็นซอยแคบแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเลยที่เป็นห้องเช่าที่เป็นห้องเช่าเป็นบ้านไม
1: ้ครับ
3: ก็รถเข้าถึงที่เกิดเหตุครับเพียงแต่ว่าการติดต่อรางรวดเร็วเนื่องจากเป็นไม้ครับ
1: ค่ะ
3: ครับผม
1: ค่ะ
3: แล้วก็บล็อกป้องกันการติดต่อรามได้หลังที่หยุดชิดกันที่เป็นบ้านเป็นบ้านเช่า2 ชั้นก็บล็อกได
1: ้ค่ะ
3: ติดกันเลยครับเป็นลักษณะของติดกันเลยครับไม่บอกว่ารั้วนะครับเป็นช
1: ิ
3: ดติดที่ชิดกันเลยเราตัดการติดต่อรามไว้ได้เสียหายเฉพาะบ้านชั้นเดียวที่เป็น2 หลังนะครับ
1: ค่ะตอนที่ไประงับเหตุตอนนั้นลมมันแรงอะไรด้วยไหมคะ
3: มันเป็นเรื่องปกติครับมีไฟที่ไหนมีลมที่นั่นแหละครับมันไม่น่าจะเป็นปัจจัยที่เราจะไปอ้างได้เพราะเป็นธรรมชาติของไฟ
1: ค่ะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะก็ตอนนี้ธรรมะก็พ
3: งเพราะว่าในส่วนของไฟตอนเช้าเนี่ยเรามาถึงขั้นแรกมาถึงที่เกิดเหตุภายใน8 นาทีอยู่แล้วครับ
1: ค่ะ
3: เพราะนั้นที่มันรวดเร็วน่าจะเป็นเรื่องของการแจ้งหรือเรื่องของการติดต่อราม
1: ค่ะ
3: ที่เป็นบ้านไม้มากกว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องของลมนะ
1: ค่ะ
3: คร
1: ับค่ะก็ขอบคุณผู้ช่วยมากค่ะนะคะที่เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยนะคะขอบค
3: ุ
1: ณมากเลยค่ะ
3: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะสรุปว่าในที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บ1 คนนะคะอันนี้ค่ะเป็นลักษณะของบ้านที่เกิดเพลิงไหม้นะคะในซอยคุ้มกล้า61นะคะลักษณะเนี่ยเป็นบ้านไม้แล้วก็คงอายุหลาย10 ปีนะคะเพราะว่าทำให้เพลิงนั้นลุกลามรวดเร็วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปไวนะคะตามเกณฑ์มาตรฐานไปถึงในที่เกิดเหตุแล้วก็เข้าระงับเหตุนะคะลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็แบ่งซอยเป็นห้องให้เช่านะคะบ้านหนึ่งก็หลังหนึ่งก็ประมาณ4 ห้องไม่ไป2 หลังครึ่งนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของสภาพการจราจรในช่วงตรงนี้นะคะตรงที่เกิดเหตุนะคะการจราจรก็อาจจะแบบมีรถชะลอตัวอันเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ที่รถดับเพลิงนั้นเข้ามาระงับเหตุตรงด้านของถนนคุ้มกล้าวนะคะตรงช่วงของซอย61ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาติดตามกันค่ะกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษปามนิตค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
5: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันนะคะก็รู้ผลกันอย่างไม่เป็นทางการไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนช่วง3 ทุ่มกว่าก็เรียกว่านับคะแนนเร็วมาก คือฝนไม่เป็นอุปสรรคต่อการนับคะแนนนะคะ
1: ค่ะ
5: ก็ทำให้ทางด้านของกรุงเทพมหานครเองก็ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะคะว่าผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดคือนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้ 1,444,914 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.6 นะคะอันดับ2เป็นนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขหมายเลข14ได้ 288,171 คะแนนและอันดับ3ก็คือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนได้ 176,934 คะแนนนะคะขณะที่คณะกรรมการการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะก็รายงานผลเช่นเดียวกันนะคะโดยบอกว่าการนับคะแนนจากคูหาเลือกตั้งเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.4 นะคะเหตุการณ์เมื่อตอน2ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็บอกว่ามีบัตรดีเนี่ย 1,740,778 ใบคิดเป็นร้อยละ 84.8 บัตรเสียก็ยังมีนะยังมีการทำเครื่องหมายไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ
1: ์
5: 141,385 ใบคิดเป็นร้อยละ 6.9
1: โอ้เยอะนะ
5: ที่น่าสนใจน
1: ะ
5: มีผู้มาใช้สิทธิ์แต่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนนะสูงถึง 170,863 ใบอ่ะนะไม่ประสงค์จะลงคะแนนนะแสนกว่าใบอ่ะนะคะแล้วก็จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดในกรุงเทพมหานครนะคะก็ 4,384,693 คนนะคะมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ 2,53,026 คนคิดเป็นร้อยละ 46.8 น
1: ะ
5: ก็ถือว่าน้อยกับการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วคราวนั้นยัง60นะคราวนี้คนใช้สิทธิ์น้อยเราก็ว่าแล้วล่ะว่ายังหลงเหลงกันอยู่เลยนะคะแล้วก็ส่วนผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการสำหรับสกนะคะก็พรรคประชาชนเนี่ยได้ทั้งหมด22ที่นั่งนะคะจากการนับคะแนนเมื่อคืนนี้โดยได้ในส่วนของโซนกรุงเทพชั้นในโซนเหนือแล้วก็โซนตะวันตกนะคะก็คือเขตดอนเมืองหลัก4บางซื่อจตุจักรลาดพร้าวพญาไทราชเทวีดุสิตพระนครวัฒนาตลิ่งชันทวีวัฒนาและบางแคส่วนกลุ่มคนทำงานก็รักษาพื้นที่เดิมของตัวเองเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นนะคะก็คือคณะยาวบึงกลุ่มบางกะปิสะพานสูงสวนหลวงบางรักภาษีเจริญธนบุรีและบางขุนเทียนพรรคประชาธิปัตย์ได้8ที่นั่งนะคะรักษาฐานเสียงเดิมบางเขตเอาไว้ได้ก็คือบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ป้อมปราบศัตรูพ่ายสัมพันธวงศ์คลองเตยคลองสารแล้วก็ประเวศค่ะส่วนพรรคเพื่อไทยนะคะที่เราส่งเฉพาะสกก็มีคะแนนนำในเขตมีนบุรีจอมทองทุ่งครุสายไหมและมีผู้สมัครอิสระได้คะแนนในเขตบางเขนบางพัดและหนองแขมด้วยนะคะก็ย้ำเมื่อวานนี้ใครไม่ไปใช้สิทธิ์ก็ให้แจ้งนะคะให้แจ้งผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5กรกฎาคมนะคะถ้าไม่แจ้งเหตุอันไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก็จะถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมือง2ปีค่ะ
1: ค่ะ
5: ใช่ไหมขณะเดียวกันไม่น้อยหน้ากันสถานการณ์ไทยแดนไทยกัมพูชาก็เกิดประทุขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่ากระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาเนี่ยหาว่าไทยเนี่ยลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่อำเภอบันเตียอำเภอจังหวัดอุดรมีชัยตัดต้นไม้ติดตั้งลวดหนามบริเวณด่านชายแดนที่26นะคะทำให้กองทัพภาคที่2นะคะต้องออกมาแถลงการชี้แจงนะคะบอกว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นการสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองโดยการตรวจสอบเนี่ยพบว่า เหตุการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันตรงกับบ้านกวดบุรีรัมย์ก็มีชาวบ้านของฝั่งเราเนี่ยเข้าไปหาของป่าแล้วไปตักอึ่งบริเวณท้ายเขื่อนบ้านสายโทนะคะ3ใต้ตำบลจันทบเพชรแล้วก็ไปเจอกลุ่มบุคคลต้องสงสัยได้ยินเสียงสนทนาภาษากัมพูชาแล้วก็ได้ยินเสียงคล้ายอาวุธปืนทำให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็หลบหนีออกมาได้ทำให้ไทยเนี่ยต้องเข้าไปดำเนินการนะคะในพื้นที่แล้วก็นำผู้ประสบเหตุไปชี้จุดเกิดเหตุจนติดตั้งจนสามารถนำรถจักรยานยนต์ออกมาได้ส่งคืนเจ้าของแล้วก็ตรวจสอบเพิ่มเติมไม่พบการตั้งฐานพักหรือว่าสิ่งปลูกสร้างถาวรทางทหารนะคะคาดว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ก่อนเจ้าหน้าที่จะเข้าไปถึงนะคะแล้วก็บอกว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่มีความจำเป็นต้องจัดพื้นที่จัดระเบียบพื้นที่ใหม่เพื่อการรักษาความปลอดภัยนะคะก็ตัดต้นมงต้นไม้ตัดยงตัดหญ้าจะได้เห็นที่โล่งแจ้งชัดเจนว่ามีใครมาซ่องสุมหรือเปล่าจริงๆแล้วพื้นที่นี้เนี่ยน่าตกใจเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการก่อเหตุนะทั้งปล้นทั้งเรียกค่าถ่าย ทั้งลักลอบนำจักรยานยนต์ออกนอกประเทศมีการลำเลียงยาเสพติดแล้วก็ค้าอาวุธสงครามในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะคะก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่ไทยออกมาแถลงการยืนยันในจุดนี้นะคะ
1: ค่ะ
5: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะแม้ว่าจะมีการลงนามข้อตกลงพักรบกันทุกคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแต่ปรากฏว่าก็มีเกิดโดนเนี่ยไปโจมตีเรือสินค้าลำหนึ่งในน่านน้ำก่อนที่จะเล่นผ่านช่องแคบฟอร์มูธก็เลยทำให้สหรัฐเนี่ยปฏิบัติการตอบโต้นะคะแล้วก็อิหร่านก็ตอบโต้กลับทันควันเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ไปโจมตีเป็นแหล่งฐานที่มั่นของกองทัพสหรัฐในหลายพื้นที่ทั้งบาเรนและก็คูเวตค่ะโดยเมื่อวานนี้กองทัพคูเวตบอกว่าสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธนำวิถี2ลูกนะคะที่ตรวจพบในเขตน่านฟ้าของประเทศเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะก็ทำให้สถานการณ์พักรบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยดูเหมือนว่าก็ยังมีการกระทบกระทั่งกันต่อเนื่องนะคะแล้วก็บอกว่ากองทัพสหรัฐเองก็เปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านหลายแห่งเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการตอบโต้อิหร่านที่โจมตีเรือพาณิชย์บริเวณช่องแคบฮอร์มูซอย่างต่อเนื่องขณะที่อิหร่านเองก็บอกว่าการโจมตีคูเวตและบาเรนเพื่อเป็นการตอบโต้สหรัฐที่โจมตีดินแดนของอิหร่านโดยบอกว่าการทุกการใดๆหลังจากนี้จะต้องถูกตอบโต้อย่างรุนแรงและเด็ดขาดนะคะก็ปฏิบัติฐานปฏิบัติการของสหรัฐ8แห่งก็คือฐานทัพอาลีอัลซาเลมในคูเวตและฐานทัพเรือของกองเรือที่5ที่ท่าเรือซันมานในบาเรนค่ะซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากปิดตลาดน้ำมันตลาดน้ำมันโลกเมื่อวันศุกร์นะคะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันโลกเมื่อวันศุกร์ปิดตลาดปรับตัวลดลงมากกว่า 3% นะคะยูเอสเท็กซัสร่วงลงไป2.69 เซนต์อยู่ที่69.23 เซนต์ต่อบาร์เรลเบรนท์ทะเลเหนือร่วงลงไป3.27 เซนต์นะคะปิดที่ระดับ71.99 เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนราคาทองคำก็กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะปิดตลาดเมื่อวันศุกร์เพิ่มขึ้นมา 48.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะแต่ที่ระดับ4,096.30 เซนต์ต่อออนซ์จากปัจจัยดังกล่าวด้วยแล้วก็แนวโน้มโอกาสการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะคะ
1: ค่ะ
5: เรื่องธรรมชาติแปรปรวนนะคะทั่วโลกนี่เฉพาะแค่ของสุดสัปดาห์นี้เองนะคะฝรั่งเศสก่อนหน้านี้เรารายงานไปว่าเขาเผชิญกับคลื่นความร้อนนะคะแต่ว่าเมื่อวันเสาร์ตามเวลาเสาร์ต่ออาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นฝนตกค่ะคุณ
1: เขายังชั่วหน่อย
5: คนฝรั่งเศสดีใจมาก
1: ค่ะ
5: ไม่เคยดีใจอย่างนี้มาก่อนบอกว่าพายุฝนฟ้าคะนองและมวลอากาศเย็นจากมหาสมุทรแปซิฟิกพัดเข้ามาปกคลุมกรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ก็คือเมื่อวันเสาร์นะคะทำให้สภาพอากาศที่ร้อนจัดทะลุ 35-40 องศาเซลเซียสเนี่ยเข้าสู่ภาวะฝนตกหนักแล้วก็ลดอุณหภูมิที่ร้อนแรงเนี่ยให้มาอยู่ในภาวะปกตินะคะก็ทำให้ทางด้านของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสก็ลดระดับการเตือนภัยจากระดับสีแดงมาอยู่ระดับสีเหลืองนะคะแล้วก็พายุฝนแล้วก็คลื่นความร้อนเนี่ยพายุฝนจะช่วยลดคลื่นความร้อนให้ได้ดีแต่ว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขเขาก็บอกเตือนว่าร่างกายอาจจะยังรับต้องปรับร่างกายเยอะก็จะอยู่อย่างนี้ประมาณอีกสัก10 วันอาคารบ้านเรือนมาสะสมความร้อนอยู่ก็ต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์ที่จะระบายความร้อนได
1: ้
5: นะคะ
1: เขาไม่มีแอร์เนาะเพราะว่าลักษณะบ้าน
5: เขามีแต่เครื่องอะไร
1: ฮีเตอร์
5: ใช่ไหม
1: ใช
5: ่มีแต่ฮีเตอร์คอยช่วยคุมระดับความหนาวแต่ว่าเขาไม่เคยมีแอร์อย่างบ้านเราไม่มีพัดลมจ
1: ะ
5: ได้ซ้ำนะคะในส่วนของทางด้านญี่ปุ่นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับในเอเชียนี่ก็ปรากฏว่านอกจากจะเจอมีพายุ2ลูกระดมใส่นะคะทั้งเมฆลาทั้งฮีโกสนาทำให้เกิดดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอีก1รายปรากฏว่าเกิดแผ่นดินไหวค่ะเมื่อวานนี้ 6.1 แมกนิจูดตอน 5:21 นาทีนะคะอยู่ในระดับความลึก40กมแต่ไม่เกิดสึนามินะคะก็เป็นแผ่นดินไหวระดับ5จากระดับทั้งหมด7ระดับนะคะที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ที่จังหวัดอาโอโมริและจังหวัดอิวาเตะนะคะก็ไม่กระทบต่อโรงไฟฟ้า2แห่งในพื้นที่นะคะก็บอกว่าพายุโซนร้อนแล้วก็พายุฮิโกสเนี่ยทำให้เกิดฝนตกหนักในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นกำลังจริงๆแล้วเขาก็อยู่ในฤดูฝนแล้วก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บ4คนนะคะหลังคาบ้านพังถล่มลงมาแล้วก็เกิดดินถล่มในจังหวัดยามากุนจิในวันศุกร์ด้วยก็เรียกว่าเป็น2ภัยพิบัติซ้อน สองซ้อนเลยนะ
1: คะ
5: ทั้งพายุฝนก็พัดกระหน่ำแล้วก็แผ่นดินไหวนะคะปิดท้ายที่ในวันนี้เราต้องติดตามละค่ะความคืบหน้าเกี่ยวกับการทุจริตข้อสอบท้องถิ่นบ้านเราอะนะคะก็ต้องรอดูเพราะว่าทางด้านของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยบอกไว้เมื่อวันศุกร์ว่าวันนี้จะมีความคืบหน้าแต่ว่าที่แน่ๆก็คือจะมีการเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะแล้วก็ผู้เสียหายเข้ามาให้สอบสวนเพิ่มเติมนะคะก็กลยุทธ์ในการโกงก็คือให้ผู้ที่ลงสอบจ่ายเงินให้กับกระบวนการแล้วก็หวังว่าตัวเองจะเป็นหนึ่งคือมันมีคนไปร้องเรียนไงว่าเขาจ่ายเงินแล้วทำไมเขาถึงสอบไม่ผ่านมันก็เลยเป็นที่มาของการตรวจสอบกระบวนการนี้นะคะก็บอกนะสอบกันทั้งหมดเป็นแสนคนจ่ายไปแล้ว 6-9,000 คนนะคะแต่ละคนจ่ายราคาไม่เท่ากัน 300,000 ถึง 900,000 บาทนะคะก็ไปจับกลุ่มได้ที่บ้านที่เปิดเป็นบริษัทที่ย่านนนทบุรีนะคะผู้ต้องหาทั้งหมด10คนแล้วก็สาวไปถึงบุคคลระดับสูงชื่อว่านายพิชิตซึ่งปัจจุบันลาออกจากราชการไปแล้วแล้วก็ยังตามตัวไม่เจอแล้วก็ยังอยู่กันระหว่างตามบุคคลสำคัญอีกคนนึงนะคะที่เป็นคนคอยรวบรวมข้อมูลที่มีการจ่ายเงินแล้วก็คัดลอกไปในแฟชไดโดยนำข้อมูลโดยส่งมอบให้กับบริษัทดังกล่าวที่จังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะกระบวนการนี้ไม่ได้เพิ่งเริ่มทำนะทำมาแล้ว2ปีดูจากเส้นทางทางการเงินเชื่อมต่อไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทำให้เมื่อวานนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในอภิสิทธิ์สัมพันธรัตน์ต้องออกมาแถลงข่าวว่าภริยาคือนางจินารัตน์สัมพันธรัตน์ไม่เกี่ยวข้องนะคะหลังจากที่มีคลิปเสียงออกมาเผยแพร่พาดพิงไปถึงภริยานะคะก็บอกว่าบุคคลที่เข้ามาเนี่ยต้องการทำร้ายตัวเองแต่ว่าพอทำไม่ได้เนี่ยก็เลยเบี่ยงเบนความสนใจไปที่ภรรยาคาดว่าภายใน7วันนี้จะรู้ผลนะคะการสอบสวนไม่ได้โกงเฉพาะในส่วนของข้อสอบท้องถิ่นนะปรากฏว่าไปสอบทางด้านของปอพอเมื่อวันเสาร
1: ์
5: ก็ไปเจอคนสวมรอยไปทำข้อสอบ
1: ใช่
5: คือมันน่าแปลกใจคือคนผู้สมัครสอบนะอายุ28แต่คนมาสอบเนี่ยหน้ามันไม่ตรงกับบัตรประชาชนเขาถามว่าทำไมหน้าไม่ตรงกันเขาบอกว่าเขาปวดเป็นมะเร็งก็เลยไปฉีดคีโมทำให้หน้าตาเปลี่ยนไปเจ้าหน้าที่คุมสอบที่รัฐประศุสุนันทานเนี่ยไม่เชื่อน
1: ะ
5: ก็เอาไปตรวจสอบนะคะเอาไปตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลเลยน
1: ะ
5: พิมพ์ลายนิ้วมือปรากฏว่าไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนสอบจริงอายุ57ปีนะคะแล้วก็บอกว่าก็รับสารภาพหมดแหละรับเข้ามาสอบแทนคือกว่าจะรู้ก็คือสอบเสร็จแล้วด้วยนะคะสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเอกใจว่าทำไมหน้ามันแก่จังไม่ตรงกับบัตรอะไรเงี้ยนะคะก็แจ้งข้อหาก็คือแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานแล้วก็ใช้แบบจำตัวประชาชนผู้อื่นในการสอบนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านของอธิบดีปปนะนายธีรพัฒน์พัชมาศเองก็มาแถลงพร้อมกับทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยเช่นเดียวกันถึงการทุจริตการโกงข้อสอบเนี่ยแหละค่ะแล้วก็บอกว่าส่วนตัวของอธิบดีปปเองก็วางกำลังในการดูแลข้อสอบนะที่เป็นข้อสอบท้องถิ่นเนี่ยนะคะที่เก็บไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยนะคะก็วางกำลังสกัดกั้นกลัวคนจะเข้าไปเผาหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนแล้วก็เป็นประเด็นยักษ์เลยนะคะที่กระทบคนไปเยอะมากเลยนะคะก็แต่ว่าที่แน่ๆคือวันที่1กรกฎาคมคนที่สอบได้เขายังให้รายงานตัวตามปกตินะคะก
1: ็
5: เป็นมติของปอของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรม
1: สพสท
5: ท้องถิ่นสท
1: ค่ะ
5: นะคะก็เดี๋ยวเราคงได้ติดตามความคืบหน้าอัปเดตกันในวันนี้เพิ่มเติมด้วยค่
1: ะ
5: ก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
5: เพิ่มเติมค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้ก็ฟังแล้วมันก็เซ็งอะนะคะว่าคือมีคนโกงจ่ายเงินแล้วก็เข้ามาเป็นข้าราชการซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องทำตามนโยบายหรือว่าบางครั้งต้องกำหนดนโยบายก็คือพอเราได้คนไม่เก่งมาประเทศมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละนะคะส่วนหนึ่งที่มาจากการโกงกันนะคะเรียกว่าเน่าทีเดียวค่ะนะคะสำหรับขบวนการในหน่วยงานต่างๆที่มีการสอบแล้วก็โกงกันเข้ามาเนี่ยนะคะก็ติดตามกันต่อนะคะในวันนี้ที่จะมีความคืบหน้าเพิ่มขึ้นกันเรื่อยๆนะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
6: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: 26ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: ค่ะแล้วก็มาติดตามกันต่อสภาพการจราจรนะคะก่อนหน้านี้ที่ทางด้านของเพื่อนสมาชิกนะคะคุณจรัญได้แจ้งไว้นะคะทางถนนบำรุงเมืองนะคะช่วงของแยกยุคนมุ่งหน้ามาที่สะพานกษัตริย์ศึกตรงสะพานกษัตริย์ศึกเนี่ยก็จะมีติดมากๆเพราะว่ารถบัสที่จะพานักเรียนโรงเรียนเทพศรินทร์เนี่ยกว่า10คันเลยนะคะที่มาจอดอยู่ตรงหน้าโรงเรียนนะคะก็เลยทำให้การจราจรที่ติดพันต่อเนื่องไปบริเวณใกล้เคียงกันด้วยนะคะส่วนคุณเอค่ะจังหวัดถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าอ้อมใหญ่มุ่งหน้ามาที่อ้อมน้อยค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็คุณใจกัตนาค่ะแจ้งอุบัติเหตุในซอยวัดพระเงินสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับครับคุณวีราและพี่น้องที่รับฟังจอสร้อยครับผม
0: ค่ะ
1: ครับอุบัติเหตุก็อยู่ในซอยวัดพระเงินเลยวัดป่ามณีการนะที่จะมุ่งหน้าออกมาทางถนนวิชัยเกียรติเลยวัดป่ามณีการมาเล็กน้อยนะคุณวีราก็น่าจะเป็นจอยอด้วยกันทั้งคู่นะเฉียวชนกันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายที่นั่งอยู่กลางถนนเลย
0: ค่ะ
1: ครับเพิ่งเกิดใหม่ๆแล้วก่อนหน้าผมนิดเดียวก็มีพวกพี่ๆไรเดอร์ก็พยายามช่วยกันยกรถออกนะให้เก็บพ้นกีดขวางการจราจรเพราะว่ามันมีแค่2เลนไปกลับนะคุณวีราครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: ครับยังไงก็ฝากถึงพี่น้องที่รับฟังจอสร้อยจะผ่านจุดดังกล่าวถ้าเลยวัดป่ามณีการก็ระมัดระวังนิดนึงตอนนี้ผมออกมาไกลแล้วไม่แน่ใจว่ามีรถแอมเบอร์เลสเข้าไปช่วยหรืออย่างหรือว่ามีเจ้าที่ไปถึงหรืออย่างนั้นคุณวีนาครับผม
0: ค่ะเราประสานไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ครับตอนนี้ออกมาใช้ถนนซอยถนนพิชัยเขตและต่อเนื่องมาที่ถนนศรีวัดศรีประวัตินะซอยวัดศรีประวัติที่จะออกมุ่งหน้ามาที่ถนนปริยานราภิรมย์นะฮะตอนนี้ก็เรียกว่าติดตั้งแต่แยกไฟแดงตรงตลาดกิเลนมุ่งหน้าไปแยกมหิดลนะเคลื่อนตัวได้ช้าๆสลับหยุดนิ่งครับผมยังไงก็ฝากถึงพี่น้องที่กำลังเดินทำงานเดินทางไปทำงานก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกที่ด้วยความปรารถนาดีจากใจกันตนาครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะส่วนคุณณัฐพลเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะคะถนนรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้าค่ะจากทางรัชโยธินมุ่งหน้ามาที่รัชดาลาดพร้าวนะคะจุดนั้นอยู่ตรงช่วงทางเข้าราชภัฏเกษมเลยนะคะมีแท็กซี่กับจักรยานยนต์ค่ะชนกันขวางอยู่ในช่องขวานะคะแล้วก็มีคนเจ็บเป็นผู้หญิง1รายด้วยนะคะก็ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะจุดนี้จะสลับประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อไปให้ความช่วยเหลือกันแล้วนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งอุบัติเหตุในซอยแสมดำค่ะบริเวณตรงกันข้ามกับซอย5แสมดำซอย5นะคะอันนี้ก็เป็นจักรยานยนต์กับรถเก๋งค่ะชนกันช่องขวาแล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะคะจุดนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ชีพแล้วการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเลยค่ะแล้วก็ในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนท่านที่ติดตามจอสร้อยกันนะคะแล้วก็ดู YouTube นะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 นะคะในเวอร์ชั่นใหม่ของเรานะคะที่เราก็จะมีเป็นช่องทางโซเชียลนะคะที่เข้าจากแอปพลิเคชัน JS100 ง่ายมากเลยนะคะทั้งทาง TikTok ทั้ง Facebook นะคะทั้ง YouTube ค่ะนะคะเข้าจากแอปพลิเคชันได้เลยนะคะเราออกแบบเอาไว้นะคะเข้าได้สะดวกมากนะคะแล้วก็ตอนนี้มีเป็นกิจกรรมนะคะให้ได้ลุ้นกันนะคะกับบัตร Starbucks นะคะที่เป็นของรางวัลมี5รางวัลค่ะก็สำหรับท่านที่ใช้มือถือนะคะแล้วก็เปิดแอปพลิเคชัน JS100 แล้วก็ดู YouTube ผ่านทางแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะคะแคปหน้าจอเลยค่ะนะคะตอนนี้ค่ะแคปหน้าจอได้เลยนะคะเพราะว่ามุมขวาล่างที่จะเห็นเป็นรูปโทรศัพท์2เครื่องค่ะอันนี้ล่ะค่ะอันนี้จะสำคัญมากก็แคปหน้าจอทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ส่งมาในช่องทาง Open Chat นะคะเพื่อจะได้ลุ้นรางวัลที่เป็นบัตร Starbucks นะคะ200บาทนะคะแล้วก็มี5รางวัลค่ะนะคะใครเป็นผู้โชคดีนะคะก็แคปหน้าจอได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะก็ขึ้นเอาไว้ให้นะคะสำหรับกิจกรรมที่ในแอปพลิเคชัน JS100 นะคะอย่าลืมนะคะว่าต้องเข้าจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็ จิ้มไปที่ YouTube ที่อยู่ด้านล่างนะคะก็จะมาที่หน้าจอเนี่ยแหละค่ะ YouTube JSR Radio Official แคปหน้าจอให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งมานะคะคุณนิคมหนองแขมค่ะแจ้งวัฒเทพถนนพุทธมณฑลสาย1สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณวีราชาติ
0: ค่ะ
3: ผมส่งลูกค้าแถวรถไฟฟ้าในบางแคแล้วก็วิ่งไปเกษมฝั่งขาเข้ามาแล้วก็มาเลี้ยวเข้าถนนพุทธมณฑลสาย1นะคุณวีราชาติ
0: ค่ะ
3: ก็ที่นี้โอเคก็คือเกี่ยวกับคลองที่หมูไหลนะที่แต่ว่าก่อนถึงเนี่ยต้องข้ามคลองนั้นประมาณสักตอนนี้มันมีรถเก๋งชนรถมอเตอร์ไซค
0: ์
3: แล้วก็มีคนนอนอยู่นะแต่ว่ายังมีเจ้าที่ตอนนี้ผมบอกประมาณสักที่หรือบางทีเท่าไหร่ผมมาถึงสายราชพฤกษ์แล้วก็ในชาบะเจ้าที่ไปอย่างตอนนี้ก็ครับ
0: อ๋อคนเจ็บนี่เป็นคนขับหรือว่าคนซ้อนมอเตอร์ไซค์คะ
3: เป็นมอเตอร์ไซค์แต่ว่าคือผมนอนอยู่นะแต่ว่าผมก็ไม่สังเกตว่าเป็นคนขับคนอะไรนะเพราะว่าคือตรงนั้นมันเป็นแนวมีเจ้าที่เขากำลังก่อสร้างอยู่ด้วยแล้วเราก็ปิดเลนเนี่ยคุณมีนาผมก็เลยว่าใจจอดแล้วทำให้มันคนเขาเดือดร้อนก็เลยว่า
0: ไม่เป็นไร
3: เราเห็นแต่ว่าก็อดไม่ได้ที่จะแจ้งเพราะว่าสงสารคนเจ็บก
0: ็ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะคุณนิคมหนองแขมที่แจ้งบัตรเหตุมานะคะ
3: ครับครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็มีรายงานการจราจรนะคะถนนสิรินธรในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของต่างระดับสิรินธรมุ่งหน้ามาที่แยกบางพลัดค่ะในขณะนี้การจราจรก็เคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งนะคะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะในฝั่งกลับกันนั้นการจราจรก็เคลื่อนตัวกันได้นะคะสำหรับทางด้านของบางพลัดนะคะที่จะขึ้นสะพานกรุงทนนะคะที่จัดการจราจรจะมีเป็น3ต่อ1จะมีเป็น3ช่วงนะคะตี 5:30 ถึง 7:30 ถึง 8:00 อันนี้เป็นรอบที่2นะคะที่ให้ในฝั่งขาเข้า3นะคะแล้วก็ฝั่งขาจากทางราชวิถีออกไปใน1ช่องนะคะแล้วก็อีกครั้งนึงจะเป็นรอบ 8:20 ถึง 8:45 นะคะที่จะจัดเป็น3ต่อ1สำหรับสภาพการจราจรบนสะพานกรุงทนนะคะนี่ก็ย้ำเป็นข้อมูลนะคะท่านที่เดินทางจะได้ให้ทันในรอบที่เจ้าหน้าที่นั้นได้อำนวยการจราจรให้เป็น3ต่อ1ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณทุกๆข้อมูลนะคะที่แจ้งเรื่องของการจราจรแล้วก็บัตรเหตุเข้ามานะคะเป็นคุณต้อมจอมทองนะเมื่อสักครู่นี้ที่แจ้งบัตรเหตุในซอยแสมดำตรงข้ามกับซอย5จักรยานยนต์กับรถเก๋งชนกันในช่องขวาจดสลายประสานงานกับเจ้าหน้าที่แล้วนะคะคุณสินชัยใช้ทางหลวงหมายเลข36สวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีนะครับ
0: ค่ะ
4: เหตุเนี่ยน่าจะเกิดเมื่อตอนเช้าเพราะว่าผมจะอยู่ใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงรถกู้ภัยอยู่นะครับ
0: ค่ะเมื่อตีสี่ครึ่งใช่ไหมคะกม19
4: ถูกใช่ฮะใช่
0: ค่ะ
4: ทั้งหมดเลยทั้งนี้อันนี้รถติดสะสมอยู่ครับปัญญามาถึงกิโลเมตรที่16
0: ค่ะ
4: บวกประมาณสัก300ต้องยูเทิร์นเลยนะฮะรถติดสะสมมามาก
0: ค่ะ
4: เขากำลังอู้รถกันอยู่นะครับ
0: อ๋อเขายังไงนะคะกำลังย้ายรถ
4: ที่เกิดเหตุนะครับใช่กำลังย้ายรถอยู่แล้วก็เขาก็รถทางกู้เนี่ยเขาจะจากขวางถนนอยู่ก็เลยทำให้รถติดอะครับ
0: อ๋อเหมือนจะย้ายออกจากข้างทาง
4: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะก็เลยทำให้
4: ผมไม่แน่ใจว่ารถที่ชนกันเนี่ยเป็นรถอะไรคันแต่ว่าเห็นรถกระบะนี่หน้านี่ยับเยินเลยนะฮะ
0: ขับเป็นปิกอัพไปชนรถบรรทุกคือกำลังขึ้นเนินแล้วก็ปิกอัพเนี่ยทางร้อยเวรบอกว่าน่าจะมาด้วยความเร็วก็เลยไปชนท้ายรถบรรทุกทำให้ใช่ทำให้คนขับขี่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยชื่อคุณสาธิตธงสุวรรณอายุ44ปีอะค่ะ
4: ค่ะคร
0: ับ
4: ครัวนะครับ
0: ค่ะค่ะ
4: ก็พอดีผมได้ยินเสียงรถกู้ภัยมาตอนเช้ามืดนะฮะ
0: ค่ะ
4: พอดีตอนนี้กำลังจะเข้ากรุงเทพผ่านจุดเกิดเหตุก็เลยรายงานเพราะว่ารถติดสะสมมากเลยฮะ
0: ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะคุณสินชัยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ก็เป็นเหตุเมื่อตอน 4:30 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายเพื่อการขีดขวางเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเคารพธงชาติกันนะคะแล้วก็หลังแปดโมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจและเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุระเบิดในสถานีบริการน้ำมันหลายแห่งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: วันนี้วันแรกสภาผู้แทนราษฎรประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ติดตามพร้อมอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
6: สภาผู้แทนราษฎรประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันนี้วันแรกนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนพร้อมตอบทุกข้ออภิปรายขณะที่พรรคประชาชนชวนประชาชนติดตามการอภิปรายของฝ่ายค้านที่พรรคประชาชนเตรียมไว้ถึง30ส.ส.อภิปรายทุกกระทรวงเวลา 11:00 น.มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมจะพาครูนิ่มเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอความเป็นธรรมและขอให้ตรวจสอบกระบวนการจัดสอบที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการเนื่องจากเดิมมีรายชื่อติดอันดับที่1ในบัญชีผู้สอบผ่านก่อนที่ภายหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นอันดับที่2แม้ว่าจะได้รับหนังสือเรียกให้ไปรายงานตัวแล้วก็ตามจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงรายละเอียดของกระบวนการจัดสอบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เกิดความชัดเจนและความโปร่งใส 13:00 น.นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบนโยบายแนวทางการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการต่างๆเรื่องการป้องกันปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาลในการประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติยศวัฒน์ปรงประภาสรายงานครับ
5: กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานเหตุการณ์ความรุนแรงในหลายพื้นที่โดยในพื้นที่จังหวัดยะลาโดยเมื่อเวลาประมาณ 23:00 น.คืนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่สถานีบริการน้ำมันพีทีสาย15ตำบลสะเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาส่วนพื้นที่จังหวัดปัตตานีเกิดเหตุขึ้นรวม2จุดได้แก่สถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาป่าวาอำเภอสายบุรีตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวน1รายและที่สถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาปิยาอำเภอยะริ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้เร่งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเร่งด่วน
7: อัปเดตข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 你们接不来。哎，我们的，我们的家。毛球擦
1: 不出来。
0: ใหญ
1: ่กอยเตอร์เหมือนกัน
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ขอเป็นเมียสิบแล้วกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร
1: ่เอาส่งไปที่โรงพยาบาลข้ากำลังเรามีทีมผ่าตัดแน่ๆ
2: แ
1: ม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
2: นามสกุลอะไรนะจ๊ะ
3: นามสกุลเมรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
2: ตังเปา
3: เอ้ตัง
1: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
1: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดขนาดพูดเด็กแล้วซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
4: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้าที่เราใส่ผู้ใหญ่ให้แพทย์ช่วยรักษา
4: อันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงิน
5: สำหรับขอบคุณแม่ท่าน

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ค่ะนะคะตอนนี้นะคะ8:11 นนะคะท่ามกลางแดดที่ร้อนจัดนะคะร้อนนะคะดูทรงแล้วก็คงจะร้อนช่วงบ่ายค่ะแต่ว่าเย็นถึงค่ำนะคะวันนี้โอกาสเกิดฝน170ของพื้นที่นะคะสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะที่ทางกรมพยากรณ์อากาศได้พยากรณ์เอาไว้นะคะแล้วก็ฝนก็จะค่อนข้างเยอะไปจนถึงนู่นละค่ะประมาณถึงวันเสาร์นะคะวันที่4ที่ฝนนั้นมากขึ้นทั่วทั้งประเทศนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะกลับมาติดตามกันต่อนะคะเรื่องของทั้งสภาวะเศรษฐกิจนะคะที่ในปีนี้เนี่ยเรียกว่าแต่ละคนก็คงจะหนักเอาเรื่องเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่ารัฐบาลเองจะมีไทยช่วยไทยพลัสมาแต่ว่ามันไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจเท่าไหร่หรอกนะคะเพียงแต่ว่าช่วยให้เงินนั้นหมุนเวียนเปลี่ยนมือกันไปให้อยู่กันได้นะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะสำหรับคนที่ทั้งทำธุรกิจหรือว่าคนที่มีภาระทางการเงินนะคะบางครั้งเนี่ยที่ถึงรอบจะต้องมีการแบบจ่ายโน่นนี่นั่นนะคะบางทีเนี่ยจะไปหยิบยืมใครอะไรยังไงก็จะลำบากพอๆกันนะคะแต่ว่าดิฉันมีทางออกให้นะคะเราก็ใช้สินทรัพย์ที่เรามีค่ะนะคะใช้ทรัพย์สินที่เรามีเนี่ยเป็นมาช่วยตัวเรานะคะก็คือให้บ้านเนี่ยนะคะให้บ้านของเราเนี่ยปิดจบทุกภาระการเงินค่ะด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินนะคะก็เพียงแค่คุณมีบ้านนะคะหรือว่าเป็นห้องชุดเป็นที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะคะแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้ค่ะเพื่อนำมาเสริมสภาพคล่องทางการเงินมาปิดภาระหนี้นะคะหรือว่าบางทีอาจจะนำไปรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นๆนะคะอันนี้เนี่ยบ้านช่วยคุณได้ค่ะกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นนะคะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปซึ่งเงื่อนไขนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะก็สมัครได้แล้วนะคะไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2569นี้นะคะที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th นะคะที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th ค่ะแล้วก็ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาด้วยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะโทร GSB Contact Center 1115 GSB Contact Center 1115ค่ะเงื่อนไขนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะกับสินเชื่อบ้านแลกเงินที่บ้านช่วยคุณได้นะคะกับธนาคารออมสินค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็มาเพิ่มเติมกันต่อนะคะสำหรับสภาพการจราจรในเช้าวันนี้กันนะคะสำหรับท่านที่มาทำงานคุณโจค่ะอยู่ที่ถนนจตุรทิศสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณมีนา
2: ค่ะ
3: ผมใช้ขาออกผมขึ้นมาจากพญาไทมุ่งหน้าบึงมักกะสันนะคุณมีนา
2: เป็นไงบ้างคะ
3: ไม่มีปัญหาขาออกช้าๆตรงจุดยูเทิร์นที่จะกลับไปขาเข้าหน่อยนึงครับผม
2: ค่ะ
3: ตอนรถที่มาจากบึงมักกะสันมุ่งหน้าพญาไทนี่แน่นๆนิ่งๆเลยนะคุณมีนา
2: อืมค่ะ
3: เมื่อสักครู่ไม่ถึง10นาทีอ่ะผมจะบอกปัญหาตรงถนนพญาไทขาออกกับคุณมีนา
2: ค่ะ
3: มีเจ้าหน้าที่เขาล้างถนนอยู่อ่ะเลนซ้ายรถสีเหลืองของกทมนะครับผม
2: ค่ะ
3: ยาไทยดีแน่นๆนิ่งๆเลยนะคุณมีนา
2: อืมค่ะ
3: เมื่อสักครู่ไม่ถึง10นาทีอ่ะผมจะบอกปัญหาตรงถนนพญาไทขาออกกับคุณมีนา
2: ค่ะ
3: มีเจ้าหน้าที่เขาล้าง

0: กันเลนหนึ่งครับผม
1: ค่ะ
0: กลับกันก็รถแน่นนะคุณมีนาที่พญาไทด้วยเข้าปทุมวันก็ตามรอบสัญญาณไฟครับ
1: ค่ะ
0: ก็ฝากตรงใต้ BTS รัตทีวีไว้จุดในจุดหนึ่งอ่ะคุณมีนา
1: ค่ะ
0: ก็ฝากข้อมูลตรงจตุทิศเลยนะครับ
1: ขอบคุณมากคุณโจสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ส่วนคุณเบียร์นะคะแจ้งว่าใช้ถนนราชดำเนินนอกในฝั่งขาเข้าช่วงของสะพานมัขวานมุ่งหน้ามาที่แยกจปรนะคะการจราจรเคลื่อนตัวช้าเพราะว่าก่อนถึงแยกจปรไม่มากนะคะมีรถบรรทุกค่ะไปจอดเสียช่องทางซ้ายของช่องทางหลักนะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยไปได้ช้าทีเดียวเลยนะคะแล้วก็คุณดวงค่ะใช้ถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าค่ะอันนี้เป็นพื้นที่ทางด้านนอกนะคะสามพลานมุ่งหน้ามาที่อ้อมใหญ่การจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะคือบอกว่าตั้งแต่แยกเทียนดัดมาที่บิ๊กซีอ้อมน้อยเนี่ยใช้เวลาชั่วโมงกว่าเลยนะคะชั่วโมงกว่าการจราจรนั้นติดมากนะคะเป็นเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าสามพลานมุ่งหน้ามาที่อ้อมใหญ่ช่วงของแยกเทียนดัดมุ่งหน้ามาที่บิ๊กซีอ้อมน้อยนะคะใช้เวลาชั่วโมงกว่านะคะเผื่อว่าท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในจุดนี้เนื่องจากว่าก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นแนวก่อสร้างทำถนนที่เรื่องของผิวการจราจรนะคะไม่รู้ว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะก็เพิ่มเติมกันได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจส100นะคะส่วนคุณเปี๊ยกมหาชัยค่ะแจ้งว่าถนนพระราม2ในฝั่งขาออกมีอุบัติเหตุนะคะเป็นช่วงของมหาชัยเมืองใหม่มุ่งหน้ามาที่ท่าฉลอมค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงข้ามกับร้านอาหารรอยัลซีฟู้ดมหาชัยมีรถเก๋งไปชนท้ายโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะในช่องขวาของช่องทางด่วนค่ะไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะแต่ว่ายังไม่เคลื่อนย้ายค่ะจุดนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าจส100ประสานงานกับทางสภ.เมืองสมุทรสาครให้แล้วค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ท่านที่ติดตาม YouTube นะคะก็จะเห็นที่เราออกอากาศคู่ขนานกันไปนะคะว่าใน YouTube เนี่ยเราจะมีภาพให้ด้วยค่ะนะคะมีภาพในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะอย่างกรณีอุบัติเหตุเมื่อก่อน8โมงที่คุณต้อมจอมทองเนี่ยได้แจ้งอุบัติเหตุในซอยแสมดำนะคะตรงข้ามกับซอยแสมดำ5อันนี้เป็นเหตุเกิดก่อน8โมงนะคะซึ่งเป็นจักรยานยนต์กับรถเก๋งค่ะชนกันในช่องขวามีผู้บาดเจ็บนะคะซึ่งหลังจากที่คุณต้อมจอมทองแจ้งมาจสร้อยประสานงานกับทางสน.แสมดำนะคะเพื่อประสานทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพและเจ้าหน้าที่ตำรวจไปในจุดที่เกิดเหตุนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็เคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุนะคะนะคะที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับท่านที่ผ่านไปนะคะทั้งแจ้งมาทั้งส่งภาพมาให้นะคะเพราะว่าเวลาที่ส่งภาพมาให้เนี่ยนะคะมันก็ยิ่งทำใหเหตุการณ์มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเวลาที่จสร.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ไปก็อธิบายกันได้ด้วยภาพนะคะส่วนท่านที่ติดตามฟังติดตามชมนะคะในช่องทางของ YouTube JS100 Radio Official นะคะซึ่งสามารถเข้าในแอปพลิเคชัน JS100 นะคะแล้วก็เลือกไปที่โซเชียลค่ะนะคะที่อยู่ด้านล่างนะคะที่เราจะมีให้นะคะกดว่าจะดู TikTok จะ Facebook จะ YouTube ได้หมดเลยนะคะสะดวกสบายนะคะสำหรับท่านที่ผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 ในเวอร์ชันใหม่ของเรานะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะมาที่พื้นที่ของสน.ทุ่ง2ห้องกันนะคะกับร้อยตำรวจโทภูวดีสังทองรองศาสตราจารย์ตอนสน.ทุ่ง2ห้องสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่เป็นไงบ้างคะรถมากขึ้นไหมคะ
3: ก็หนาแน่นครับ
1: ค่ะ
3: แจ้งวัฒนะขาเข้าท้ายแถวยังอยู่ใต้ด่วนแจ้งวัฒนะขึ้นตัวได้ตลอดนะ
1: ค่ะ
3: ส่วนมากจะใช้เลี้ยวขวาสู่ราชการตรงมาหลักสี่มุ่งหน้าวงเวียนบางเขนมาน้อยขาออกไม่มีปัญหาครับขาออกรถน้อยส่วนงานบางวันขาเข้าก็เช่นกันขาเข้ารถมีปริมาณหนาแน่นเช่นกันท้ายแถวสู่ราชการนนท์แยกแครายเคลื่อนตัวขึ้นตัวได้ตลอด
1: นะ
3: เกษตรขาออกรถน้อยคล่องตัวประมาณนี้ครับ
1: ค่ะค่ะเรียนถามรองสารวัตรนิดนึงอะค่ะเพราะว่าจะมีคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทาง ทางด้านวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกที่จะ

0: เลี้ยวซ้ายเข้าทางแจ้งวัฒนะเนี่ยนะคะบอกว่าคือตรงเนี้ยจะรอสัญญาณไฟกันค่อนข้างนานนะคะทั้งที
1: ่นานครับนานเพราะมันมี4เฟส
0: 4
1: เฟสอะรถที่มาจากกำแพงเพชร6จากดอนเมืองเนี่ยม
0: ี
1: ปริมาณมันก็ต้องเพิ่มสัญญาณไฟทางนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เป็น4เฟส
0: 4เฟสแล้วรถแต่ละเส้นคือต้องรอนานทุกด้านเลยเหรอคะรองคะเพราะว่าเขาบอกว่า
1: ไม่นานครับคือว่าอยู่ที่ปริมาณรถครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ในช่วงเช้าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คอยกดไฟเองหรือเปล่าอะคะ
1: ครับใช่ครับใช้แมนนอนครับ
0: ค่ะ
1: ใช้สัญญาณมือครับกดไฟครับ
0: เพราะว่าท่านที่มาจากวิทยาลัยรังสิตในฝั่งเขาออกก็บอกว่าเอ๊ะดูในแมปว่าแจ้งวัฒนะเองมันก็โล่ง
1: รถมันมาเยอะมากนะครับวิภาวดีอ่ะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อ๋อค่ะเจ้าหน้าที่ดูอยู่นะคะ
1: รถหนาแน่นมากเลยครับ
0: อ๋อ
1: คร
0: ับค่ะคอยเฉลี่ยรถให
1: ้เดี๋ยวแจ้งให้เพิ่มปริมาณให้ครับผม
0: ค่ะ
1: ให้เพิ่มความถี่ให้ครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมครับ
0: ไม่ได้หมายถึงวันนี้วันเดียวหมายถึงว่าก่อนหน้าที่ผ่านมาอะไรแบบนี้ค่ะช่วงเช้าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ว่ารถค่อนข้างเยอะมาก
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีครับจำได้ที่เพื่อนๆสมาชิกบอกว่าทางวิหารดีรังสิตในฝั่งขาออกในคู่ขนานที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางแจ้งวัฒนะนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางศูนย์ราชการเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะรอสัญญาณไฟแบบนานมากทั้งที่บนแจ้งวัฒนะเองก็ไม่ได้ติดอะไรนะคะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะต้องเฉลี่ยแต่ละด้านนะคะตอนนี้สน.ทุ่ง2ห้องนะคะก็จะเพิ่มรอบไฟให้บนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกให้ด้วยนะคะคุณเชษฐาค่ะใช้ถนนพระราม3บอกว่ามีอุบัติเหตุสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นอุบัติเหตุอยู่ฝั่งไหนยังไงอะคะ
2: ทางพระราม3จากรัชดาท่าพระข้ามมาทางฝั่งบางขลังพระราม3
0: ค่ะ
2: ครับจะเป็นรถเก๋งกับรถน่าจะฟอร์จูเนอร์ครับเฉี่ยวกันหูช้างหัก
0: ค่ะ
2: บริเวณตรงที่บรรจบกันจากทางวนขึ้นมาจากถนนตักสินขึ้นมาบรรจบกับสะพานพระราม3ครับ
0: ค่ะ
2: ครับก็ต่ออยู่เลนซ้ายสุดช่วงแถวๆบรรจบกันนะครับ
0: อ๋อคือยังไม่ได้ขึ้นมาบนสะพานฮะกำลังจะ
2: ขึ้นมาแล้วครับแล้ว
0: อ๋อขึ้นมาแล้ว
2: นี่เป็นทางวนมาจาก
0: ค่ะ
2: ตัดสินขึ้นมาเพื่อจะมาขึ้นสะพานเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะค่ะก็เลยทำ
2: จอดขวางอยู่เลนซ้ายสุดนะครับ
0: อืมค่ะแต่ไม่มีคนเจ็บนะคือเฉี่ยวชนกัน
2: นะไม่เห็นคนลงมานะครับน่าจะรอประกันกันอยู่หรือเปล่า
0: อ๋อเดี๋ยวเรารีบประสานตำรวจด้วยนะคะ
2: แต่ทีนี้รถจะติดมากตรงรัชดา
0: ค่ะ
2: ครับยาวขึ้นไปเมื่อกี้มาจากราชพฤกษ์ก็คือประมาณเกือบติดไฟได้ครับ
0: โอ้โห
2: พอลงมามันก็จะติดคาอยู่ตรงแยกครับ
0: ค่ะ
2: ครับก็ต้องอาจจะต้องรอสักพักให้รถระบายเยอะๆกว่านี
0: ้ค่ะได้อุบัติเหตุนี้เดี๋ยวเรารีบประสานเจ้าหน้าที่ให้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณเชษฐาสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดี
0: ค่ะแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก่อนหน้านี้ที่คุณดวงเนี่ยใช้ถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าสามพรานมุ่งหน้ามาที่อ้อมใหญ่แล้วก็ติดตั้งแต่แยกเทียนดัดมุ่งหน้ามาที่บิ๊กซีอ้อมน้อยชั่วโมงหนึ่งเลยนะคะรถติดมากซึ่งคุณดวงเนี่ยฝ่าฟันมานะคะ1ชั่วโมงบอกว่าเพราะว่ามีการซ่อมผิวการจราจรนะคะปิดไป2ขวาก็เลยทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้านะคะก็เผื่อเวลากันด้วยค่ะนะคะสำหรับท่านที่ใช้เพชรเกษมในฝั่งขาเข้าทางด้านนอกจากทางแยกวัดเทียนดัดเข้ามานะคะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะทางด้านของกรมทางหลวงนะคะมีการทำงานซ่อมผิวการจราจรกันนะคะอันนี้เป็นเส้น309นะคะเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: ค่ะติดตามเพิ่มเติมนะคะกับคุณเอกรินทร์สายฝนนายช่างโยธาชำนาญงานสำนักควบคุมน้ำหนักยานพาหนะกรมทางหลวงกับที่ซ่อมผิวจราจรเส้น309นะคะนายช่างสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ค่ะ ตรงนี้เป็นการทำงานช่วงไหนของ309อะคะ
2: เป็นอยู่ระหว่างช่วงกม3บวก5 35ครับถึง3บวก685นะครับทางด้านขวาทางนะครับเป็นทางมุ่งหน้าที่จะไปทางออกไปทางสาย1อ่ะครับ
0: ออกไปทางสาย1ออกไปพหลโยธินนะคะ
2: ครับ
0: แล้วก็ตรงนี้เป็นการทำงานอะไรบ้างอะคะ
2: ก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนผิวจราจรจากแอสฟัลต์เป็นคอนกรีตนะครับเพื่อติดตั้งตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำหนักของสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะครับผม
0: ค่ะ
2: จะมีการปิดถนนเป็น2ช่วงนะครับเพื่อทำงานนะครับผม
0: ค่ะ
2: ก็คือช่วงแรกระหว่างวันที่26มิถุนาถึง3สิงหาเนี่ยจะเป็นปิดทางไหลทางนะครับแล้วก็เลนซ้าย1เลนนะครับ
0: ค่ะ
2: ก็สามารถเบี่ยงไปใช้เลนที่2กับเลนที่3ได้ครับ
0: อ๋อค่ะ
2: ครับหลังจากนั้นก็ช่วงที่2นะครับเมื่อผิวการจราจรช่วงไหลทางกับเลนซ้ายเนี่ยใช้งานได้เราก็จะปิดช่วงที่2ตั้งแต่วันที่4สิงหาคมถึง2ตุลาครับ
0: ค่ะ
2: เป็นเลนที่กับเลนที่3อ่ะครับก็คือเลนกลางแล้วก็เลนที่ติดกับเกาะกลางอ่ะครับ
0: ค่ะ
2: คร
0: ับ ค่ะปกติ309นี่ก็คือถ้ามองอาจจะแบบเหมือนกับเป็นเส้นทางสายรอมั้ยคะคือรถจะไม่เยอะมากเท่าเส้นสายเอเชียหรือเปล่าอะคะใน
2: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่ามันก็เป็นเส้นที่สามารถที่จะไปทางพระนครตัวอำเภอพระนครศรีอยุธยาได้อะครับ
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะตรงช่วงที่ทำงานเนี่ยกม2บวก535นี่นะคะ
2: คร
0: ับค่ะถึงกม3ถ้าเป็นแบบว่าชาวบ้านคนที่ใช้ทางเนี่ยนะคะอันนั้นมันจะเป็นช่วงประมาณเรียกว่าอะไรอะคะในช่างสถานที่เป็น
2: มันจะอยู่ช่วงแถว
0: ค่ะ
2: นะฮะ
0: 309ก็คือช่วงไปอ่างทองนะคะ
2: ช่วงไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้อยอ
0: ๋อไฟฟ้าวังน้อยนะคะช่วงนี้ที่ทำงานก็เริ่มกันแล้วเริ่มงานมาตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว
2: แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดตั้งแต่วันที่26มาครับแต่ตอนนี้หน้างานก็คือแค่ยังไม่ได้ปิดนะครับแค่เนี่ยเตรียมการปิดเฉยๆครับเพื่อประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนครับ
0: ค่ะแล้วเราจะเข้าพื้นที่ลงมือกันเมื่อไหร่อะคะนายช่าง
2: ภายในสัปดาห์นี้ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะ
2: ประชุมกับทางผู้รับเหมาอยู่ว่า
0: ค่ะ
2: ให้เกิดความอะไรนะลำบากของการใช้ถนนน้อยที่สุดอะครับ
0: ค่ะ
2: ก็คือน่าจะเป็นช่วงสัปดาห์นี้แหละครับ
0: ค่ะ
2: เริ่มปิด
0: ที่พอเริ่มเข้าพื้นที่แล้วก็เริ่มมีการปิดจราจรที่วางเอาไว้ช่วงไหลทางเนี่ยคือปิดตลอด24ชั่วโมงเลยใช่ไหมคะคือกันพื้นที่เลย
2: ใช่ๆครับเพราะว่ามันต้องรื้อแล้วก็เป็นถนนคอนกรีตนะครับ
0: มัน
2: จะไม่สามารถที่จะเปิดให้สัญจรได
0: ้ค่ะมันก็จะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะในช่างเป๊ะเลย
2: นี่ครับ ก็เลยต้องวางแผนกับทางผู้รับเหมาใน
0: ค่ะมันคือฝนตกหน้าฝนอะไรไม่ได้ทำให้การทำงานเนี่ยล่าช้าไปกว่าแผนใช่ไหมคะสามารถที่จะ
2: ครับผม
0: ครับ
2: ได้สามารถที่จะทำได้ครับเพราะว่าเป็นช่วงสั้นๆครับแค่150เมตรคร
0: ับ อ๋อ150เมตร
2: ใช่ครับ
0: ค่ะนะคะยังไงก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็จะเริ่มเข้าพื้นที่ลงมือกันละก็คนที่ผ่านทางดูป้ายดูอะไรกันนะคะสำหรับใช้เส้นทางกันค่ะค่ะก็วันนี้ต้องขอบพระคุณนายช่างมากค่ะนะคะที่มาให้ข้อมูลกันนะคะ
2: คร
0: ับ
2: ขอบคุณคร
0: ับค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับ
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: เมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีรับแจ้งอุบัติเหตุมานะคะเป็นอุบัติเหตุที่เพชรเกษมในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของท่าพระมาที่บางยี่เรือใกล้ๆกับโรงพยาบาลบางไผ่นะคะเป็นเก๋งกับจักรยานยนต์ชนกันช่องขวาแล้วก็มีคนเจ็บ1คนนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งมาที่โรงพยาบาลบางไผ่แล้วนะคะเขาจะว่าตอนนี้ได้เคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วแต่อาจจะยังมีรถสะสมกันอยู่บ้างนะคะส่วนทางด้านของ อุบัติเหตุบนสะพานพระราม3นะคะในฝั่งขาเข้าจากทางขึ้นมาจากถนนตากสินที่ขึ้นมานิดนึงบนสะพานเลยค่ะเก๋งกับ SUV ชนกันช่องซ้ายนะคะจุดนี้ก็ทำให้รถที่หนาแน่นก็จะติดมากขึ้นนะคะตอนนี้จะสลับประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ให้แล้วนะคะส่วนในเส้นทางที่สาย36เอาเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราได้คุยกันไปนะคะก่อน 8:00 นกับคุณสินชัยที่แจ้งบัติเหตุบนทางหลวงหมายเลข36กระทิงลายมาที่ปลวกเกตชลบุรีนะคะสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุอีกจุดนึงไม่ใช่ตอนเช้ามืดตอน 4:30 นที่ตอน 4:30 นเนี่ยเป็นกม19อันนั้นก็รุนแรงนะคะเป็นรถบรรทุกขับมากำลังขึ้นเนินแล้วก็กระบะเนี่ยมาสันนิษฐานว่ามาด้วยความเร็วทำให้พุ่งชนอย่างแรงแล้วก็สภาพรถเสียหายนะคะคนขับรถกระบะนั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะส่วนจุดที่คุณสินชัยแจ้งมาเนี่ยมันเป็นอีกจุดนึงแต่ว่าใกล้เคียงกับจุดเดิมทางหลวง36นะคะกิโลเมตรที่20+200ค่ะนะคะเป็นช่วงของทางพนมสารคามมาทางขนำไร่นะคะอันนี้ก็เป็นกระบะกับรถพ่วงค่ะชนกันในช่องซ้ายนะคะจุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายก็เลยส่งผลทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นไปได้คุณโจใช้ถนนจตุรทิศในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของเลียบบึงมักกะสันมุ่งหน้ามาที่หมอเหลงค่ะอันนี้เหมือนเดิมนะคะฝั่งขาเข้านั้นติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะแล้วก็รวมทั้งถนนใกล้เคียงก็คือจะเป็นถนนราชปรารภนะคะจากทางหมอเหลงมาที่ราชปรารภบนราชปรารภเองเนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าทั้งสองฝั่งนะคะอันเนื่องมาจากว่าแนวก่อสร้างนะคะที่ทำให้การจราจรนั้นไปได้ช้านะคะแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทำงานที่แขวงทางหลวงสุนทรการนะคะได้ปิดเบี่ยงจราจรในช่องทางบนถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดในฝั่งขาออกค่ะกิโลเมตรที่17-19นะคะที่ทำงานเนี่ยจะสร้างแยกต่างระดับตรงวัดศรีวารีน้อยนะคะเริ่มงานนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่กำหนดไว้นะคะแล้วก็มีการเบี่ยงการจราจรบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาออก1ช่องจราจรค่ะนะคะแล้วก็ในการทำงานเนี่ยใช้เวลานานทีเดียวเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็แจ้งเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่ใช้ถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกนะคะในช่องทางหลักนะคะหรือว่าในช่องทางคู่ขนานเองนะคะเพราะว่าปิดการจราจรเบี่ยงการจราจรบนช่องทางหลักนะคะก็ต้องมาใช้คู่ขนานกันด้วยนะคะซึ่งจะส่งผลต่อเรื่องของการจราจรนะคะช่วงของตรงวัดศรีวารีน้อยบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาออกนะคะร้อยตำรวจตรีชนาธประดารองสารจราจรสอนอมักกะสันสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะรองค่ะ
5: เพชรบุรีค่ะเข้าช่วงนี้เริ่มได้รอบยาวโดยตลอดก็ใจกำไมมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านทองหล่อเสียเข้ามาทางด้านพร้อมพงเคลื่อนตัวได้โดยตลอดแล้วครับในรอบยาวขึ้นตามจังหวะ
0: ค่ะ
5: ยานไปวันอโศกดินแดงเข้าอโศกมณฑีเข้ากลางซอยช่วงนี้ก็ในรอบยาวครับก่อนหน้านั้นเนื่องจากมีรถเสียกลางซอยจบช่วงนี้ก็ย้ายไปร่วมชั่วโมงนะครับช่วงนี้เรียกว่าได้ตามได้โดยต่อเนื่องโดยตลอดนะครับ
0: ค
5: ่ะไม่มีท้ายยังไม่มีท้ายสะสมแยกพลาด9ก็ในเส้นทางจบมันตีนะครับ
0: ค่ะ
5: พลาด9ค่ะถ้าวันนี้ดีครับทั้งโดดเดี่ยวและพื้นราบยังเคลื่อนตัวได้ดีอาจจะมีหนาแน่นบ้างตรงส่วนส่วนใหญ่ครับเลยจุดนี้ไปก็เลยจุดนี้มาทางด้านขึ้นเบี่ยงแล้วก็ลบในถนนคู่ขนานจิตรพิษยังเคลื่อนตัวได้ดีครับไม่รอบยาว
0: ค่ะ
5: จากพระรามเก้าขาเข้าวันนี้ไม่มีปัญหาครับทั้งตัวระดับขั้นแยกพระรามเก้าขั้นแยกปฐมทอยังเคลื่อนตัวได้โดยตลอดคือราบก็ยังได้ดีครับ
0: หน
5: ้าบทแม่พระเข้าไปทางด้านสามเหลี่ยมดินแดงไม่มีปัญหาครับ
0: ค่ะ
5: ส่วนถนนกระเพียงที่7ที่จะเลี้ยวซ้ายเข้ากลางซอยตรงนี้หมดปัญหาแล้วครับไม่มีปัญหาแล้วไม่มีรถสะสมในเส้นทางในถนนกำแพงเพชรแล้วก็เพชรบุรี
0: คร
5: ับก็ได้โดยตลอดรอบยาวโดยตลอด
0: ค
5: ่ะยังไม่มีเหตุอุบัติเหตุในพื้นที่ครับไม่มี
0: อ๋อ ค่ะเยี่ยมเลยค่ะ
5: ครับวันนี้ดีครับวันนี้ยังได้ดีคร
0: ับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
5: ขอบคุณมากครับขอบคุณมาก
0: ค่ะสวัสดีค่ะส่วนทางด้านถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้านะคะที่จากทางแยกเทียนดัดมุ่งหน้ามาที่บิ๊กซีอ้อมน้อยนะคะที่รถเนี่ยจะติดเพราะว่ามีการที่ทำผิวการจราจรซ่อมผิวการจราจรให้ดีขึ้นนะคะทีนี้ก็จะเสียไปใน2ช่องทางขวานะคะที่คุณดวงนั้นผ่านมาเดี๋ยวภาพทันเนี่ยจะนำภาพให้ดูกันว่าในช่องทางนะคะที่การจราจรนั้นไปได้ช้าเพราะว่ามีการเบี่ยงการจราจรคือจะเสียช่องทางไปใน2ช่องทางขวานะคะบนถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของบิ๊กมุ่งหน้าบิ๊กซีอ้อมน้อยนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านะคะจากจุดนี้นะคะแล้วก็ยังไงท่านใดที่ใช้เส้นทางกันนะคะก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะกับจสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะส่วนกิจกรรมนะคะสำหรับในแอปพลิเคชัน JS100 นะคะที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะในถ้าเป็น iOS เนี่ย12เวอร์ชั่น12ขึ้นไปถ้าเป็น Android ก็เป็น Android เวอร์ชัน9ขึ้นไปนะคะที่สามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะคะแล้วก็ดูในฟังก์ชันต่างๆในฟีเจอร์ต่างๆในแอปพลิเคชันนะคะส่วนกิจกรรมของเรานะคะที่มีรางวัลนะคะเป็นบัตร Starbucks ค่ะ200บาท5รางวัลค่ะนะคะโดยท่านที่ดาวน์โหลดแล้วนะคะในโทรศัพท์มือถือนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JS100 นะคะหรือว่าเป็นท่านที่อัปเดตเวอร์ชันแล้วนะคะก็สามารถที่จะชมในช่องทางโซเชียลของเราได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะนะคะที่เข้าจากแอปพลิเคชันแล้วก็กดเข้าไปที่ YouTube นะคะในช่อง YouTube เนี่ยนะคะเรามีกิจกรรมค่ะนะคะที่ให้แคปหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะนะคะเห็นไหมคะว่ามุมขวาล่างของ YouTube เนี่ยจะมีโทรศัพท์2เครื่องหน้าจอเห็นไหมคะที่มุมขวาล่างเนี่ยจะโชว์หน้าที่เป็นฟังก์ชัน SOS นะคะที่เราออกแบบให้คือให้สะดวกมากกว่าเดิมอีกนะคะสามารถที่จะโทร SOS ได้อย่างสะดวกค่ะนะคะนะคะก็แคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอค่ะแล้วก็ส่งมาในห้อง LINE JS@JS100 นะคะแคปหน้าจอส่งมาแล้วค่ะอย่าลืมใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะเพราะว่าบางท่านได้แคปมาแต่หน้าจอแต่ว่าชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ใส่มานะคะหรือว่าบางท่านแคปมาแต่ว่าแคปไม่หมดไม่เต็มจอนะคะมันก็จะไม่เห็นตัวแบนเนอร์นะคะอันนี้เนี่ยคือต้องให้เห็นทั้งหน้าจอคือให้มันครบถ้วนเลยนะเห็นตัวแบนเนอร์ที่เราอยากโชว์อ่ะยังก็อยากโชว์เพราะมันเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะคะที่อยู่มุมขวาล่างเห็นไหมคะที่เป็นรูปโทรศัพท์2เครื่องเนี่ยคือแคปให้เห็นให้หมดเลยเต็มให้เต็มทั้งจอมาเลยนะคะแล้วก็ส่งมาที่ LINE @JS100 นะคะ นะคะจะได้ลุ้นรางวัลกันนะคะในกิจกรรมนะคะซึ่งหมดเขต30มิถุนายนนะคะสำหรับท่านที่จะร่วมกิจกรรมกับแอปจส100ในเวอร์ชันใหม่ย้ำนะแต่ว่าต้องเปิดจากโทรศัพท์มือถือนะคะจากมือถือเข้าไปในที่แอป JS100 ค่ะแล้วก็กดไปที่ด้านล่างที่โซเชียลเห็นไหมคะว่ามันจะมีขึ้นเป็น TikTok เป็น Facebook อะไรเป็น YouTube ก็จิ้มไปได้เลยค่ะนะคะก็จะเป็นหน้าจอ YouTube เนี่ยแหละนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะสามารถที่จะติดตามกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเรามีอะไรเด็ดๆนะคะมีเหตุการณ์มีเรื่องราวที่เรารายงานกันเพราะว่าเรามีเป็นภาพในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอย่างเยอะค่ะก็จะนำมานะคะขึ้นใน YouTube ให้ได้เห็นกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวต่างๆหรือแม้กระทั่งการจราจรที่ติดขัดว่าโอ้มันติดขนาดไหนอะไรยังไงนะคะในช่องทาง YouTube JS Radio ค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่นึงค่ะ
6: พระกรุณาธิคุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์ อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
9: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
10: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
11: อัมพลฟู้ด
12: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
14: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
15: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
16: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
15: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
17: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
18: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
5: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
18: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
5: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
18: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
5: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
18: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
19: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวัดแพนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: ค่ะกลับมาดูการจราจรกันต่อนะคะตอนนี้ขอไปที่ทางด้านถนนเพชรเกษมนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยติดอยู่นะคะคุณบอยเนี่ยอยู่ฝั่งขาออกเพชรเกษมในฝั่งขาออกค่ะอ้อมใหญ่มุ่งหน้าไปที่สามพรานการจราจรขาออกเนี่ยไม่ได้มีก่อสร้างแต่ว่าก็ช้าไปด้วยนะคะเพราะว่าจุดกลับรถตรงบิ๊กซีอ้อมใหญ่ค่ะนะคะมันมีผลมาจากที่ในฝั่งขาเข้านะคะที่ปิดไปสองขวาเพราะว่าเรื่องของปรับปรุงผิวการจราจรก็เลยทำให้รถจากฝั่งขาออกเนี่ยจะกลับรถมาในฝั่งขาเข้านะคะก็เลยต้องเบี่ยงซ้ายนะคะเบี่ยงซ้ายหลบแนวที่คือขาออกกลับไปฝั่งขาเข้าทีนี้ฝั่งขาเข้าเนี่ยมันปิดสองขวาเวลาขาออกกลับรถฝั่งขาเข้าคือต้องตีวงมากตีวงเยอะมากเพราะว่าสองขวาเนี่ยปิดไปนะคะทีนี้เนี่ยก็เลยเป็นการจราจรที่วุ่นวายสับสนมากเพราะว่าติดทั้งสองฝั่งนะคะการจราจรนั้นติดมากๆทีเดียวนะคะสำหรับถนนเพชรเกษมทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะเป็นช่วงของสามพรานอ้อมใหญ่อ้อมใหญ่สามพรานทั้งสองฝั่งนะคะได้รับผลกระทบกันหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลสำหรับท่านที่กำลังจะใช้เพชรเกษมนะคะลองพิจารณาหลีกเลี่ยงดีกว่านะคะเนื่องจากว่าในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นติดหนักนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันงานทันการกันนะคะสำหรับในจุดตรงนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลนะคะสำหรับท่านที่กำลังจะเดินทางเข้ามากันนะคะส่วนในเส้นทางจุดอื่นๆนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยได้นะคะที่โทรฟรีนะคะกับหมายเลขดอกจัน1808ของจสร้อยนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีนะคะของจสร้อยค่ะนะคะก็จะได้เพิ่มเติมข้อมูลการจราจรสำหรับท่านอื่นๆด้วยนะคะที่กำลังเดินทางตามกันมานะคะว่าจุดไหนติดอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ทางด้านของในเส้นทางตอนนี้นะคะการจราจรค่ะนะคะมาดูทางถนนลาดพร้าวกันนะคะถนนลาดพร้าวในฝั่งขาเข้านะคะสำหรับในตอนนี้ค่ะนะก็เรียกว่าในฝั่งขาเข้านั้นเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบสัญญาณไฟนะคะแล้วก็จะมาหนาแน่นนะคะตรงช่วงของปากทางลาดพร้าวนะคะพอเลยตัดปากทางลาดพร้าวมามุ่งหน้าใช้ถนนพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะมุ่งหน้ามาที่ทาง5แยกลาดพร้าวนะคะการจราจรก็จะมีรถที่หนาแน่นเต็มพื้นที่นะคะใช้เส้นทางผ่านทางให้แยกลาดพร้าวมานะคะมุ่งหน้าเข้ามาผลโยธินนะคะเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าก่อน9โมงเนี่ยรถที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเฉยพ่วงจะมีจำนวนเยอะนะคะก็ทำให้ช่องทางด้านซ้ายเนี่ยรถจะหนาแน่นแต่ช่องกลางกับช่องขวายังสามารถตรงมากันได้นะคะต่อเนื่องมาที่ตรงแยกกำแพงเพชรนะคะแล้วก็มุ่งหน้าเข้ามาทางสะพานควายนะคะการจราจรยังเคลื่อนตัวกันได้คือจะเริ่มหนาแน่นมากขึ้นนะคะตั้งแต่ทาง BTS สะพานควายเข้ามานะคะมุ่งหน้ามาทางตัดกับสุทธิสารวินิจฉัยนะคะที่รถจะค่อนข้างเยอะเพราะว่ารถที่ออกมาจากสุทธิสารวินิจฉัยกันด้วยนะคะพอเลยตรงนี้มาค่ะนะคะก็ต่อเนื่องมาทางด้านของสนามเป้านะคะที่รถจะเริ่มหนาแน่นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะรวมทั้งทางด้านของถนนดินแดงในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรรถเยอะค่ะนะคะตั้งแต่ก่อนเข้าสามเหลี่ยมดินแดงเลยนะคะที่รถเข้ามาแล้วก็มุ่งหน้ามาในวงเวียนนะคะต่อเนื่องออกไปทางด้านของราชวิถีในฝั่งขาออกนะคะจะมีชะลอตัวตรงหน้าโรงพยาบาลราชวิถีนะคะถ้าเลยไปแล้วการจราจรนั้นไปได้ตามรอบสัญญาณไฟค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะแล้วก็เรื่องของแอปพลิเคชัน JS100 นะคะที่ในเวอร์ชั่นใหม่เรานะคะเราก็ได้ให้ดาวน์โหลดกันแล้วนะคะส่วนท่านที่ใช้เวอร์ชั่นเก่านะคะก็กดอัปเดตได้เลยนะคะอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ค่ะเพราะว่าหน้าตานะคะอาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงนะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยนะคะอัดแน่นเหมือนเดิมนะคะซึ่งทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะพอเข้ามาในจากหน้าแรกนะคะเข้ามาในหน้าที่2ในช่องทางโซเชียลเนี่ยนะคะก็จะมีเป็นกดดูเรดาร์ได้เลยค่ะนะคะเรดาร์อากาศนะคะ ว่าสำคัญมากใช่ไหมคะเรดาร์เดี๋ยวช่วงเย็นๆบ่ายๆเย็นๆเนี่ยนะกดดูได้นะว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มฝนเคลื่อนตัวมาทางไหนอย่างไรเพราะว่าเป็นภาพแบบเคลื่อนไหวนะกลุ่มฝนที่เราจะเห็นนะกันนะคะก็กดเข้าไปนะคะในเรดาร์แล้วก็ยังมีราคาน้ำมันด้วยนะคะราคาน้ำมันนะคะแล้วก็มีเช็คค่าฝุ่น PM 2.5 นะคะอยู่ในหน้าของโซเชียลแล้วก็ลงมาเนี่ยจะเป็นฝั่งวิทยุจสร้อยได้นะคะแล้วก็ด้านล่างของหน้านี้นะคะจะเป็นช่องทางของโซเชียลที่ติดตามกันได้นะคะทั้ง Facebook Instagram ทั้ง X ทั้ง TikTok ทั้ง YouTube แล้วก็เว็บไซต์จสร้อยนะคะคือกดเข้าไปได้เลยค่ะนะคะก็จะเข้าไปที่ในโซเชียลของจสร้อยได้เรียกว่าสะดวกแล้วก็ไม่หน่วงด้วยนะคะเข้ากันได้อย่างรวดเร็วนะคะสำหรับท่านที่ได้อัปเดตเวอร์ชันของจสร้อยถ้าเป็น iOS เนี่ยเวอร์ชัน12ขึ้นไปนะคะแล้วก็ถ้าเป็น Android ก็เวอร์ชัน9ขึ้นไปค่ะนะคะสำหรับท่านที่ติดตามจสร้อยนะคะเราได้พัฒนาขึ้นนะคะเพื่อให้สะดวกกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เลือกแบบฟีเจอร์ที่แบบยอดนิยมของเรานะคะใช้กันบ่อยๆเนี่ยอยู่ในหน้าหลักเลยนะคะสามารถที่จะเข้าไปได้เลยค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรากลับมาติดตามกันต่อนะคะเรื่องของสภาพการจราจรรวมทั้งอุบัติเหตุด้วยนะคะท่านที่ใช้เส้นทางกันนะคะเพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยที่โทรฟรีนะคะหมายเลขดอกจัน1808ของจสร้อยนะคะสภาพการจราจรในช่วงเวลาตอนนี้นะคะทางด้านของถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะตั้งแต่ทางแยกบางนาเข้ามาค่ะตั้งแต่แยกบางนาเข้ามาเนี่ยรถค่อนข้างหนาแน่นเลยนะคะต่อเนื่องมาทางอุดมสุขก็ยังคงหนาแน่นค่ะจากอุดมสุขนะคะมุ่งหน้ามาที่บางจากนะคะยังหนาแน่นต่อเนื่องค่ะจนนู่นนะคะ62สุขุมวิท62เลยค่ะนะคะที่การจราจรก็รถหนาแน่นนะคะพอเลี้ยว62ไปค่ะมุ่งหน้าไปทางอ่อนนุชนะคะการจราจรนั้นไปได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะจากทางอ่อนนุชค่ะข้ามสะพานข้ามคลองพระขนงนะคะรถก็ยังคงเต็มพื้นที่นะคะต้องเรียกว่าผ่านตรงแยกพระขนงที่ตัดกับพระราม4ไปเนี่ยการจราจรมาสุขุมวิทก็ขยับได้ดีขึ้นนะคะเป็นไปได้ตามรอบสัญญาณไฟแบบยาวๆแล้วก็จะมาหนาแน่นนะคะตรงช่วงของแยกอโศกนะคะที่อโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาที่อโศกเพชรบุรีนะคะจากทางอโศกค่ะผ่านมาที่ใต้ด่วนเพลินจิตนะคะรถก็จะหนาแน่นเช่นเดียวกันทำให้รถจากทางด่วนที่ลงมาช่วงของเพลินจิตก็จะลงได้ช้ากันสักนิดหนึ่งเพราะว่าด้านหน้านะคะรถนั้นค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะคุณเอกใช้รังสีนครนายกสวัสดีค่ะคุณเอกคะอยู่ไม่เอ่ยคุณเอกสัญญาณอยู่ไหมคะสัญญาณมาอยู่นะคะเดี๋ยวคุณเอกมาใหม่นะคะก็ฝากหรือว่าจะฝากข้อมูลจราจรไว้ก็ได้นะคะว่ารังสีนครนายกในช่วงเวลาตอนนี้ที่ใกล้9โมงละนะคะการจราจรนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะคะงั้นดิฉันไปดูกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะจากทางถนนเพลินจิตจากทางใต้ด่วนเพลินจิตนะคะมุ่งหน้ามาที่แยกราชประสงค์นะคะการจราจรนั้นไปได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะทีนี้ในฝั่งกลับกันนะคะทางด้านของถนนบรรทัดทองนะคะรถที่มาจากเพชรบุรีนะคะเข้าบรรทัดทองค่ะเพื่อมาออกถนนพระราม1ค่ะในตอนนี้นะคะที่ช่วงของเจริญผลเข้ามานะคะมาที่ถนนพระราม1เนี่ยการจราจรรถค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มุ่งหน้ามาที่แยกปทุมวันเรียกว่าหนาแน่นเต็มพื้นที่นะคะจากทางปทุมวันค่ะมุ่งหน้ามาที่แยกราชประสงค์ก็รถค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งรถที่เลี่ยงตรงแนวก่อสร้างบนถนนเพชรบุรีนะคะก็จะมาใช้ทางด้านทั้งถนนพระราม6ถนนบรรทัดทองเพื่อมาออกถนนพระราม1เข้าสู่ทางด้านของราชประสงค์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2ฝั่งเนี่ยการจราจรก็จะไปกันได้ค่อนข้างช้านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงแยกราชประสงค์เนี่ยรถอาจจะรอสัญญาณไฟนานกันสักเล็กน้อยนะคะส่วนทางด้านของถนนพญาไทนะคะช่วงของจากพญาไทนะคะจากทาง MBK นะคะออกไปทางราชเทวีนะคะก็จะมีรถที่รอสัญญาณไฟตรงราชเทวีนะคะ ส่วนทางด้านถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกนะคะที่มาจากยมราชต่อเนื่องมาทางราชเทวีค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะเช่นเดียวกับทางด้านถนนจตุรทิศในฝั่งขาเข้านะคะรถที่มาจากทั้งพระราม9ใช้ถนนจตุรทิศในฝั่งขาเข้าลงมาทางถนนศรีอยุธยามาทางแยกหมอเหลงนะคะการจราจรในขณะนี้ก็เรียกว่ายังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้าค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนอุบัติเหตุนะคะที่รายงานไปนะคะเมื่อตอนเช้านะคะทางหลวงหมายเลข36นะคะตรงช่วงของกม19นะคะที่เป็นอุบัติเหตุรุนแรงนะคะซึ่งรถบรรทุกนะคะขับขึ้นเนินนะคะแล้วก็มีรถกระบะขับตามมานะคะเขาเจอว่าคนจะมาด้วยความเร็วนะคะก็เลยพุ่งชนรถบรรทุกทำให้คนขับขี่รถกระบะนั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะสภาพรถนั้นคือเสียหายนะคะเสียหายมากทีเดียวนะคะแล้วก็ผู้เสียชีวิตนั้นเป็นคนขับนะคะมาคนเดียวค่ะนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายนะคะก็สรุปว่าเป็นอุบัติเหตุจุดเดียวกับที่เมื่อสักครู่นี้ที่ทางเพื่อนสมาชิกได้รายงานไปนะคะว่าอุบัติเหตุตรงช่วงกม19-20เนี่ยตกลงว่าเป็นจุดเดียวกันนะคะคือย้ายรถเอาไว้ข้างทางแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้นำออกจากถนนนะคะก็อาจจะทำให้รถที่ผ่านมาส่วนหนึ่งก็มีการชะลอดูกันด้วยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่นั้นเตรียมรถมาอยู่ในระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายกันอยู่นะคะในจุดของทางหลวงหมายเลข36ค่ะช่วงขนามไร่มุ่งหน้ามาที่เขาไม้แก้วตรงจุดที่เกิดเหตุนั้นกม19นะคะเอาละค่ะตอนนี้เราไปพักกันนะคะเดี๋ยวหลัง9โมงค่ะเรากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกเอกนิตินำเสนองบปี70กำชับครม.แจงครบทุกประเด็นด้านพรรคร่วมฝ่ายค้านพร้อมลุยตรวจสอบทุกกระทรวงสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: ยุงขยะแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวาระที่1ต่อที่ประชุมสภาและขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างและชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนสำหรับการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณมีขึ้นระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2569รวม3วันทั้งนี้ร่างพรบ.งบประมาณนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนจึงมุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวมีงบประมาณรายจ่ายรวม 3.78 ล้านล้านบาทด้านณัฐพงษ์เผยพรรคประชาชนและฝ่ายค้านเตรียมผู้อภิปรายงบประมาณปี2570กว่า30คนยืนยันเดินหน้าตรวจสอบทุกกระทรวงรวมถึงติดตามความคืบหน้าโครงการไทย AI Passport อย่างใกล้ชิดคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงหลังการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และส.ก.โดยระบุว่าพรรคประชาชนและพรรคร่วมฝ่ายค้านได้เตรียมความพร้อมสำหรับการอภิปรายสร้างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยวางผู้อภิปรายไว้ประมาณ30คนครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญและเชื่อว่าเป็นการอภิปรายที่มีคุณภาพพร้อมเชิญชวนประชาชนติดตามการอภิปรายงบประมาณซึ่งจะมีขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา3วันส่วนกรณีโครงการ AI Passport จะมีการติดตามเป็นพิเศษหรือไม่นั้นนายณัฐพงษ์ระบุว่าแม้รัฐบาลจะมีการปรับลดวงเงินบางส่วนในร่างงบประมาณปี2570แต่ยังมีงบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาทจากกองทุน DE ที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะยกเลิกสัญญาเดิมและมีการเปิดประมูลใหม่หรือไม่โดยภาคประชาชนจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดทั้งในชั้นกรรมาธิการและผ่านการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่าและโปร่งใสมากที่สุดสำหรับกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการที่อาจเกี่ยวข้องกับงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยนั้นจะมีการอภิปรายเรื่องนี้ด้วยหรือไม่นายณัฐพงษ์ระบุว่าขอให้ติดตามการอภิปรายในสภาโดยยืนยันว่าจะมีการตรวจสอบการใช้งบประมาณของทุกกระทรวงอย่างแน่นอนนิพพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: และมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณอัญชลีศิลปะชัยครับ
5: สถานการณ์ในตะวันออกกลางตึงเครียดขึ้นอีกครั้งเมื่ออิหร่านเปิดฉากยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีฐานทัพทหารสหรัฐในคูเวตและบาเลนหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าจะกำจัดบรรดาผู้นำอิหร่านหากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติความขัดแย้งขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าช่องแคบฮอร์มูซจะยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จต่อไปอีก30วันพร้อมเตือนว่าปฏิบัติการโจมตีใดๆจากสหรัฐต่ออิหร่านจะยิ่งซ้ำเติมให้สถานการณ์ที่เปราะบางอยู่แล้วเลวร้ายลงไปอีกส่วนเหตุแผ่นดินไหว2ระลอกครั้งรุนแรงในเวเนซุเอลาทีมกู้ภัยยังพยายามค้นหาและเร่งช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ตามซากปรักหักพังของสิ่งปลูกสร้างต่างๆอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถช่วยชีวิตแม่และลูกน้อยวัย18วันออกมาจากซากความเสียหายได้ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,450 คนแล้วส่วนผู้บาดเจ็บมีมากกว่า 3,100 คนและที่สาธารณรัฐเช็กเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการโดยอุณหภูมิพุ่งสูงทุบสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2วัดอุณหภูมิบางพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศพุ่งสูงถึง 41.1 องศาเซลเซียสอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
6: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ใ
1: ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่

0: อีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
1: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: ค่ะในช่วงนี้นะคะมาที่การจราจรทางด้านถนนเพชรเกษมพื้นที่ทางข้างนอกนะคะช่วงของอ้อมน้อยอ้อมใหญ่นะคะที่การจราจรนั้นติดมากอันเนื่องมาจากที่ซ่อมผิวจราจรนะคะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมการกับคุณบุญชูนินถนอมนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อยสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะ
4: จอจอร้อยครับ
3: ที่การจราจรนั้นติดมากอันเนื่องมาจากที่ซ่อมผิวจราจรนะคะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมการกับคุณบุญชูนินถนอมนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อยสวัสดีค่ะ

0: รับผิวจราจรนะครับก็เราก็เร่งรัดเมื่อวันอาทิตย์นะครับเราก็ได้ทำการปรับผิวไปหนึ่งชั้นผิวจราจรว
1: ัน
0: นี้มาเสริมทั้งหน้าอีกแป๊บเดียวนะครับวันนี้ครึ่งวันน่าจะเสร็จครับเพราะว่ามันก็มีอุปสรรคนิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: คือตอนนี้เหลือขั้นตอนที่ฉาบผิวข้างบน
0: เทครับหน้าตอนนี้ไปช่องจราจรที่2แล้วมันจะทับ3เที่ยว3เที่ยวคือ3ช่องจราจรตอนนี้ไป2ช่องจราจรที่2แล้วนะครับช่วงบ่ายก็น่าจะเสร็จทางช่องจราจรที่3นะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้ผมเข้าใจอยู่ว่าเดี๋ยวพอตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยการจราจรก็จะสะดวกแล้วเดี๋ยวอีกฝั่งนึงก็ไม่มีอุปสรรคแล้วครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: ค่ะนายกจุดนี้มันมีทั้งหมดกี่ช่องทางอะคะ
0: สามช่องครับตรงนั้นมันมี3ช่องทางมันสี่ช่องทางพร้อมๆขอบฟุตปาดนะครับช่องเลนสี่ช่องจราจรครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เลนซ้ายสุดนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เราจะคือทับผิวทั้งสี่ช่องจราจรเลยครับ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: แล้วก็พอวันนี้ช่วงบ่ายช่อง3เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะคะคือถือว่าเสร็จหมดเลยไหมคะยังมีต้องทำตรงไหนอีกไหมคะ
0: ก็ทีนี้เดี๋ยวก็จะเททับอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งขาออกไปกระเบิดตรงหน้าวัดอ้อมน้อยไปถึงตรงสุดเขตของเทศบาลที่รับผิดชอบนะครับในงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สนับสนุนมาว
1: ัน
0: นี้ต้องขอโทษกับพี่น้องประชาชนด้วยว่าเราทำเนี่ยวันนี้นะครับก็เหมือนกับถ้ามันเกิดอุบัติเหตุรถชนปั๊บเดียวเนี่ยรถก็ติดเหมือนเราทำทางเนี่ยเราก็ติดปั๊บเดียวเดี๋ยวก็ขี้คายไปได้ดีนะครับ
1: แต่มันเป็นเช้าวันจันทร์นะคะนายกเพราะว่า
0: ครับเข้าใจครับเข
1: ้
0: าใจความรู้สึกเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ช่วยยุคฝนด้วยว
1: ัน
0: นี้ฝนไม่ตกเขาก็เลยรีบดำเนินการนะครับต้องขอประทานอภัยกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
1: ค่ะคือพอเสร็จอันนี้เนี่ยมันก็จะต้องมาตีเส้นอีกแต่ว่าอันนั้นเก็บไว้ก่อน
0: ตีเส้นไม่เท่าไหร่นะตีเส้นเดี๋ยวหาเวลาช่วงตีกลางคืนได้นะครับ
1: ไ
0: ม่ใช่กลางคืนแต่ช่วงกลางวันเนี่ยการแผ่นปูนแผ่นไอ้คอมแพคคือแผ่นยางเนี่ยเขาไม่ได้กลางคืนจะไม่สะดวกการทำกลางวันมันจะปลอดภัยกว่าน
1: ะ
0: ครับเพราะกลางค่ำคืนเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุเยอะมากครับ
1: คงต้องแบบเอาให้เสร็จช่วงก่อนบ่ายเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยฝนมาแน่นอนเพราะตอนนี้ฝนเยอะด้วย
0: ฝนตกก็เทไม่ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ครับก็เร่งรัดอยู่ด้วยภูมิประเทศภูมิอากาศด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับต้องขอประทานอภัยอย่างสูงนะครับว่าวันนี้เราเสียเวลาวันนี้ในอนาคตเราใช้ได้สะดวกสบายนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับปัญหาตรงนั้นมันมีเรื่องน้ำท่วมน้ำเติมเรายกระดับผิวแล้วก็จะเสร็จเส้นเรียบร้อยนะครับเราทำงานด้านเดียวแล้วก็จบครับ
1: ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะนายกขอบคุณมากนะคะ
0: ขอความอภัยด้วยช่วยแจ้งสื่อด้วยต้องขอความกรุณาเนี่ยนะครับวันนี้เราเสียเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะนายกค่ะ
0: ขอบคุณครับผมครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ค่ะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจุดที่ทำงานเนี่ยเป็นถนนเพชรเกษมในช่วงของในฝั่งขาเข้านะคะเป็นช่วงคือตั้งแต่ช่วงของที่ติดคือแยกเทียนดัดมาที่บิ๊กซีอ้อมน้อยนะคะที่มีการซ่อมปรับปรุงผิวการจราจรนะคะก็จะเสียไปใน2ช่องทางขวานะคะแล้วก็ส่งผลทำให้รถในฝั่งขาออกก็ติดไปด้วยนะคะเพราะว่าจะกลับรถไปเวลากลับรถไปเนี่ยต้องตีวงกว้างมากนะคะเพราะว่ากลับไปขาเข้าต้องตีวงอ้อมนะคะให้พ้นที่เป็นแนวปรับปรุงผิวการจราจรนะคะก็หวังว่าช่วงบ่ายเนี่ยน่าจะเซตตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะย้ายมาทำงานในฝั่งขาออกอีกครั้งหนึ่งนะคะคือมันก็จะไม่เจอฝนยังไงก็เจอฝนเป็นช่วงหน้าฝนนะคะที่ทำงานกันนะคะยังดีหน่อยว่าช่วงตอนเช้าตอนบ่ายเนี่ยฝนยังไม่ตกต้องเร่งมือกันนะคะเพื่อให้เสร็จก่อนช่วงตอนเย็นเดี๋ยวฝนมาเพราะว่าฝนก็จะมาทางด้านตะวันตกซะเป็นส่วนใหญ่นะในช่วงของหน้าฝนจากมรสุมตะวัน

0: ตกเฉียงใต้นะคะมีแจ้งข้อมูลออกก่อนหน้านี้คุณเอกเนี่ยฝากข้อมูลเอาไว้นะคะว่ารังสีนครนายกในฝั่งขาออกจากคลอง6มุ่งหน้าคลอง4นะคะการจราจรเข้ามาเนี่ยมาได้นะคะใช้การได้แต่ว่าในฝั่งกลับกันในฝั่งกลับกันนั้นการจราจรก็จะเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งนะคะเพราะว่าติดจากช่วงของตรงวัดเขียนเขตมาที่ตัดกับกาญจนาภิเษกทางวงแหวนตะวันออกนะคะที่การจราจรนั้นก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะส่วนท่านที่ใช้เส้นทางก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยกันนะคะที่ดอกจัน1808นะคะหมายเลขนี้โทรฟรีนะคะของจสร้อยนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีนะคะก็เพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกับจสร้อยกันได้นะคะมีแจ้งอุบัติเหตุนะคะทางหลวง331เป็นพื้นที่บางละมุงชลบุรีค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่จุดกลับรถโป่งสะเก็ดบางละมุงชลบุรีนะคะโอ้อันนี้ก็ชนกันแรงค่ะนะคะแจ้งว่ามีจักรยานยนต์กับรถเก๋งค่ะชนกันขวางในช่องทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงด้วยนะคะ1รายนะคะอันนั้นจุดนี้ก็ทำให้การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะที่แน่ๆยังไงก็ต้องรอคุณหมอมาชันสูตรกันก่อนนะคะถึงจะเคลื่อนย้ายได้นะคะนะคะก็ส่งผลต่อเรื่องของสภาพการจราจรนะคะสำหรับในจุดอุบัติเหตุจุดนี้นะคะทางหลวง331ค่ะช่วงของบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะตรงจุดกลับรถโป่งสะเก็ดนะคะที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะมีข้อมูลนะคะที่คุณวัชรพงศ์นะคะแจ้งว่าถนนสุขุมวิทสายเก่าในฝั่งขาเข้านะคะจากคลองด่านมุ่งหน้ามาที่สถานีขนส่งสมุทรปราการการจราจรนั้นติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะคือเลยแยกตำรุมา ก็ติดเลยนะคะสำหรับในจุดตรงนี้นะคะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามกันค่ะกับรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตโดยสำนักงานกปร.นะคะวันนี้เป็นเรื่องเสนอตอนห้วยจะข้านสารต่องานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติค่ะ
1: ด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตบ้านห้วยจะข้านตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่หน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการให้ความช่วยเหลือราษฎรชาวเขาเผ่าลีซอจากบ้านแขลีซอตำบลหนองบัวอำเภอชัยปราการมาอยู่ในพื้นที่บ้านห้วยจะข้านแห่งนี้ซึ่งได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริให้ราษฎรมีที่อยู่อาศัยและที่ทำกินเป็นหลักแหล่งชัดเจนจนสามารถประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมตามความรู้ที่ได้รับจากโครงการทำเกษตรได้อย่างยั่งยืนและมีอาหารหล่อเลี้ยงชุมชนตลอดทั้งปีส่งผลให้การบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ลดน้อยลงสภาพพื้นที่ป่าอนุรักษ์จึงค่อยๆฟื้นกลับคืนมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยจะข้านเมื่อวันที่29มิถุนายน2538ภาพการประทับบนพื้นกระดานในศาลาทรงงานทรงซักถามราษฎรด้วยความห่วงใยยังคงเป็นภาพที่ราษฎรบ้านห้วยจะข้านที่มีโอกาสได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในวันนั้นจดจำได้ไม่ลืมเลือนจนมาถึงวันนี้เป็นเวลากว่า30ปีแล้วที่โครงการฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่อำเภอชัยปราการและพื้นที่ข้างเคียงพื้นที่ที่2ห้วยจะข้านได้ดำเนินงานเป็นไปตามพระราชดำริป่าต้นน้ำกลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำคุณภาพของชุมชนคุณภาพคนในพื้นที่ก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการส่งเสริมและผลักดันให้พื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ว่า พื้นที่โครงการบ้านห้วยจะข้านเป็นพื้นที่สวยงามควรจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและต่อมาได้มีพระราชดำริเพิ่มเติมว่าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มากขึ้นทางโครงการและชุมชนจึงร่วมมือกันพัฒนาสวนป่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านอาหารการกินเป็นป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนจัดพื้นที่ตลาดวัฒนธรรมกาดปากตางพม่าขึ้นเมื่อปี2560เพื่อรองรับการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้มีพื้นที่จับจ่ายสินค้าและอาหารพื้นเมืองเป็นการช่วยให้ราษฎรในชุมชนมีรายได้ทั้งยังได้สืบสานภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนไว้สืบไปกปร.ย้อนวันวานกับงานที่ทรงสร้างสุขเพื่อแผ่นดินไทย
0: ค่ะแล้วก็มาดูการจราจรเมื่อสักครู่นี้ที่คุณวัชรพงษ์ได้แจ้งเข้ามานะคะสุขวิสัยเก่าในฝั่งขาเข้าคลองด่านมาที่ขนส่งสุขประการที่บอกว่าติดหยุดนิ่งนานเลยแยกตำรุมาทำให้ท้ายแถวเนี่ยเข้าไปที่ถนนตำรุบางพลีนะคะก็มีคำตอบให้นะคะเพราะว่ารถที่จะรอเข้าขนส่งสุขประการที่เป็นพวกรถบรรทุกขนาดใหญ่อะค่ะที่ในช่องทางซ้ายกว่าจะเข้าไปได้เนี่ยมันก็จะช้าพอช้าปุ๊บท้ายมาที่แยกตำรุนะคะนั้นเนี่ยท้ายมาที่โลตัสบางปูแล้วนะคะรวมทั้งในตำรุบางพลีที่จะเลี้ยวซ้ายออกสุขุมวิทก็ติดไปด้วยนะคะจากสาเหตุนี้ค่ะนะคะเป็นเช้าวันจันทร์นะคะรถติดๆแบบนี้เหนื่อยไหมคะเหนื่อยนะขับรถเวลาแบบรถติดๆร่างกายข้างนอกก็ร้อนเหลือเกินนะคะทั้งรถติดนะคะเราก็รู้สึกเหนื่อยค่ะนะคะอากาศก็ไม่เป็นใจอากาศก็ร้อนทีเดียวค่ะนะคะทั้งร้อนทั้งง่วงแต่อย่าเพิ่งง่วงนะคะเพราะว่าบางคนนะคะบางคนอาจจะแบบเริ่มหาวแล้วอย่าเพิ่งนะคะรวมทั้งที่บางทีรู้สึกว่าง่วงเพราะว่าดูบอลกันหรือเปล่านะคะนะคะคือทุกอย่างผสมผสานกันนะคะนอนไม่พอจะเพิ่งขับรถดีกว่านะคะเรียกว่าพักผ่อนนะคะให้เพียงพอแล้วมาขับรถแต่ทีนี้เนี่ยมันแบบเหนื่อยๆนะคะร้อนๆเราก็รู้สึกว่าเราเพลียเราอยากได้ความสดชื่นที่แบบกระปรี้กระเป๋าอะนะคะอยากให้ขับรถด้วยความสดชื่นกระปรี้กระเป๋านะคะไม่อยากให้แบบว่ารู้สึกแบบเพลียแล้วก็ฝืนขับไปนะคะเดี๋ยวมันจะมีเหตุอะไรตามมานะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าเพลียถ้าเหนื่อยนะคะอยากได้ความสดชื่นแบบกระปรี้กระเป๋าก็ต้องนี่เลยนะคะพญานาคชวนมาล่าดาวนะคะที่7-Elevenทุกสาขานะคะแล้วก็เมื่อซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคขวดสีเงินพลังกระชายดำค่ะหรือว่าพญานาคพร้อมขวดสีทองมีถังเช่าสกัดพร้อมลุยทุกกิจกรรมนะคะเพียงขวดละ15 บาทค่ะนะคะแล้วก็รับดาว All Member ไปเลยค่ะ2 ดวงนะคะรับดาว All Member ไป2 ดวงค่ะเอาไว้ใช้เป็นส่วนลดในครั้งถัดไปนะคะแล้วก็ยังมีเป็นเลขใต้ฝานะคะที่ลุ้นหมื่นทุกเดือนทุกเดือนเลยค่ะนะคะเลขใต้ฝาลุ้นหมื่นทุกเดือนนะคะคุ้มแบบจัดเต็มเลยนะคะวันนี้จนถึงวันที่23กรกฎาคมนะคะจนถึงวันที่23กรกฎาคมนี้นะคะพญานาคซ่าสดชื่นที่7-Elevenทุกสาขานะคะที่ชวนกันมาล่าดาวนะคะกับความสดชื่นนะคะขวดสีเงินเนี่ยพลังกระชายดำนะคะถ้าเป็นขวดสีทองนะคะเป็นพญานาคพร้อมที่มีถังเช่าสกัดที่ทำให้พร้อมลุยทุกกิจกรรมเพียงขวดละ15 บาทนะคะเอาละค่ะนะคะก็คงจะได้ความสดชื่นกันนะคะก็แวะกันไปที่7-Elevenทุกสาขานะคะตอนนี้นะคะกลับมาติดตามกันต่อนะคะในเส้นทางยังมีจุดไหนไหมคะที่การจราจรนั้นเรียกว่าติดผิดปกตินะคะอันนี้ก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะที่จส.100ค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะแจ้งมาได้เลยนะคะจุดไหนที่ติดมากเราก็จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้นะคะเมื่อคืนนี้ค่ะนะคะมีเหตุที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสกัดจับรถที่ขนไอซ์นะคะได้ของกลางเนี่ยเยอะทีเดียวนะคะ เป็นกิโลเลยค่ะ5กิโลนะคะในพื้นที่ของทางสภ.รัตนาธิเบศรนะคะเดี๋ยวไปติดตามเพิ่มเติมกับทางท่านผู้กำกับสภ.รัตนาธิเบศรพันตำรวจเอกพฤฒจำรุนศาสตร์ค่ะท่านผู้กำกับคะสวัสดีค่ะ
2: ครับครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสกัดไอซ์เมื่อคืนนี้เหตุการณ์เป็นยังไงอะคะ
2: ก่อนอื่นต้องบอกว่าไอในเคสใหญ่ๆแบบนี้ในบ้านเราไม่ค่อยมีที่เมื่อวานเนี่ยชุดไล่ล่าซึ่งเป็นชุดที่จะออกทำงานตอนกลางคืน
0: ค่ะ
2: ขับตรวจแล้วก็ไปเจอรถต้องสงสัยเพราะว่าจุดที่เราเจอมันเป็นปั๊มน้ำมันล้าง
0: ค่ะ
2: ครับก็เลยจะเข้าตรวจพอจะเข้าตรวจเขาก็ขับหนีเลย
0: อืมค่ะ
2: ทีนี้จุดที่เจอมันใกล้ทางด่วนเขาก็ขับหนีแล้วก็ขึ้นด่วนงามวงวานในระหว่างที่เราไล่ติดตามเนี่ยเราก็เห็นเขาโยนของออกมาจากรถโยนเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงทางด่วนแจ้งวัฒนะเราก็เอารถตู้เข้าขวางปรากฏว่าคนร้ายก็ใช้รถยนต์ของเขาเข้าชนก็เลยติดกันอยู่ตรงนั้นทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายคนร้ายและก็ฝ่ายตำรวจก็หลังจากตรวจค้นก็พบยานิดหน่อยส่วนอีกชุดหนึ่งของเราก็เลยไปไล่เก็บวัสดุสิ่งของที่เขาโยนลงมาจากรถ
0: ค่ะ
2: ซึ่งก็ปรากฏว่ารวมมาแล้วก็กลายเป็นไอซ
0: ์
2: ทั้งหมด5กิโล
0: ค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะ
2: พฤติการมีเท่านี
0: ้ค่ะถือว่าเยอะมากนะคะ5กิโลกรัมเนี่ยนะคะ
2: เยอะครับเยอะ
0: ๆค่ะเขาแบ่งเป็นแบบเป็นแพ็คๆเป็นห่อๆ
2: แพ็คละกิโล
0: อ๋อแพ็คละกิโลก็มี5ห่อทีนี้ย้อนกลับไปนะคะท่านผู้กำกับว่าชุดไล่ล่าของทางสภ.รัตนาธิเบศรที่ไปเจอรถต้องสงสัยลักษณะต้องสงสัยเนี่ยมันมีอะไรให้น่าสงสัยว่ามันจะสังเกตจากอะไรยังไงอะค่ะ
2: ดึกดื่นเข้าไปจอดในปั๊มล้าง
0: ค่ะ
2: ซึ่งมันไม่ควรจะมีใครเข้าไปจอด
0: อ๋อค่ะ
2: เราขับตรวจไปเจอลักษณะแบบนี้เราก็จะขอตรวจค้นธรรมดาไม่มีอะไร
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้ในรถที่ต้องสงสัยนี้เป็นรถกระบะใช่ไหมคะหรือว่า
2: เป็นรถ SUV ครับเป็น Ford Chevrolet
0: ค่ะ
2: ครับ
0: มีคนอยู่ในรถสักกี่คนนะคะสองคนคนขับ
2: มีสองคน
0: เป็นผู้หญิงผู้ชายยังไงคะท่านผู้กำกับ
2: ผู้ชายทั้งคู
0: ่
2: คนหนึ่งอายุ40กว่าอีกคนหนึ่งอายุ19
0: ปีเอง
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทั้งสองคนเนี่ยมีความเกี่ยวพันกันไหมคะเป็นญาติเป็นลูก
2: เป็นเพื่อนกัน
0: เป็นโอ้40กับ19เพื่อนกัน
2: ครับเพื่อนกัน
0: ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจคือยังไม่ทันอะไรเลยขับหนีไปเลยเห็นเป็นรถเจ้าหน้าที่ก็คือเป็นรถตราโล่เป็นรถสายตรวจแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับอ๋อ
0: เข้าไปพอเห็นตำรวจก็เลยรู้เลยขับหนี
2: ก่อนเลยโดยยังไม่ยอมให้ตรวจเลย
0: ค่ะแล้วก็เกิดการไล่ล่ากันเกิดขึ้นนะคะทีนี้ขึ้นทางด่วนตอนนั้นเนี่ยมันรถก็ต้องใช้ความเร็วแล้วรถบนทางด่วนเนี่ยเขาแบบหลบหลีกกันยังไงอะคะท่านมุ่งกับ
2: ใช่แต่ตอนนั้นโชคดีที่รถไม่เยอะแล้ว
0: ค่ะ
2: แต่บนทางด่วนมันสามทุ่มกว่าแล้ว
0: ค่ะก็ไล่กันไประหว่างนั้นเนี่ยเขาก็โยนไอซ์ออกมาเป็นคนที่นั่งคนขับเนี่ยเป็นคนนั่งข้างเนี่ยเป็น19หรือเป็นคนที่40คนอายุ40
2: 19
0: ที่นั่งข้างก็โยนออกมาทางด้านซ้ายของเขา
2: ใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วก็จังหวะนั้นไม่มีรถที่เหมือนกับอยู่ในช่องทางใกล้กันอะไรกันแบบจะไปโดน
2: ครับไม่มี
0: อ๋อค่ะเป็นจังหวะที่รถโล่งบนทางด่วน
2: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือมาจนมุมจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นนำรถไปขวางเอาไว้อ๋อค่ะค่ะ
2: ครับ
0: แล้วก็สามารถจับกลุ่มทั้งสองคนได้โดยดีไหมคะ
2: ใช่ใช่เขาออกไปไหนไม่ได้เนื่องจากรถก็เสียหายทั้งสองฝ่าย
0: ค่ะ
2: ครับ
0: แล้วก็ทั้งสองคนนี่มีประวัติอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดหรือว่าอาชญากรรมอื่นๆไหมคะท่านผู้กับ
2: เดี๋ยวเราจะตรวจสอบข้อมูลอีกทีนะครับในเบื้องต้นนี้เราก็จับกลุ่ม
0: ค่ะ
2: จับกลุ่มตามข้อหานี้แล้วเดี๋ยวฝ่ายสืบสวนจะทำการขยายผลเพราะเมื่อวานเนี้ยจับโดยงานป้องกันปราบปราม
0: อ๋อค่ะ
2: ครับ
0: เขาเดินทางมาจากไหนคะท่านผู้กับ
2: เดี๋ยวฮะเดี๋ยวข้อมูลตัวนี้เดี๋ยวสืบสวนจะขอขยายผลต
0: ่ออ๋อค่ะ
2: เราก็เดี๋ยวจะตรวจสอบเส้นเงินตรวจสอบข้อมูลในมือถือต่าง
0: ๆครับค่ะค่ะก็ขอบคุณมากค่ะท่านผู้กับค่ะ
2: ครับครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: อันนี้เป็นไอซ์นะ5 กิโลคือถือว่าเยอะมากเพราะปกติไอซ์นี่แบบภาพขายอันนี้เป็นกรัมนะนี่5 กิโลมูลค่ามันจะขนาดไหนเรียกว่ามหาศาลนะคะที่ทางสภ.รัตนาธิเบศรเมื่อคืนนี้ได้สกัดได้นะคะที่ท่านผู้กับได้เล่าให้เราฟังกันไปนะคะนะคะเดี๋ยวต้องขยายผลนะคะเรื่องของรายละเอียดอะไรกันต่อนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะก็มาที่เรื่องราวของการใช้รถใช้ถนนกันนะคะเรื่องของการขับรถการใช้ความเร็วนะคะแล้วก็ในสภาพตอนนี้ที่เป็นหน้าฝนด้วยนะคะฝนตกถนนลื่นน่ะนะคะก็ยังไงอยากให้ใช้ความเร็วกันไม่เยอะมากด้วยตัวเองเลยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เมื่อช่วงตอนเย็นที่ฝนตกหนักมากนะคะฝนตกหนักแล้วลมแรงมากอะไรมากน้ำท่วมในบางเส้นก็ออกจากที่ทำงานไปสัก5 โมงครึ่งนะคะออกไปก็เลยตึกไทยไปไม่เท่าไหร่จะไปพระราม3นะปกติก็จะวิ่งขวาจากห้าแยกระนองไปแต่ว่าเมื่อวันศุกร์ตอนเย็นที่ออกไปรู้สึกฝนมันตกถนนมันก็แบบน้ำยังเจิ่งนองอยู่ก็เลยเราไปช้าๆดีกว่าดีที่ตัดสินใจถูกนะคะเพราะว่าจังหวะนั้นมีมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาวิ่งขวาอยู่แล้วก็ลื่นอะลื่นคนกระเด็นรถกระเด็นมาข้างหน้ารถเลยดีที่นั่งขับไม่เร็วนะคะก็ไม่ได้ชนอะไรนะคะเขามากระเด็นมาอยู่ข้างหน้านะคะคนขับก็คงจะถลอกปอกเปิดไปเล็กน้อยนะคะมีคนช่วยเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องอันนี้เลยก็ต้องฝากไว้ว่าเรื่องของการขับรถนะคะการใช้ความเร็วถ้าใช้ความเร็วที่ไม่เร็วมากนักเนี่ยก็จะทำให้เราปลอดภัยจากอะไรหลายๆอย่างนะคะจากอุบัติเหตุหรือว่าทำให้คนอื่นที่ร่วมถนนกันก็ปลอดภัยกันด้วยนะคะมาเพิ่มเติมกันนะคะกับอุบัติเหตุตรง331ที่บางละมุงชลบุรีนะคะกับคุณจรัญจำมณีเพจซูมระยองค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะเส้น331อันนี้เหตุที่เกิดขึ้นจุดกลับรถโป่งสะเก็ดอันนี้มันเหตุตอนประมาณกี่โมงอะคะ
3: เมื่อสักครู่เนี่ยครับ
0: ค่ะ
3: ประมาณสัก1ชั่วโมงก่อน1ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยครับ
0: ค่ะเป็นจสรารับแจ้งบอกว่าเป็นเก๋งกับจักรยานยนต์ชนกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วย
3: ใช่ครับเป็นหญิง1ราย
0: ค่ะแล้วเหตุเกิดไปยังไงมายังไงกันนะคะเหตุเนี้ยค่ะ
3: ตรงนี้ก็เกิดเหตุบ่อยๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จักรยานยนต์เนี่ยก็จะมากลับรถตรงนี
0: ้ค่ะ
3: เพราะมันเป็นแหล่งชุมชนเหมือนกันและถนนค่อนข้างกว้าง
0: ค่ะ
3: แล้วก็รถทางตรงเนี่ยก็ลงเนินมาจากทางมุ่งหน้าแปลงยาวมุ่งหน้าสัตหีบนะครับตรงลงเนินพอดีแล้วมีจุดกลับรถ
0: ค่ะ
3: ก็ผมคาดว่าถนนเนี่ยมันมีหลายช่องทางอาจจะมีรถบรรทุกเนี่ยบางตาเขาก็เป็นได้ซึ่งเขาอยู่ละซ้ายสุดแต่พอรถบรรทุกผ่านไปเนี่ยเขาก็ตัดสินใจข้ามเลยก็ทำให้รถเก๋งที่อยู่เลนขวาเนี่ยเฉี่ยวชนเสียชีวิตจักรยานยนต์นี่กระเด็นไปไกลมากเลยนะครับ
0: คือจักรยานยนต์คือมาซ้ายแล้วก็จะมาขวาจะปาดมาขวา
3: ใช่ใช่ส่วนใหญ่คือส่วนใหญ่แต่ก็อยู่เลนซ้ายหรือที่จะทะแยงกลับไปกับรถ
0: ค่ะ
3: ก็จะไปเข้าเลนขวารถเก๋งเนี่ยอยู่เลนขวาก็เลยชนโดยที่ไม่ได้เบรกเลยเพราะว่าน่าจะไม่ทันตั้งตัวครับ
0: คงจะแบบเบรกก็ลำบากเลยนะเพราะว่ามาแล้วก็ผู้เสียชีวิตนี่เป็นคนขับหรือว่าเป็นคนซ้อนยังไงบ้างอะคะ
3: เป็นคนขับมาคนเดียวฮะมาคนเดียวเป็นหญิงรูปร่างท้วมๆหน่อยอายุประมาณ50 ปีครับ
0: 50ปีน่าจะเป็นคนย่านนั้นไหมคะคุณจรัญ
3: ใช่ขับจักรยานยนต์เนี่ยก็คงไม่ไกลจากย่านนี้ครับ
0: อ๋อค่ะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย
3: ใช่ครับเสียชีวิตคาที่ในจุดเกิดเหตุ
0: ค่ะแล้วก็สามารถติดต่อญาติได้ไหมคะ
3: ตอนนี้ยังไม่มีญาติมาแสดงตัวเลยผมโพสต์ไปละ
0: ค่ะครับในตัวผู้เสียชีวิตไม่ได้มีเอกสารอะไรเหรอคะ
3: มีชื่อแต่เมื่อกี้นี้ก็พอดีช่วงฉุกๆระหุกเนี่ยผมถ่ายภาพบัตรประชาชนไม่ทันนะครับมีชื่ออยู่เมื่อกี้แต่ว่าชื่อเนี่ยอยู่ที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยานะคร
0: ับ อ๋อแต่ในตัวมีบัตรประชาชน
3: มีบัตรครับมีบัตร
0: เพราะนั้นก็ไม่น่าจะติดตามได้ยากนะคะ ไม่ใช่เป็นแบบพนักงานโรงงานจะไปทำงานอะไรไหมคะ
3: ไม่ใช่ฮะเป็นยังเป็นชุดแม่บ้านอยู่เลยน่าจะมาจ่ายกับข้าวอะไรเงี้ยครับ
0: โอ้ตายละ
3: หรืออาจจะไปส่งลูกไปโรงเรียนผมก็ไม่มั่นใจ
0: อืมค่ะเพราะดูจากในที่เกิดเหตุคือมอเตอร์ไซค์นี่กระเด็นมาข้างทางซ้ายเลยนะ
3: เข้ามาข้างซ้ายแล้วก็ถ้าไม่มีการเลี้ยวเนี่ยผมว่าออกไปนู้นแหละในป่าแล้วครับที่มันติดการเลี้ยวอยู่แล้วก็ทำให้จักรยานยนต์เนี่ยพังเสียหายเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วทีนี้รถเก่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้หลบหนีอะไรใช่ไหมคะรถ
3: ไม่ได้หลบหนีครับไม่ได้หลบหนีเขาก็จอดอยู่กับจุดที่จุดเกิดเหตุเลย
0: ค่ะค่ะ
3: ครับ
0: ก็แจ้งเจ้าหน้าที่กันแล้วณตอนนี้เนี่ยดำเนินการอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วอะคะ
3: ตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไปยังห้องพักศพโรงพยาบาลพัทยาปัตตมคุณซึ่งเป็นโรงพยาบาลบาลมุงเก่านะครับ
0: ค่ะ
3: แล้วก็รถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์เก๋งเนี่ยก็สภ.ห้วยใหญ่นะครับนำไปเก็บรักษาไว้ที่สภ.ครับ
0: ค่ะค่ะ
3: เปิดเส้นทางแล้วครับเปิดเส้นทางแล้ว
0: ค่ะก็รถผ่านได้เป็นปกติแล้วนะคะ
3: ปกติแล้วครับ
0: ค่ะส่วนถ้าหากใครเป็นญาติก็ติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าทางด้านของมูลนิธิ
3: กู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาหรือจะติดต่อได้ที่โรงพยาบาลพัทยาปัตตมคุณ
0: ค่ะ
3: นะครับ
0: ค่ะค่ะค่ะก็ขอบคุณมากค่ะคุณจรัญสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: นะคะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะที่ได้เอื้อเฟื้อภาพให้เราด้วยนะคะในเพจ2ซูมระยองนะคะแล้วก็รายงานประเทศที่ทางด้านของทางชลบุรีทางระยองนะคะทางเพจซูมระยองค่ะนะคะก็ต้องฝากเอาไว้นะคะในเรื่องของการขับรถค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางในกรุงเทพเส้นทางต่างจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนก็ตามเส้นทางที่เราขับเป็นประจำทุกวันนะคะโอกาสเกิดอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้ค่ะนะคะแต่โอกาสนั้นก็อาจจะไม่รุนแรงนะคะถ้าหากว่าเราขับรถกันด้วยความระมัดระวังนะคะขับรถกันด้วยกฎจราจรนะคะแล้วก็ขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะก็จะทำให้เป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะซึ่งถ้าหากว่าสามารถทำได้นะคะแล้วก็พยายามที่จะช่วยกันให้เป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าภาพรวมเนี่ยสังคมได้ประโยชน์จากการที่เราทุกคนขับรถดีนะคะขับรถดีทำให้อุบัติเหตุนั้นก็เกิดขึ้นน้อยลงตัวเลขของการคนที่จะบาดเจ็บนะคะหรือว่าความสูญเสียอะไรมากกว่านั้นมันก็จะได้ลดน้อยลงไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะที่ฉันเชื่อว่าคนที่ขับรถดีนะคะก็คงอยากจะมีประกันภัยนะคะขับรถดีก็ต้องมีประกันนะคะเพราะว่าประกันเนี่ยช่วยดูแลด้วยนะคะในยามที่เวลาเกิดความเสี่ยงนะคะทีนี้การขับรถดีค่ะนะคะยังก็อยากให้ท่านที่ขับรถดีนะคะมีสิทธิประโยชน์นะคะกับการทำประกันภัยนะคะซึ่งทางบริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะเรามีโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมนะคะให้คนขับรถดีเนี่ยนะคะได้รับสิทธิประโยชน์นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะสิทธิประโยชน์นี้ก็คือว่านะคะก็จะมีเป็นเงินกองทุนคืนให้เฉลี่ยกันไปถ้าหากว่าสินใหม่ในกลุ่มของคนรักรถแต่ละกลุ่มนั้นใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะซึ่งในโครงการเนี่ยมีทั้งเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ประเภท3นะคะสำหรับประเภท1นะคะยังมีสิทธิประโยชน์ก็คือถ้าหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถของเราแต่ว่าเราเป็นฝ่ายถูกค่ะโครงการคนรักรถมีรถสำรองให้ยืมใช้นะคะระหว่างที่เรานำรถไปซ่อมเนี่ยสูงสุดก็ไม่เกิน20วันนะคะท่านที่สนใจนะคะจะทำประกันภัยประเภท1ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนี้นะคะก็เพียงแค่เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลซึ่งมีอายุรถนำไม่เกิน7ปีโดยดูจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะสอบถามเบี้ยประกันประเภท1ได้นะคะซึ่งผ่อน 0% ได้6เดือนค่ะก็โทรศัพท์สอบถามนะคะที่หมายเลข02150888 02150888กับบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นอร่อยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะ
2: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
3: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: แกไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: งั้นไปคาเฟ
6: ่ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
8: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on Mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

คุณเกษมศักดิ์นะคะแจ้งว่าใช้ถนนอินทรพิทักษ์ในฝั่งขาออกค่ะช่วงของวงเวียนใหญ่มุ่งหน้ามาที่บางยี่เรือการจราจรตรงแยกบางยี่เรือเนี่ยสัญญาณไฟดับทุกด้านเลยนะคะถึงแม้ว่าจะสายแล้วแต่ว่ารถก็เลยเหมือนกับแย่งช่องทางกันนะคะตรงแยกบางยี่เรือสัญญาณไฟดับทุกด้านนะคะตอนนี้จราจรก็ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้นะคะยังมีเรื่องที่ต้องเตือนกันนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยคือหาจังหวะเวลาอยู่ตลอดนะคะที่จะสร้างเรื่องกุเรื่องนะคะบางทีก็ปลอมเป็นหน่วยงานราชการนะคะทำให้เราหลงเชื่อทำให้เราตกใจแล้วก็คล้อยตามนะคะทีนี้ทางด้านของ PEA ค่ะนะคะนายหวัดดีเนี่ยก็แจ้งเตือนมานะคะว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นพนักงาน PEA แล้วก็จะมาชวนติดตั้ง PEA Smart Plus เป็นแบบปลอมอะค่ะเรียนแบบนะคะซึ่งอันนี้คือเขาแบบไม่ได้มาแบบเป็นตัวคนอะไรนะคะบางทีแบบมาในช่องทางที่สร้างเป็นทั้งเป็นเว็บไซต์สร้างทั้งเป็นแอปพลิเคชันนะคะให้ละไม้คล้ายกับของจริงทำให้เราหลงเชื่อนะคะอันนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องย้ำกันนะคะว่าแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ของแท้นะคะต้องดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือว่าทาง Google Play Store เท่านั้นนะคะถ้าเป็นของแท้นะคะแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus นะคะถ้าหากว่าจะดาวน์โหลดเนี่ยถ้าเป็น iOS ก็เข้าไปที่ App Store นะคะถ้าเป็น Android ก็เข้าไปที่ Google Play Store เท่านั้นนะคะดาวน์โหลดผ่านทางอะไรที่เป็นทางการเนี่ยนะคะก็จะทำให้อันเนี้ยเป็นของแท้ของจริงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก่อนที่จะกดติดตั้งเนี่ยดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าชื่อแอปพลิเคชันแล้วก็ผู้พัฒนาเนี่ยต้องถูกต้องนะคะเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวแล้วก็พวกทรัพย์สินของอะไรของเรานะคะที่อยู่ในช่องทางที่เป็นดิจิทัลนี้นะคะเดี๋ยวจะเกิดการผิดพลาดกันนะคะขอให้ตรวจสอบชื่อแอปนะคะของแท้นะคะ PEA Smart Plus นะคะที่ดาวน์โหลดผ่านทาง App Store หรือว่า Google Play Store เท่านั้นนะคะนอกจากนี้นะคะถ้าหากว่าพบที่อะไรพฤติกรรมที่ต้องสงสัยนะคะไม่มั่นใจไม่แน่ใจเนี่ยโทรศัพท์สอบถามได้นะคะตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องได้นะคะที่ PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงนะคะที่ PEA Contact Center 1129ค่ะนะคะสามารถที่จะโทรสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าจะได้มั่นใจนะคะว่าแอปพลิเคชันนะคะที่ติดตั้งไป PEA Smart Plus นั้นอันนี้เป็นของแท้นะคะถ้าไปพบเห็นอะไรที่แบบมันปลอมมันทำให้ตั้งใจว่าทำให้คนหลงเชื่อนะคะก็สอบถามไปได้ที่ PEA Contact Center 1129ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะอันนี้เป็นความห่วงใยที่ทาง PEA หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นก็ฝากมาสำหรับทุกๆท่านเลยนะคะที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะนะคะมีข้อมูลนะคะทางด้านถนนดินแดงค่ะถนนดินแดงในฝั่งขาเข้านะคะเป็นช่วงของแยกประชาสงเคราะห์มุ่งหน้ามาทางสามเหลี่ยมดินแดงค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าก่อนถึงสามเหลี่ยมดินแดงประมาณ500เมตรค่ะมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องขวานะคะก็ทำให้รถนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะผ่านจุดที่รถเก๋งคันนี้จอดเสียไปนะคะสำหรับรถที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะในตอนนี้รถก็ยังคงเยอะอยู่แต่ว่าการจราจรดีขึ้นนะคะสำหรับรถที่อยู่ในวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะทั้งทางด้านของพญาไทจากโยธีเข้ามานะคะมุ่งหน้าเข้าวงเวียนอนุสาวรีย์เนี่ยคือพอเลยโรงพยาบาลราชวิถีไปการจราจรนั้นก็เคลื่อนตัวกันไปได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะส่วนทางด้านของผลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะก็จะมีรถหนาแน่นนะคะตั้งแต่ช่วงสนามเป้าเข้ามามุ่งหน้าเข้ามาในวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะที่ตอนนี้ก็มีรถหนาแน่นแต่ว่าไม่ถึงกับติดนิ่งนะคะยังหมุนตามไปกันได้คุณพันธ์นะคะแจ้งว่าใช้รัชดาภิเษกในฝั่งขาออกค่ะช่วงของรัชโยธินมุ่งหน้ามาทางรัชวิภาการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าสะพานข้ามรัชวิภานะคะตรงเชิงทางลงเนี่ย
มีเศษขยะเยอะค่ะนะคะอยากให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเก็บหน่อยนะคะเพราะว่าฝนตกเดี๋ยวมันจะไปอุดท่อระบายน้ำทำให้น้ำระบายได้ช้านะคะมีเศษขยะเยอะไม่รู้ว่าจากเมื่อวานนี้หรือเปล่านะคะที่เมื่อช่วงก่อนปิดหีบเลือกตั้งอ่ะที่ฝนแบบเทลงมาแบบอย่างหนักเลยนะคะบางจุดที่เป็นหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ก็ต้องแบบย้ายป้ายนะคะแล้วก็อะไรเนี่ยเข้ามากับแบบจ้าระหว่างเพราะว่าลมก็แรงด้วยนะคะเมื่อวานเป็นอีกวันหนึ่งที่ลมแรงค่ะก็เป็นไปได้นะคะว่าลมมันก็หอบพวกขยะมาอะไรมาเนี่ยนะคะปลิวมาพวกถุงก๊อบแก๊บพวกอะไรพวกเนี้ยนะคะที่ปลิวมาแล้วก็ทำให้ไปอยู่ตามถนนนะคะตามแนวทางเท้าเนี่ยเป็นไปได้นะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่โอกาสฝนยังเยอะนะคะในช่วงของเย็นถึงค่ำนะคะก็ยังมีลมอ่ะแต่ว่าจะไม่แรงเหมือนกับเมื่อวานเมื่อวันศุกร์นะคะซึ่งโอกาสเกิดฝนของกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยจนถึงวันที่4กรกฎาคมนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่จากอิทธิพลนะคะของทางมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่คลุมทั้งอ่าวไทยทั้งอันดามันนะคะมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็มีร่องมรสุมอีกตัวหนึ่งค่ะที่เลื่อนลงมานะผ่านเมียนมานะคะมาทางลาวตอนบนแล้วก็มีหย่อมความกดตัดอากาศต่ำที่เวียดนามตอนบนด้วยนะคะก็เลยทำให้นะคะทั้ง2 3ตัวนี้ทำให้ในช่วงนี้ประเทศไทยนะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะก็ฝากไว้สำหรับทุกท่านที่ต้องเดินทางกันในช่วงที่ต้องเจอฝนตอนเย็นๆตอนเลิกงานกันนะคะวันนี้ฝนร้อยละ70ของพื้นที่นะคะสำหรับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะเอาละค่ะในตอนนี้เราไปพักกันนะคะเดี๋ยวหลัง10โมงค่ะนะคะกลับมาคุยกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับปปส.รวบพันตำรวจโทพัวพันแก๊งค้ายาเสพติดขายข้อมูลความลับราชการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดมิให้ถูกดำเนินคดีสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ้ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ปปส.ขยายผลทลายเครือข่ายเคตามีนข้ามชาติ529กิโลกรัมเปิดยุทธการตัดเนื้อร้ายครั้งที่14รวบพันตำรวจโทพัวพันแก๊งค้ายาพร้อมยึดทรัพย์กว่า16ล้านบาทคุณธิตารีสายสว่างเรียนครับ
9: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์หกมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยถึงปฏิบัติการยุทธการตัดเนื้อร้ายเจ้าหน้าที่รัฐครั้งที่14ในห่วงวันที่22ถึง23มิถุนายน2569สืบเนื่องจากเมื่อพฤษภาคมปี2568เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา7รายพร้อมของกลางเป็นเคตามีนล็อตใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่เตรียมส่งออกไปยังประเทศที่3โดยในชั้นต้นสามารถอายัดทรัพย์สินในมูลค่ากว่า4ล้านบาทสืบสวนเส้นทางการเงินพบว่าขบวนการมีการทำชัดเจนในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมทำให้นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาในระดับสั่งการและผู้สนับสนุนเครือข่ายเพิ่มอีก4รายสกัดจับเจ๊เหมียวผู้สั่งการลำเลียงยาเสพติดซึ่งมีความใกล้ชิดกับเจ้าของยาเสพติดและกลุ่มในทุนพร้อมกับยึดอายัดทรัพย์สินอีกมูลค่ากว่า10ล้านล่าสุดจากการขยายผลชุดปฏิบัติการได้จับกุมตำรวจยศพันตำรวจโทณบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยตำรวจรายนี้มีพฤติกรรมนำข้อมูลลับราชการไปแจ้งให้กับขบวนการยาเสพติดรวมไปถึงช่วยเหลือผู้กระทำความผิดไม่ให้ถูกดำเนินคดีผู้ต้องหาจำนนต่อหลักฐานและให้การรับสารภาพและยังขยายผลเข้าตรวจค้นสถานที่ทำงานพบยาบ้าอีก75เม็ดซุกซ่อนอยู่ในลิ้นชักโต๊ะด้วยจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ติดตามจับกุมนายดิวผู้ที่ทำหน้าที่รับโอนเงินและจ่ายค่าจ้างลำเลียงยาเสพติดให้กับเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดเลยเพิ่มเติมปัจจุบันรวมแล้วสามารถจับกุมเครือข่ายนี้ได้10คนและยึดอายัดทรัพย์ได้กว่า16ล้านบาทและยังคงเร่งสืบสวนเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปถึงเครือข่ายนักค้ายาเสพติดที่เชื่อมโยงในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตกอย่างเด็ดขาดต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้ครับมีข้อมูลของตัวคุณแมลงขนาดเล็กที่เมื่อถูกกัดอาจเป็นอันตรายได้กะจากกรมการแพทย์ติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
10: กรมการแพทย์เตือนประชาชนระวังตัวคุ้นหรือริ้นดำแมลงขนาดเล็กที่กัดแล้วคันรุนแรงปวดบวมแดงพบได้บ่อยในพื้นที่ชื้นริมลำธารและป่าเขาสูงผู้ที่ถูกกัดควรรีบทำความสะอาดล้างแผลห้ามเกาเด็ดขาดเพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนที่อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตอาการเมื่อถูกกัดแล้วจะเจ็บทันทีมากกว่ายุงเพราะเป็นการฉีกผิวหนังและดูดเลือดมักทิ้งร่องรอยชัดเป็นตุ่มแดงนูนแข็งปวดคันนานหลายวันหรืออาจเป็นเดือนภาวะอันตรายการติดเชื้อตัวคุ้นไม่มีพิษร้ายแรงถึงเสียชีวิตทันทีแต่การติดเชื้ออาจมีการแทรกซ้อนจากการเกาหรือแพ้น้ำลายแมลงอย่างรุนแรงซึ่งอาจพบได้หนึ่งในพันอาจทำให้ติดเชื้ออักเสบเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้การประถม มพยาบาลทำได้โดยการล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทันทีเพื่อลดแบคทีเรียประคบเย็นเพื่อลดอาการบวมแดงทายาแก้คันหรือรับประทานยาแก้แพ้ส่วนสัญญาณที่ต้องรีบไปพบแพทย์หากพบว่ามีอาการบวมแดงเป็นแผลหนองปวดมากหรือมีไข้ร่วมด้วยรวมทั้งมีอาการแพ้รุนแรงเช่นหายใจลำบากหน้าปากบวมเวียนศีรษะชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสันทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: ค่ะกลับมาดูการจราจรกันนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณเก่งเนี่ยแจ้งเอาไว้ว่าถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของบางกรวยไซน้ำมุ่งหน้ามาที่อุโมงค์บางขุนกองค่ะเคลื่อนตัวช้าเพราะว่าก่อนถึงอุโมงค์บางขุนกองมีเป็นอุบัติเหตุนะคะซึ่งทางสภ.บางกรวยเนี่ยแจ้งว่าตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวสต์วิลล์ชนกัน4คันแล้วก็ได้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางไปแล้วนะคะส่วนคุณเก่งเนี่ยช่วยเพิ่มเติมให้นะคะบอกว่าเยื้องกับ The Crystal SB ราชพฤกษ์นั้นมีชนกัน3คันนะคะแล้วก็อยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะก็สรุปว่ายังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะจากอุบัติเหตุที่ทั้ง2จุดก่อนหน้านี้นะคะที่ได้แจ้งมานะคะสำหรับคนที่ใช้เส้นทางของทางด้านถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะที่ตอนนี้การจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวช้านะคะทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ค่ะแจ้งว่าทางบริษัทผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนราชินีค่ะบริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงบริเวณอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1นะคะเป็นการทำงานเพื่อก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณสถานีสนามหลวงก็เริ่มงานมาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนะคะกำหนดแล้วเสร็จของช่วงนี้คือ31สิงหาคม2569นี้นะคะก็จะมีผลทำให้ถนนราชินีบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้ามาทางป้อมพระสุเมรุรวมทั้งฝั่งมุ่งหน้ามาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นั้นสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรค่ะทั้งนี้การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานที่แจ้งไปนี้นะคะก็อาจจะทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางค่ะแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในช่วงที่มีการทำงานกันด้วยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและทางรฟม.ขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะผู้ใช้เส้นทางนั้นสามารถสอบถามรายละเอียดของการปิดเบี่ยงจราจรนี้ได้นะคะที่หมายเลข0632176532 0632176532ค่ะและติดตามข้อมูลของโครงการได้ค่ะที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะสามารถที่จะติดตามติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะแล้วก็เมื่อช่วงตอน 9:30 นะคะก็รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุถนนสาย346ค่ะหรือว่ารังสิตปทุมนะคะเป็นฝั่งทางปทุมมุ่งหน้ามาทางรังสิตก่อนถึงแยกสำนักงานขนส่งปทุมธานีนะคะที่มีรถบรรทุกไปเสียหลักปีนเกาะกลางนะคะก็เพิ่มเติมกันนะคะกับทาง10ตำรวจโทนพฤทธิ์จราจรสภ.เมืองปทุมธานีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ผู้หมู่ครับ
1: ตำรวจโทนพฤทธิ์วิทยาครับ
0: ค่ะกรณีนี้เป็นรถบรรทุกเขาบรรทุกอะไรมาที่ไปเสียหลักนะคะ
1: เป็นอิฐแดงนะครับผม
0: อิฐมอญ
1: มอญเบาครับผม
0: ค่ะแล้วก็เป็นรถกี่ล้ออะคะ
1: มันถกล้อเล็กครับผมวิ่งมาจากลพบุรีครับจะไปหน้างานที่ลาดหลุมแก้วครับผม
0: ค่ะแล้วเกิดมาเสียหลักอันนี้เพราะว่ายังไงคะยางแตกหรือว่าเขาหักหลบอะไรอะคะ
1: เบื้องต้นนะครับน่าจะหักหลบครับผมเมื่อกี้ได้คุยกับคนขับแล้วเขาบอกว่าเหมือนมีอะไรปุ๊บแล้วหักหลบมานิดนึง
0: ค่ะแตกค่ะแต่ว่าไม่แบบไม่ได้มีคู่กรณีไปชนอะไรกับใครยังไงเข้านะคะ
1: คือหักมาแล้วปึ้งแล้วทีนี้ไปชนต้นไม้ครับแล้วก็ไปโดนรถอีกคันหนึ่งครับเป็นอีซูซูมิวเอ็กซ์ครับผม
0: ค่ะมีใครเป็นอะไรบ้างไหมคะ
1: มีคนขับหกล้อเล็กครับผมที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับตอนนี้นำส่งที่โรงพยาบาลกรุงเทพฯเซ็นทรัลออสครับผม
0: แล้วคันมิวเอ็กซ์คะเป็นอะไรไหมคะ
1: ไม่เป็นไรมากครับแค่โดนถลอกนิดหน่อยครับผมตอนนี้กำลังเรียกประกันมาครับผม
0: ค่ะแล้วก็หกล้อที่บรรทุกอิฐมอญมาเขามาคนเดียวเหรอคะ
1: ใช่ครับผมมาคนเดียวครับ
0: คือวิ่งยาวเลยจากลพบุรีมาจะไปลาดหลุมแก้ว
1: ใช่ครับผมอ
0: ืมค่ะไม่รู้ว่าง่วงด้วยอะไรด้วยหรือเปล่าเหมือนกันนะคะขับมาแล้วทีนี้อิฐมอนที่บรรทุกมาแล้วคะมันหล่นจากรถไหมคะ
1: หล่นจากรถครับผม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้รถอยู่ที่เกาะกลางแล้วก็มันก็หล่นไปซ้ายขวาตอนนี้การจราจรได้แค่1ช่องทางครับตอนนี้ทางตำรวจประสานทางเทศบาลนะครับให้มาปัดกวาดแล้วก็เก็บอิฐมวลเบาครับเพื่อที่จะได้เปิดการจราจรให้มันคล่องตัวครับผม
0: ค่ะคืออิฐที่บรรทุกมาเนี่ยคือเสียหายเกือบจะหมดรถเลย
1: เสียหายเยอะครับผม
0: โอ้ยแย่เลย
1: ก็น่าจะ
0: ก็เกือบจะหมดว่าอย่างนั้นค่ะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่กำลังเก็บอิฐมอนย้ายอิฐมอนอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมตอนนี้เทศบาลกำลังดำเนินการครับ
0: อ๋อค่ะแล้วก็ใช้เวลาอีกนานไหมครับกว่าที่จะเคลื่อนย้ายเสร็จอะค่ะ
1: น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับต้อง
0: เก็บอิฐมอนย้ายอิฐมอนอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมตอนนี้เทศบาลกำลังดำเนินการครับ
0: อ๋อค่ะแล้วก็ใช้เวลาอีกนานไหมครับกว่าที่จะเคลื่อนย้ายเสร็จ

0: ขนส่งแล้วก็อันนี้คือขวางไปในช่องขวาใช่ไหมครับเพราะเขาอยู่เกาะกลาง
1: คืออยู่ตรงกลางเลยครับปีนเกาะกลางแล้วก็เศษพวกอิฐอะครับ
0: ค่ะ
1: คือหล่นทั้งเลนซ้ายทั้งเลนขวาเลยครับ
0: โ
1: อ้ก็คือไปกลับได้แค่ฝั่งละหนึ่งช่องทางครับผม
0: ค่ะฝั่งละหนึ่งช่องก็คือทั้งสองฝั่งเลยคือมันกระเด็นไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยอิฐ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะแล้วก็พอเก็บเคลื่อนย้ายอิฐมอนเสร็จแล้วถึงจะเคลื่อนย้ายรถได้อย่างนี้ใช่ไหมคะขั้นตอน
1: ใช่ครับผมครับ
0: แล้วดูจากภาพนี่คือรถมันก็เสียหายเยอะเหมือนกันนะคะในการเคลื่อนย้ายต้องใช้รถอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
1: น่าจะต้องเป็นรถเครนที่เอาไว้ยกรถพวกรถใหญ่ครับผม
0: ค่ะค่ะไม่ถึงว่าเดี๋ยวพอเก็บอินมอนเสร็จแล้วจะย้ายเลยใช่ไหมคะไม่รออะไรแล้ว
1: ใช่ครับผมใช่ครับ
0: ค่ะรถเครนมาถึงแล้วเหรอคะ
1: ตอนนี้กำลังดำเนินการครับแจ้งไปแล้วน่าจะใกล้มาแล้วครับ
0: ค่ะทีนี้การจราจรแต่ละฝั่งเนี่ยท้ายไปอยู่ตรงไหนบ้างอะคะผู้หมู่คะ
1: ท้ายไม่ยาวมากครับเนื่องจากเส้นนี้น่าจะเป็นเส้นรองครับ
0: ช่วง
1: เวลานี้รถยังไม่หนาแน่นครับ
0: ค่ะเลยชั่วโมงเร่งด่วนไปแล้วนะคะก็เลย
1: ครับผม
0: ไม่ติดมาค่ะก็น่าจะใช้เวลาอีกสักชั่วโมงหนึ่งรวมแบบเคลื่อนย้าย
1: ครับราวชั่วโมงหนึ่งครับ
0: ค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะผู้หมู่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: คือนะคะท่านที่ดู TikTok ดู YouTube นะคะ JS Radio นะคะโดยเฉพาะท่านที่ดูผ่านแบบแอปพลิเคชันของจส100นะคะแล้วก็เลือกไปที่ใน YouTube ค่ะคือกดเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นเลยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเรารายงานเนี่ยมันจะมีภาพเหตุการณ์ให้เห็นนะคะแล้วก็ดูถึงความเสียหายตอนแรกคิดว่าเศษอิฐมอญมันคงจะแบบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคือบางส่วนใหญ่ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะยังเป็นก้อนเป็นทรงดีอยู่นะมีส่วนน้อยนะคะแต่พูดถึงที่จะไปส่งหน้างานที่ลาดหลุมแก้วทางเจ้าของคงเซ็งเหมือนกันนะคะทำให้งานก็คงต้องล่าไปนะคะเพราะว่าตัวอุปกรณ์นะตัวอิฐมอนคนขับมาจากลพบุรีไม่รู้ว่านอนพอไหมอะไรไหมนะคะเขาบอกว่าเหมือนมีอะไรแบบหักหลบก็ต้องไปดูกล้องวงจรปิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นพยานว่าวูบหรือว่ามีอะไรตัดหน้าจริงๆทำให้อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นนะคะจุดนั้นก็คือเป็นถนนรังสิตปทุมฝั่งมุ่งหน้าไปทางลาดหลุมแก้วนะคะแล้วก็จุดเกิดเหตุนั้นอยู่ก่อนถึงแยกสำนักงานขนส่งปทุมธานีนะคะรถผ่านได้ฝั่งละ1ช่องนะคะทั้ง2ฝั่งเพราะมันกระเด็นไปทั้ง2ฝั่งนะคะการจราจรชะลอตัวก็อีกประมาณสักชั่วโมงนึงถึงจะน่าจะเคลื่อนย้ายเรียบร้อยเพราะว่าตัวรถเองก็ขึ้นไปเกยอยู่บนเกาะกลางแล้วก็สภาพเสียหายค่อนข้างเยอะนะคะคนขับนั้นได้รับบาดเจ็บนะคะเอาละค่ะตอนนี้เรามาติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็เป็นเรื่องของการทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะซึ่งก็มีคงจะมีหลากหลายวิธีนะคะทั้งเรื่องของการกินการออกกำลังกายนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะเพราะว่ามีการจัดงานนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลราชวิถีนะคะที่มีการจัดงานกันนะคะเสวนาประสาคนชอบวิ่งทุกวันนี้เราเห็นนะคะคนออกกำลังกายว่าจะเป็นแอโรบิกหรือว่าออกกำลังกายได้ทั้งเดินทั้งวิ่งนะคะว่าการออกกำลังกายนะคะในการวิ่งเนี่ยนะคะแล้วก็วิ่งอย่างไรนะคะถึงจะเรียกว่าถูกต้องแล้วก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะในเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวมาคุยกันนะคะกับทางนายแพทย์ใหญ่รุ่งเหลืองกำจรค่ะซึ่งท่านเป็นประธานชมรมวิ่งโรงพยาบาลราชวิถีกับงานเสวนาที่จะจัดขึ้นนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวินาสวัสดีครับ
0: ค่ะก็จะจัดงานเสวนาประสาคนชอบวิ่งนะคะคนชอบวิ่งนี่เยอะมากนะคุณหมอในปัจจุบันนะคะในช่วงแบบเป็น10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนออกกำลังกายกันค่อนข้างแบบเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ในงานจัดเสวนาในครั้งนี้เริ่มจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่อะคะคุณหมอคะ
2: ครับก็กิจกรรมเสวนาประสาคนชอบวิ่งนะครับก็จะจัดขึ้นในวันพุธที่1กรกฎาคม2500

0: 169นี้แล้วนะครับเวลา 10:00 นถึงเที่ยงนะครับที่ห้องกระจกชั้น12อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลราชวิถีครับ
1: ค่ะนะคะแล้วทีนี้ที่มีการจัดงานเสวนากันนะคะต้องแบบถามเรียนถามคุณหมอว่าเพราะว่าแรงบันดาลใจหรือว่าที่มาของในการเสวนาครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรอะคะ
0: ครับก็สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานนะครับก็ข้อแรกเลยเนี่ยก็คือเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์รวมถึงพวกเทคนิคต่างๆในการวิ่งแล้วก็ความปลอดภัยในการวิ่งหรือการออกกำลังกายนะครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากนั้นเองเนี่ยก็ยังเป็นการส่งเสริมแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจครับในการวิ่งแล้วก็การดูแลสุขภาพสำหรับผู้เริ่มต้นหรือผู้ใหม่นะครับว่าให้มีแรงบันดาลใจในการที่จะออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพนะครับรวมถึงโรงพยาบาลราชวิถีเองเนี่ยก็กำลังจะมีงานวิ่งนะครับราชวิถี Run for Life Emergency for All ครั้งที่2นะครับซึ่งทางโรงพยาบาลเองเนี่ยก็มีนโยบายส่งเสริมการจัดกิจกรรมวิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับหรือ Green Running Event นะครับซึ่งเราก็จะได้มาเสวนาแล้วก็แลกเปลี่ยนทั้งประเด็นต่างๆตามที่กล่าวไปนะครับกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านครับผม
1: ค่ะนะคะทีนี้ในการเสวนาในครั้งนี้น่าสนใจที่บอกว่าการวิ่งที่เป็นกรีนรันนิ่งค่ะคุณหมอมันเป็นยังไงแล้วมันต่างจากทั่วๆไปยังไงอะคะกับความกรีนความไม่กรีนในการวิ่งอะคะ
0: ครับก็อย่างที่คุณวีนาได้เรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าเป็นเรื่องน่าชื่นใจนะครับที่ในปัจจุบันเองเนี่ยผู้คนหรือประชาชนเนี่ยก็หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายกันเป็นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการวิ่งเราจะสังเกตว่ามีงานวิ่งการกระจัดกิจกรรมวิ่งเนี่ยแทบจะทุกสัปดาห์กันเลยทีเดียวสัปดาห์หนึ่งก็มีหลายๆงานนะครับซึ่งการจัดกิจกรรมวิ่งเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เราอาจจะทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางมลพิษนะครับหรือว่าพวกเสื้อเครื่องแต่งกายหรือว่าพวกอุปกรณ์ในการให้อาหารจานที่จะจานชามที่จะใส่อาหารใส่น้ำหรืออะไรเงี้ยครับ
1: ถ้า
0: บางครั้งเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเป็นพิษเป็นภัยกับสิ่งแวดล้อมได้ครับซึ่งทางราชวิถีเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้แล้วก็จะมีเรื่องนี้ในการเสวนาในครั้งนี้ด้วยครับ
1: อ๋อค่ะเพราะว่าอย่างการวิ่งแบบที่เป็นแบบจัดครั้งใหญ่ๆก็จะเป็นแบบจุดที่เหมือนกับให้น้ำหรือว่าจุดที่เป็นพวกของกินของอะไรแบบนี้คือเราจะดูแบบครบวงจรเลยนะคุณหมอ
0: ใช่ครับรวมถึงการบริหารจัดการพวกขยะ
1: ค่ะ
0: การจัดงานอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ครับถูกต้องครับ
1: ค่ะนะคะทีนี้ประสาคนชอบวิ่งกับคนที่กำลังจะมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งนะคุณหมอคะว่าแล้วเราจะเริ่มต้นกับกระบวนการนี้ควรจะเริ่มที่ยังไงอายุสักเท่าไหร่ดีหรือว่าแล้วก็แบบช่วงเวลาที่เราจะเลือกมาออกกำลังกายคุณหมออยากให้คุณหมอให้คำแนะนำกันหน่อยสำหรับคนที่สนใจเข้าสู่วงการวิ่งออกกำลังกายกัน
0: ครับก็จริงๆการดูแลสุขภาพหรือการออกกำลังกายด้วยการเดินหรือการวิ่งเนี่ยก็ในมุมมองผมเนี่ยก็มันก็เป็นการออกกำลังกายที่เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็สะดวกที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนพอเติบโตขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะเดินหรือวิ่งได้แล้วเราก็ใช้อุปกรณ์ไม่เยอะ
1: ค่ะ
0: ไม่ได้ต้องใช้ปัจจัยแวดล้อมต่างๆเพื่ออำนวยมากเนี่ยมันก็เข้าถึงได้ง่ายครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าสิ่งที่ยากเนี่ยอาจจะเป็นการเริ่มต้นหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจมากกว่าซึ่งจริงๆเนี่ยในจุดเนี้ยก็ในวิทยากรรับเชิญของเรานะครับท
1: ั้
0: ง4ท่านนะครับมีคุณภูมิเกียรติภูมินะครับคุณอายสอนสวัสดิ์นะครับจากช่อง7นะครับ
1: ค
0: ุณณนฤพลแล้วก็คุณอู่จินตวัฒน์จากเพจอู่รันนะครับ
1: ค
0: ือวิทยากรแต่ละท่านเนี่ยต้องเรียกได้ว่าไม่ได้แค่วิ่งอย่างเดียวแต่ว่าแต่ละท่านเนี่ยจะมีความรู้แล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวที่แตกต่างกันในหลายแง่มุมนะครับต
1: ั
0: ้งแต่จุดเริ่มต้นของการวิ่งหรือว่าจุดเปลี่ยนชีวิตหรือว่าจุดพลิกผันอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยครับที่ผมเชื่อว่าเราจะได้แรงบันดาลใจเนี่ยให้กับผู้ฟังได้เป็นอย่างดีเลยจากวิทยากรทั้ง4ท่านแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้หลายแง่มุมแล้วก็ครบทุกมิติของชีวิตเลยครับ
1: ค่ะ
0: ครับน่าสนใจมากๆครับ
1: ค่ะ
0: ผมยังตื่นเต้นเลยครับ
1: ค่ะทีนี้ที่คุณหมอพูดบอกว่าคือวิทยากรแต่ละท่านเนี่ยมีจุดพลิกผันนะคะก็แสดงว่าแต่ละท่านเนี่ยคือไม่ได้เริ่มมาจากว่าอยากจะออกกำลังกายแต่ว่ามันมีปัญหาสุขภาพไหมหรือว่าอะไรไหมคะที่ทำให้เลือกเป็นการวิ่งเป็นการออกกำลังกายอะค่ะ
0: ครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะเกริ่นได้คร่าวๆว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีอาการป่วยมาก่อนนะครับโรคประจำตัวต่างๆหรือมีน้ำหนักที่เยอะเกินมาก่อนนะครับหรือบางท่านมีการออกกำลังกายสม่ำเสมออยู่แล้วแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยตรวจเจอว่าพบโรคร้าย อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่เราจะได้มาพูดคุยเจาะลึกกันในงานเสวนานี้อย่างแน่นอนครับเราเชื่อว่าท่านผู้ฟังเนี่ยน่าจะได้รับข้อคิดแรงบันดาลใจได้เป็นอย่างดีเลยครับ
1: ค่ะน่าสนใจนะว่าขนาดออกกำลังกายแต่ว่าบางทีก็มีโรคหรืออาการเจ็บป่วยแล้วสามารถที่จะผ่านตรงนั้นมาได้ไงด้วยการวิ่งนะอันนี้น่าสนใจนะคะทีนี้เนี่ยในเสวนาในครั้งนี้เนี่ยนะคะคนที่จะไปเข้าร่วมฟังค่ะคุณหมอว่าต้องแบบจำกัดไหมคะว่าเป็นคนกลุ่มไหนยังไงบ้างอะค่ะ
0: ครับก็จริงๆวัตถุประสงค์เราเปิดกว้างนะครับก็คือเราตั้งใจจัดให้หนึ่งก็คือในบุคลากรของโรงพยาบาลราชวิถีเองด้วยนะครับรวมถึงประชาชนผู้สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ หรือว่าสายอาชีพนะครับที่วิ่งเป็นประจำสายแข่งขันอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมได้ทั้งหมดเลยครับเรายินดีเปิดรับทุกกลุ่มผู้เข้าร่วมอยู่แล้วครับซึ่งงานนี้ก็ลงทะเบียนฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยสามารถลงทะเบียนได้ทั้งล่วงหน้าแล้วก็หน้างานเลยนะครับ
1: ค
0: ือสำหรับจำนวนเนี่ยก็คือห้องประชุมจริงๆเนี่ยอาจจะจุได้ประมาณ150ที่นั่งนะครับแต่ถ้าหากว่ามีผู้สนใจเนี่ยเราก็ยินดีเปิดตัวยืนให้อยู่แล้วครับ เพราะว่าเชื่อว่ามันได้ประโยชน์เป็นอย่างมากเลยครับใช่ครับ
1: ค่ะก็เสวนานี้เริ่ม10โมงนะคะ10โมงถึงเที่ยงของวันพุธที่จะถึงนี
0: ้ใช่ครับใช่คร
1: ับ ค่ะก็ถ้าหากว่าใครสนใจเนี่ยคือถ้า walk in ไปวันนั้นเลยได้ไหมคะคุณหมอหรือว่าต้อง
0: ได้ครับยินดีครับจะเป็นผู้ป่วยรอตรวจญาติคนไข้มาเดินขึ้นมาเรารับหมดเลยครับ
1: ครับ
0: มีลุ้นรับของรางวัลพิเศษในช่วงท้ายด้วยครับ
1: โอ้ยดีจัง
0: ครับ
1: ค่ะนะคะแต่ทีนี้ถ้าคนจะไปที่แบบว่าไม่ใช่เป็นแบบญาติผู้ป่วยเรื่องของการเดินทางบางทีอาจจะเหมือนกับหาที่จอดรถยากนิดนึงนะคะคุณหมอที่โรงพยาบาลราชวิถี
0: ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยอาจจะลำบากในการหาที่จอดนิดนึงแต่ถ้าท่านใดสะดวกเนี่ยก็จะเป็นรถไฟฟ้าก็ได้ครับเพราะว่าจากรถไฟฟ้าเนี่ย ก็เดินเข้าโรงพยาบาลได้ไม่ยากนะครับหรือจะเป็นพวกรถแท็กซี่หรือว่ารถโดยสารประจำทางอันนี้ก็เดินทางค่อนข้างสะดวกกว่ารถยนต์ส่วนตัวใช่ครับ
1: ค่ะนะคะก็สามารถที่จะไปฟังกันได้แล้วก็เดี๋ยวโรงพยาบาลจะมีการจัดวิ่งเนี่ยช่วงประมาณเมื่อไหร่คะคุณหมอ
0: วันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนครับปี2569นี้เหมือนกันใช่ครับ
1: เป็นช่วงแบบอากาศกำลังดีนะคะช่วงของแบบเข้าหน้าหนาวเป็นช่วงปลายปีที่นิยม
0: ก็ในวันเดียวกันวันพุธที่1กรกฎาคมช่วงบ่ายนะครับก็จะมีงานแถลงข่าวงานวิ่งอย่างเป็นทางการด้วยถ้าใครสะดวกก็สามารถอยู่รับชมต่อได้เช่นเดียวกัน
1: ค่ะอย่างในการวิ่งที่จะจัดขึ้นเนี่ยคือก็น่าจะมีแบบแบ่งเป็นหลายประเภทใช่ไหมคะแบบมาราธอนหรือว่า
0: ใช่ครับของเราจะมี3ระยะก็คือ 1.5 กิโลเมตร5กิโลเมตรแล้วก็10กิโลเมตรครับ
1: ค่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยใครที่กำลังเข้าสู่วงการนะคะหรือว่าอยู่ในวงการเนี่ยอันนี้ก็เตรียมที่จะไปร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็เริ่มกันนะคะที่เซิร์ฟกันก่อนก็คือไปร่วมเสวนาภาษาคนชอบวิ่งที่โรงพยาบาลนั้นจัดขึ้นวันพุธนี้นะคะก็สำหรับทุกท่านเลยนะคะคุณหมอก็ยินดีต้อนรับนะคะที่จะเข้าสู่ในงานเสวนากันในครั้งนี้นะคะก็วันนี้ทางจสรต้องขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
0: ครับยินดีมากครับขอบพระคุณนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: อันนี้เริ่มจากเสวนาก่อนนะคะเสวนาประสาคนชอบวิ่งนะคะโรงพยาบาลราชวิถีนั้นจัดขึ้นวันพุธนี้นะคะ1กรกฎาคม10โมงถึงเที่ยงนะคะจัดที่ห้องกระจกชั้น12อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลราชวิถีนะคะแล้วก็มีวิทยากรนะคะที่คุณหมอได้เล่าให้เราฟังกันไป4ท่านนะคะคุณเกียรติภูมิบรรลือชัยฤทธิ์คุณสอนสวรรค์ผู้วิจิตรหรือว่าคุณอายที่เป็นอดีตนักกีฬาทีมชาตินักกีฬาว่ายน้ำนะคะแล้วก็คุณนฤพลประธานทิพย์หรือว่าคุณณคุณจินตวัฒน์พรสุขสวัสดิ์หรือว่าคุณอู๋ค่ะนะคะที่ มาให้เล่าให้ฟังประสบการณ์ที่ผ่านเหตุต่างๆนะจนเข้าสู่ของการออกกำลังกายด้วยการวิ่งนะคะสำหรับคนที่สนใจลงทะเบียนก่อนนะคะหรือว่าถ้าวันนั้นเนี่ยมีนัดจะไปอยู่แล้วนะคะก็ walk in เข้าไปได้ค่ะฟรีนะคะแถมยังมีรางวัลที่ให้ร่วมลุ้นนะคะกลับบ้านด้วยค่ะเป็นรางวัลพิเศษในกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนกันค่ะตัดมาที่จราจรนะคะเช้าวันจันทร์นี้วันนี้รถค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะเส้นทางทางด้านถนนสุขุมวิทสายเก่าในฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงจะเข้าสถานีไม่ใช่สถานีสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการนะคะเพราะว่ามีรถบรรทุกที่เข้ามานะคะคงจะมาตรวจสภาพอะไรตามรอบที่ต้องนัดนะคะจำได้ว่าทุกวันจันทร์เนี่ยจะหนักแบบนี้ค่ะนะคะคือรถก็จะใช้ในช่องทางซ้ายกว่าจะเข้าไปกันได้นะคะแล้วก็แจ้งข้อมูลมานะคะว่า 29-30 มิถุนายนค่ะ6โมงเช้านะคะขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนสุวิทย์สายเก่าในฝั่งขาเข้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการเพราะว่าจะมีรถที่มาตรวจมาใช้บริการมาติดต่อราชการที่สำนักงานขนส่งนั้นเป็นจำนวนมากก็จะทำให้การจราจรนั้นติดขัดนะคะตอนนี้เนี่ยติดเข้าไปที่ตำลุบางพลีนะคะก็เป็นฝากเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่จะเดินทางถ้าจะเลี่ยงคงต้องเลี่ยงไปใช้ทางถนนออกไปทางนู่นเลยนะคะออกไปทางถนนบางนาตราดทดแทนนะคะก็จะสะดวกกว่าค่ะมีแจ้งอุบัติเหตุนะคะที่ทางหลวง304ค่ะนะคะเป็นช่วงของนครราชสีมาที่จะมาทางปักเขาปักธงชัยนะคะจุดเกิดอุบัติเหตุนั้นอยู่บนสะพานข้ามคลองก่อนถึงโรงพยาบาลกบินบุรีเล็กน้อยนะคะโอ้เป็นรถบรรทุกที่ทำขวดเบียร์หล่นแตกนะคะคือเป็นเบียร์ที่บรรทุกมาซึ่งอันนี้คือบรรจุเรียบร้อยน่าจะแบบไปส่งตามร้านต่างๆไม่ใช่เอาไปรีไซเคิลนะคะเพราะว่าอยู่ในกล่องอะไรแพ็คมาเรียบร้อยดีนะคะทีนี้เนี่ยทำหล่นแตกนะคะขวางอยู่ในช่องทางซ้ายของบนสะพานข้ามคลองบนเส้น304นะคะฝั่งมุ่งหน้าฝั่งจากทางเขาปักธงชัยมาทางฉะเชิงเทรานะคะเป็นฝั่งขาเข้านะช่วงนี้เป็นช่วงถนนสุวรรณศรมาทางอำเภอศรีมหาโพธินะคะบนสะพานข้ามคลองก่อนถึงโรงพยาบาลกบินบุรีเล็กน้อยค่ะนะคะที่ทำลังเบียร์นะคะที่บรรทุกมาเนี่ยหล่นแตกเป็นลังเปล่าไม่ใช่เป็นขวดเปล่านะคะไม่ได้มีเบียร์ข้างในเป็นลังแล้วก็ข้างในเป็นขวดเบียร์นะคะขวดเปล่าค่ะนะคะที่ตอนนี้เนี่ยก็เลยขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะส่วนตัวรถไม่ได้ขวางตัวรถคงไปจอดอยู่ข้างหน้านะคะไม่รู้อีท่าไหนนะคะที่หล่นมาเยอะสักขนาดนี้นะคะไม่มีคู่กรณีนะคะแจ้งว่าเป็นรถบรรทุกที่ทำหล่นค่ะนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแบบใครที่บาดเจ็บหรือว่าอะไรอย่างไรนะคะแต่ทีนี้เนี่ยส่งผลต่อเรื่องของสภาพการจราจรนะคะการจราจรก็จุดนี้ก็จะชะลอตัวนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่ดูในภาพที่เสื้อแบบสีแดงๆนี่น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เตรียมที่จะมาเหมือนกับเก็บกวาดอะไรก็ต้องย้ายแล้วก็ต้องกวาดให้เรียบร้อยเพราะว่ากระจกมันก็คมเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวจะไปตำยางรถเข้าอะไรเข้านะคะก็ถือว่าเป็นงานไม่ถึงกับเป็นงานใหญ่แต่ก็ไม่เบาแหละนะคะต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันที่เคลื่อนย้ายค่ะนะคะท่านที่ดูใน YouTube นะคะ JS Radio นะคะ Official เนี่ยค่ะก็คงจะเห็นว่าก็ไม่ใช่งานใหญ่แต่ว่าไม่ใช่งานเล็กนะคะต้องใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายค่ะนะคะว่าทั้งลังทั้งไหนจะต้องกวาดพวกเศษขวดเบียร์ด้วยนะคะที่แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยบางทีเป็นปากฉลามก็เหมือนกันนะมันก็คมอ่ะนะคะ ในการเคลื่อนย้ายต้องใช้เวลาทีนี้ก็ส่งผลทำให้การจราจรในจุดนี้ชะลอตัวเรียนทวนจุดนะคะเป็นเส้น304ค่ะเป็นฝั่งเขาปักธงชัยมุ่งหน้ามาทางฉะเชิงเทรานะคะช่วงของถนนสุวรรณสอนมุ่งหน้ามาทางอำเภอศรีมหาโพธินะคะตรงบริเวณสะพานข้ามคลองก่อนถึงโรงพยาบาลกบิลบุรีเล็กน้อยนะคะที่จุดที่เกิดเหตุค่ะการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุนะคะที่รับแจ้งมารายล่าสุดเลยนะคะถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้าตรงแยกศรีเทพานะคะแจ้งว่ามีจักรยานยนต์กับแท็กซี่ค่ะชนกันแต่ทีนี้เนี่ยที่ชนเนี่ยเนื่องจากว่ารถแท็กซี่เนี่ยฝ่าไฟแดงมานะคะแล้วก็เลยมาชนกับจักรยานยนต์ค่ะโอ้โหตอนนี้เจ้าหน้าที่ทางกู้ชีพกำลังปฐมพยาบาลกันอยู่นะคะที่เห็นเนี่ยไปยุ่งอะไรกับเขาด้วยเนี่ยอันนี้เป็นสุนัขนะเดี๋ยวตรงนั้นเนี่ยไปยุ่งเลยที่เขากำลังทำงานกันอยู่นะนะคะดูในภาพเห็นใช่ไหมคะเนี่ยเจ้าตัวนี้เจ้าที่ต้องแบบต้องลากต้องลากออกมาเพราะมันยุ่งจริงๆนะคะเจ้าหน้าที่กำลังทำงานกันอยู่ค่ะนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่นนะคะน้องหมามายังไงคงจะคุ้นเคยตรงนั้นนะคะตรงนั้นเป็นแยกศรีเทพานะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นช่วงก่อน10โมงนะคะเป็นแท็กซี่ฝ่าสัญญาณไฟมานะคะบนถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะช่วงของแยกศรีเทพานะคะแล้วดูไปมุงกับเขาเนี่ยเออไม่ใช่มีแต่ไทยมุงนะเนี่ยเจ้าน้องหมามุงนะคะแล้วก็ไม่ยอมนะดูแล้วไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันนะเนี่ยเจ้าที่แบบแทนที่เจ้าหน้าที่คนนี้จะได้ช่วยทำ CPR นะคะต้องมาอุ้มสองขานะคะพาออกไปเนี่ยแหมจริงๆเลยนะคะแล้วก็ในจุดนี้มีคนได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชาย1คนค่ะนะคะเป็นน้องไรเดอร์นะคะที่ขับมอเตอร์ไซค์คันนี้ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมาถูกทางนะแต่ว่าแท็กซี่เนี่ยฝ่าไฟแดงมานะคะก็การจราจรนั้นยังคงชะลอตัวกันอยู่นะคะตอนนี้เข้าใจว่าคงจะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็นำพ้นจากผิวการจราจรแล้วนะคะส่วนรถที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มั่นใจว่าได้เคลื่อนย้ายพ้นการขีดขวางแล้วหรือยังนะคะต้องขอบคุณภาพจากทางสปอตไลท์บางปูด้วยนะคะที่ส่งภาพให้จอสร้อยได้นำเสนอกันนะคะในช่องทางของ TikTok ค่ะ JS100 Radio นะคะรวมทั้งทาง YouTube นะท่านที่โหลดแอปพลิเคชัน JS100 นะคะแล้วก็เข้ามานะคะใน YouTube เนี่ยคือเข้าง่ายใช่ไหมคะกดปุ๊บเข้ามา YouTube เลยค่ะก็จะเห็นนะคะที่เรารายงานกันนะคะมีทั้งเหตุการณ์แล้วก็ทั้งภาพนะคะให้ได้เห็นขึ้นว่าความรุนแรงของแต่ละจุดที่เกิดขึ้นรวมทั้งสภาพการจราจรนั้นเป็นอย่างไรนะคะในช่องทาง YouTube JS Radio ค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
3: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดูกับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
5: 只要

0: ยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: คุณเจี๊ยบค่ะแจ้งว่าถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของเลี่ยงเมืองนนท์มาที่แครายค่ะยังเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะเพราะว่าหน้าเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์ในคู่ขนานที่จะเข้าห้างค่ะตอนนี้รถมากเคลื่อนตัวช้านะคะคาดว่าจะเป็นเหมือนกับรถที่มาเตรียมเปิดร้านนะคะที่จะเปิดห้างนะคะอันนี้เป็นใหม่นะคะเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์ค่ะนะคะอันนี้เดี๋ยวเตรียมดูโฉมใหม่กันนะคะตอนนี้ก็เลยมีการเตรียมแบบร้านต่างๆในห้างค่ะนะคะก็เลยทำให้ตอนนี้คู่ขนานที่จะเข้าเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์เนี่ยการจราจรนั้นชะลอตัวนะคะก็เลยแนะนำคุณเจ๊แนะนำบอกว่าถ้าท่านที่นะคะใช้เส้นทางให้วิ่งช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนเลยเนี่ยจะสะดวกกว่านะคะรถยังคงคล่องตัวนะคะแต่ว่าคู่ขนานเนี่ยรถก็จะเตรียมนะคะร้านที่มาเตรียมร้านนะคะรับชมใหม่นะคะของห้างใหม่เซ็นทรัลนอร์ทวิลล์นะคะที่รัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะทางด้านของการประปานครหลวงนะคะก็แจ้งมาค่ะนะคะการประปานครหลวงนะคะหรือว่ากปน.ก็ขอเชิญชวนนะคะประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการดูแลคุณภาพน้ำภายในอาคารและที่พักอาศัยค่ะด้วยบริการล้างถังพักน้ำมาตรฐานโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของกปน.นะคะเพื่อเสริมความมั่นใจว่าน้ำนั้นสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้งานค่ะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะสำหรับทั้งถังพักน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กค่ะแบบขนาดใหญ่สำหรับถังพักน้ำขนาดใหญ่ขนาดตั้งแต่10ลูกบาศก์เมตรหรือว่า 10,000 ลิตรขึ้นไปนะคะเมื่อใช้บริการตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปรับส่วนลดทันที 5,000 บาทนะคะแต่ว่าไม่รวมมูลค่าเพิ่มนะคะไม่รวมแบตค่ะลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่31กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ค่ะส่วนถ้าหากว่าเป็นถังพักน้ำขนาดเล็กนะคะหรือว่าถังพักน้ำบนดินขนาดไม่เกิน2ลูกบาศก์เมตรหรือว่า 2,000 ลิตรนะคะถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปราคาพิเศษเพียง990บาทต่อถังอันนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแต่ถ้าสำหรับหมู่บ้านจัดสรรนะคะเมื่อรวมใช้บริการตั้งแต่10ถังขึ้นไปต่อหมู่บ้านฟรีเช็คอัพตรวจสอบระบบท่อประปาระบบปั๊มน้ำแล้วก็ถังพักน้ำเบื้องต้นค่ะรวมถึงติดสติ๊กเกอร์รับรองการล้างถังพักน้ำมาตรฐานจากกปน.นะคะอันนี้ก็ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะและสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่15กันยายน2569ค่ะนะคะก็แจ้งความประสงค์ใช้บริการโปรโมชั่นล้างถังพักน้ำราคาพิเศษค่ะแล้วก็แจ้งเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำผ่านสำนักงานประปาสาขานะคะหรือที่MWA Call Center 1125นะคะหรือที่ MWA Call Center 1125สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะใช้บริการนะคะโปรโมชั่นล้างถังพักน้ำราคาพิเศษที่เรียนได้แจ้งไปนะคะจะมี2แบบนะคะเป็นแบบถังพักน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ถังพักน้ำขนาดเล็กค่ะนะคะสามารถที่จะแจ้งความประสงค์นะคะจองกันได้อะไรได้เลยค่ะนะคะที่ MWA Call Center 1125การประปานครหลวงนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะย้ำจุดที่มีปัญหาการจราจรนะคะอันเนื่องมาจากว่าอันนี้เป็นการก่อสร้างซ่อมแซมผิวการจราจรนะคะที่ปูผิวการจราจรค่ะนะคะเป็นถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้านะคะช่วงตั้งแต่ทางแยกเทียนดัดเข้ามามุ่งหน้ามาทางบิ๊กซีอ้อมน้อยค่ะนะคะที่มีการทำงานแล้วก็จะเสียไปใน2ช่องทางขวานะคะซึ่งเป็นการปูผิวการจราจรนะคะเขาจะมีเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนชั้นที่3ชั้นบนสุดค่ะนะคะเทแล้วก็น่าจะเซตตัวในช่วงตอนบ่ายค่ะแต่ทีนี้เนี่ยก็จะส่งผลทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าทั้ง2ฝั่งนะคะคือทำงานในฝั่งขาเข้าแต่ว่าฝั่งขาออกจะกระทบด้วยเพราะว่าคนที่จะมากลับรถในจุดตรงนี้จากขาออกไปขาเข้าในเวลากลับรถมันต้องตีวงนะคะต้องตีวงต้องให้พ้นจุดที่ในช่องขวาของฝั่งขาเข้านะคะนึกภาพออกเลยคนในฝั่งขาเข้าเองก็คงแบบคงจะ อาจจะให้ทางแบบลำบากเหมือนกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างจะไปนะคะมันก็เลยส่งผลต่อเรื่องของสภาพการจราจรนะคะเป็นการทำงานของทางเทศบาลของทางอ้อมน้อยนะคะที่ได้แจ้งในจุดนี้นะคะการจราจรในขณะนี้ยังคงชะลอตัวทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะเป็นที่ถนนสุขุมวิทสายเก่าในฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงของจะเข้าสถานีขนส่งสมุทรปราการนะคะก็จะมีรถบรรทุกขนาดใหญ่นะคะที่มาตรวจสภาพกันนะคะน่าจะตรวจสภาพแหละนะคะต้องนำรถมาตรวจสภาพที่นี่ไม่สามารถจะไปตรอ.อะไรได้ต้องมาที่นี่นะคะทีนี้ก็เลยส่งผลทำให้การจราจรของถนนสุวิทสายเก่าในฝั่งขาเข้านะคะที่มุ่งหน้ามาขนส่งสมุทรปราการเนี่ยการจราจรตอนนี้รถก็ยังติดนะคะรวมทั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยประชาสัมพันธ์กันเลยนะคะว่า29-30นะคะก็วันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ6โมงเป็นต้นไป6โมงเช้านะคะขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางสุขุมวิทสายเก่าเลยเพราะว่าการจราจรนั้นก็จะชะลอตัวเนื่องจากว่ามีรถที่มาขนส่งสุดประการกันมาตรวจสภาพกันนะคะการจราจรนั้นก็จะติดต่อเนื่องไปทางตำรุบางพลีด้วยนะคะคุณบัวจันทร์ค่ะแจ้งว่าถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาออกนะคะสีด่านมุ่งหน้ามาที่ศรีเทพาการจราจรนั้นในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันการจราจรเคลื่อนตัวได้นะคะอันนี้เขาจะว่าน่าจะเคลื่อนย้ายประเทศเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราได้ติดตามกันไปที่เป็นแท็กซี่ฝ่าไฟแดงมาแล้วก็มาชนไรเดอร์ทำให้ไรเดอร์บาดเจ็บนะคะตอนนี้เขาจะว่าคงจะเคลื่อนย้ายเพื่อการกีดขวางแล้วนะคะซึ่งคุณบัวจันทร์ผ่านมาล่าสุดนั้นการจราจรไปกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟทั้งสองฝั่งค่ะนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะท่านที่ใช้เส้นทางตอนนี้นะคะจุดไหนที่ยังมีปัญหาติดขัดอาจจะมีเรื่องของพวกสัญญาณไฟที่สัญญาณไฟมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกหนักตอนเย็นนะคะฝนตกทีไรเนี่ยสัญญาณไฟมันชอบเดี่ยงไปนะคะมีจุดไหนไหมคะที่สัญญาณไฟไม่ปกติเหมือนเดิมนะคะก็แจ้งมาได้ค่ะนะคะเดี๋ยวเจ้าสร้อยจะประสานกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะเพื่อไปดำเนินการไปดูแลแก้ไขกันต่อไปนะคะก็แจ้งได้นะคะที่หมายเลขดอกจัน1808ของเจ้าสร้อยนะคะหมายเลขนี้โทรฟรีนะคะของเจ้าสร้อยค่ะนะคะที่ก็แจ้งกันได้ทุกเรื่องราวนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะแอปพลิเคชัน JS 100นะคะท่านที่ใช้แล้วนะคะท่านที่ดาวน์โหลดมาใหม่นะคะเป็นไงคะลื่นเปรื่อยดีไหมคะนะคะแล้วก็เข้ากันได้อย่างสะดวกสบายนะคะก็ใช้แล้วประทับใจยังไงคุยกันได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะไปเพิ่มเติมกับกรณีที่เป็นรถบรรทุกลังขวดเปล่าขวดเบียร์มาแล้วก็เกิดแตกหล่นกระจายที่เส้น304นะคะไปเพิ่มเติมกับทางรถตรวจเอกประภาสอุดงรองสารวัตรจราจรสภ.กบิลบุรีสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับรับแทนครับ
0: ค่ะรองสารวัตรในจุดนี้ที่เป็นรถอันนี้เป็นบรรทุกกี่ล้อที่เขาบรรทุกลังเบียร์มาแล้วก็ทำหล่นนะคะ
1: เป็นรถบรรทุก6ล้อครับหลุดออกจากท้ายเฉยๆครับไม่มีอะไรครับตอนนี้กำลังเก็บกวาดอยู่ครับ
0: ฝากระบะท้ายมันเปิดเหรอคะ
1: ใช่ครับใช่ครับมันหล่นออกจากท้ายครับ
0: อ๋อหมดเลยไหมคะ
1: ไม่ครับหล่นนิดเดียวครับหล่นแค่ช่วงท้ายครับประมาณ20-30ลังครับเป็นรีไซเคิลครับ
0: ก็อะไรนะคะเป็น
1: ขวดรีไซเคิลครับเป็นขวดเบียร์รีไซเคิลขวดเบียร์ที่ออกแล้วขวดเบียร์ที่กินไปแล้ว
0: จะไปรีไซเคิลนะคะแล้วก็ตอนนี้ดำเนินการเก็บกวาดอยู่ใกล้แล้วเสร็จหรือยังอะคะ
1: ใกล้ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับพอดีผมกำลังทำอยู่นะครับขออนุญาตนะครับ
0: อ๋อค่ะค่ะขอบคุณนะคะรองสารวัตรสวัสดีค่ะรองสารวัตรไม่ได้ไปกวาดใช่ไหมคะคงแบบควบคุมดูแลนะคะอำนวยการจราจรในจุดตรงนี้นะคะพิกัดนั้นเป็นถนนเส้น304นะคะในฝั่งขาเข้ามาทางฉะเชิงเทรานะคะช่วงสวนอสรค่ะมุ่งหน้ามาที่อำเภอศรีมหาโพธินะคะจุดนั้นอยู่บนสะพานข้ามคลองนางเลงหรือว่าก่อนถึงโรงพยาบาลกบิลบุรีเล็กน้อยนะคะเป็นเนี่ยค่ะในช่องซ้ายเกือบกลางด้วยนะคะที่หล่นอยู่อะค่ะ30กว่าลังก็พอสมควรเหมือนกันนะคะแต่ละลังก็คงจะบรรทุกมาเต็มนะคะมีขวดเป็นขวดเบียร์เอาไปรีไซเคิลนะคะในจุดนี้กำลังเก็บกวาดกันอยู่ค่ะนะคะ แล้วก็สภาพการจราจรแน่นอนว่าในฝั่งขาเข้านี้ค่ะนะคะเคลื่อนตัวช้าทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าช่องทางการจราจรลดลงค่ะนะคะแล้วก็คิดว่าเจ้าหน้าที่ก็คงจะเร่งมือกันนะคะเพื่อเคลื่อนย้ายให้เราเสร็จนะคะจุดที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะก็ทุกคนปลอดภัยดีค่ะนะคะสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเรามาว่ากันเรื่องของแอปพลิเคชัน JS100 นะคะที่ได้ปล่อยเวอร์ชันใหม่นะคะที่ลื่นปลื้ดมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็เข้าในช่องทางของในเมนูต่างๆนี่สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคนที่แบบเป็นแฟนๆ นะคะดูเรดาร์อากาศอันนี้เรดาร์เนี่ยแต่ละคนชอบเข้าไปดูมากนะคะเพราะว่าเป็นเรดาร์ที่อัปเดตกันนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยกลุ่มฝนอยู่ตรงไหนแล้วกำลังเคลื่อนตัวไปทางไหนนะคะเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยนะคะทำให้รู้ถึงทิศทางของการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนเนี่ยว่าจะเข้ามาบ้านเราไหมหรือว่าจะเข้ามาที่ทำงานได้เตรียมเพนกันก่อนนะคะสำหรับคนทำงานนะคะอันนี้ก็ดูได้นะคะในแอปพลิเคชัน JS100 นะคะหรือว่าจะเป็นฟังก์ชันที่ดู PM 2.5 นะคะตอนนี้หน้าฝนก็ไม่เป็นไร PM 2.5 ยังไม่ค่อยมีฤทธิ์เท่าไหร่นะคะเอาไว้ช่วงหน้าร้อนเนี่ยนะคะรับรองว่านะคะได้ดูกันแบบบ่อยๆกันเลยนะคะเรียกว่าในเมนูต่างๆเนี่ยมีอย่างเยอะนะคะแล้วก็ที่พิเศษค่ะคือฟังก์ชัน SOS เนี่ยขยับมาให้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ปุ่มใหญ่ขึ้นนะคะเห็นชัดเจนค่ะนะคะเวลาที่เกิดเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะก็สามารถที่จะกด SOS นะคะจากใน JS100 application ได้เลยนะคะคนที่ดาวน์โหลดนะคะที่ถ้าเป็นแบบเครื่องใหม่นะคะดาวน์โหลดนะคะก็คือ Android ในเวอร์ชัน9ขึ้นไป iOS ในเวอร์ชัน12ขึ้นไปนะคะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วก็ดูกันได้อย่างสบายใจนะคะใน application JS100 นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะกิจกรรมนะคะที่ให้ได้แบบร่วมสนุกกันนะคะแบบสนุกนะคะที่แจกเป็นบัตร Starbucks 200บาท5รางวัล นะคะด้วยการเข้ามาที่ YouTube ของจส100แต่นะคะแต่ว่าต้องเข้าจากโทรศัพท์มือถือนะคะที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะเข้ามาในแอปพลิเคชัน JS100 ค่ะแล้วก็จิ้มไปที่ในโซเชียล YouTube ค่ะนะคะมันก็จะเข้ามาที่หน้า YouTube ของจส100นะคะแล้วก็เราก็จะเห็นใช่ไหมคะว่ามุมขวาล่างเนี่ยนะคะของหน้าจอ YouTube ค่ะที่กำลังสตรีมกันอยู่เนี่ยนะคะว่ามุมขวาล่างเนี่ยจะมีเป็นแบนเนอร์โทรศัพท์2เครื่องอันนี้ล่ะค่ะนะคะที่อยากให้แคปหน้าจอคือแคปมาทั้งหมดทั้งจอเลยนะคะไม่แคปส่วนใดส่วนหนึ่งคือแคปหน้าจอของ YouTube มานะคะแล้วก็ส่งมาใน @line@js100 นะคะพร้อมชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะคะเท่านี้แหละนะคะก็จะได้ร่วมสนุกกันว่าจะเป็นผู้โชคดีไหมนะคะซึ่งส่งกันได้นะคะหมดเขต30มิถุนายนนี้นะคะสำหรับท่านที่ติดตามแอปพลิเคชัน JS100 แล้วก็ดู YouTube ผ่านทางแอปพลิเคชันผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะคะอย่างอื่นถ้าเป็นการอื่นๆเนี่ยไม่เอาผ่านทางมือถือนะที่จะได้ร่วมสนุกกันนะคะเอาละค่ะในตอนนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับกรุงเทพมหานครย้ำแจ้งเหตุที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ภายในวันที่5 กรกฎาคมนี้และปภ.แจ้งเตือน43 จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเตียนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กรุงเทพมหานครย้ำเตือนผู้ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ต้องแจ้งเหตุจำเป็นจนไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองด้วยหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นสามารถแจ้งได้ภายใน7วันตั้งแต่วันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569สำหรับช่องทางการแจ้งเหตุสามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนยื่นด้วยตนเองต่อนายทะเบียนท้องถิ่นมอบหมายบุคคลอื่นไปยื่นแทนหรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ www.boradopa.go.th หรือ www.ect.go.th และแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน Smartvote ทั้งนี้การแจ้งเหตุต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนพร้อมรายละเอียดเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ปภ.แจ้งเตือน43จังหวัดภาคเหนืออีสานกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน43จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงแจ้งเตือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและขอให้แจ้งเตือนชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดซึ่งประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยได้ผ่านทางแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านทางปภ.รับแจ้งเหตุ1784สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: กรมทหารราบที่3ผนึกกำลัง12ภาคีเครือข่ายลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพร้อมฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยเพื่อยกระดับการช่วยเหลือประชาชนให้มีประสิทธิภาพติดตามจากคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: ผู้บังคับการกรมทหารราบที่3เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบูรณาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ12ภาคีเครือข่ายณสวนสาธารณะคูเมืองจังหวัดสกลนครภายในงานมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและจำลองสถานการณ์อุทกภัยโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2560เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการอพยพประชาชนและการจัดตั้งจุดปฐมพยาบาลให้สามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบทั้งนี้ยังได้ติดตามการฝึกซ้อมและเน้นย้ำแนวทางการบริหารจัดการน้ำภายใต้แนวคิดสกลนครน้ำต้องไม่ท่วมไม่ไม่ขังไม่รอการระบายควบคู่กับการทดสอบระบบส่งข้อความแจ้งเตือนภัยเพื่อสร้างความพร้อมและความเชื่อมั่นในการรับมือสาธารณภัยและยกระดับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
2: ทำความดีทำไปไม่ต้องคิดแล้วชีวิตจะดีงามตามที่หวังแม้หากมีผู้ใดใครชิงชังคงแพ้ภัยด้วยตนทนทุกข์ใจคิดดีทำดีวันนี้วันพระพระฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: สิบเอ็ดนาฬิกาสิบสองนาทีนะคะมีแจ้งข้อมูลนะคะคุณศักดิ์ชัยเนี่ยอยู่รังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้าค่ะคลองหกมาคลองสี่ก็ไม่มีอะไรนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งส่วนคุณเบญฤทธิ์นะคะแจ้งอุบัติเหตุถนนอุดมสุขในฝั่งขาออกค่ะช่วงของเป็นฝั่งสุขุมวิทออกมาทางศรีนครินทร์นะคะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่บนสะพานข้ามแยกอุดมสุขค่ะก็มีรถจักรยานยนต์กับรถจิ๊บนะคะชนกันทีนี้ขวางหมดเลยค่ะขวางทั้งเข้าทั้งออกในขณะนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะคะไม่ได้แจ้งมาว่ามีผู้บาดเจ็บหรือเปล่านะคะแต่การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเป็นถนนอุดมสุขในฝั่งขาออกนะคะจากทางฝั่งชุมวิทออกไปทางศรีนครินทร์นะคะก็อยู่บนสะพานข้ามแยกอุดมสุขค่ะนะคะตอนนี้ขวางทั้งเข้าทั้งออกเลยนะคะก็ไปได้ช้าทีเดียวนะคะโอ้วันนี้อุบัติเหตุแจ้งเข้ามาเยอะนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุที่ทางด้านของถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะบุญถาวรมาที่สน.แสมดำจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงปากซอยพระราม2ซอย100ค่ะชนกัน3คันนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะแล้วก็ขวางอยู่ช่องขวาของคู่ขนานค่ะไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะเป็นท้องที่ของสน.แสมดำการจราจรยังชะลอตัวอยู่นะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะทางปตท.นะคะตอนนี้ค่ะนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะส่งผลงานประกวดศิลปกรรมปตท.นะคะซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนหรือว่าปตท.ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะทั้งศิลปินทั้งเยาวชนแล้วก็ท่านที่สนใจนะคะส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.ซึ่งเป็นพื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยนำมาต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะซึ่งในปีนี้ค่ะพ.ศ. 2569นี้นะคะเป็นวาระครบรอบ48ปีปตท.ค่ะเพื่อตอกย้ำกันว่าได้สนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องนะคะปตท.ได้จัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการนะคะรวมทั้งสิ้น48รางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาทนะคะ2โครงการที่ว่า48รางวัลนั้นมีอะไรบ้างนะคะก็โครงการแรกค่ะ PTT Art Award 2026อันนี้เป็นการประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลรวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตค่ะกำหนดส่งผลงานนะคะก็กำหนดมาตั้งแต่ส่งได้ตั้งแต่25กรกฎาคมค่ะจนถึง2สิงหาคม2569นี้นะคะเป็นประเภทผลงานทั้งจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมค่ะส่วนในโครงการที่2นะคะอันนี้เป็น PTT Digital Art Award ขออภัยเป็น PTT Digital Art 2026ค่ะก็ประกวดผลงานศิลปะดิจิทัลจำนวน16รางวัลรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทค่ะภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตนะคะสำหรับในส่วนที่2นี้นะคะกำหนดส่งผลงานนะคะตั้งแต่1ถึง7กรกฎาคมนี้ค่ะเป็นประเภทผลงานศิลปะดิจิทัลนะคะทีนี้ปตท.ก็ขอเชิญชวนทั้งศิลปินแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านค่ะส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง2โครงการข้างต้นนี้นะคะโดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลณ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาในช่วงของเดือนตุลาคม2569นี้ค่ะรวมทั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยานะคะก็ขอเชิญชวนค่ะสำหรับการประกวดศิลปกรรมปตท.นะคะที่จัดขึ้นของปีนี้ค่ะในช่วงตอนนี้นะคะที่แดดร้อนมากจนแทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยโอกาสเกิดฝนถึง70%นะคะก็เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนมากๆคือตีห้าครึ่งเนี่ยเรียกว่า แทบจะสว่างนะคะไทยเราก็ร้อนนะคะที่หนักกว่าไทยก็คือทางยุโรปเนี่ยฝรั่งเนี่ยแทบจะสุกกันเลยนะคะอย่างฝรั่งเศสอะไรเนี่ยร้อนกันมากๆแตะ40องศาก็มีนะคะเพราะว่าด้วยสภาพบอนนะคะที่หนักกว่าไทยก็คือทางยุโรปเนี่ยฝรั่งเนี่ยแทบจะสุกกันเลยนะคะอย่างฝรั่งเศสอะไรเนี่ยร้อนกันมากๆแตะ40องศาก็มีนะคะเพราะว่า

0: ด้วยความที่หน้าร้อนของยุโรปเนี่ยคือปกติเนี่ยมันก็เวลาไม่นานเท่าไหร่นะคะ2เดือน3เดือนเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าครั้งนี้ร้อนมากค่ะทีนี้อันหนึ่งที่ทำให้นะคะอากาศร้อนมากไม่สามารถที่จะเปิดแอร์ได้อะไรกันได้เพราะว่าปัจจัยอันนึงก็คือว่าความที่เขาเป็นสังคมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะสังคมยุโรปให้ความสำคัญกับเรื่องของการประหยัดพลังงานการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทีนี้เนี่ยถ้าใช้แอร์ก็ถูกมองว่าสิ้นเปลืองพลังงานรวมทั้งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมค่ะนะคะซึ่งปัจจัยอันเนี้ยมันก็เลยทำให้ร้อนครั้งนี้ที่เป็นคลื่นความร้อนเนี่ยหนักจริงๆนะคะหนักมากสำหรับที่ยุโรปนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของอากาศที่ร้อนนะคะในปีนี้อากาศที่ลักษณะอากาศเนี่ยเป็นเอลนีโญแล้วก็เป็นแบบซูเปอร์เอลนีโญนะคะอันหนึ่งที่น่าสนใจนะคะว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะนะคะที่มันค่อยๆส่งผลมาแล้วมันหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เลยมีอะไรที่น่าสนใจนำมาฝากกันนะคะซึ่งเขามีการเสวนาพิเศษกันนะคะในหัวข้อน้ำทะเลท่วมกรุงเทพและปริมณฑลสู้หรือว่าย้ายเมืองค่ะนะคะเป็นอีกหนึ่งเสวนานะคะที่ทางด้านของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยนะคะได้จัดขึ้นค่ะนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะทั้งผู้บริหารนักวิชาการของวิศวกรค่ะนะคะที่เป็นผู้กำหนดนโยบายนะคะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนเนี่ยนะคะก็ขอเชิญชวนร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งจัดขึ้นในวันที่1กรกฎาคมนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะในช่วงบ่ายโมงถึง4โมงครึ่งนะคะในครั้งนี้เนี่ยวิทยากรที่มานะคะน่าสนใจมากค่ะนะคะที่ให้มาให้มุมมองกันนะคะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำค่ะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะรวมทั้งอนาคตของประเทศของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะคะก็จะมีนะคะผู้ที่มาเสวนาในครั้งนี้นะคะก็อย่างทางท่านรองเลขาธิการสทนชนะคะที่บริหารจัดการน้ำนะคะแล้วก็อย่างเช่นทางด้านของวิทยากรนะคะอย่างท่านผู้อำนวยการสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะที่ก็จะมาเสวนาในครั้งนี้นะคะเรื่องของน้ำค่ะนะคะว่าในหน้าร้อนไม่ใช่หน้าร้อนหน้าฝนที่มันแล้งเนี่ยนะคะจะบริหารกันอย่างไรแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการดูแลเมืองกันด้วยนะคะมาเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะที่ถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้าตรงแยกศรีเทพานะคะที่บอกว่ามีแท็กซี่ฝ่าไฟแดงมาชนกับจักรยานยนต์นะคะเพิ่มเติมกับทางกู้ชีพ104มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับตัวละร้อยครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นเหตุช่วงประมาณกี่โมงอะคะกู้ชีพ104ที
1: ่น่าจะ10โมงหน่อยๆอะครับ
0: ค่ะแล้วก็เบื้องต้นนี่คือบอกว่าแท็กซี่ค่ะค่ะบอกว่าแท็กซี่ฝ่าไฟแดงมาแท็กซี่เข้ามาจากฝั่งไหนอะคะ
1: แท็กซี่มาจากสมุทรปราการมันจะเรียกอะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: ตรงนี้น่าจะรถจักรยานยนต์ของติดไฟแดงหรือฝั่งมาจากเอาบังเลยก็เลยจะไปมุ่งบ้านบางที
0: ค่ะค่ะ
1: แต่เขารับไปเหลือเขาบอกมันก็ดีครับ
0: ค่ะ
1: มาเป็นที่เขามายังไงไม่รู้เป็นดำเลยเป็นกระดอนเลย
0: ค่ะ
1: ผมเก็บเยอะพอสมควรครับมีแต่ลักษณะน่าจะข้อขาลั่นน่าจะติดดิน
0: ค่ะเป็น
1: เรื่องผ่าไม่ผ่าเรื่องเดือดร้อนต้องดินกันดิน
0: มากค่ะแต่ว่าชนแรงมากนะคะชนแรงมาก
1: ชนแรงครับชนไอ้ล้อรถจักรยานยนต์บิดเลยครับล้อหลัง
0: ค่ะ
1: เจอก็ด้านข้างมันเต็มเลย
0: ค่ะเป็นน้องไรเดอร์ที่กำลังไปไม่รู้ไปส่งหรือไปรับอาหารไม่ทราบเหมือนกันเนาะที่ถูกชน
1: ใช่ใช่เป็นไลแมน
0: อ๋อเป็นไลแมนเป็นไรเดอร์นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะทีนี้ในตอนที่เกิดเหตุแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทางกู้ชีพเนี่ยมาปฐมพยาบาลก่อนที่นำส่งโรงพยาบาลค่ะนะคะซึ่งเราได้ดูภาพมีอันนึง

0: ที่น่าสนใจว่ามีสุนัขตัวหนึ่งไปยุ่งอะไรเขาด้วยเนี่ยเจ้าตัวนี้มันอยู่ตรงนั้นเหรอคะ
1: เป็นน้องเป็นหมาที่ไทยครับผม
0: เป็นของใครนะคะ
1: เป็นหมาที่ไทยที่เราทำกันอยู่ประจำเป็นแยกเป็นที่มันจอดกันนะครับ
0: อ๋อเป็นเจ้าถิ่น
1: น้องนี่เป็นหมาที่ผมเอง
0: ค่ะเขามีชื่อไหมคะตัวเนี้ย
1: พี่ผมท่านพี่เขาผมเรียกเขาเคนาย
0: เรียกกันค่ะ
1: หรือเจ้ายักษ์ครับเจ้ายักษ
0: ์ค่ะ
1: งานพันธุ์ไทยครับเดือดใหญ่มาก
0: ค่ะอยู่กันมานานหลายปีแล้วยังอะคะ
1: โอ้โหก็นายอะไรนั้นเป็นใจเล็กๆนะครับ
0: อืมค่ะ
1: ไอ้ชาวไอ้น้ำมันดื่มก็มานอนเล่นอยู่ตรงที่ผมเลยครับ
0: โอ้ค่ะ
1: เป็นเสียงครับพี่เขาเหมือนจะปล่อยอยู่ตรงนั้นแหละ
0: ค่ะ
1: ได้ยินเสียงบางคนเรากำลังมองหาไม่รู้ตรงไหนไม่รู้เจ้ายักษ์วิ่งไปบ่อยแล้ววิ่งบ่อยแล้ว
0: คือเขาจะอยู่ตรงแยกสีเทพาเหรอคะ
1: ใช่ทางการแยกเลยครับ
0: อ๋อค่ะแล้วจะ
1: ทางมาทางป้อมตำรวจนิดนึง
0: ค่ะแล้วก็คุ้นเคยกับคนดีนะเนี่ยท่าทาง
1: ดีครับดีครับเขาต้องเห่าในสัญญาณที่เขาเป็นสุนัขเลยครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ไม่ได้กันอะไรใครแต่จะเห่าต
0: ่
1: อหน้าเรื่อยไป
0: มีอะไรก็จะเข้าไปมุ่งกับเขาด้วยไปยุ่งกับเขาด้วย
1: แต่ดีตรงนั้นนะแล้วมันดีที่ใครก่อนจริงครับดีไปเห่ารอดีเป็นที่เกลียดเลย
0: อ๋อเหรอแล้วเขาอะไรนะหลบหลีกรถอะไรได้ไหมคะนั่นน่ะเพราะว่า
1: ได้ครับเขารู้เขาไปยืนรอเลย
0: อ๋อเหรอคะรอสัญญาณไฟแดงรอให้รถหยุดก่อนแล้วค่อยออกไปอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับข้ามถนนเขาจะยืนรอรถว่างมันจะวิ่งข้าม
0: อ๋อเหรอโอ้ตายรู้ภาษา
1: ไม่มีวิดีโอไม่ให้ดูแต่ถ้าข้ามเขาหยุดรอจริงจริง
0: อ๋อเหรอคะแหมค่ะ
1: จักรยานพี่ชายคร
0: ับค่ะ
1: อันนี้มาแจวไทยแลนด์ครับ
0: ค่ะเอ๊ะใส่ปลอกคอไม่ได้ดูในภาพมองไม่ค่อยถนัดว่ามีปลอกคอไหม
1: ไม่ได้ใส่ครับไม่ได้ใส่เอาออกแล้วที่แรกก็ใส่ให้เขาอยู่เขาทำกลางไปแล้ว
0: หรอน่าจะใส่สักหน่อยไหมคะเดี๋ยวแบบคนไม่รู้อะไรเดี๋ยวเผื่อแบบเกิดเดินออกไปไกลโดนจับไป
1: อ่ะคนเยอะครับเขาไม่ไปไหนก็อยู่ตรงนั้นครับอยู่กันหลายตัว
0: เอาหลายตัวด้วยรู้ภาษาหมดทุกตัวเลย
1: ใช่ครับอยู่ตรงนั้นหลายตัวเลยเขาไม่ไปไหนครับเขาเดินวนอยู่แต่ไม่นั่ง
0: เหรอคะอยู่ตรงป้อมตรงสีเทพาค่ะอยู่ป้อมด้านทางเทพรักใช่ไหมคะเทพรักฝั่งขาออก
1: ฝั่งมาจากฝั่งน้ำครับมุ่งหน้าไปฝั่งดีเขาจะมีที่ว่างอยู่ซ้ายมือครับเป็นร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างเก่าครับเขาย้ายไปแล้ว
0: อ๋อก็เลยพักอาศัยอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันดูแลด้วยอะไรด้วย
1: จริงๆแล้วน้องก็เป็นหมาของร้านเขาได้แหละครับ
0: ค่ะ
1: แล้วพอดีเขาย้ายร้านไปแล้วก็ตอนแรกก็จอดข้างหน้ากันมีต้นไม้มีร่มต่
0: อ
1: ไปเรื่องนี้เขาไม่ได้เอาไปเรื่องที่เราอยู่ที่ผมจอด
0: ค่ะแต่เขาก็อยู่ค่ะ
1: ไม่ได้ดูเลยครับไม่เรื่องกระดานดินทั้งมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยไป
0: คุณ
1: ไม่ได้ดูเรื่องกระดานดินต
0: ่อคุณเคยกับเจ้าหน้าที่รวมทั้งคุณเคยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะเพราะว่าท่าทางไม
1: ่เป็นไปเป็นใหญ่ครับ
0: ค่ะแล้วตอนที่เนี่ยทางกู้ชีพ104ไปช่วยกรณีเนี้ยเคสเนี้ยที่อุบัติเหตุเนี้ยแล้วเคนายเนี่ยเขาไปทำอะไรอ่ะไปมุงอะไรเขาจะดูอะไรของเขาอ่ะ
1: น้องไม่ดื่มดื่มน้องดื่มดื่มน้องหนักเลย
0: อ๋อไปมุงไปดูแต่ว่าไม่ได้จะไปกัดหรือว่าอะไรยังไงนะคะ
1: ไม่ครับไปยืนดื่มรอบนอกไปดื่มดื่มไป
0: อ๋อแล้วแบบไปเลียหน้าเลียตาผู้บาดเจ็บอะไรหรือเปล่าอ่ะคะ
1: ไม่
0: ครับแค่ดูอย่างดูอย่างใกล้ชิดเคนายดูอย่างใกล้ชิด
1: อย่างใกล้ชิดแต่ประมาณว่าฉันหลุดพูดได้หรือเขาพูดได้ละ
0: เป็นหมามุงไปมุงเห็นเจ้าหน้าที่แบบต้อง ต้องลากออกไปหน่อยต้องลากไม่งั้นไม่ยอมนะคือไม่ยอม
1: เป็นเจ้าอุ้มมันหรอไม่ยอมมันจะดูดูอยู่แล้วนะ
0: เนี่ยดูแต่ทำตัวหนักเนี่ยเทียนดูทรงแล้วเนี่ยเวลาแบบเนี่ยทำแบบตัว
1: ใหญ่ไม่เห็นนะเห็นแล้วภาพแล้วตัวมันใหญ
0: ่ค่ะเวลาแบบ
1: ตั้งชื่อเจ้ายักษ์ไง
0: เวลาไม่ยอมเนี่ยเขาจะทำแต่เขาคุ้นกับกู้ชีพทุกคนเลยนะคะเนี่ยใช่ไหมคะแต่ละคนที่ไป
1: ก็ให้เจ้าให้น้ำมันกินเขาไม่ดื่มอะก็ผมตรงนี้ตลอด
0: ค่ะก็เป็นความน่ารัก
1: มานั่งนอนอยู่ด้วยตลอด
0: อืมค่ะซึ่งเวลาปกติอะไรถ้าไม่ได้มีเหตุอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้ลงมาบนถนนบนผิวการจราจร
1: ไม่เลยผมก็จะดูเล่นนอนเล่นหรือกับพวกผมที่เล่นไม่ได้คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ยกเว้นเวลาแบบกู้ภัยกู้ชีพมามีเหตุอะไรเนี่ยเขาคุ้นก็เลยลงไปมุงกับเขาด้วย
1: แต่ถ้าว่ารถพยาบาลวิ่งออกไปแล้วถ้าไปที่ไม่ได้ดูเขาก็ไม่ไปเข
0: า
1: จะเป็นที่แบบจะนอนหล
0: อกจะอยู่ตรงเนี้ย ค่ะเคนนะเคน
1: ไม่ได้ดามเลย
0: ค่ะเอ๊ะไม่รู้ทำหมันหรือยังนะตัวเนี้ย
1: ไม่แน่ใจนะครับพี
0: ่
1: น่าจะทำแล้วนะเพราะว่าที่อยู่นั้นก็มีตัวเมียเยอะอยู่แต่เดียวนี่
0: เขาดูแบบอ้วนๆหน่อยนะน่าจะทำหมันแล้วเนาะดู
1: น่าจะทำแล้วเนาะเป็นน้องกันติดเลย
0: ค่ะมาดู
1: น่าจะทำแล้ว
0: ดูเนื้อแน
1: ่
0: น
1: ที่เป็นสมัยก่อนนี่เป็นหน่อยขึ้นรถไปเรื่อยๆมาหน่อยเดี๋ยวนี้เป็นรถเรื่อยๆเป็นหน่อยขึ้นรถไปเรื่อย
0: อยากรู้อยากเห็นนะคะก็
1: เดี๋ยวถ่ายกันเป็นแล้วเดี๋ยวจะร้อย
0: ถ้ามีคลิปอะไรยังไงส่งมาให้จอสร้อยดูหน่อยนะคะเราดอขออนุญาตเผยแพร่ในช่องทาง
1: ได้รับบอกที่หนึ่งไลน์หาพรได้ครับเดี๋ยวพรส่งได
0: ้นะคะเป็นคลิปแบบที่บอกเดินข้ามถนนนะรอให้รถหยุดก่อนแล้วค่อยข้ามอะไรแบบนี้เนี่ยมันน่ารักดี
1: ครับผมขอบคุณมากคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ที่คุยเรื่องเจ้าเคนายตัวนี้นะคะคือตั้งชื่อแบบเรียนแบบเคนายนะคะอันนั้นพวกเคนายเนี่ยเป็นอันเซเชียใช่ไหมคะแต่ว่านี้เป็นพันธุ์ไทยเรียนแบบว่าด้วยความที่เขาแสนรู้นะคะที่คุยเยอะหน่อยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นน้องไรเดอร์นะคะซึ่งเกิดบาดเจ็บตรงแยกศรีเทพาเนี่ยได้เคลื่อนย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่บังเอิญเห็นในภาพท่านที่ติดตามก็เลยถามเพิ่มเติมว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนยังไงอะไรยังไงนะคะดูแต่เนี่ยทำตัวถ่วงทำตัวแบบหนักอะนะคะจะได้อุ้มออกไปได้ลำบากหน่อยนะเวลาที่แบบเขาจะไม่ยอมไปกับเราเนี่ยชอบทำตัวหนักแบบนี้นะคะสำหรับท่านที่เลี้ยงสุนัขคงจะนึกบรรยากาศออกนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตรงแยกศรีเทพาเมื่อช่วงตอนเช้านะคะแล้วก็มีข้อมูลนะคะคุณพิเชษค่ะแจ้งว่าการจราจรบนถนนกาญจนาภิเษกในฝั่งขาเข้านะคะช่วงตรงข้ามหมู่บ้านพระปิ่น3มุ่งหน้ามาทางตลาดดับบางคูเวียงค่ะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าเลยสะพานข้ามคลองบางใหญ่มาเล็กน้อยนะคะมีรถกระบะยางแตกอยู่ช่องขวาของช่องทางด่วนค่ะจุดนั้นเป็นการจราจรพิเศษในฝั่งขาเข้านะคะเลยสะพานข้ามคลองบางใหญ่มานะคะในช่องขวาของช่องทางด่วนรถกระบะยางแตกก็การจราจรก็เลยติดนะคะแล้วก็รวมทั้งเส้นนี้ก็จะมีรถบรรทุกเยอะด้วยนะคะที่เดินทางทั้งเข้าทั้งออกเมืองนะคะก็เลยทำให้การจราจรนั้นไปได้ช้าทางด้านของกาญจนาภิเษกนะคะอันนี้เป็นฝั่งขาออกค่ะวงแหวนตะวันตกเหมือนกันแต่ว่าเป็นฝั่งขาออกนะคะช่วงของตลาดดับปทุมเสนามุ่งหน้ามาที่สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะจุดนั้นอยู่ก่อนถึงตลาดดับสามโคกเล็กน้อยนะคะก็มีปิกอัพตู้ทึบยางแตกค่ะแต่ว่าอันนี้เสียหลักพลิกตะแคงนะคะแล้วก็ขวางอยู่ในช่องขวาค่ะมีคนเจ็บเป็นผู้หญิง2คนเลยค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งมาที่โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสแล้วนะคะส่วนรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะก็ยังไม่ได้ยังอาจจะยังคงขวางอยู่นะคะเพราะว่าเหตุเกิดในตอนประมาณสัก10โมงครึ่งนะคะท ทีนี้มีผู้บาดเจ็บก็ต้องช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกันก่อนนะคะแล้วถึงจะเคลื่อนย้ายต่อไปนะคะพิกัดเกิดเหตุนั้นเป็นถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกค่ะช่วงก่อนถึงต่างระดับ3โคกเล็กน้อยนะคะในช่องขวาเป็นรถตู้ทึบปิกอัพยางแตกแล้วก็ทำให้เสียหลักพลิกตะแคงนะคะการจราจรชะลอตัวค่ะมาที่นายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะคะคุณหมอสบวัติเหตุที่มีความสูญเสียผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นนะคะคุณหมอแท้จริงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวินาครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านสมองครับ
0: ค่ะ
2: เมื่อวานนี้ก็28มิถุนายนนะวินา
0: ค่ะ
2: ขึ้นปีนะนะครับแต่ปัดเดียวเองนะครับความสูญเสียก็ยังมีนะครับ27ชีวิตนะ
0: ค่ะ
2: เมื่อวานนี้เป็นสุนัขไทยเป็นท้องถึงทั่วประเทศมันถึงความไม่ปลอดภัยในการเดินทางยังมีอยู่28คนนะครับความสูญเสียคนในประเทศไปถึง957ชีวิตนะอยู่ที่เราต้องรักษาชีวิตเหล่านี้ไว้ทำประโยชน์ได้การทำงานเขาก็ต้องจากไปโดยที่นี่นี่น่าจะได้นะครับสำหรับนี่น่าจะป้องกันได
0: ้
2: มาดูภาพรวมนะครับตั้งแต่ต้นปีจนครบ6เดือนนะครับมีการทำรู้จักปีนี้นะครับ69,375ชีวิตสูญเสียไปบนท้องถนนทั่วประเทศไทยที่ปีที่แล้ว6,194ชีวิตหมายความว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้วไปถึง180ชีวิตแล้วนะครับ180ชีวิตปีนี้ไม่ค่อยดีนะ
0: ใช่
2: ไหมครับทำให้เกิดสองลงนะตัวในกรุงเทพก็จอดตาเสียชีวิต1ชีวิตนะครับยอดขึ้นไปถึง407ชีวิตแล้วในกรุงเทพก็มากกว่าปีที่แล้วนะในแบบปีที่แล้วไม่ถึง400ช่วงมาถึงกันเนี่ย
0: ค
2: ่ะนี่นะถ้าปีนี้ขึ้นไปถึง407ที่เป็นความสูญเสียที่เรายังต้องการรับแก้ไขนะนะครับแล้วก็คนที่จะมาแก้ไขเราก็คือภาครัฐบาลนี่ครับจ
0: ะ
2: ต้องมีนโยบายที่เข้มงวดมากกว่านี้นิดนึงนะครับไม่งั้นคนที่ไม่รู้มีออกจากบ้านไป35คนต่อวันนั้นไม่ได้ต่อบ้านหนึ่งนะ
0: ค่ะ
2: มีเด็กอยู่คนมีเรื่องที่ยากกลุ่มและอันตรายมันก็ฝากมาฝากด้วยครับขอบคุณมากครับคุณวินาครับ
0: ค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะนะคะเนี่ยตัวเลขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะที่ทางมูลนิธิเมาไม่ขับนะคะแล้วก็คุณหมอแท้จริงเนี่ยก็จะมาสรุปแล้วก็เล่าให้เราฟังกันไปว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าหากว่าคนที่ต้องสูญเสียไปเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่ากลายเป็นเหมือนกับเป็นเหยื่อไม่ได้เป็นคนที่ขับรถเร็วอะไรเร็วแต่ว่าเป็นเหยื่อของคนที่ขับรถเร็วอันนี้มันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถช่วยกันลดอุบัติเหตุได้ค่ะนะคะซึ่งในการลดอุบัติเหตุได้ว่ามันก็เริ่มจากอะไรง่ายๆนะคะที่เราที่เป็นคนขับรถกันนะคะก็คือขับไม่เร็วจนเกินไปนะคะเพราะว่าการที่ขับรถเร็วเนี่ยนะคะเวลาที่แบบต้องเบรกหรืออะไรที่มันกระทันหันนะคะบางทีเบรกแล้วล่ะแต่ว่าเอารถไม่อยู่ค่ะนะคะมันเร็วเกินไปนะคะไม่สามารถที่จะหยุดรถได้นะคะต่างกับเวลาที่เราขับด้วยความเร็วไม่มากนักยิ่งในเขตเมืองเนี่ยคือมันไม่ต้องเร็วจนเกินไปก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาขับเร็วเนี่ยบางทีอาจจะถึงบ้านไวกว่าเดิมแค่สัก10นาทีแบบเนี้ยนะคะแต่ถ้าหากเกิดเหตุอะไรขึ้นมามันคงไม่คุ้มกันนะคะเพราะว่ายังมีคนที่รอเราอยู่นะคะคนที่รักเราคนในครอบครัวก็อยากให้เราถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็คงช่วยกันนะคะเพื่อทำให้เป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะส่วนท่านที่เป็นผู้ขับรถดีอยู่แล้วนะคะขับรถดีขับรถด้วยความปลอดภัยขับรถเคารพกฎจราจรอันนี้ต้องชื่นชมทุกท่านนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนะคะท่านที่เป็นผู้ขับรถดีค่ะนะคะแล้วจะทำประกันภัยรถยนต์กันนะคะอันนี้เนี่ยเราก็มีเป็นโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมคนที่ขับรถดีค่ะนะคะด้วยการมีสิทธิประโยชน์ที่มอบให้นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะแล้วก็ในโครงการนี้นะคะมีทั้งเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ประเภท3นะคะสำหรับประเภท3ของโครงการคนรักรถนะคะก็จะ ครอบคลุมนะคะรถที่มีอายุมากกว่า7ปีนะคะนะคะทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์ค่ะนะคะที่สามารถทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถได้มีสิทธิประโยชน์นะคะโดยถ้าหากว่าในสิ้นปีนั้นๆ นะคะไม่ได้มีการเคลมในกลุ่มของตัวเองนะคะคือดูจากว่าใช้สินใหม่ทั้งกลุ่มไปไม่เกิน 70% ค่ะนะคะก็จะมีเงินกองทุนคืนเฉลี่ยให้นะคะในกลุ่มนั้นๆ นะคะแล้วก็ยังมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยนะคะถ้าหากว่าท่านที่สนใจนะคะจะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3นะคะซึ่งผ่อน 0% ได้3เดือนค่ะก็โทรศัพท์สอบถามได้เลยนะคะที่หมายเลข0215088802150888ค่ะกับบริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะส่วนในช่วงตอนนี้นะคะเส้นทางที่ยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่เพราะว่ามีการซ่อมผิวการจราจรนะคะเป็นถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าค่ะเป็นช่วงอ้อมใหญ่มุ่งหน้ามาที่อ้อมน้อยนะคะอ้อมใหญ่มุ่งหน้ามาทางอ้อมน้อยค่ะนะคะที่การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าซ่อมผิวจราจรคือเทผิวอยู่นะคะก็จะเสียไปใน2ช่องทางขวานะคะก็ทำให้ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะคะกว่าที่จะผ่านจุดนี้ไปได้นะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงบ่ายน่าจะเทเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เซตตัวแล้วก็สามารถที่จะให้รถผ่านได้ครบทุกช่องทางนะคะคือจะทำให้เสร็จก่อนช่วงเย็นเพราะเดี๋ยวช่วงเย็นฝนมานะคะจะเป็นอุปสรรคเพราะนั้นเนี่ยในขณะนี้ในการจราจรก็เลยชะลอตัวนะคะช่วงอ้อมใหญ่มาอ้อมน้อยค่ะนะคะเผื่อว่าท่านที่ใช้เส้นทางนะคะสามารถมีเส้นทางเลาะนะคะโดยใช้ถนนสายรองก่อนนะคะก่อนที่จะเพื่อเลี่ยงไม่ให้ผ่านจุดนี้เนี่ยก็แนะนำกันด้วยนะคะว่าอ้อมไปเส้นทางไหนดีนะคะเพราะว่าเวลาที่อ้อมกับตอนที่รถติดเนี่ยติดมากกว่านะคะใช้เวลามากกว่านะก็ฝากด้วยจะเพิ่มเติมข้อมูลกันก็โทรมาบอกกันได้เลยนะคะที่ดอกจัน1808ของจอสร้อยหมายเลขนี้โทรฟรีค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: สามสองหนึ่งนี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
8: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับ สอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
9: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
8: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครสำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
10: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
11: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
12: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
10: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
12: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
13: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
8: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวัดแพรรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณอักษรแจ้งว่าขับแท็กซี่สีขาวททหารออ่าง7961กทม.นะคะรับผู้โดยสารซึ่งเป็นผู้สูงอายุค่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยมีอาการโรคหัวใจกำเริบนะคะหายใจเนี่ยแบบหอบแล้วก็ถี่มากนะคะอาการตัวซีดนะคะคือเรียกแท็กซี่จะไปที่โรงพยาบาลกลางค่ะแต่ว่าถามตอบเนี่ยคงจะขึ้นมาแล้วก็แบบถามตอบแบบเริ่มไม่ได้แล้วนะคะก็เลยคุณอักษรก็เลยแจ้งขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งรถเนี่ยอยู่ตรงช่วงของอ่อนนุชนะคะปากซอยอ่อนนุช28ค่ะนะคะตอนนี้ก็เลยจอดรถแล้วก็นำผู้ป่วยปฐมพยาบาลกันนะคะซึ่งจสร.ได้มีการแจ้งประสานงานไปทางศูนย์เอราวัณแล้วก็สน.พระโขนงด้วยนะคะก็จะมีรถพยาบาลนะคะที่อยู่ตรงแยกบางนาเนี่ยกำลังเดินทางไปเพื่อปฐมพยาบาลนะคะผู้ที่เป็นผู้โดยสารแล้วก็มีอายุแล้วเกิดมีอาการโรคหัวใจกำเริบนะคะตอนนี้อยู่ตรงปากซอยอ่อนนุช28นะคะตอนนี้ได้จอดรถแล้วก็ลงมาช่วยกันของปฐมพยาบาลนะคะยังไงฝากด้วยค่ะสำหรับท่านที่อยู่ในเส้นทางของถนนอ่อนนุชในฝั่งขาเข้านะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางสุขุมวิทมาทางพระโขนงนี้นะคะยังไงก็ช่วยแบบให้ทางกันหน่อยนะคะตอนนี้เนี่ยรถจอดอยู่นะคะอาจจะทำให้รถที่ตามหลังมาเนี่ยแบบเอ๊ะทำไมแบบรถติดนะคะเพราะว่ามีผู้โดยสารซึ่งเป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีอาการโรคหัวใจกำเริบนะคะรถคันนี้เป็นแท็กซี่สีขาวททหารออ่าง7961นะคะอยู่ตรงช่วงของปากซอยอ่อนนุช28นะคะก็คงจะเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเอาไว้นะคะสำหรับคนที่ตามมานะคะนะคะเป็นกรณีฉุกเฉินค่ะนะคะที่กำลังช่วยพยาบาลผู้ที่เป็นผู้ป่วยนะคะอาการโรคหัวใจกำเริบนะคะส่วนท่านที่ใช้เส้นทางของถนนสุขุมวิทนะคะยังไงถ้าหากว่ามีรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเปิดไซเรนไปแล้วก็เพื่อมุ่งหน้าไปทางอ่อนนุชเพื่อไปปฐมพยาบาลผู้ป่วยนี้นะคะก็ฝากให้ทางกันด้วยค่ะนะคะเพราะว่าอาการนั้นก็คือถามตอบไม่ได้อะค่ะนะคะอาการผู้ป่วยนั้นถามตอบเริ่มไม่รู้เรื่องนะคะจากอาการโรคหัวใจกำเริบนะคะฝากด้วยสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางของทางด้านทั้งสุขุมวิทนะคะที่ขาเข้ามุ่งหน้ามาที่แยกอ่อนนุชนะคะหรือว่าในฝั่งทางขาออกถ้าจากพระโขนงมาที่อ่อนนุชนะคะถ้ามีรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพเนี่ยไปในมุ่งหน้าไปในซอยอ่อนนุชนี้นะคะก็ช่วยกรุณาเปิดทางให้ด้วยนะคะกำลังไปปฐมพยาบาลผู้ที่มีอาการโรคหัวใจกำเริบอยู่บนท้องถนนณตอนนี้นะคะฝากด้วยสำหรับกรณีนี้ค่ะคุณสมพรนะคะแจ้งว่าคุณสมพรใช้ SOS ใน JSR Application นะคะพิกัดนั้นแจ้งเข้ามาอยู่บนทางด่วนขั้นที่1ค่ะเป็นฝั่งดคนมุ่งหน้ามาทางตลาดท่าเรือนะคะช่วงของโค้งวัดสารอดค่ะมีรถปิกอัพจอดเสียอยู่ขวางอยู่ในช่องซ้ายนะคะแล้วก็มีคนเนี่ยในรถเนี่ยออกมายืนโบกข้างรถคงจะบัดเหมือนกับให้สัญญาณว่ารถคันนี้จอดเสียอยู่นะคะให้รถเนี่ยเบี่ยงออกยังไงฝากระวังกันด้วยนะคะนะคะฝากระวังกันด้วยค่ะนะคะเป็นทางด่วนขั้นที่1เป็นฝั่งดาวคะนองมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับท่าเรือตรงช่วงของโค้งวัดสารอดนะคะส่วนคุณสุรพลค่ะแจ้งว่าถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้าวิทยุมุ่งหน้ามาที่ศาลาแดงค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะทีนี้ช่วงของขาเข้าตรงโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพนี้นะคะมีเป็นชายวิกลจริตนะคะคือแต่งตัวมอมแมมผมยาวทีเดียวค่ะยืนเหม่ออยู่ริมถนนในช่องขวาตรงเชิงสะพานไทยญี่ปุ่นนะคะตรงเชิงสะพานไทยญี่ปุ่นบนถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงของดุสิตธานีเพราะว่ายืนอยู่ช่องขวาแล้วแบบยืนเหม่อนะปล่อยอารมณ์แบบนี้ค่ะแดดก็ร้อนด้วยนะคะทีนี้คุณสุรพลบอกว่ากลัวว่าเดี๋ยวคุณพี่เขาจะแบบตัดหน้ารถอะไรแบบเดี๋ยวเดินเข้ามานะคะเดี๋ยวจะข้ามมาในช่องซ้ายไหมนะคะเดี๋ยวจะเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เพราะว่าในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวกันได้นะคะฝากระวังกันด้วยบนถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้าช่วงของเชิงสะพานไทยญี่ปุ่นเชิงสะพานไทยญี่ปุ่นนะคะตรงช่วงของดุสิตธานีนะคะที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นคนวิกลจริตนะคะก็เดี๋ยวประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ให้ค่ะนะคะส่วนเรื่องของ
การจราจรในเส้นทางไหนนะคะที่ยังคงมีปัญหาติดขัดนะคะก็แจ้งเป็นข้อมูลได้กับจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะทางด้านถนนสุขุมวิทในฝั่งขาออกค่ะอ่อนนุชมาที่ซอยสุขุมวิท62นะคะการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะอันนี้เป็นฝั่งขาออกแล้วก็เป็นวันจันทร์นะคะมีรถที่เลี้ยวไปที่สำนักงานขนส่งพื้นที่3ตรงเลย62ไปนิดนึงเลยแยก62ไปนิดนึงนะคะก็ส่งผลทำให้การจราจรนั้นติดท้ายไปถึงสะพานข้ามคลองพระโขนงเลยนะคะเรียกว่าท้ายยาวมากค่ะนะคะยังไงถ้าใช้กลางกับขวานี่พอจะได้หรือเปล่าหรือว่ามันติดไปทั้ง3ช่องทางด้วยหรือเปล่านะคะก็แจ้งเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางอยู่ณตอนนี้นะคะถนนสุขุมวิทในฝั่งขาออกนะคะช่วงของสำนักงานขนส่งพื้นที่3ค่ะมีรถที่เข้าไปติดต่อราชการกันเป็นจำนวนมากนะคะทำให้ในฝั่งขาออกนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งท้ายไปหยุดที่สะพานข้ามคลองพระโขนงนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปพักกันนะคะส่งภาพให้ดูกันนะคะท่านที่ดู YouTubeเจสร้อยเรดิโอกันอยู่ท่านที่ดู TikTok กันอยู่นะคะท่านที่ดูผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 ค่ะนะคะก็ตอนนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวจะนำภาพให้ดูค่ะนะคะอันนี้ชื่อเป็นสมญาว่าเป็นเคนายนะคะเป็นสุนัขที่รู้เรื่องดีค่ะนะคะอยู่ตรงแยกสีเทพานะคะจะประจำอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะชอบมุงนะคะมีอะไรเนี่ยจะไปดูเขาด้วยค่ะแต่ว่ารู้เรื่องดีนะคะเป็นสุนัขพันธุ์ไทยนะคะที่เราได้เห็นกันแล้วก็คุ้นเคยกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยซึ่งอยู่แถบทางด้านของศรีนครินทร์นะคะเรียกว่าทั้งสองมูลนิธิเลยทั้งร่วมกับตันยูทั้งทางโปรเต็กตึงนะคะเจ้าเคนายตัวนี้คุ้นเคยเป็นอย่างดีทีเดียวค่ะนะอันนี้เขาเป็นพันธุ์ไทยนะคะแต่ว่าก็เรียกกันเป็นสมญานะคะประจำอยู่ตรงแยกศรีเทพานะคะขึ้นมาบนรถเจ้าหน้าที่นะคะแต่ว่าไม่ได้ไปเกะกะอะไรนะคะเขาคุ้นเคยก็เลยนี่อันนี้เป็นคลิปเนี่ยค่ะชื่อเคนายนะก็อ้วนท้วนดีนะคะทำเป็นนอนนิ่งแต่ว่าเวลามีเหตุเนี่ยไม่นิ่งนะมีเหตุก็จะเข้าไปดูเขาด้วยแล้วที่สำคัญนะคะบอกว่ารู้กฎจราจรนะคะเวลาข้ามถนนก็จะข้ามตอนที่ฝั่งไฟแดงค่ะรถหยุดนิ่งนะคะก็จะข้ามเนี่ยเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะนะคะสมญาเรียกกันเล่นๆว่าเคนายค่ะนะคะเป็นความน่ารักนะคะเนี่ยหูตั้งเลยนะคะพูดถึงทรงเขาก็สวยดีนะนะคะหูตั้งนะคะดูท่าทางแบบใช้ได้เลยค่ะนะคะเป็นตัวผู้นะคะตัวนี้นะคะแล้วยังมีผองเพื่อนอีก 2-3 ตัวอยู่จุดประจำอยู่ตรงสีเทพานะคะเป็นที่พักอาศัยซึ่งจุดเดิมนั้นเป็นเคยเป็นร้านก่อสร้างขายวัสดุก่อสร้างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ขายแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้นำสุนัขไปด้วยก็เลยอาศัยอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะแล้วก็นี่เลยมาผสมโรงกับทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพเวลาที่เขาออกไประงับเหตุกันค่ะนำภาพมาให้ดูกันเดี๋ยวลงเป็นคลิปเอาไว้ในโซเชียลของจสร้อยด้วยนะคะสำหรับท่านที่ชอบความน่ารักความแสนรู้ของน้องหมานะคะในกิริยาบทต่างๆนะคะก็ติดตามได้ในช่องทางของจสร้อยในช่องทางโซเชียลทั้งทาง Facebook ทั้งทาง SJS Radio นะคะแล้วก็ในช่องทางของ YouTube ด้วยค่ะ JS Radio Official นะคะส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงนะคะแล้วก็หลังเที่ยงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับเริ่มแล้วถกงบปี70วาระแรกเอกนิติชี้มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจรักษาเสถียรภาพการคลังและ EOD ตรวจเข้มปั๊มPT ยะลาเร่งเก็บกู้ระเบิดแสวงเครื่องที่ตกค้างหลังกลุ่มคนร้ายยิงปืนขู่ไล่พนักงานออกจากพื้นที่และวางระเบิดเมื่อคืนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุ่งขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทควอลิตี้พัทมีเดียเอเจนซี่จำกัด
5: สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: เอกนิติแจ้งงบปี70แทนนายกที่ติดภารกิจต่างประเทศย้ำชัดจำเป็นต้องทำงบประมาณแบบขาดดุลต่อเนื่องเพื่อรักษาเสถียรภาพประคองปากท้องประชาชนมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและลดความเหลื่อมล้ำคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาวาระด่วนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวันแรกนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอร่างพรบงบปี70ต่อสภาแทนนายกรัฐมนตรีที่ติดภารกิจที่ต่างประเทศโดยระบุว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570เป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติแต่จากสถานการณ์การคลังของรัฐที่รายจ่ายประจำที่จำเป็นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมีงบคงเหลือรายจ่ายลงทุนลดลงและความจำเป็นใช้เครื่องมือการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ต้องทำงบประมาณขาดดุลต่อเนื่องทั้งนี้รัฐบาลกำหนดนโยบายแก้ปัญหาเร่งด่วนควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถเช่นการเพิ่มรายได้ลดภาระค่าใช้จ่ายโครงการดิจิทัล AI การลงทุนพลัสยกระดับความสามารถเทรดพลัส Made in Thailand พลัสเร่งขยายตลาดส่งออกยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้เม็ดเงินหมุนเวียนตามนโยบายชุมชนพลัสขณะเดียวกันยังสร้างความมั่นคงชายแดนพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศส่วนด้านสังคมให้ความสำคัญกับนโยบายที่เกี่ยวข้องในการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจ้างงานในอนาคตพร้อมบริหารภาครัฐปฏิรูปกฎหมายเพื่อความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสแก้ปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลารายงานว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ปิดกั้นถนนสาย15ชั่วคราวหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันPTสาขาสาย15อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาส่งผลให้ตัวสถานีเสียหายอย่างหนักแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยเช้านี้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD ได้ตรวจพบระเบิดแสวงเครื่องในถังดับเพลิงหนักลูกละ20กิโลกรัมจำนวน2ลูกทำงานสมบูรณ์1ลูกส่วนอีก1ลูกไม่ทำงานจึงได้ทำการเก็บกู้และทำลายทิ้งเรียบร้อยแล้วจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเบื้องต้นพบคนร้ายเป็นชายชุดดำประมาณ6คนขี่รถจักรยานยนต์2คันเข้ามาในปั๊มก่อนยิงปืนขู่ไล่พนักงานและประชาชนออกจากพื้นที่แล้วจึงวางระเบิดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและทำลายระบบเศรษฐกิจซึ่งขณะนี้กำลังเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีต่อไป
8: ความรู้ในวิชาการ
5: เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่จะมีความพอใจในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนที่จะภูมิใจได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่25มีนาคม2515
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทญาตราปวงประชาเป็นสุข
9: เป้าหมายสำคัญของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้แก่เกษตรกรที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ตนเองต่อไปและในโอกาสครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสำนักงานกปร.ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย10จังหวัดจัดทำโครงการครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพสืบสารพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรของแต่ละศูนย์ให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและยังเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อภาวะความยากจนหากไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำที่ถูกต้องสำหรับแนวทางการดำเนินงานโครงการจะทำการคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน100คนจาก10จังหวัดเพื่อเข้ารับการอบรมความรู้จากวิทยากรของศูนย์โดยโครงการจะช่วยวางแผนการทำเกษตรและมีพี่เลี้ยงหรือเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่คอยให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการติดตามประเมินผลทุกๆ3เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างประโยชน์บนที่ดินของตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพปัจจุบันโครงการครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพสืบสารพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้เริ่มดำเนินการแล้วในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครและศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
8: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายมั้ยจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาเรื่อย
1: เดินมา
2: โอ้โหเก
0: ่
2: งจ
0: ัง
2: เลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
3: 5 โมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
3: เอามา
4: แต่แค่เหนียว

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เมื่อวานก็เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สก.นะคะ
2: คร
1: ับ ก็สรุปว่าอะไรนะอยู่ต่ออะไรนะไปต่ออะไรนะ
2: ไปต่อเปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ
1: เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อสรุปว่า
2: ไปต
1: ่อแต่ว่ายังไม่เป็นทางการมันจะมีขั้นตอนเยอะเหมือนกันนะขั้นตอนในการที่รับรองนะคะซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครนะคะก็บอกว่าเป็นผลยังไม่เป็นทางการนะคะแล้วก็คณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกทม.เนี่ยจะพิจารณารับรองผลคะแนนแล้วก็รายงานมาที่กกต.ประจำกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครก็จะตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็จะเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางเนี่ยพิจารณาประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการถ้าหากว่าไม่มีการร้องเรียนไม่มีการคัดค้านก็จะรับรองผลภายใน30วันแต่ถ้าหากว่ามีการร้องเรียนหรือว่าคัดค้านก็จะประกาศรับรองผลภายใน60วันตามกฎเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะก็ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยมีคุณเป็นหนึ่งในที่ออกไปเลือกตั้งใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเลือกครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่าคนที่ออกไปเลือกตั้งก็ไม่มากเท่าครั้งที่ผ่านมาคือไม่ถึง 50% นะคะแต่ก็ประมาณสัก47กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะที่ไปเลือกตั้งกันคงจะส่วนหนึ่งอากาศร้อนด้วยแล้วก็ช่วง
2: ฝนมันตกด้วย
1: ตอนเย็นเนาะลมแรงมากนะคะตกหนักเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยก็ต้องแบบโยกป้ายแบบอย่างนี้กันเป็นที่ชุลมุนนะคะแต่ว่าก็ผ่านไปด้วยดีนะคะไม่ได้มีแบบน้ำท่วมหน่วยหรือว่าอะไรอย่างไรนะคะก็สามารถที่จะเลือกตั้งกันได้อย่างเรียบร้อยนะคะในวันนี้นะคะในวันส่วนผลนี่ท่านไม่ต้องบอกทุกคนทราบหมดแล้วเนาะว่าสรุปว่าไปต่อนะคะอันดับหนึ่งซึ่งคุณชาชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็ได้คะแนนแบบสูงมากนะคะ1,444,914 คะแนนหรือว่าประมาณ 65.6% ตามมาด้วยคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะหมายเลข14ก็ได้เกือบ 300,000 คะแนนนะคะคิดเป็น 13.1% แล้วก็อันดับ3ก็คือคุณโจจากหมายเลข10พรรคประชาชนนะคะก็ได้ไป 8% แสนกว่านะคะแสนเกือบ200,000นะคะ
2: ครับ
1: ส่วนในวันนี้นะคะเรื่องของสภาพการจราจรในช่วงเช้าวันจันทร์นี้นะคะที่เป็นสิ้นเดือนค่ะนะคะก็จะมีการจราจรที่หนาแน่นนะคะช่วงของถนนสุขุมวิทสายเก่านะคะตั้งแต่ตอนเช้า 7:00 นมาเลยค่ะนะคะเพราะว่ามีรถบรรทุกอะค่ะที่คงจะมาตรวจสภาพที่ขนส่งสุขประการนะคะก็เลยทำให้รถเนี้ยติดมากแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่า29กับ30มิถุนายนนี้นะคะถ้าเลี่ยงได้ในเลี่ยงสุขุมวิทสายเก่าฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาขนส่งสุขประการเพราะว่ารถก็จะมาตรวจสภาพกันนะคะรถเนี้ยติดมากไปยันออกไปทางตำรุบางพลีเลยนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นทางด้านถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าเป็นช่วงอ้อมใหญ่มาอ้อมน้อยนะคะโดยประมาณช่วงที่ก่อนถึงประมาณอ้อมน้อยอะค่ะนะคะที่เป็นการปรับปรุงผิวการจราจรนะคะแล้วก็จะเสียไป2ช่องทางขวาค่ะซึ่งทางนายกเทศบาลอ้อมน้อยเนี่ยบอกว่าเป็นการเทผิวเนี่ยชั้นที่3นะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะเซตตัวเรียบร้อยภายในช่วงบ่ายๆค่ะนะคะจะไม่ถึงช่วงเย็นเพราะว่าเดี๋ยวเย็นฝนตกแล้วมันจะยุ่งนะคะทีนี้ก็ส่งผลทำให้การจราจรเนี่ยติดหนักมากนะคะจากอ้อมใหญ่มาอ้อมน้อยตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะรถคงจะเลี่ยงกันนะคะก็เดี๋ยวพอทำฝั่งนี้เสร็จแล้วถึงจะย้ายมาอีกฝั่งขาออกนะคะแต่ยังไม่กำหนดว่าในฝั่งขาออกเนี่ยจะเริ่มเมื่อไหร่นะคะก็แจ้งเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางจะได้หลีกเลี่ยงกันนะคะส่วนอุบัติเหตุที่ยังเคลื่อนย้ายไม่แล้วเสร็จจะเป็นเส้น304เป็นฝั่งเขาปักธงชัยมุ่งหน้ามาที่ฉะเชิงเทราจุดเกิดเหตุเนี่ยช่วงของสวนสอนมุ่งหน้ามาทางอำเภอศรีมหาโพธิ์ตรงสะพานข้ามคลองนางเลงหรือว่าก่อนถึงโรงพยาบาลกบิลบุรีนะคะเป็นรถบรรทุกลังขวดเบียร์แต่ว่าเป็นขวดเปล่าที่จะเอาไปรีไซเคิลเนี่ยแล้วน่าจะฝากระบะท้ายเนี่ยมันเปิดก็เลยหล่นลงมาประมาณ 30-40 กล่องนะคะซึ่งทางสภ.กบิลบุรีนั้นแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยก็ต้องเก็บทำความสะอาดกันนะคะก ก็ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเดี๋ยวติดตามกันว่าณตอนนี้เนี่ยเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะสำหรับในจุดนี้ค่ะส่วนเรื่องสภาพอากาศนะคะในช่วงนี้ค่ะประมาณจนถึงวันที่4วันเสาร์นี้เลยนะคะที่ลักษณะอากาศจะเป็นแบบนี้คือด้วยความที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยแรงขึ้นแล้วก็มีร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาจากเมียนมานะคะลงมาทางภาคเหนือตอนบนของประเทศแล้วก็ทางลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำนะคะที่ประเทศเวียดนามค่ะก็เลยทำให้ฝนเนี่ยตกมากขึ้นนะคะส่วนแล้วก็มีร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาจากเมียนมานะคะลงมาทางภาคเหนือตอนบนของประเทศแล้วก็ทางลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำนะคะที่ประเทศเวียดนามค่ะก็เลยทำใ

สุขที่ผ่านมานะคะกิจกรรมนะคะยังร่วมสนุกกันได้นะคะชิงเป็นบัตรจากทาง Starbucks 200บาท5รางวัลนะคะด้วยการที่ต้องยังไงดีคือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JS100 นะคะในโทรศัพท์มือถือแล้วก็เปิดดู YouTube จากในแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็จากมือถือเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยแคปหน้าจอ YouTube ค่ะนะคะที่ก็จะมีเป็นแบนเนอร์นะคะเป็นรูปโทรศัพท์ที่มุมล่างขวาที่เป็น2เครื่องอ่ะเดี๋ยวคุณเสมาอธิบายด้วยเพราะว่ายังมีบางท่านที่แบบที่แคปผิดมาไปแคปหน้าแรกไม่ใช่ต้องเข้าไปที่ YouTube ก่อนแล้วก็เข้าไปในจากโทรศัพท์ในแอปพลิเคชันซึ่งเข้า YouTube เนี่ยไม่ยากเพราะว่าเราก็จะมีเป็นเมนูให้นะคะทั้ง Facebook ทั้ง S ทั้งอะไรของจอสร้อยเนี่ยจิ้มเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็ง่ายมากลื่นด้วยนะคะไม่ช้าไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็แคปหน้าจอส่งมาทาง LINE @JS100 นะคะอย่าลืมชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะจะได้ร่วมสนุกกันซึ่งหมดเขตวันที่30มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้นะคะจะได้ร่วมสนุกกันสำหรับแอปพลิเคชัน JS100 นะคะจากทางโทรศัพท์มือถือของทุกคนอ้อเป็นเวอร์ชันถ้าเป็น iOS ก็12ขึ้นไปถ้าเป็น Android ก็เวอร์ชัน9ขึ้นไปนะคะที่ร่วมสนุกกันได้แล้วก็ดูในช่องทางของแอปพลิเคชัน JS100 นะคะฝากไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคุยกับคุณเสมากันต่อนะคะส่วนในช่วงนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาครับดูแลคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางจนถึงช่วง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้นะครับฝากติดตามทางโซเชียลมีเดียจอสร้อยด้วยนะครับเยอะแยะหลากหลายช่องทางเลยทาง YouTube ทาง Facebook ทาง TikTok ทาง Instagram ทางเว็บไซต์ทาง X นะครับและเราก็มีแอปพลิเคชันของเราด้วยใครที่ร่วมสนุกกันอยู่ตอนนี้ครับเข้ามาแล้วจะเห็นแบนเนอร์จอสร้อยอยู่ที่มุมล่างซ้ายมือแล้วก็จะมีข้อความนะครับข้อความมันจะรันไปเรื่อยๆนะแต่ว่า2สิ่งที่มันจะไม่ขยับเปลี่ยนไปนะครับนอกจากมันจะหายไปเพราะฉะนั้นตอนที่มันขึ้นมาตอนนี้ก็คือ1แอปจอสร้อยที่อยู่มุมล่างซ้ายมือกับ2ด้านขวามุมล่างขวามือเห็นไหมครับที่เป็นรูปโทรศัพท์2เครื่องเห็นโลโก้แบนเนอร์แบบนี้ขึ้นรีบแคปหน้าจอเลยแต่ต้องเปิดผ่านทางโทรศัพท์มือถือและเข้าไปในตัวแอปพลิเคชัน JS100 version new edition ก่อนนะแล้วค่อยไปแคปหน้าจอเปิด YouTube ผ่านโทรศัพท์มือถือและผ่านแอปพลิเคชันของจอสร้อยนะครับแล้วก็แคปหน้าจอส่งเข้ามาทาง LINE @JS100 ร่วมสนุกได้นะครับไม่แน่นะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับบัตรกำนันจาก Starbucks ก็เป็นได้นะครับช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันครับในช่วงเที่ยงกับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากุลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับคุณวัฒนาพรครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: คุณเสมาคะค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จนะคะเพื่อถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงเนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อปี2399และต่อเนื่องการครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อปี2228นะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอวันนี้มีการประชุมนะคะเรื่องของการประชุมส.ส.เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวาระ1ค่ะคุณเสมา
0: ครับ
2: ก็เลยมอบหมายให้คุณเอกนิติธันประภาสเป็นคนนำเสนอนะคะร่างพรบนี้โดยในการประชุมวันนี้นะคะสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เริ่มในช่วง9โมงเศษโดยคุณโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะเป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทนะคะซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวันแรกนะคะคุณเอกนิติก็ได้กล่าวว่าร่างงบประมาณปี2570นี้ตั้งไว้จำนวนไม่เกิน 3.788 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี69จำนวน 7.4 พันล้านบาทนะคะแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 2.78 ล้านล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลัง 7.10นะ 7.10 นะคะหมื่นล้านบาทนะคะแล้วก็รายจ่ายลงทุน 7.89 แสนล้านบาทแล้วก็รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้นะคะ 1.51 แสนล้านบาทเพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติค่ะสำหรับเศรษฐกิจไทยในปี2570มีแนวโน้มขยายตัว 1.7% ถึง 2.7% แต่ก็ยังคงมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและก็ภายในประเทศทำให้มีค่ากลางอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ในช่วง 0.5% ถึง 1.5% นะคะขณะที่หนี้สาธารณะคงค้างณวันที่31มีนาคม2569มีจำนวน12ล้านบาทคิดเป็น 66.4% ของ GDP ส่วนฐานะเงินคงคลังจำนวน 3.4 แสนล้านบาทซึ่งรัฐบาลบริหารเงินคงคลังในระดับที่เหมาะสมนอกจากนั้นสถานการณ์การคลังของรัฐนะคะรายจ่ายประจำที่จำเป็นมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นนะคะมีงบคงเหลือรายจ่ายลงทุนลดลงแล้วก็มีความจำเป็นในการใช้เครื่องมือการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ต้องทำงบประมาณ ขาดดุลต่อเนื่องค่ะทำให้หนี้สาธารณะต่อ GDP เข้าใกล้กรอบเพดาน 70% นะคะที่กระทบต่อฐานะการคลังระยะยาวทำให้ต้องใช้นโยบายการบริหารการคลังปรับลดขนาดขาดดุลการคลังไม่เกิน 3% ภายในปี 2572เพื่อฟื้นฟูสภาพการคลังของประเทศนะคะสำหรับงบประมาณปี 2570มีวงเงิน 3.788 ล้านบาทตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี2570ประกอบด้วย6ยุทธศาสตร์มี63แผนงานนะคะเช่นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงจำนวน 4.07 แสนล้านบาทมี14แผนงานเพื่อให้ประเทศมั่นคงส่งเสริมการอยู่ร่วมกันเคารพความเห็นต่างและก็สร้างความสามัคคีปรองดองนะคะส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขนะคะแก้ไขปัญหายาเสพติดแก้ไขปัญหาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ยุทธศาสตร์ทางด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันจำนวน 3.48 แสนล้านบาทมี15แผนงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการทางการแพทย์ส่งเสริมพัฒนาพลังงานทดแทนการจัดทำงบประมาณปี2570มีส่วนที่เป็นรายจ่ายค่าดำเนินการภาครัฐจำนวน 6.46 แสนล้านบาทมี3แผนงานเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินจำเป็นจำนวน 1.12 แสนล้านบาทนะคะแผนจัดการหนี้ภาครัฐจำนวน 4.62 แสนล้านบาทแล้วก็เพื่อชดใช้เงินคงคลังจำนวน 7.1 หมื่นล้านบาทค่ะนะคะแล้วก็ซึ่งการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเนี่ยจะมีวันนี้วันแรกใช่ไหมคุณเสมาจนถึงวันที่1กรกฎาคมก็3วันนะคะดังนั้นพรุ่งนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นการประชุมประจำทุกวันอังคารนะคะก็เลยจะมาประชุมที่อาคารรัฐสภาแทนโดยมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมค่ะก็เพื่อความสะดวกในการชี้แจงตอบข้อซักถามของการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณนะคะ
0: ครับ
2: ในส่วนของอีกเรื่องนึงเรื่องของค่าไฟคุณได้ยินข่าวเรื่องนี้ไหมคะที่บอกว่าเป็นค่าไฟสาธารณะอยู่ในบินค่าไฟประชาชนน่ะนะคะวันนี้คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงได้กล่าวถึงการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานแยกค่าไฟฟ้าทางสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนว่าจากการที่ได้หารือกับทางคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงรวมถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ข้อสรุปมา 2-3 สมการที่จะนำค่าไฟผันแปรหรือว่า FT ออกจากภาระของประชาชนนะและวันนี้หลังจากที่มีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการไปหารือกับคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะส่วนว่าจะมีความจำเป็นต้องแก้กฎหมายหรือว่าออกเป็นกฎกระทรวงในการแก้ไขเรื่องนี้หรือไม่เนี่ยนะคะทางรัฐมนตรีพลพีก็บอกว่าค่าใช้จ่ายนะคะไฟสาธารณะภาพรวมของท้องถิ่นและทางหลวงเนี่ยมีอยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปีนะคะแบ่งเป็นค่าไฟท้องถิ่น 6,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งก็ต้องไปดูกลไกการจ่ายภาษีของการไฟฟ้าทั้ง3แห่งการปรับโครงสร้างภายในรวมถึงอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างภายในของแต่ละหน่วยงานแต่ก็ต้องดูการจ่ายค่าไฟของการจ่ายไฟของกฟผ.นะคะฉะนั้นจะต้องรื้อทั้งระบบนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนไม่ต้องจ่ายค่าไฟนอกเหนือจากที่ใช้จ่ายอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องเสนอเพื่อที่จะสามารถเนี่ยแก้ไขกฎกระทรวงหากต้องเสนอก็ต้องแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อที่จะต้องสามารถบังคับใช้ได้ทันทีแต่ว่าจะใช้เวลาในการแก้ไขกฎกระทรวงนานแค่ไหนเนี่ยนะคะทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าจะทำให้เร็วที่สุดเพราะรอมา30ปีแล้วนะคะที่ประชาชนรู้สึกว่าประชาชนไม่รู้เพิ่งรู้อ่ะเนี่ยที่ว่าต้องแบกภาระอันนี้เนี่ยนะคะขณะที่การตั้งงบประมาณมาดูแลส่วนนี้รัฐบาลไม่อยากนำภาษีมาดูแลในส่วนนี้เพื่อจะทำให้ประชาชนก็ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายต่อไปอีกนะคะถ้าเกิดเอาภาษีประชาชนมาจ่ายก็ย้ำว่าเรื่องนี้ต้องเป็นการบูรณาการร่วมของ3การไฟฟ้าค่ะรวมถึงรายได้ต่างๆก็จะต้องมาช่วยในส่วนนี้ด้วยเดี๋ยวก็ต้องดูว่าจะออกมาเป็นอย่างไรในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะคะ
0: ครับ
2: อีกเรื่องนึงค่ะมีรายงานนะคะจากทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะบอกว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณ 23:00 นของวันที่28มิถุนายนเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมัน PT นะคะพร้อมกันรวม3จุดในพื้นที่2จังหวัดชายแดนใต้ค่ะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทำให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บ1รายนะคะโดยในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะได้รับรายงานว่าเกิดเหตุ1จุดที่สถานีบริการน้ำมัน PT สาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาส่วนในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีก็เกิดเหตุรวม2จุดนะคะได้แก่สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาป่าวาอำเภอสายบุรีซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บ1รายในบาดเจ็บที่นี่นะคะแล้วก็สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาปิยามุมังนะคะอำเภอยะริ่งค่ะการก่อเหตุการณ์การก่อเหตุในสถานีบริการน้ำมันนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมากสะท้อนให้เห็นถึงการไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริสุทธิ์และสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะซึ่งขณะนี้ทางเจ้าที่หลังจากเกิดเหตุเจ้าที่ก็ได้ทุกภาคส่วนได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานนะคะดำเนินการตามขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อที่จะติดตามนะคะผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะแล้วก็มีการเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอประณามการใช้ความรุนแรงที่มุ่งสร้างความหวาดกลัวแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์แล้วก็ยืนยันว่าทุกหน่วยงานจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์นำตัวผู้กระทำความผิดมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็สร้างความสันติสุขให้เกิดในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ครับ
2: นะคะเป็นเหตุที่เกิดเมื่อช่วง23:00 นนะคะมาดูเรื่องของราคาทองคำในประเทศบ้างนะคะคุณสวยมาทองคำในประเทศเช้านี้เปิดตลาดเนี่ยนะคะลบไป300บาทแล้วก็จนถึงตอนนี้ครึ่งวันเช้าปรับไปแล้ว5ครั้งไม่มีบวกเลยคุณสวยมาลบหมดนะคะตอนนี้ทองคำในประเทศลบอยู่750บาทค่ะนะคะทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 63,700 บาทนะคะแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 63,900 บาททองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 62,428.88 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 64,700 บาทส่วนทองคำตลาดโลกนะคะหรือว่าโกลด์สปอตตอนนี้อยู่ที่ 4,045 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.35 บาทนะคะซึ่งหัวเซ็งเฮงวิเคราะห์สถานการณ์ราคาทองคำโลกนะคะบอกว่าการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาทองคำโลกมีการปรับตัวขึ้นจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์หรือว่า DXY ย่อตัวลงระยะสั้นแล้วก็บอนด์ยีนสหรัฐอายุ10ปีปรับตัวลงต่อเนื่องในขณะที่ราคาน้ำมันเบรนท์แล้วก็เวสเท็กซัสปรับตัวลงกว่า75ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังจากที่เรือบรรทุกน้ำมันจำนวนมากก็ได้แล่นออกจากห้องแคบฮอร์มุสส่งผลให้นักลงทุนผ่อนคลายนะคะคลายความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันจากปัจจัยข้างต้นส่งผลให้แนวโน้มเงินเฟ้อนะคะผ่านราคาน้ำมันลดลงซึ่งก็หนุนให้เฟดลดดอกเบี้ยได้ง่ายขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ตามนะคะก็มีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐนะคะบอกว่าสูงถึง 49.5 หน่วยจากครั้งก่อนนี่อยู่ที่ 48.9 หน่วยนะคะซึ่งก็เป็นการบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของสหรัฐขณะที่กองทัพพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือว่า IRGC ก็เปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ว่ากองทัพได้ดำเนินการโจมตีคูเวตและบาเรนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีดินแดนของอิหร่านแล้วก็เตือนว่าการลุกรานใดๆหลังจากนี้จะถูกตอบโต้อย่างรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดนะคะซึ่งปัจจัยนี้ทำให้ตลาดยังคงต้องติดตามสถานการณ์สงครามอย่างใกล้ชิดนะคะทางด้านกองทุน SPDR สัปดาห์ก่อนเนี่ยขายทองคำไปถึง 15.41 ตันค่ะคุณเสมานะคะมาดูราคาทางน้ำมันดิบนะคะน้ำมันตลาดโลกนะคะล่าสุดค่ะ ทางเวสเท็กซัสนะคะบวกขึ้นนะคะบวกไปอีกบวกขึ้นไปประมาณ57เซนต์ค่ะราคาขายอยู่ที่ 69.80 นะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็บวกขึ้นไปอีก29เซนต์ค่ะคุณเสมาราคาขายอยู่ที่ 72.28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะก็หลังจากที่มีข่าวว่าก็ยังไม่หยุดนิ่งที่ช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยค่ะก็ราคาน้ำมันก็ปรับบวกขึ้นจากที่ลดลงต่อเนื่องเนี่ยนะคะแล้วก็มาดูดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งวันเช้านะคะตอนนี้อยู่ที่1567.45 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 25.11 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 39,114.07 ล้านบาทค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะสำนักข่าวเอซิออสนะคะของสหรัฐรายงานว่าสหรัฐกับอิหร่านค่ะได้บรรลุข้อตกลงที่จะระงับการโจมตีตอบโต้กันเป็นการชั่วคราวนะคะอีกครั้งหลังจากที่มีการหยุดไปแล้วชั่วคราวแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์มุสก็มีการโจมตีกันต่อนะคะและอันนี้ล่าสุดนะคะบอกว่าจะหยุดตอบโต้กันชั่วคราวค่ะแล้วก็จะจัดการเจรจาขึ้นในวันพรุ่งนี้คือวันที่30มิถุนายนที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์นะคะเพื่อหาทางออกให้กับข้อพิพาทเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุสนะคะค่ะเอซิออสนะคะรายงานเมื่อวันอาทิตย์ค่ะโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าที่สหรัฐรายหนึ่งระบุว่านะคะสหรัฐกับอิหร่านจะถอยคนละก้าวเป็นการชั่วคราวนะคะและก็เรือต่างๆสามารถสัญจรได้อย่างเสรีขณะที่การเจรจาในรายละเอียดทางเทคนิคก็จะดำเนินต่อไปนะคะสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าเดิมทีการเจรจาในวันอังคารจะมีขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะโดยจะเน้นไปที่โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อสถานการณ์ตึงเครียดปะทุขึ้นอีกครั้งในช่องแคบฮอร์มุสนะคะส่งผลให้ต้องย้ายการเจรจามาที่กรุงโดฮาแล้วก็เปลี่ยนจุดประสงค์หลักนะคะจากเรื่องของนิวเคลียร์มาเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสแทนค่ะในระหว่างการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคณะผู้แทนของสหรัฐได้ตกลงกับอิหร่านที่จัดตั้งฮอตไลน์สายด่วนระหว่างกองทัพสหรัฐแล้วก็กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือว่า IRGC นะคะเพื่อประสานงานเรื่องของการสัญจรในช่องแคบฮอร์มุสนะคะแต่ว่ารายงานระบุว่าจนถึงวันเสาร์ที่ผ่านมาสายด่วนนี้ก็ยังไม่เปิดทำงานนะยังไม่เปิดนะคะก่อนนี้สหรัฐก็ได้มีการโจมตีเป้าหมายต่างๆในอิหร่านเมื่อวันศุกร์และวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยอ้างเหตุผลว่าอิหร่านยังคงแสดงท่าทีก้าวร้าวต่อเรือพาณิชย์นะคะในช่องแคบฮอร์มุสขณะที่อิหร่านก็ตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานที่มั่นทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะแต่วันพรุ่งนี้ก็จะมีการหารือกันนะคะแล้วบอกว่าถอยกันคนละก้าวต้องดูต้องติดตามดูเพราะว่าสหรัฐกับอิหร่านนี่กระพริบตาไม่ได้นะคะคุณเสมา
0: ครับ
2: นะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

Life-Made. เลือก Life-Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life-Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: เฮ้ยกลนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กลนนิดเดียวเอง
1: อาการนอนกลนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: เราต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่กระชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
6: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
7: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
5: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
6: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: อุบัติเหตุการจราพิเศษนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับท่านรองสารวัตรจราจรสภบางบัวทองนะครับท่านร้อยตำรวจเอกพงศพัฒน์จันนุ่มผู้กองสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการและผู้ร่วมรายการทุกท่านนะครับ
0: ครับผู้กองตอนนี้อุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็เหตุเกิดเมื่อประมาณก่อนเที่ยงนะครับ
0: ครับ
1: เราก็ดำเนินการแก้ไขนำพ้นจุดขวางเรียบร้อยแล้วครับผู้บาดเจ็บมีเล็กน้อยนะครับเบื้องต้นก็คือรถหกล้อบรรทุกผลไม้นะครับ
0: ครับ
1: มุ่งหน้าถนนกาญจนาพิเศษขาเข้าช่องทางหลักนะครับ
0: ครับ
1: ชนท้ายรถกระบะสามคันนะครับ
0: ครับ
1: เนื่องจากรถชะลอตัวด้านหน้ารถบรรทุกเบรกไม่ทันนะครับทำให้เฉี่ยวชนรถจำนวน3คันแล้วก็ไปเกี่ยวกับรถบรรทุกที่วิ่งตามด้านข้างนิดนึง
0: คือ
1: ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับเราก็ลงมาแขวงการทางทำรถพ้นกีดขวางแล้วก็ทำความสะอาดพื้นผิวทำทรายมาเลยบริเวณที่มีน้ำเครื่องรั่วไหลจากรถที่มันพลิกตะแคงนะครับ
0: ช่ว
1: งนี้เปิดการจราจรเรียบร้อยนะครับโดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับแล้วก็เปิดการจราจรได้ตามปกติทุกช่องทางครับ
0: ยังมีท้ายสะสมอยู่ไหมครับในพื้นที่ผู้กองครับ
1: ช่วงนี้ไม่มีนะคร
0: ับ
1: เพราะช่วงเวลาที่เกิดเหตุผมเดินระดมกำลังนะครับเจ้าหน้าที่มาปัดรถเข้าช่องคู่ขนานนะครับซึ่งมันห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ300เมตรนะครับ เราเลยระบายรถได้ดีขึ้นกับวันที่ผ่านมานะครับ
0: เท่ากับว่าตอนนี้จุดดังกล่าวนี้การจราจรก็ใช้การได้เป็นปกติใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเป็นปกติครับ
0: โอ้ขอบคุณมากเลยครับผู้กองมีอะไรอยากฝากถึงผู้ใช้เส้นทางไหมครับจุดดังกล่าว
1: ก็อยากให้ประชาสัมพันธ์ถึงผ่านช่วงบางบัวทองบางใหญ่ช่วงนี้ซึ่งรถ
0: คับ
1: ข้างนะครับอยากให้เขาลดกฎจราจรนิดนึงรถบรรทุกก็อยากให้วิ่งตามต
0: ้
1: องทางปกติครับไม่อยากให้ผิดช่องทางเดินรถแล้วรถส่วนบุคคลรถกระบะต่างๆอยากให้ใช้ความระมัดระวังนิดนึงเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถนนอาจจะไม่เรียบแล้วก็เป็นทางโค้งประมาณนี้ครับแล้วก็อยากให้ชะลอความเร็วนิดนึงช่วงบางบัวทองบางใหญ
0: ่
1: จนถึงบางแม่นางจนถึงเข้าเขตนครบาลเลยครับ
0: ครับครับแต่ว่าในพื้นที่นอกจากจุดนี้ก็ไม่มีจุดไหนที่มีปัญหาใช่ไหมครับอุบัติเหตุรถจอเสียก็ยังไม่ได้รับแจ้งเพิ่มเติมมาใช่ไหมครับผู้กอง
1: ไม่มีครับไม่มีก็จุดนี้ก็อยู่ใกล้เคียงกับจุดเมื่อเกิดวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับห่างกันประมาณ300เมตรนะครับ
0: ไอ้จุดนี้ทำไมมันเกิดบ่อยอะครับผู้กองมันเป็นด้วยกายภาพถนนหรือมันเป็นเพราะอะไรมันมีสาเหตุไหมครับ
1: จุดครับเป็นกายภาพถนนครับพอลงจากสะพานข้ามคลองขึ้นบนราชามานะครับจะถึงทางโค้งปากทางวัดหน้าประดุษนะครับรถก็ชะลอตัวนิดนึงนะครับเป็นลักษณะกายภาพถนนนะครับรถที่ไม่ทราบเส้นทางก็จะใช้ความเร็วมาตามปกติครับไม่ได้สังเกตรถคันหน้าว่ามีการชะลอตัวก็ทำให้เกิดบ่อยเหตุบ่อยครั้งนะครับ
0: ก็ต้องระวัง
1: ก็แผนการทางก็มีการทำป้ายประชาสัมพันธ
0: ์
1: เรื่องสภาพพื้นผิวการจราจรนะครับ
0: ยังไงเดี๋ยวเราช่วยย้ำเตือนผู้ใช้เส้นทางให้ด้วยขอบคุณมากครับผู้กองครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกพงศพัฒน์จันนุ่มนะครับท่านรองสารวัตรจราจรจากสภ.บางบัวทองอีกหนึ่งพื้นที่ครับพญาไท22เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูสวัสดีครับพญาไท22ครับ
2: ครับสวัสดีครับพี่
0: ครับที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างครับตรงเพชรบุรีใช่ไหมครับวันนี
2: ้ใช่ครับจากแยกนางเลิงข
0: ึ้
2: นลอยข้ามแยกยมราชครับมุ่งหน้าแยกรุ่งพงษ์เป็นมอเตอร์ไซค์ชนท้ายรถกระบะครับพี
0: ่อุ้ยแล้วก็เป็นไรเดอร์หรอหรือเขา
2: เป็นไรเดอร์เป็นแก๊ปของมา
0: บาดเจ็บเยอะไหม
2: ต้องต้นมาไม่มีที่ประจอนเนาะตอนนี้กำลังทำตรงกู้ชีพวัชินะ
0: ครับ
2: ทำการ CPR อยู่บนรถตอนนี้ย้ายเครื่องย้ายลงมาด้านล่างแล้วเนื่องจากว่ามีจราจรติดขัดก็เลยขึ้นมาทำ CPR บนรถ
0: แล้วตอนน
2: ี้
0: ดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับยังทรงตัวหรือว่ากลับมาไหมครับเป็นผลไหมครับ TPR เนี่ย
2: ก็ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ครับพี่ตอนต้องรอทีมแพทย์กำลังช่วยเหลืออ
0: ยู่อายุประมาณเท่าไหร่ครับผู้ชายคนนี
2: ้ประมาณ20กลางๆโดยประมาณคร
0: ับ ใส่หมวกกันน็อกใส่อะไรไหม
2: จากที่เกิดเหตุที่ผมไปถึงก็คือหมวกกันน็อกหลุดจากศีรษะไปหมวกกันน็อกอยู่ที่เกิดเหต
0: ุอ๋อครับคือชนแรงเลยเหรอ
2: น่าจะแรงนะจากบาดแผลก็คือหน้าอกมีรอยช้ำหน้าอกแล้วก็มีเลือดออกสูงตรงสองข้าง
0: โอ้โหแล้วทางญาติครอบครัวเขาทราบยังครับติดต่อเขาได้ไหม
2: ตอนนี้ยังครับตอนนี้เนื่องจากโทรศัพท์ของไรเดอร์อ่ะ ประมาณนี
0: ้
2: ก็ทั้งสองข้างเนี่ยไอ้รถไอ้โทรศัพท์แตกหมดเลยไม่สามารถเปิดอะไรได
0: ้เอ้าเหรอเรามีเอกสารไหมในตัวมีบัตร
2: มีใบขับขี่อย่างเดียว
0: อ๋อมีใบขับขี่ก็คือตอนนี้เจ้าหน้าที่ทราบชื่อทราบอะไรหมดแล้วใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
2: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
2: ช่
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เชิงทางลงสะพานข้ามแยกยมราชขอบคุณเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูพญาไท22ด้วยนะครับแล้วก็ทางทีมกู้ชีพโรงพยาบาลวชิระนะช่วยเหลือเร่งทำ CPR ที่เกิดเหตุแล้วก็เคลื่อนย้ายมาบนรถล่าสุดนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บเห็นบอกว่าเป็นผู้ชายเป็นไรเดอร์นะฮะก็ไปชนท้ายชนแรงนะชนค่อนข้างแรงเขาบอกหมดสติไปเลยแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยไม่พบชีพจรนะฮะก็เลยต้องเร่งช่วยเหลือกันเป็นการด่วนนะฮะไปชนท้ายรถปิกอัพนะครับอยู่เลนกลางเลยแต่ตอนนี้เคลื่อนย้ายไปแล้วนะตอนนี้เคลื่อนย้ายไปแล้วการจราจรก็เริ่มดีขึ้นส่วนเมื่อสักครู่นี้กรณีของท่านรองสารวัตรจราจรในพื้นที่ของสพบางบัวทองจุดนั้นก็เคลื่อนย้ายแล้วเหมือนกันนะจุดนั้นเป็นการจนาการจนาพิเศษด้านฝั่งภูแหวนตะวันตกนะครับบริเวณช่วงตรงข้ามกับซอยวัดรัตประดุกอ่ะเกิดเหตุบ่อยนะเกิดเหตุบ่อยจุดนี้แล้วก็ชนกันทีนี่ค่อนข้างแรงด้วยนะครับอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาแต่ว่าเคลื่อนย้ายแล้วเหมือนกันนะฮะก็ยังเคราะห์ดีนะที่จุดเนี้ยตรงการจนาเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันแต่ว่าบาดเจ็บแค่เล็กน้อยชนกัน4คันนะครับบรรทุก2กระบะ2นะก็เคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วในพื้นที่ไม่ได้กระทบอะไรละตอนนี้ก็ยังถือว่าใช้การได้แต่ว่าฝากระวังหน่อยนะครับจุดเนี้ยเกิดเหตุค่อนข้างบ่อยนะเห็นว่ามันเป็นทางตรงยาวๆแล้วก็ตรงบริเวณตรงนั้นน่ะมันจะเหมือนเป็นโค้งนิดนึงด้วยนะแล้วมากันเร็วนะฮะเพราะมันเป็นตรงยาวๆเลยการจนาเนี่ยแต่ตรงนั้นน่ะมันจะเบี่ยงโค้งนิดนึงตรงข้ามกับซอยวัดรัตประดุกอ่ะเมื่อสักครู่ที่ผู้กองบอกอ่ะแล้วประกอบกับบางทีมันลงมาจากสะพานอะไรเงี้ยแล้วเบรกข้างหน้าไม่ทันก็เลยชนต่อกันไปนะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยเคลียร์ละดำเนินการเรียบร้อยแล้วจุดดังกล่าวก็ใช้การได้แล้วนะฮะก็บอกว่าไม่ติดละไม่มีปัญหาการจราจรแล้วนะครับแล้วก็มีอีกจุดนึงคุณสมพงษ์บอกว่างามวงวานครับเป็นฝั่งขาออกนะบนสะพานข้ามแยกบางเขนเป็น SUV ชนกับจักรยานยนต์แต่ว่าจุดนี้ไม่ได้รับแจ้งเรื่องคนเจ็บมานะครับแต่ว่าอยู่ในเลนซ้ายนะการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับพลพีเตรียมดันแผนถอดค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนและศาลสั่งจำคุก7ปี6เดือนแม่หลอกพาลูกสาววัย13ปีไปขายบริการที่ญี่ปุ่นสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: พลพีเตรียมรือค่าไฟใหญ่ดันแผนถอดค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนหลังทนแบกมา30ปีเร่งปรับโครงสร้าง3การไฟฟ้าหาเงินชดเชยปีละ 20,000 ล้านยืนยันไม่ใช้เงินภาษีประชาชนอุ้มยืนยันเดินหน้าเร็วที่สุดเร่งใช้มติครม.เร่งบังคับใช้คุณอภิพลเฉยพฤกษ์แกรนครับ
3: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการหารืออย่างไม่เป็นทางการร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและผู้บริหารการไฟฟ้าทั้ง3แห่งโดยระบุว่ารัฐบาลกำลังเร่งจัดทำแนวทางปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าทั้งระบบโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการลดภาระของประชาชนด้วยการแยกค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟซึ่งเป็นภาระที่ประชาชนต้องแบกรับต่อเนื่องมายาวนานกว่า30ปีนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมหารือร่วมกับกระทรวงการคลังก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาโดยยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายลดค่าไฟเหลือ3บาทต่อหน่วยสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกและยังมีแผนลดค่าไฟของผู้ใช้มิเตอร์ชั่วคราวจากเดิมที่มีอัตราสูงถึง 7-8 บาทต่อหน่วยให้เหลืออัตราเดียวกับค่าไฟบ้านพักอาศัยเพื่อบรรเทาภาระของประชาชนสำหรับแนวทางการดำเนินการรัฐบาลจะพิจารณาปรับโครงสร้างรายได้ของการไฟฟ้าทั้ง3แห่งทบทวนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการสูญเสียพลังงานไฟฟ้ารวมถึงปรับระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับภาระค่าไฟสาธารณะซึ่งมีมูลค่าราว 20,000 ล้านบาทต่อปีโดยยืนยันว่าจะไม่ใช้เงินภาษีของประชาชนมาชดเชยแต่จะบริหารจัดการจากรายได้และโครงสร้างภายในของหน่วยงานแทนนอกจากนี้ยังเตรียมทบทวนต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโดยเฉพาะสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับภาคเอกชนค่า FT และค่า Adderเพื่อให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลดลงและส่งผลให้ค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายลดลงตามไปด้วยพร้อมย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการโดยเร็วและอาจจะใช้มติของคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกผลักดันให้มาตรการสามารถบังคับใช้ได้ทันทีหากแนวทางทั้งหมดมีความพร้อมนี่เป็นผลชัยยุพฤกษ์รายงานครับ
2: ศาลอาญาพิพากษาจำคุก7ปี6เดือนแม่ใจร้ายหลอกพาลูกสาววัย13ปีไปค้าประเวณีที่ญี่ปุ่นคุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
4: ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการคดีค้ามนุษย์3เป็นโจทก์ฟ้องนางสาวลักษณาในหลายฐานความผิดจากกรณีที่จำเลยพาลูกสาววัย13ปีไปที่ประเทศญี่ปุ่นอ้างว่าจะพาไปเที่ยวแต่กลับพาไปค้าประเวณีที่ร้านนวดแฝงบริการทางเพศในโตเกียวก่อนที่ตัวเองจะเดินทางไปค้าประเวณีที่ไต้หวันและถูกจับกุมได้ส่วนเด็กหญิงผู้เสียหายวัย13ปีนั้นหลบหนีออกมาได้และเข้าไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวผู้เสียหายอยู่ในความดูแลของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีจำเลยให้การรับสารภาพศาลพิพากษาว่าจำเลยนั้นกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทที่หนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ลงโทษฐานสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์จำคุกเป็นเวลา5ปีฐานกระทำการอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่การค้าประเวณีของผู้อื่นลงโทษจำคุก10ปีจำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุกในฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์จำคุก2ปี6เดือนและฐานกระทำการอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่การค้าประเวณีผู้อื่นจำคุก5ปีรวมโทษจำคุกเป็น7ปี6เดือนและให้ริบของกลางโทรศัพท์มือถือสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณหาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์
9: และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ข้อมูลจากธนาคารออมสินนะครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นนะครับให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินครับแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้ครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินข้อเสนอพิเศษอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีครับสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th ครับและธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับข้อมูลจากทางธนาคารออมสินครับสวัสดีคุณตู่ระยองด้วยนะครับคุณกระปุกแดงคุณ AA คุณระพีนะครับคุณครูน้อยพี่ประพบพรนะฮะเพิ่มเติมข้อมูลมาให้ผ่านช่องทาง LINE แล้วก็รวมไปถึงทางคอมเมนต์ทาง YouTube JS100 Radio Official นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามเพิ่มเติมกับทางจส100ของเราได้คอมเมนต์ร่วมพูดคุยสอบถามนะครับหรือว่าจัดรายการไปพร้อมกันได้เลยนะวันนี้กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยทางข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาให้ฝนฟ้าคะนองไว้160ของพื้นที่ณตอนนี้นะครับแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองเป็นฝนตกหนักนะก็บอกว่าบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดนี่ 25-27 องศาเซลเซียสนะครับสูงสุด 34-36มีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะคุณอักษรสวัสดีครับพี่อักษรคุณอักษรครับ
2: ครับผม
1: ตอนนี้อยู่ไหนอะพี่อ้าวคุณอักษรสายหลุดไปซะละนะฮะเห็นบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ต้องการจะขอทางไปโรงพยาบาลนะครับแล้วก็พอดีเป็นผู้ป่วยอะนะมีโรคหัวใจกำเริบนะครับหายใจมีอาการหอบถี่นะครับเห็นบอกว่าทางเจ้าหน้าที่รถพยาบาลศูนย์เอราวัณเนี่ยรับออกไปแล้วก็ไปส่งต่อที่โรงพยาบาลให้แล้วนะครับก็จะมาเพิ่มเติมข้อมูลดังกล่าวกันแต่พอดีเมื่อสักครู่สายหลุดไปก่อนนะขอบคุณพี่อักษรด้วยนะครับกรณีรับผู้โดยสารเข้ามาแล้วก็ต้องการขอทางไปโรงพยาบาลนะเราก็เลยรีบแจ้งไปทางศูนย์เอราวัณก็ได้รถของทางเจ้าหน้าที่มาดำเนินการก็จะมาเพิ่มเติมข้อมูลดังกล่าวกันแต่พอดีเมื่อสักครู่สายหลุดไปก่อนนะขอบคุณพี่อักษรด้วยนะครับกรณีรับผู้โดยสารเข้ามาแล้วก็ต้องการขอทางไปโรงพยาบาลนะเราก็เลยรีบแจ้งไปทางศูนย์เอราวัณก็

0: ตอนนั้นมันประมาณเหรอประมาณสักสิบโมงกว่าประมาณนี้นะ
1: เหตุการณ์มันเป็นยังไง
0: ลูกค้าเขาเรียกอะไรแม่แล้วไปรับที่ซอยสภาพอง
1: ครับ
0: ก็ไปรับแต่ดูตอนขึ้นมาว่าการเขาดีละเพราะการเริ่มไม่ไหว
1: เขาเป็นผู้ชายผู้หญิงครับพี่
0: ผู้ชายอายุประมาณ70ปลายๆ70ประมาณ70ปลายๆ80ต้นๆครับ
1: แล้วเขามาคนเดียวเหรอฮะ
0: คนเดียวครับผม
1: โอ้แล้วอาการเขากำเริบตอนไหนอะครับ
0: ก็ขับไปได้สักพักนึงผมก็บอกว่าขึ้นลงเดือดไม้มีระยะ10นาทีผมดูตาเขาบอกว่าไม่เป็นไรไปเรื่อยๆพอขับมาได้สักพักนึงแล้วก็เขาเริ่มหายใจไม่ออกเริ่มทุบหน้าอกเริ่มตัวตีละตีๆผมบอกพี่ไปได้เหรอเขาไม่ตอบผมก็ขับไปเรื่อยพี่ดิ๊กยกตู้ไหมจะบอกโอเคเรียกบุญดีไหมผมก็เลยจอดแล้วก็โทรตามโทรแจ้ง111ภาษาแล้วก็โทรแจ้งให้จอดต่อร้อย
1: อ๋อแล้วตอนแรกจุดหมายปลายทางเขาจะไปไหนนะพี่
0: จุดหมายปลายทางเขาไปโรงพยาบาลกลาง
1: โรงพยาบาลกลางใช่ไหมตอนแรกแต่เขาไม่ได้บอกใช่ไหมว่าเขาเป็นโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่
0: าตอนที่ผมสงสัยอ่ะเขาบอกว่าเป็นใจ
1: แ
0: ล้วหายใจไม่ออกแล้วอ่ะพุ่งหน้าอกผมก็เลยเลือดเอามือตายผมเลือดก็มาเลือดก็จอดคอยเลยละจอดคอยตอนนั้นก็ใช้เวลาค่อนข้างว่าแต่ตอนที่อาจจะติดภารกิจเยอะอ่ะประมาณ3นิดนึงแต่ก็มาถึงแล้วก็รับไป
1: โอ้ตอนนั้นรถเยอะไหม
0: แค่ตัดมาเองอ่ะผมเชื่อว่าก็เกิดมีเลยรถผมแน่
1: เคยเจอไหมเหตุการณ์อย่างนี้ตกใจไหมเนี่ย
0: ครั้งแรก
1: โอ้โหแล้วคิดยังไงถึงแจ้งจสร.ที่อักษรเคยฟังเหรอหรือยังไง
0: เป็นการจสร.ของการประจำ
1: โอ้
0: ผมการประจำผมตายผมเปิดตลาดดีมากขอบคุณเจ้าตลาดขอบคุณเจ้าที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ทำให้ผู้ป่วยยังมีโอกาสได้มีลมหายใจต่อไป
1: ยินดีมากๆ
0: ผมก็เมื่อดีแล้วว่าถ้าผมไปโอกาสมันน้อย
1: อืม
0: อยากไปวัดเดียวกับชีวิตไปก็เลยตัดสินใจเนี่ยภาษาแต่ก็ใช้เวลานานอยู่กับลูกคนนั้นตอนนั้น
1: แล้วรถมันเยอะไหมตอนนั้นรถติดไหมฮะ
0: รถติดมากเลย
1: ครับ
0: ต้องเงยตาไปหมดแล้วแต่ตัวใจเย็นเฉียบเลย
1: โอ้โห
0: เต้นเลย
1: แต่ว่าล่าสุดถึงมือคุณหมอละเนาะขอให้ปลอดภัยขอบคุณมากเลยที่อักษร
0: ขอบคุณเจ้าขอร้อยมากขอบคุณเจ้าที่เสียบ้านกับคุณลุงก็ดีแล้วคุณลุงที่เอรันที่มารับ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากเลยผมไม่ได้ขาดเลยผมมาพักอยู่ในปั๊มเนี่ย
1: ได้ขอบคุณมากมากที่อักษรสวัสดีครับ
0: สว
1: ัสดีครับขอบคุณคุณอักษรฮะขออภัยพอดีสัญญาณไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคุณอักษรเนี่ยพลเมืองดีนะขับรถแท็กซี่สีขาวทอทหารอ่าง7961กทมคือก่อนหน้านี้ประมาณสายๆอ่ะประมาณ10นาฬิการับผู้โดยสารเป็นชายสูงอายุเขาบอกประมาณน่าจะ70ไปๆเกือบ80หรือไม่ก็80ต้นๆนี่แหละมาคนเดียวฮะปรากฏว่าอยู่บนรถก็จุดหมายปลายทางจะไปเที่ยวโรงพยาบาลกลางตอนนั้นมาถึงแถวๆอ่อนนุชแล้วเกิดมีอาการตามที่บอกเลยนะคือหายใจหอบถี่ตัวซีดตัวเย็นตกใจมากครับไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนก็เลยแจ้ง191แจ้งจส.100จส.100ก็เลยเร่งประสานงานไปทางศูนย์เอราวัณต้องขอบคุณทางศูนย์เอราวัณด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่สน.พระโขนงด้วยเพราะว่าเราก็มีการแจ้งขอทางไปหลังจากนั้นไม่นานครับเขาบอกว่ารถการจราจรก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นพอสมควรนะเป็นช่วงสายๆของวันนี้นะครับก็ไปจอดกันอยู่ที่ปากซอยอ่อนนุช38รอรถเจ้าหน้าที่นะฮะมาช่วยเหลือนะครับดำเนินการที่เกิดเหตุก็ขับเข้ารับช่วงต่อมีการปฐมพยาบาลอะไรในพื้นที่เบื้องต้นก่อนนะหลังจากนั้นก็ไปส่งที่โรงพยาบาลไปที่เรียบร้อยนะก็ต้องขอบคุณทางศูนย์เอราวัณขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับสน.พระโขนงนะฮะแล้วก็ขอบคุณทางคุณอักษรนะพลเมืองดีที่แจ้งกับทางจส.ร้อยมานะก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าทำไมถึงคิดถึงจส.ร้อยเนาะเขาก็บอกว่าเขาฟังเป็นประจำอยู่แล้วนะอันนี้ก็ไม่สงสัยเลยว่านะครับติดตามจส.ร้อยนี่ก็สามารถให้ความช่วยเหลือได้นะครับใครที่รับฟังเป็นประจำนี่ยิ่งดีเลยเป็นประโยชน์ด้วยนะครับเผื่อวันใดวันหนึ่งถึงตัวท่านไม่ได้เดือดร้อนแต่ว่าเนี่ยไปเจอคนอื่นแบบเนี้ยที่เขาต้องเร่งรีบขอความช่วยเหลือเข้ามากระทันหันอย่างเงี้ยเจ็บป่วยฉุกเฉินนี่ก็แจ้งเข้ามาได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808และที่สำคัญคือเรามีฟังก์ชัน SOS นะเรามีตัวฟังก์ชัน SOS นะฮะที่อยู่ในแอปพลิเคชันของ JS Run ของเราหากท่านต้องการแบบฉุกเฉินเร่งด่วนเร่งรีบนะท่านสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะกับฟังก์ชัน SOS แล้วก็ช่วงนี้ต้องบอกว่า

0: เป็น New Edition ด้วยเพราะว่าเรามีการปรับรูปแบบ New Version ใหม่ใช้งานได้คล่องขึ้นใช้งานได้สะดวกขึ้นนะฮะอย่าคิดว่าตัวเองสูงอายุแล้วจะต้องต่อสู้กับเทคโนโลยีตลอดเวลาไม่ใช่อย่างนั้นครับลองดาวน์โหลดดูก่อนลองเปิดใจก่อนถ้าทำไม่เป็นโทรมาถามได้เลยฮะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่หลังไมค์เรายินดีตอบคำถามให้นะถ้าทำไม่เป็นโทรมาปรึกษาทีมงานหลังไมค์ของเราได้เลย1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับหลายท่านก่อนหน้านี้เคยคอมเมนต์บอกกันมาบอกว่าไอ้ปุ่ม SOS นี่มันดูยากเหลือเกินตอนนี้เราปรับเปลี่ยนใหม่แล้วนะมาในรูปโฉมใหม่แล้วนะลองดาวน์โหลดแล้วลองเข้าไปดูนะฮะตอนนี้ปุ่มตัวฟังก์ชัน SOS นี่ใช้งานง่ายสะดวกนะครับมองเห็นได้ชัดแจ๋วเลยนะฮะแต่ว่าระบบ iOS ท่านใดที่ใช้ iPhone ทั้งหลายนะครับคุณพ่อแม่ทั้งหลายที่ใช้ iPhone เนี่ยจะต้องอัปเดตเวอร์ชัน iOS เป็นเวอร์ชัน12ขึ้นไปนะครับ iOS ตระกูล iPhone เนี่ยต้องเป็นเวอร์ชัน12ขึ้นไปส่วนท่านใดที่ใช้เป็น Android นะครับต้องเป็นเวอร์ชัน9ขึ้นไปท่านใดที่ใช้ Android ต้องเป็นเวอร์ชัน9ขึ้นไปนะครับแล้วก็ลองดาวน์โหลดมาศึกษาเล่นดูแล้วกันสำหรับตัวแอปพลิเคชัน JS100 ของเราแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องของกิจกรรมด้วยอ่ะเดี๋ยวมาบอกกันนะครับเดี๋ยวมาบอกกันว่ากิจกรรมเป็นอย่างไรนะครับสำหรับใครที่เตรียมตัวรอแคปหน้าจอก็ต้องรอโลโก้รอแบนเนอร์นะขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าหลายท่านเห็นบอกว่าทำผิดกันอีกแล้วคือไปแคปตอนที่แบนเนอร์ไม่ได้ขึ้นอ้าวผิดกันอีกแล้วอย่างนั้นถือว่าไม่ถูกกติกานะถ้าจะให้ถูกกติกาเนี่ยเข้ามาดูตอนนี้เลยแล้วแคปตอนนี้เลยตอนนี้ถือว่าถูกกติกาเพราะว่าแบนเนอร์โชว์แล้วเนี่ยเขาจะขึ้นตัวหนังสือไม่ต้องไปสนใจแค่มุมล่างซ้ายเป็นรูปโลโก้แอปจอสร้อยเห็นไหมจะเป็นเขียวๆมุมล่างซ้ายเห็นไหมแล้วก็มุมล่างขวาจะเป็นรูปโทรศัพท์2เครื่องแบบนี้แคปเลยตอนนี้แหละจังหวะนี้แหละได้รางวัลแน่นอนแต่คุณต้องแคปในโทรศัพท์มือถือที่เปิดดู YouTube ผ่านอะไรผ่านแอปพลิเคชัน JS100 ถูกต้องหลังจากนั้นก็ส่งเข้ามานะครับส่งภาพที่คุณแคปเนี่ยเข้ามาใน LINE @JS100 ของเราพร้อมกับแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์ติดต่อกับอีกอย่างนึงคือชื่อกับนามสกุลเนี่ยต้องตรงกับที่คุณลงทะเบียนนะไม่ใช่ว่าคุณไปเอาของคนอื่นเข้ามาแล้วคุณมาแอบอ้างไม่ได้นะครับไม่ได้นะชื่อนามสกุลจะต้องตรงกับที่คุณลงทะเบียนนะครับหลายท่านนี่ไปแคปเหมือนกับแบบเขาเรียกว่าลักไก่อ่ะไปเอาของคนอื่นเขามาแล้วก็มาแจ้งชื่อนามสกุลตัวเองไม่ได้นะชื่อนามสกุลคุณเนี่ยมันต้องตรงกับที่คุณลงทะเบียนนะอันนี้เราเช็คได้นะครับก็เอาให้ตรงกันเนี่ยตอนนี้เห็นไหมภาพมันจะสลับไปเรื่อยๆมันจะสลับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวบาร์ก็โผล่มาบ้างเดี๋ยวไอ้ตัวแบนเนอร์บาร์มันก็หายไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเล็งดีๆครับเอาจังหวะที่มันขึ้นมาอันนี้ตอนนี้มันหายไปละถ้าคุณแคปตอนนี้คุณไม่ได้แล้วนะเห็นไหมอันนี้คือความปวดหัวของหลายๆท่านคือต้องรอจังหวะที่แบรนเนอร์มันโผล่ขึ้นมาคุณถึงต้องแคปจังหวะนั้นคือต้องแคปให้เห็นแบรนเนอร์อ่ะถ้าตอนนี้แคปไปก็ไม่มีประโยชน์ตอนนี้ไม่ได้เห็นไหมเพราะตัวแบรนเนอร์มันยังไม่โผล่ขึ้นมาต้องรอแบรนเนอร์มันโผล่ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยแคปกิจกรรมนี้จะไปสิ้นสุดวันพรุ่งนี้นะวันสุดท้ายนะครับเราจะมีการสุ่มหาผู้โชคดีจำนวน5ท่านนะครับจะแจกบัตรกำนัน Starbucks ด้วยกันจำนวน5ท่านอันนี้นะผมมาแล้วหายไปอีกแล้วเห็นไหมมันโผล่มาแป๊บเดียวก็รอจังหวะกันดีๆแล้วกันนะครับแล้วก็ลองแคปแล้วก็ส่งเข้ามาทาง LINE @JS100 นะ @JS100 เพิ่มเพื่อนใน LINE ของเจ้าสร้อยของเรานะครับมาดูข้อมูลที่ฝากไว้หลังไมค์กันบ้างก่อนหน้านี้คุณเอกนะครับบอกว่ารถติดการจราจรพิเศษเป็นฝั่งขาออกนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าเลยอ๋อก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุเคลื่อนย้ายไปแล้วนะการจราจรดีขึ้นนะครับแล้วก็คุณกิตติสุขุมวิทขาออกแถวอ่อนนุชนะครับเขาบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้าหน้าขนส่งบางจากมีรถเข้าออกจำนวนมากก็เลยส่งผลให้รถเนี่ยติดขัดนะครับส่วนฝั่งกลับกันรถมากคุณกิติบอกว่าแต่ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะบริเวณจุดดังกล่าวนะครับแล้วก็มีรับแจ้งฝากประชาสัมพันธ์กรณีของคุณพัฒนิดานะครับลืมเป็นหมวกแก๊ปโปโลสีน้ำเงินยีนเขาบอกว่าลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็มาลงที่ซอยลาดพร้าว10ตอนบ่ายโมงครึ่งของวันเสาร์ที่27นะครับที่ผ่านมาก็รบกวนพี่ๆที่ขับขี่รถสาธารณะหากเก็บของผู้โดยสารได้ก็สามารถติดต่อกลับทางจสร้อยของเราได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ มีข้อมูลจากทางด้านของ PEA นะครับในช่วงเวลานี้ครับทาง PEA หวัดดีแจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA นะครับชักชวนติดตั้ง PEA Smart Pass ปลอมเด็ดขาดแอปพลิเคชัน PEA Smart Pass ของแท้เนี่ยต้องดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Google Play Store เท่านั้นนะครับก่อนกดติดตั้งอย่าลืมตรวจสอบชื่อแอปและผู้พัฒนาให้ถูกต้องเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวและทรัพย์สินของท่านหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับคุณเอกสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับถึงไหนแล้วครับพี่เอก
1: หลายชั่วโมงไม่รู้ว่าตอนนี้ยังติดอยู่เปล่า
0: ครับ
1: เนี่ยก็คือรถน่าจะเป็นรถถุงรถเบรกอะไรนั้นรถตู้ทึบ
0: อืมฮะ
1: สองคัน
0: ครับ
1: แล้วมันมีพ่วงท้ายกันด้วย
0: ครับ
1: ตอนนี้ว่ามันเคลื่อนย้ายยากเพราะมันเสียหายเยอะ
0: อ๋อ
1: รถมันติดแล้วคันนี้ตามที่ขอของเนี่ยก็คือเคลื่อนตัวช้าเพราะต้องหยุดตัวกัน
0: อ๋อฮะ
1: ถ้าเราถึงนี้ไปก็คงจะไปได้เลยส่วนรถใส่หมาเข้าเนี่ยติดท้ายแน่นเลยนะ
0: เหรอฮะ
1: ถึงตรงนี้ถึงระบุรีอ่ะ
0: อ๋อครับครับ
1: ตอนนี้ไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้ว
0: เดี๋ยวตามดูต่อให้ครับพี่เอก
1: แนะนำช่องทางก็ให้ตอบไปทางบางบทลองเลี่ยงไปเลยดีกว่า
0: ครับผม
1: เลี่ยงออกไปทางวัฒนาที่เบสจะดีกว่า
0: ครับ
1: ตอนนี้ติดเยอะเพราะว่าต้องใช้รถยกยก
0: ครับผมได้ครับนี่ถึงที่หมายแล้วใช่ไหมขอบคุณมากครับ
1: ถึงตั้งนานแล้ว
0: ขอบคุณครับพี่เอกสวัสดีครับขอบคุณคุณเอกด้วยนะครับก็เพิ่มเติมย้อนหลังให้นะล่าสุดเห็นบอกว่าถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสวัสดีพี่พัชนีด้วยนะฮะเพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าแบลนเนอร์มาหายๆแคปไม่ทันสักทีค่ะนะต้องพยายามนะมาแล้วเอาพี่ปัชนีแคปเร็วเนี่ยตอนนี้มาแล้วเดี๋ยวผมจะคอยบอกให้ละกันนะสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะเปิด YouTube แช่ไว้ตลอดไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวผมคอยบอกให้เดี๋ยวเป็นพายกระซิบให้มาแล้วตอนนี้แบนเนอร์ขึ้นแล้วเข้ามาแคปเร็วเนี่ยตอนนี้มาแล้วเร็วๆเข้ามาแคปเร็วเดี๋ยวมันจะหายไปอีกนะฮะใครที่จะร่วมสนุกก็สามารถร่วมสนุกได้จนถึงวันพรุ่งนี้นะครับจนถึงวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายทันไหมพี่พัชนีสรุปว่าทันไหมเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยแคปเร็วทันไหมครับรอลุ้นกันสนุกๆ นะใครอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้นะครับได้รับบัตรกำนันจาก Starbucks ไปจำนวน5รางวัล นะครับสำหรับกิจกรรมของเราทางศูนย์วิทยุพระราม199แจ้งประชาสัมพันธ์มีการซ้อมอพยพหนีไฟนะครับจนถึงบ่าย3นะที่อาคารลุมพินีเรสซิเดนต์ถนนรามที่ว่าราชนครินทร์นะฮะก็บอกว่ามีการซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟนะครับอาคารลุมพินีเรสซิเดนต์ถนนรามที่ว่าราชนครินทร์ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะไปจนถึง 15:00 นบ่าย 3:00 นนะขอบคุณข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199ครับพี่ไก่สุขุมวิทสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เสมาผมร่วมมาจากมหาวิทยาลัยจักรเกษมนะฮะวิ่งพัชดาผ่านศูนย์วัฒนธรรมแยกมาพระราม9รามมาศูนย
0: ์ครับ
2: องมาเดินในอย่ามุ่งหน้าไปศรีนครินทร์แม่วันนี้ดีมากเลย
0: ไม่ติด
2: พอเมื่อตอน 10:00 กว่าผมวิ่งไปตอกกันสาทรนะ
0: ครับ
2: ผมขึ้นทางด่วนไปผมก็ตกใจเอ้ยวันนี้รถไม่มีนะ
0: หรอวันนี้โล่งเลยหรอ
2: โล่งโล่งเลยตั้งแต่10:00กว่ายังไม่ถึง11:00นะฮะผมไปที่ตอกกันแถวซอยเจริญหลุยเพราะว่าผมขึ้นทางด่วนไปลงตรงนู้นนะปกติผมขึ้นมาปุ๊บโอ้เวลานี้โอ้โหพระจันทร์บานนะข้ามผมวันนี้ผมวิ่งสูงวิ่ง962นะ
0: ครับ
2: พอขึ้นบนสะพานตายเลยทำไมโล่งจัง
0: รอ
2: เสียเงินเสร็จปุ๊บก็ยาวเลยลงสาทร
0: แล้วเป็นไงสาทรสาทรวันนี้รถเยอะ
2: ไม่ไม่มีรถนะ
0: เหรอฮะ
2: ไม่มีรถไม่มีรถที่อันนี้ผมจะถึงสี่แยกสีนครินทร์แล้วนะ
0: อ
2: ันนี้ที่ด้านพระรามเก้าตัดผมขึ้นลำมาสูนมาเนี่ย
0: ครับผม
2: เลี้ยวซ้ายไปบางกะปิเลี้ยวขึ้นสะพานปุ๊บเลี้ยวขวากลับไปทางบางนาอย่างเง
0: ี้
2: ยก็โล่งนะผมใช้ไว้60นะวิ่งมาเรื่อยๆผมมองหวังหวาก็โล่งโล่งโล่งโล่งหรือดีใจกันอยู่ครับได้ผู้ว่าคนเดิมกลับมา
0: แซวแซว
2: แต่ผมว่าโอเคแล้วก็ถนนวันฝนตกสะอาดมาก
0: ครับผม
2: มองไปที่ถนนนะฮะ
0: ครับ
2: โอเคฝากไว้ครับนะข
0: ับ
2: รถเตือนฟันว่าระมัดระวังหน่อยครับพี่น้องนะอย่าระวังเกิดอุบัติเหตุครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณไก่สุขุมวิทนะครับพี่พัชนีบอกว่าเขาย้อยเพชรบุรีฝนตกแล้วนะโอ้ขอบคุณนะครับก็บอกว่าปลายทางชะอำวันนี้เดินทางปลอดภัยนะครับก็โดยรวมถือว่าเพชรเกษมยังใช้การได้นะครับพี่พัชนีเข้าออกตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรนะครับยังเคลื่อนตัวได้อยู่จุดที่มีทำถนนจะเป็นฝั่งขาเข้าที่ชะลอตัวมากกว่านะส่วนฝั่งกลับกันขาออกไปชะอำไปเพชรบุรีเนี่ยยังใช้ได้นะครับพี่พรจันทร์สวัสดีนะครับพี่พรจันทร์ใช้ไอโฟนใช่ไหมไอโฟนเนี่ยเวลาแคปหน้าจอพี่ต้องกดปุ่มเปิดปิดเครื่องอ่ะขวามือของพี่อ่ะแล้วก็ถ้าพี่จะแคปนะครับปุ่มเพิ่มเสียงอ่ะซ้ายมือมันจะมี2ปุ่มใช่ไหมซ้ายมือมันจะมีข้างบนเนี่ยเพิ่มเสียงข้างล่างเนี่ยลดเสียงส่วนข้างขวามันจะเป็นเปิดปิดเครื่องใช่ไหมครับพี่กดปุ่มเพิ่มเสียงกับปุ่มเปิดปิดเครื่อง2ปุ่มเนี้ยพี่กดพร้อมกันปุ๊บแน่มันก็จะเป็นการแคปหน้าจอเรียบร้อยครับพี่แล้วพี่ก็ส่งเข้ามาเลยทางหรือถ้าพี่ได้รางวัลพี่ต้องแบ่งให้ผมด้วยนะหล่อหยอกทำเป็นแล้วใช่ไหมพี่พรจันทร์นิ้วโป้งกดตรงเปิดปิดเครื่องแล้วก็นิ้วชี้นะครับมากดตรงเพิ่มเสียงอันนี้ของ iPhone นะแล้วพี่กดพร้อมกันปุ๊บน่ะ1ทีแล้วก็ปล่อยเบาๆไม่ต้องแรงเดี๋ยวปุ่มจมนะแล้วมันก็จะเป็นการแคปหน้าจอพอแคปเสร็จก็อย่าลืมส่งมาใน JS100 ใน LINE ของเราด้วยนะครับ @js100 เนี่ยส่งมานะแล้วพี่พรจันทร์ก็แจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับแต่ว่าก่อนที่จะแคปอ่ะทราบใช่มั้ยว่าจะต้องเข้าไปเปิดในมือถือเข้าไปเปิดในแอปจอสร้อยแล้วก็ไปเปิดดู YouTube ในแอปจอสร้อยนะในมือถือนะแล้วค่อยแคปมานะเนี่ยแล้วตอนนี้เห็นแบนเนอร์ตัวนี้แคปได้เลยเนี่ยต้องรอแบนเนอร์ตัวนี้ขึ้นถ้าอย่างเงี้ยถูกแคปได้เลยครับทำตามที่ผมบอกเมื่อสักครู่ได้เลยพี่พรจันทร์นะครับขอให้ได้รางวัลได้ไม่ได้พิมพ์มาบอกด้วยนะเอาใจช่วยหลายๆท่านเลยนะคุณละพี่ผมเห็นแล้วคุณละพี่จะทำถูกคุณละพี่จะเป็นกลุ่มคนแรกๆเลยที่ทำถูกกติกาเพราะฉะนั้นพี่ละพีไม่ต้องทำอะไรแล้วพี่รออย่างเดียวรอวันที่เขาประกาศผลรางวัลอย่างเดียวว่าจะได้ไม่ได้อันนั้นไปลุ้นที่ดวงนะครับอันนั้นฝีมือไม่เกี่ยวอยู่ที่ดวงล้วนๆพี่ละพีจะทำถูกแล้วนะฮะหลายๆท่านก็เริ่มทำถูกแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้หลายท่านก็ทำผิดไปนะครับก็ต้องรอแบนเนอร์ขึ้นก่อนแล้วค่อยแคปมาได้นะครับมีเพิ่มเติมด้านของพระราม4เห็นบอกว่ามีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับทางฝั่งของสารแดงทางฝั่งของเข้ามาทางฝั่งของ3ย่านนะครับที่บอกว่ามาจากด้านของสารแดงที่จะไป3ย่านนะเห็นบอกว่าชะลอตัวกันถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นส่วนด้านของรัชดาไปอโศกจะติดมากกว่านะครับส่วนฝั่งที่จะมาพระราม4ไปพระราม3ด้านนี้ไม่ค่อยติดนะครับยังเคลื่อนตัวได้5แยกยังใช้ได้นะ5แยกนรนองนะยังเคลื่อนตัวได้ทุกด้านเลยนะครับแล้วก็ทางฝั่งของเพลินจิตพระราม1นี่รถเยอะนะแถวปทุมวันแถวราชประสงค์แถวเฉลิมเผ่าเนี่ยมีชะลอตัวเหมือนกันส่วนเพชรบุรีก็เหมือนเดิมนะครับเพชรพระรามไปราชเทวีไปประตูน้ำผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นกลับกันมีชะลอตัวนิดหน่อยใต้ด่วนกับตรงประตูน้ำนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นใช่แล้วครับคุณละพีผมเห็นของพี่แล้วพี่ทำถูกแล้วพี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วพี่ทำถูกกติกาหมดแล้วพี่รออย่างเดียวครับพี่ก็ภาวนาอย่างเดียวครับพี่ละพีนะฮะคุณเอกชัยส่งตั้งแต่วันแรกแล้วครับดีมากครับนะฮะส่งตั้งแต่วันแรกเลยเดี๋ยวรอลุ้นละกันนะฮะสรุปพี่พรจันทร์ทำได้แล้วใช่ไหมดีใจด้วยนะครับเห็นไหมครับมันไม่ยากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะฮะคุณอนุกูลด้วยอ่ะสวัสดีครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
3: พระกรุณาธิคุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
4: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: แม่ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: ยันไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

ผู้ขับขี่ทุกคนรู้จักช่องทางฉุกเฉินแต่เกือบทุกคนใช้ช่องทางนี้ไม่ถูกต้องช่องทางฉุกเฉินไม่ได้มีไว้จอดพักไม่ใช่ทางลัดและไม่ใช่ที่หยุดรถชั่วคราวแต่เป็นพื้นที่สำหรับรถเสียและรถฉุกเฉินที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นหากฝ่าฝืนอาจได้รับอันตรายและมีโทษปรับตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหยุดใช้ช่องทางฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: ติดตามข่าวกันนะครับจากคุณบุษบงบุษบาวันดิษนะครับการบินไทยตั้งคณะกรรมการสอบสวนแอร์โฮสเตสถูกคุมตัวที่สนามบินเมลเบิร์นนะครับเชื่อมโยงเฮโรอีนกว่า1กิโลกรัมนะครับคุณบุษบงสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณเสมาคะ
0: ครับ
1: ก็อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนนี้เองนะคะเมื่อวันที่25นะคะ25มิถุนายนนะคะก็สำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียนะคะก็เปิดเผยค่ะว่ามีหญิงชาวไทยอายุ26ปีซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินระหว่างประเทศนะคะและเดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์นเมื่อวันที่25มิถุนายนก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันชายแดนออสเตรเลียสุ่มตรวจสัมภาระระหว่างการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์โดยเจ้าหน้าที่พบความผิดปกติในกระเป๋าผ้า12ใบรวมทั้งหมด12ใบของผู้ต้องสงสัยจึงนำมาตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าเป็นผงสีขาวซุกซ่อนอยู่นะคะ
0: ครับ
1: จากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะบอกว่าไอ้ผงสีขาวที่เจอเนี่ยมันเป็นเฮโรอีนน้ำหนักรวมแล้วมากกว่า1กิโลกรัมนะคะถ้าราคาในตลาดมืดเนี่ยประมาณ 500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียคิดเป็นเงินไทยก็คือ10ล้านบาท
0: ครับ
1: นะคะซึ่งต่อมาตำรวจของออสเตรเลียก็ประสานงานเข้าไปควบคุมตัวนะคะแล้วก็ยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานแจ้ง2ข้อหาหนักก็คือนำเข้ายาเสพติดควบคุมบริเวณชายแดนในปริมาณเพื่อการค้าซึ่งโทษจำคุกสูงสุด25ปีนะคะและข้อหาที่2ก็คือการครอบครองยาเสพติดควบคุมบริเวณชายแดนในปริมาณเพื่อการค้าโทษจำคุกสูงสุด25ปีเช่นกันนะคะและก็ได้นำตัวแอร์โฮสเตสรายนี้นะคะขึ้นศาลเมื่อวันที่26มิถุนายนศาลไม่ให้ประกันตัวนะคะแล้วก็จะขึ้นศาลอีกครั้งหนึ่งในวันที่14กันยายนค่ะเป็นศาลแขวงเมลเบิร์นนะคะ
0: คร
1: ับ แล้วก็ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียก็บอกว่าขบวนการอาชญากรรมยังคงแทรกซึมใช้บุคคลที่อยู่ในตำแหน่งซึ่งได้รับความไว้วางใจรวมไปถึงลูกเรือพนักงานสายการบินเป็นช่องทางลักลอบนำยาเสพติดเข้าสู่ออสเตรเลียแต่ไม่ว่าผู้กระทำผิดจะมีตำแหน่งหรือหน้าที่ใดหากพยายามลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะคะซึ่งตอนแรกก็ไม่ทราบว่าเป็นสายการบินอะไรค่ะแต่ต่อมาทางด้านของบริษัทการบินไทยนะคะโดยนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็เปิดเผยในกรณีดังกล่าวนะคะบอกว่าได้รับแจ้งจากนายสถานีของการบินไทยที่กรุงเมลเบิร์นเมื่อวันที่24มิถุนายนนะคะว่าลูกเรือไทยเพศหญิงถูกทางการออสเตรเลียจับกุมขณะปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบิน TG465 ขณะกำลังทำหน้าที่ลูกเรือโดยสุนัขดมกลิ่นได้ตรวจพบเบื้องต้นสั่งการให้การบินไทยตั้งคณะกรรมการสอบวินัยตามกระบวนการหากมีหลักฐานชัดเจนก็จะให้ออกจากการเป็นพนักงานอย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็สะเทือนกันเลยทีเดียวนะเพราะว่ามันไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุกับแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยด้วยนะคะก็เป็นเรื่องใหญ่เลยแล้วก็อันนี้คือข่าวที่เราได้มาเป็นต้นฉบับเนี่ยเอามาจากเหมือนกับข่าวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเงี้ยเขาทำเป็นเปเปอร์แล้วแจกก็เลยเชื่อมโยงนะคะแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะคะก็มาอัปเดตกันในช่วงนี้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณคุณบุษบงบุษบาวันดิษฐ์ด้วยนะครับมีข้อมูลจากทางบริษัทวิทยประกันภัยจำกัดมหาชนต่อนะครับทางโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากบริษัทวิทยประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากเกิดอุบัติเหตุและท่านเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้นะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถผ่อนได้นะครับผ่อนชำระได้ 0% นาน6เดือนสอบถามได้ที่02-150-0888นอกเหนือจากนี้ยังมีประเภทที่3นะครับเงื่อนไขก็เปิดกว้างมากขึ้นนะครับรองรับทั้งประเภทเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลและปิกอัพเชิงพาณิชย์ส่วนเรื่องของสิทธิประโยชน์ยังคงเดิมนะครับมีเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษยังมีเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็การผ่อนชำระก็สามารถผ่อนชำระได้ 0% นาน3เดือนนะครับสิ่งที่แตกต่างกันคือเรื่องของรถสำรองนะประเภทที่3นี่จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อม ก็สามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์เดียวกันนะครับ02150888ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถครับสวัสดีคุณกนิกาด้วยส่งมาใน LINE @ของ JS100 ครับพี่กนิกาเพิ่มเพื่อน @JS100 พิมพ์ติดกันนะครับ @ นะครับ JS100 ต้องไปเพิ่มเพื่อนก่อนนะใน LINE @ของ JS100 ครับคุณกนิกาที่สอบถามเข้ามานะครับคุณทิติรัตน์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณตาลืมอะไรไว้ครับ
2: แกบอกว่าแกลืมถุงไว้อะค่ะแต่ข้างในแกก็จำรายละเอียดไม่ได้ว่ามันมีอะไรบ้างน่าจะเป็นของใช้ของจิกๆอะไรของแกค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อถุงมันเป็นลักษณะยังไงครับ
2: แกว่าเป็นถุงสีดำค่ะ
0: ถุงสีดำเป็นถุงอะไรครับ
2: เราก็ไม่เห็นนะตานะที่แกเล่าก็คือเป็นถุงแล้วก็ข้างในแกใส่ของอะไรของแกไว้อะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นพวกอะไรเขาบอกไหมคุณตาบอกไหมฮะ
2: น่าจะเป็นของใช้ส่วนตัวของแกด้วยและ อะไรบ้างแกจำไม่ได้ทั้งหมด
0: แล้วไปลืมไว้ที่ไหนครับ
2: แกแจ้งว่าลืมบนแท็กซี่
0: อ่ะสีทะเบียนจำได้ไหม
2: รถสีส้มค่ะทะเบียนเดี๋ยวสักครู่นะคะ
0: ครับครับ
2: นะคะ
0: เขาขึ้นจากไหนลงที่ไหนบอกไหมครับคุณทิติรัตน์นะฮะแจ้งแทนคุณตานะบอกว่าลืมเป็นถุงสีดำเอาไว้บนรถแท็กซี่สีส้มนะครับตอนนี้กำลังประชาสัมพันธ์ออกอากาศอยู่เผื่อว่าพี่คนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวถ้าเกิดว่าฟังอยู่นะครับสามารถแจ้งติดต่อกลับมาทางจอสร้อยของเราได้เลยนะ1137นะหรือว่าดอกจัน1808นะจะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณทิติรัตน์ครับ
2: ค่ะเอ๊ะทะเบียนพอดีหาไม่เจอเหมือนเป็นทอทหารรอจุฬาแล้วก็อะไรสักอย่างเป็นสีส้มอะค่ะ
0: 5853มั้ยใช่ทะเบียนนี้ป่ะ
2: ใช่ๆๆใช่ค่ะใช่
0: แล้วคุณตาเขาทราบชื่อคนขับด้วยหรอ
2: พอดีว่ามาส่งปลายทางที่หมู่บ้านรปภ.เขาจะจดทะเบียนแล้วก็ชื่อคนขับไว
0: ้คนขับชื่ออะไรครับ
2: โ
0: สวัตมั้ยใช่คนนี้ป่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
2: ใช่ๆๆ
0: โสวัตด้วยคำจัน
2: ด้วยคำจัน
0: เป็นรถแท็กซี่สีส้มนะทอทหารรอจุฬา5853กทม
2: ค่ะ
0: เมื่อวานประมาณกี่โมงฮะที่คุณตาท่านขึ้น
2: แกขึ้นรถน่าจะประมาณ5โมงกว่า6โมง
0: ห้าโมงเย็นเนาะ
2: 5โมงครึ่งประมาณนั้น
0: ห้าโมงเย็นใช่ไหมห้าโมงหกโมงเย็นเนาะเมื่อวานนี้นะ
2: ใช่
0: ขึ้นจากไหนไปลงที่ไหนฮะ
2: ขึ้นจากหมู่บ้านที่สามเทียนทะเลเจ็ด
0: เทียนทะเลเจ็ดไปลงที
2: ่มาลงที่หมู่บ้านอาริยาซอยนวลจันทร์56ค่ะ
0: อ๋อแล้วก็เลยลืมไว้ตรงไหนตรงเบาะหลังหรือว่าตรงเบาะข้าง
2: เบาะหลังค่ะเบาะหลัง
0: เบาะหลัง
2: ที่แกจะนอนเบาะหลัง
0: เขามาคนเดียวเหรอคุณตาท่านมาคนเดียวเหรอ
2: มากับคุณยายค่ะอ๋อ
0: มากับคุณยายสองท่าน
2: ใช่ค
0: ่ะก็เดี๋ยวยังไงตอนนี้ประชาสัมพันธ์อยู่นะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เขาฟังอยู่ก็จะได้ติดต่อกลับมาแล้วคุณตาท่านชื่ออะไรอ่ะมีเอกสารที่เป็นชื่อคุณตาไหมในนั้นอะ
2: ในถุงใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่เห็นบอกมีกระเป๋าสตางค์ด้วย
2: ไม่แน่ใจรายละเอียดในถุงเลยอะค่ะว่าแกใส่อะไรเข้าไปในถุงแกบ้าง
0: เลยเอาชื่อจริงนามสกุลของคุณตาให้หน่อยได้ไหมชื่ออะไร
2: คุณตาชื่อสุรศักดิ
0: ์สุรศักดิ์
2: ค่ะนามสกุลจรูนจิรศักดิ
0: ์จรูนจิรศักดิ์เหรอครับ
2: จรูนธีรศักดิ์ค่ะ
0: ธีรศักดิ์เนาะ
2: ค่ะธีรศักด
0: ิ์จรูนธีรศักดิ์เนาะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ่ะได้ครับท่านอายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยคุณตา
2: คุณตา70กว่า
0: โอ้แต่ความจำยังดีอยู่เนาะ
2: ลืมเหมือนกันก็เลยลืมกระเป๋า
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: ขอบคุณจอสอนเรามาก
0: ยินดีนะยินดีเลยเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ให้ถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราติดต่อกลับอีกทีนึงเน
2: า
0: ะ
2: ได้ขอบคุณค่ะใส่ใจมากมากเลย
0: ยินดีครับยินดียินดีมากมากครับครับขอบคุณครับคุณทิติรัตน์
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะขอบคุณคุณทิติรัตน์แล้วก็เอาใจช่วยคุณตาสุรศักดิ์ด้วยนะพี่ๆที่ขับรถแท็กซี่สีส้มหรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักนะครับแท็กซี่สีส้มททหารรอจุฬา5853กทมคนขับชื่อคุณโสวัตด้วยคำจันคุณโสวัตด้วยคำจันถ้าฟังอยู่นะครับรบกวนติดต่อกับจสร้อยนิดนึงฮะมีผู้โดยสารเป็นคุณตาท่านนึงไปกับคุณยายนะสูงอายุและท่านลืม เป็นถุงสีดำแล้วก็ข้างในเนี่ยมีกระเป๋าสตางค์ของคุณตาท่านด้วยเอกสารก็จะระบุชื่อคุณตาสุรศักดิ์จรูญธีรศักดิ์นะฮะมีเอกสารเยอะเลยนะครับมีบัตรเครดิตมีเอกสารสำคัญด้วยนะฮะถ้าฟังอยู่นะพี่โสวัตด้วยคำจันรบกวนช่วยติดต่อกับจสร้อยหน่อยพี่1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแท็กซี่สีส้มททหารรอจุฬา5853กทมเมื่อวานนี้นะประมาณ 5:30 ถึง 6:00 น.ขึ้นมาจากเทียนทะเลซอย7แล้วก็มาลงที่หมู่บ้านอาริยาชบาที่นวลจันทร์56นะครับประมาณ 5:30 ถึง 6:00 น.รบกวนช่วยติดต่อกลับหน่อยครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะขอบคุณด้วยนะครับเผื่อว่าติดต่อกลับมาล่วงหน้าเลยล่วงหน้าเลยนะครับมีทางด้านของรับแจ้งหลังไมค์มาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันบ้างนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นข้อมูลสภาพการจราจรเขาบอกว่าวันนี้ที่ขนส่งบางจากรถติดน่าจะเดินทางมากันเยอะนะฮะก็มีทางคุณกิตติแจ้งมาด้วยบอกว่ารถเยอะเลยนะคนเข้าออกขนส่งบริเวณช่วงสุขุมวิทนะครับอันนี้เป็นขนส่งบางจากนะก็บอกว่ารถเข้าออกจำนวนมากส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันเคลื่อนตัวได้ช้านะแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งเป็นบางช่วงด้วยบริเวณจุดดังกล่าวนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังมีปริมาณรถเยอะอยู่เข้าออกบริเวณช่วงหน้าขนส่งส่วนทางด้านของรัชดาที่จะมุ่งหน้าไปอโศกยังชะลอตัวกันอยู่แล้วก็มีท้ายพระราม4แถวสารแดง3ย่านนะครับพญาไทวันนี้มีชะลอตัวตรงแถวลาดเทวีแต่ว่าท้ายไม่ยาวเท่าทุกวันนะแล้วก็ฝั่งปทุมวันยังเคลื่อนตัวได้3ย่านยังพอเคลื่อนตัวได้ตลอดพระราม9ดินแดงยังไม่ติดนะครับโซนเพชรบุรีก็จะมีตรงลาดเทวีกับประตูน้ำที่ชะลอตัวจุดอื่นๆก็ยังถือว่าใช้การได้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินสะพานเดียวเนี่ยแหละที่ฝั่งขาเข้าดูจะรถจะแน่นที่สุดละส่วนที่เหลือเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับใช้ได้นะเข้าออกก็จะมีสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้าที่รถมากสุดนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีท้ายแถวส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับกรุงธนบุรียังใช้การได้แยกตากสินยังไม่มีปัญหานะครับทางฝั่งของสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธประชาธิปกตอนนี้ยังใช้ได้นะครับเดี๋ยวต้องมาดูช่วงเย็นอีกทีนึงกษัตริย์ศึกบำรุงเมืองกรุงเกษมสะพานขาววันนี้ถือว่าใช้ได้นะพิษณุโลกยมราชนี่ก็ยังเคลื่อนตัวได้อุรุพงศ์พระราม6อะไรตรงนี้ลงกองน้ำอะไรก็ยังใช้การได้นะลาดวิถีมีชะลอตัวก่อนถึงแยกสังฮีนิดหน่อยพอขึ้นสะพานสังฮีไปก็ไม่มีปัญหาการจราจรเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับคนร้ายลอบวางระเบิดพื้นที่จังหวัดนราธิวาสส่งผลนักท่องเที่ยวมาเลเซียบาดเจ็บเจ้าหน้าที่เร่งควบคุมพื้นที่สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: ตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ5ปีจะมาให้5
1: ปีคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายคุณธมลรัตน์กันทวินาหุรายงานครับ
2: เมื่อเวลาประมาณ 11:40 นาทีเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้3แยกสะปอมฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบพื้นที่บ้านไทรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายเจ้าหน้าที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือพร้อมเข้าควบคุมพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดรวมถึงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนบั่นทอนความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและบรรยากาศทางเศรษฐกิจของพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทางนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเบาะแสรวมถึงบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่สามารถแจ้งได้ที่หมายเลขสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
1: นายปรเมศงามพิเชษฐ์ว่าที่นายกเมืองพัทยานำทีมว่าที่สมาชิกสภาเมืองพัทยากลุ่มเรารักพัทยาทั้ง4เขตขึ้นขบวนรถแห่ตะเวนขอบคุณประชาชนทั่วเมืองพัทยาหลังผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่านายปรเมศได้รับความไว้วางใจจากประชาชนด้วยคะแนน 21,184 คะแนนได้รับเลือกเป็นว่าที่นายกเมืองพัทยาอีก1สมัยขณะที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาในนามกลุ่มเรารักพัทยาก็ได้รับชัยชนะแบบยกทีมทั้ง4เขตบรรยากาศตลอดเส้นทางเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนับสนุนออกมาร่วมแสดงความยินดีนายปรเมศกล่าวขอขอบคุณพี่น้องชาวพัทยาที่มอบความไว้วางใจให้กลับเข้าไปทำหน้าที่บริหารเมืองและสมาชิกสภาเมืองอีก1สมัยพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าสานต่อการทำงานที่ได้เริ่มไว้ตลอด4ปีที่ผ่านมาด้านกกต.รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสก2569อย่างไม่เป็นทางการทั้ง50เขตพรรคประชาชนได้22ที่นั่งกลุ่มคนทำงานได้11ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์ได้8ที่นั่งกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ได้4ที่นั่งผู้สมัครอิสระได้3ที่นั่งและกลุ่ม Better Bangkok ได้2ที่นั่ง
3: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมิมินและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์sangsin69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
5: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทางป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของพื้นป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง
3: พระบุญญามหาราชินีนา
0: ถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของเมือง

0: จสกลับมาติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับมีข้อมูลจากทางด้านของปตท.นะครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนปตท.เติมพลังสร้างสรรค์ชวนส่งผลงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนปตท.เชิญชวนศิลปินเยาวชนและประชาชนที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.ครับพื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยปี2569นี้ครับในวาระครบรอบ48ปีปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องปตท.จึงได้จัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการครับรวมทั้งสิ้น48รางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาทประกอบด้วย 1.PTT Art Awards 2026การประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลรวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตกำหนดส่งผลงานวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569ครับประเภทผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมครับ2 PTT Digital Arts 2026การประกวดผลงานศิลปะดิจิทัลจำนวน16รางวัลรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทครับภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตกำหนดส่งผลงานวันที่1-7กรกฎาคม2569ครับประเภทผลงานศิลปะดิจิทัลครับปตท.ขอเชิญชวนศิลปินและผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการข้างต้นโดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลณ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาในช่วงเดือนตุลาคม2569สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาครับขอบคุณข้อมูลจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนด้วยนะครับข้อมูลทางหลังไมค์ครับเมื่อสักครู่รับแจ้งเพิ่มเติมเข้ามานะครับการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุนะครับการจราจรมีรับแจ้งเพิ่มเติมจากทางด้านของคุณพ่อน้องนินจานะครับไปเกษมฝั่งขาเข้าหนองแขมที่จะมุ่งหน้าไปพุทธมณฑลสาย3การจราจรยังคล่องตัวนะครับไปกลับคุณเทพฤทธิ์ครับรัชดาท่าพระเป็นฝั่งขาเข้าช่วงรัชดาตลาดภูมุ่งหน้าไปมหาสวรรค์การจราจรยังเคลื่อนตัวได้2ด้านครับคุณเวทินครับมีการทำงานอยู่ทางหลวง340เป็นฝั่งขาเข้านะครับสุพรรณบุรีที่จะมุ่งหน้ามาบางบัวทองเป็นช่วงลาดบัวหลวงครับมุ่งหน้าต่อเนื่องมานพวงศ์การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ากม17+200คุณเวทินบอกว่าตรงคลองลัดกำนันยูนมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าหลักกิโลเมตรที่17+200ทางหลวง340ฝั่งขาเข้าส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ในช่องทางด้านซ้ายส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับล่าสุดพิพันธ์รังสิตนครนายกเป็นด้านฝั่งขาออกครับเป็นช่วงตัดพหลโยธินที่จะมุ่งหน้าไปคลอง2การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันคุณพันธ์บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับมีรับแจ้งอุบัติเหตุเพิ่มเติมมานะครับทางหน่วยกู้ภัยสว่างบำเพ็ญบ้านสร้างทางหลวงชนบท4002ตำบลบ้านกระเบาอำเภอบ้านสร้างมุ่งหน้าไปทางด้านของประจินบุรีนะครับอำเภอเมืองใกล้เคียงกับโรงเรียนบ้านไผ่แถวอนุสรณ์มีรถเก๋งเสียหลักชนนะครับเขาบอกว่าลักษณะเหมือนเป็นเสาที่อยู่ข้างทางแล้วก็ตกข้างทางไปเลยพลิกคว่ำด้วยนะครับใกล้เคียงกับโรงเรียนบ้านแถวอนุสรณ์อยู่ที่หมู่8นะครับอำเภอบ้านสร้างจังหวัดประจินบุรีมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ย4รายด้วยกันเป็นผู้ชาย2รายผู้หญิง2รายมีทางเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นและได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลนะครับแต่การจราจรเนี่ยชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับอันนี้ก็รู้ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอการรับรอง 30-60 วันถ้าหากว่ามีการคัดค้านหรือว่ามีการร้องเรียนนะฮะคราวนี้เนี่ย1ปัญหาคนกรุงนะฮะที่แก้ไขได้ยากมากๆเลยนะครับอีก1ปัญหาที่หลายท่านนะครับให้ความสนใจก็เนื่องจากปัญหาการจราจรนี่แหละครับนะฮะเดี๋ยววันนี้ไปเพิ่มเติมพูดคุยกับทางด้านของท่านดร.สุเมธองค์กิติกุลนะครับท่านผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์นะครับ TDRI สวัสดีครับท่านผอ.ครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดนี่อยู่คู่กรุงเทพมาอย่างยาวนานเลยนะครับนี่ในฐานะที่เราได้ผู้ว่าราชการคนใหม่แล้วเนี่ยแก้ไขยังไงดีหรือว่ามีอะไรที่อยากจะบอกทางท่านผู้ว่าคนใหม่ที่จะเพิ่มเติมหรือว่าแก้ไขเรื่องปัญหาการจราจรเชิญได้เลยนะครับท่านผอ.ครับ
1: ครับก็จริงปัญหาการจราจรเองเวลาแก้ไขเองก็คงต้องมีการแก้ไขทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับและคงต้องมีแผนงานระดับหนึ่งทีนี้เรามาดูก่อนว่าช่วงสักประมาณเทอมของท่านผู้ว่ารอบที่แล้วเนี่ยมีการดำเนินการอะไรไปบ้างซึ่งอะไรที่คิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ควรอาจจะต้องดำเนินการต
0: ่อ
1: หลักๆอันนึงคือจริงๆเราต้องพูดถึงจราจรเนี่ยผมอยากจะขอว่าช่วงสักประมาณเทอมของท่านผู้ว่ารอบที่แล้วเนี่ยมีการดำเนินการอะไรไปบ้างซึ่งอะไรที่คิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ควรอาจจะต้องดำเนินการต่อ
0: หล
1: ักๆอันนึง

0: นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าอาจจะต้องทำเพิ่มเติมแหละครับเพราะว่าคือจริงๆมันก็เป็นอะไรที่ก็ยังมีจำนวนผู้ติดในกรุงเทพอยู่ระดับหนึ่งที่อาจจะลดลงได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าอยากจะให้ดำเนินการต่อเนื่องสิ่งที่ทำตามมาคือเรื่องของการบริหารจัดการจราจรช่วงท้ายๆก็มีนโยบายเรื่องของการทำสัญญาณไฟแบบที่มีการใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยด้านหนึ่งในการบริหารจัดการการจราจรเนี่ยการมีระบบสัญญาณไฟแบบเป็นการรวมศูนย์มีการบริหารจัดการโดยใช้เซ็นทรัลคอมมานด์อะไรพวกนี้เองก็เป็นสิ่งที่ปกติเมืองใหญ่ๆในต่างประเทศที่เขามีการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยเขาก็ทำอยู่แล้วเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คงต้องดำเนินการต่อแยกในกทม.หลายร้อยแยกเนี่ยถ้าสามารถที่จะลงทุนเรื่องของการจัดการจราจรที่เป็นแบบออโตเมตก็คือเป็นออโต้แล้วก็สามารถควบคุมแบบรวมศูนย์ได้จะใช้ AI ไม่ใช้ AI อะไรก็แล้วแต่แล้วก็อาจจะบริหารจัดการจราจรได้ดีขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะทำให้โฟลว์ของตัวจราจรมันดีขึ้นได้แต่สิ่งที่อยากจะให้สิ่งที่ทำมาอีกประเด็นหนึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาเรื่องของทางเท้านะครับเรื่องของการทำทางเท้าให้ดีขึ้นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เห็นชัดในหลายถนนนะครับแต่ถามว่าสัดส่วนมันยังน้อยไปไหมก็อาจจะต้องทำเพิ่มเติมนะครับเพราะจริงๆเนี่ยในการแก้ไขปัญหาจราจรเนี่ยทางเท้าก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางแล้วกันซึ่งเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงภาพรวมในการแก้ไขปัญหาในช่วงถัดไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของพวกการปรับปรุงเรื่องของป้ายรถโดยสารประจำทางนะครับซึ่งตอนช่วงท้ายๆเนี่ยก็มีเรื่องของการช่วงท้ายเทอมของท่านนะก็จะมีเรื่องของการปรับปรุงป้ายซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนที่ดีนะครับแต่ว่าด้วยลักษณะการดำเนินงานของรัฐคือเรื่องของรถเมล์เรื่องอะไรพวกนี้บางทีมันก็บางส่วนก็อยู่ในกทม.เช่นเรื่องของป้ายรถเมล์แต่เรื่องของเส้นทางรถเมล์เรื่องของการบริหารจัดการใบอนุญาตการเดินรถเนี่ยส่วนใหญ่ยังอยู่ที่กรมการขนส่งทางบกซึ่งเป็นส่วนของภาครัฐบาลกลางมันก็อาจจะทำให้ทำอะไรได้ไม่ค่อยเต็มที
1: ่
0: อันนี้คือภาพที่ดำเนินการมานะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่คิดว่าคาดหวังแล้วกันนะที่จะในเทอมที่สองนะครับที่ท่านชัชชาติเนี่ยจะมาเป็นผู้ว่าเนี่ยเราเห็นว่านะครับจริงๆเนี่ยเรื่องของการบริหารจัดการจราจรในภาพรวมของกทม.เนี่ยด้วยข้อจำกัดที่กทม.เองเนี่ยดูแลบางส่วนอาจจะดูแลไม่ทั้งหมดแต่ในสิ่งที่กทม.สามารถทำได้อันนี้ส่วนหลักๆอันหนึ่งที่ลองเห็นภาพก็คือว่าการที่จะกทม.เนี่ยจะทำยังไงให้เรียกว่าการเดินทางของประชาชนเนี่ยมีความสะดวกมากขึ้น
1: อันนี้
0: อยากจะให้แยกนิดหนึ่งการเดินทางของคนกับการอำนวยความสะดวกกับรถเป็นข้อแตกต่างกันจริงๆเนี่ยเราเวลาจะคิดเรื่องของการเดินทางคนเนี่ยเราจะคิดอย่างเดียวว่าจะทำยังไงให้รถไม่ติด
1: ใช่
0: ซึ่งจริงๆมันไม่ใช
1: ่
0: เราจะพูดถึงการเดินทางของคนเนี่ยคนเดินทางหลายรูปแบบคนใช้รถเมล์คนใช้รถไฟฟ้าคนเดินคนใช้จักรยาน
2: แล้วก็คนใช้รถส่งส่วนบุคคล
0: ใช่มันเป็นรูปแบบทุกรูปแบบของการขนส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เราอยากได้คือการที่จะมองภาพการเดินทางของคนให้มีความหลากหลายแล้วรองรับเพราะว่าเราทราบกันอยู่ว่าเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรได้โดยเบ็ดเสร็จยังไงซะในลักษณะของเมืองใหญ่ที่มีเนี่ยถ้าอำนวยความสะดวกให้รถยนต์มากไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงรถก็จะติดแล้วก็แก้ไขปัญหาไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ทางกทม.เนี่ยหันมามองภาพใหม่ระดับหนึ่งว่าพื้นที่ไหนที่เรียกว่าจะอำนวยความสะดวกให้รถยนต์พื้นที่ไหนที่ไม่อยากจะอำนวยความสะดวกให้รถยนต
1: ์
0: อยากจะอำนวยความสะดวกให้คนเดินเท้าอยากจะอำนวยความสะดวกให้ขนส่งมวลชนให้มีการพัฒนาลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าทำแบบนี้เสร็จเนี่ยเราจะเริ่มเห็นหลายพื้นที่นะครับที่จริงๆเนี่ยมันมีถนนค่อนข้างกว้างถามว่าทำถนนกว้างแล้วรถติดไห
1: ม
0: รถก็ติด
1: คร
0: ับ ทำถนนแคบลงรถก็ติดไหมรถก็ติดแต่ถ้าทำถนนแคบลงแล้วเนี่ยถ้าคนมีที่เดินมากขึ้นคนจะย้ายมาเดินคนจะย้ายมาใช้ขนส่งมวลชนไหมอันนี้เป็นคำถามใหญ่ที่เราหลายๆท่านคุยกันนะครับว่าจริงๆเนี่ยในอดีตเราไม่มีขนส่งมวลชนเนาะ
1: ใช่
0: พอเราไม่มีขนส่งมวลชนแบบไม่มีรถไฟฟ้าเยอะๆเนี่ยเราก็บอกว่าเราก็จะลดพื้นที่ถนนไม่ได้หรอกเพราะไม่งั้นเนี่ยคนก็เดินทางลำบากแต่ในวันที่เราบอกว่าเรามีขนส่งมวลชนแล้วหลายถนนบนกทม.เนี่ยนะครับในกทม.เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งถนนที่มีแนวรถไฟฟ้าแล้วก็มีขนส่งมวลชนที่ค่อนข้างดีเนี่ยถนนก็ยังกว้างอยู่มันยังไม่เอื้อให้คนเดินมากเท่าไหร่นะตรงนี้เป็นคำถามนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินแล้วสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่พวกนี้ยังไง

0: ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องกทม.แน่นอน 100%
1: ครับ
0: เพราะแต่เป็นความต้องเป็นความกล้าแล้วกันเนาะเพราะว่าเราหลายครั้งเราพูดกันแหละเราจะกล้าลดพื้นที่ถนนไห
1: ม
0: ทั้งที่จริงๆเนี่ยเราไปดูในพื้นที่ถนนหลายส่วนในกรุงเทพมหานครว่าจะเป็นพื้นที่ชั้นในหรือชั้นนอกเนี่ยในส่วนที่เป็นพื้นที่ที่รถไฟฟ้าเข้าถึงได้ค่อนข้างดีถนนก็ยังกว้างอยู่กว้างโดยที่ในบางกรณีรถจอดได้ด้วยคำถามคือจริงๆถ้าเราลดพื้นที่ถนนเราลดพื้นที่จอดรถแล้วเปลี่ยนเป็นทางเท้าเปลี่ยนเป็นฟุตบาทให้คนเดินได้มากขึ้นมันจะทำให้คนเนี่ยมีความสะดวกแล้วก็เรียกว่าบังคับให้คนใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลโดยปริยายหรือไม่
1: อ
0: ันนี้เป็นคำถามใหญ่ๆอันนึงก็จริงๆเนี่ยเรามาเดินนะจริงๆลองใครๆลองมาเดินในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพดูสาทรบางส่วนสีลมนี่ทางเท้าโอเคระดับนึงแหละสาทรนี่ทางเท้าลำบากมากนะครับเพราะเข้าไปดูในรายละเอียด
1: ครับ
0: บางทีสุขุมวิทบางพื้นที่เนี่ยทางเท้ายังไม่ค่อยโอเคเลยยังเดินไม่ค่อยได้ทั้งที่ข้างบนมี BTS รถไฟลอยฟ้าอยู่ทางเท้าก็ยังแคบอยู
1: ่
0: คำถามคืออ่ะเราจะกล้าพอไหมที่สุขุมวิทใต้ BTS เนี่ยจะหักออกสักหนึ่งเลนจะกล้าพอไหมที่เพิ่มพื้นที่ทางเท้าแล้วก็จะได้ลดพื้นที่ถนนไปตรงนี้เองเนี่ยพวกเนี้ยถามว่าเป็นหน้าที่กทม.แต่ว่าคำถามคือต้องอาศัยความกล้าของยังสูงนะครับเพราะนั้นจริงๆไอ้สิ่งที่เราคงอยากจะได้มากขึ้นนะครับก็คือมีการบริหารจัดการแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดโดยไม่ใช่มีการอำนวยความสะดวกให้รถยนต์วิ่งได้ดีขึ้นแต่อำนวยความสะดวกให้คนเดินทางได้มากขึ้น
1: นะครับแล้วเรื่องอีกหนึ่งปัญหาการที่ใช้รถใช้ถนนหลายท่านแจ้งเข้ามานี่ก็จะเป็นเรื่องของปัญหาไฟจราจรนะอาจารย
0: ์
1: ไฟจราจร
0: อ่
1: ะนี่มันจริงๆมันมีวิธีการบริหารจัดการมีการดำเนินการ
0: จริงๆจริงๆกลุ่มเหล่านี้เองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าด้านหนึ่งก็คือกทม.เป็นเมืองค่อนข้างใหญ่เนาะแต่สิ่งที่ยังขาดไปนิดนึงก็คือเรื่องของการเรียกว่าออกแบบทางวิศวกรรมจราจรที่เหมาะสมตั้งแต่ต้นจริงๆเนี่ยเวลาเราออกแบบทางวิศวกรรมจราจรไม่ว่าจะเป็นทางสี่แยกทั้งถนนอะไรพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นช่องจราจรเอ่ยสัญญาณไฟเอ่ยเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงละ
1: ม
0: ีมาตรฐานที่ค่อนข้างดีแต่ปัจจุบันเองเนี่ยต้องบอกก่อนคงไม่ได้บอกว่ามาตรฐานกทม.ไม่ได้ค่อยดีนะแต่จริงๆเองเราอาจจะบอกว่ามาตรฐานกทม.ที่ไปดูในรายละเอียดเนี่ยในหลายจุดเองเนี่ยยังสามารถปรับปรุงได้ให้ดีขึ้นได
1: ้
0: มันควรต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นยิ่งเวลาเราไปเดินต่างประเทศบางทีเนี่ยในเมืองใหญ่ๆเนี่ยและเป็นเมืองที่เขาแบบออกแบบตัววิศวกรรมจราจรดีๆเนี่ยมันจะค่อนข้างเนียนมากคือเดินแล้วรู้สึกเลยว่าตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ถนนตรงนี้เป็นพื้นที่คนเดินตรงนี้เป็นสัญญาณไฟแล้วถูกบริหารจัดการได้ค่อนข้างดีตรงเนี้ยเรายังเห็นภาพหลายถนนเองเนี่ยบางครั้งมันมีความสเปะสปะแล้วกันจะเบี่ยงซ้ายจะแยกซ้ายจะเข้าซ้ายเข้าขวาอะไรเนี่ยมันขัดไปหมดเลยมันเหมือนไม่ได้ถูกออกแบบมาได้อย่างเหมาะสมเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าทำเนี่ยอาศัยก็คือมันต้องอาศัยแผนงานแล้วทำอย่างเป็นระบบแล้วก็มีมาตรฐานที่ค่อนข้างดีและแน่นอนคือกลุ่มเหล่านี้มันไม่สามารถทำได้เสร็จภายในชั่วข้ามคืนแต่คำถามคือว่าจะเริ่มทำเมื่อไหร่และมีเป้าหมายยังไงตรงนี้จะเริ่มเห็นสัญญาณไฟหลายที่เนี่ยต้องบอกก่อนกทม.เองเนี่ยมีข้อจำกัดเยอะ
1: ครับ
0: เรื่องระยะมองเห็นเรื่องอะไรพวกนี้นะครับมีเสารถไฟฟ้ามีเสาทางด่วนมีอะไรเนี่ยแกกลับไปหมดเลย
1: ครับ
0: แล้วหลายครั้งเนี่ยมันบังสายตาอยู่แล้วพอบังสายตาเสร็จนะเรื่องมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยด้วยแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของการบริหารจัดการด้วย
1: จริงๆปัญหาเรื่องรถติดกทม.นี่มีหนทางแก้ไขปัญหาอะไรได้อีกไหมอาจารย์นอกจากที่เราเพิ่มเติมไปเมื่อสักครู่มีอย่างอื่นเพิ่มเติม
0: จริงๆอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นครับว่าปัญหารถติดบ้านเราที่กทม.เนี่ยก็มันเกิดจากคนใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเยอะเกินไปด้วยค่อนข้างมากแหละและด้วยเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าเราต้องการให้โฟลว์ของรถมันดีขึ้นเนี่ยยังไงถ้ามันคือต้องลดปริมาณการใช้รถยนต
1: ์
0: อีกด้านนึงคืออาจจะต้องเพิ่มพื้นที่ถนนปัญหาคือเพิ่มพื้นที่ถนนเนี่ยมันเพิ่มได้หลายรูปแบบจริงๆคำถามคือพื้นที่ถนนที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันถูกใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่หรือยังหลายที่เรามีที่จอดหลายที่เรามีจอดบนถนนซึ่งจริงๆมันหมายถึงอะไรพื้นที่ถนนเราก็ไม่ได้ขาดหายไปมาก แต่จริงเวลาที่เป็นเปอร์เซนต์เนี่ยจริงพื้นที่ถนนในกรุงเทพเราค่อนข้างน้อยเนาะแล้วมันควรต้องมีการตัดเพิ่มแต่คำถามของผมคือตัดเพิ่มอาจจะเป็นประโยชน์แบบนึงแต่คำถามผมคือพื้นที่ถนนในกรุงเทพมหานครได้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 100% หรือยังเพราะสุดท้ายอย่างเงี้ยด้านนึงพื้นที่ถนนเนี่ยถูกใช้ในชั่วโมงเร่งด่วนค่อนข้างมากแล้วการจราจรก็คือเหมือนกับเป็นที่จอดรถไกลๆเต็มที่ 100% ซึ่งมันจริงมันไม่มีประโยชน์อะไรวิธีแก้ไขอันนึงก็คือว่าจะทำยังไงให้เขาไม่เอารถออกมาตอนชั่วโมงเร่งด่วนซึ่งวิธีตอบก็คือว่าคงต้องใช้รถยนต์สาธารณะหรือขนส่งมวลชนให้มากที่สุดตอนชั่วโมงเร่งด่วนเพราะนั้นเนี่ยปริมาณจราจรทางรถติดตอนชั่วโมงเร่งด่วนควรจะลดลงเพราะนั้นแน่นอนการยกระดับเรื่องมาตรฐานด้านขนส่งมวลชนเนี่ยเป็นสิ่งที่คงต้องมีซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยเผอิญกทมเนี่ยดูแลไม่ได้ครบทุกมิติแล้วกันรถไฟฟ้ากทมก็ไม่ได้ดูทั้งหมดนะครับรถเมล์กทมก็ไม่ได้ดูเพราะนั้นเองไอ้สิ่งที่กทมน่าจะพอทำได้คือทำยังไงให้คนใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเองเนี่ยอาจจะมีความสะดวกน้อยหน่อยแล้วเหมือนกับบังคับให้เขาไปใช้ขนส่งมวลชนมากที่สุดต้องทำยังไงเท่านั้นเองแล้วก็อำนวยความสะดวกให้คนใช้ขนส่งมวลชนให้มากที่สุด
1: ครับสุดท้ายครับอาจารย์นอกเหนือที่ได้พูดคุยกันไปทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่อยากจะแนะนำหรือว่าอยากจะทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามจสร้อยอยู่ในขนาดนี้เชิญได้เลยนะครับอาจารย์ครับ
0: จริงๆมีหลายเรื่องที่ทางท่านผู้ว่าชัดชาติได้ดำเนินการในเทอมที่แล้วค่อนข้างมากเลยว่ายิ่งเรื่องของพวกแท็กซี่ฟองดูเรื่องการรีพอร์ตเนี่ยก็คิดว่าเป็นประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับเรื่องจริงๆก็เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนแบบนึงด้วยส่วนที่สำคัญก็คงอาจจะต้องมีการดำเนินการต่อแล้วก็เทิร์นหรือว่าเปลี่ยนไอ้ตัวข้อเสนอแนะหรือตัวการรายงานปัญหาเนี่ยให้เป็นการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังแล้วกันเนาะประชาชนเองเนี่ยก็คงไปแก้ไขปัญหาไม่ได้แต่ประชาชนเองเนี่ยสามารถรีพอร์ตได้สามารถแจ้งได้แล้วให้มีการแก้ไขซึ่งถ้ามีเสียงประชาชนเยอะๆเนี่ยทางกทมเองก็คงต้องรับแล้วก็นำไปปรับปรุงนะครับนี่เป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งอันที่สองที่ต้องดูในเรื่องของมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางเนี่ยอันนี้เรื่องความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่อยากให้คนกทมเนี่ยเข้าใจบริบทของการเดินทางเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรค่อนข้างมากเราจะเริ่มเห็นเช่นโอเคแหละมันรถมันติดมากอยากจะรีบไปแต่ถ้ารีบไปโดยมีการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรมีการฝ่าสัญญาณไฟฝ่าฝืนสัญญาณไฟมีการจอดในที่ห้ามจอดเนี่ยผมคิดว่ายังไงซะมันก็ยิ่งสร้างปัญหามากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยก็ในฐานะของประชาชนคนกทมที่ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรก็ยังเป็นสิ่งสำคัญก็อยากจะให้ทุกคนเคารพกฎจราจรไว้ครับ
1: ได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ที่มาเพิ่มเติมกับทางจสร้อยของเรานะครับ
0: ครับยินดีครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกTTRI นะครับหรือว่าท่านดร.สุเมธองค์กิติกุลนะฮะขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับมีปิดท้ายกันนะครับในช่วงเวลานี้ก่อนที่เราจะไปพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันนะฮะมีเรื่องราวจากทางด้านของรฟม.นะครับมีแจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรแล้วก็การทำงานนะครับเป็นพื้นที่ไหนมาติดตามไปพร้อมๆกันครับข้อมูลจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.นะครับรฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกบริเวณโรงพยาบาลนันอาถึงแยกบ้านแขกเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานก่อสร้างผนังชั้นใต้ดินและอาคารทางขึ้นลงสถานีสะพานพุทธโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกระหว่างวันที่22เมษายนถึง30มิถุนายน2569เวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.แจ้งว่ากิจการร่วมค้า ITD NWR MRT ผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่3ครับช่วงผ่านฟ้าสะพานพุทธมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกบริเวณโรงพยาบาลนันอาถึงแยกบ้านแขกเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานโครงสร้างผนังชั้นใต้ดินและอาคารทางขึ้นลงสถานีสะพานพุทธระหว่างวันที่22เมษายนถึง30มิถุนายน2569ครับเวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงครับ
2: โดยผู้ใช้ทางฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-065-1138และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ครับ www.mrta.purplelightsouth.comทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเต่าปูนราชบุรณะและทาง LINE @MRT Purple Line ครับขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ด้วยนะครับเมื่อสักครู่นะครับช่วงที่แล้วกรณีคุณทิติรัตน์นะครับแจ้งแทนคุณตาสุรศักดิ์จรูนธีรศักดิ์นะครับเมื่อวานนี้ตอนประมาณสัก 5:00 น.ถึง 6:00 น.ท่านได้ลืมกระเป๋าสตางค์นะครับอยู่ในถุงสีดำนะครับยังไม่ทราบรายละเอียดแล้วก็ข้างในกระเป๋าสตางค์เนี่ยมีพวกบัตรประชาชนบัตรเครดิตแล้วก็มีเอกสารอื่นๆอีกนะครับระบุชื่อนายสุรศักดิ์จรูนธีรศักดิ์นะครับได้ลืมไว้บนรถแท็กซี่สีส้มททหารลอจุฬา5853กทมแท็กซี่สีส้มททหารลอจุฬา5853กทมคนขับชื่อคุณโสวัตรด้วยคำจันทร์คนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวนะครับชื่อคุณโสวัตรด้วยคำจันทร์ถ้าฟังอยู่หรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักนะครับรบกวนช่วยกรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับ1137หรือดอกจันทร์1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเมื่อวานคุณตาขึ้นจากเทียนทะเลซอย7แล้วก็มาลงที่หมู่บ้านอาริยาชบาที่นวลจันทร์56นะครับรบกวนด้วยนะครับคุณโสวัตรด้วยคำจันทร์ช่วยกรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับมีผู้โดยสารลืมกระเป๋าสตางค์แล้วก็เอกสารสำคัญเยอะเลยนะครับอยู่บนรถแท็กซี่ของท่านครับสีส้มททหารลอจุฬา5853กทมขอบคุณล่วงหน้าครับติดต่อกลับได้ที่ดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้าฟรีฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ

0: มีสายจากคุณลูกเกดนะครับสวัสดีครับคุณลูกเกดครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับทำอะไรตกหล่นเหรอครับ
1: ไม่แน่ใจอะค่ะว่าเป็นพัสดุที่ขนส่งจะมาส่งแล้วหล่นหรือเปล่า
0: อ๋อ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าพอดีที่อยู่ไปที่อยู่บริษัทค่ะ
0: อ๋ออยู่ที่ไหนอะครับจ่าหน้าว่าอะไรครับ
1: 9/4อะค่ะน่าจะเป็นบริษัทกิโลไทย
0: อ๋อเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับช่วงนี้มีสายจากคุณประสิทธิ์นะฮะคุณประสิทธิ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณประสิทธิ์เก็บอะไรได้อะครับ
2: อ๋อมันเป็นเหมือนกับไอ้ตัวไข่ปลาที่กันกระแทกนะครับที่เขาใช้ห่อของส่งพัสดุกันกระแทก
1: อ๋อเป็นบับเบิ้ลไหมคะ
2: ใช่
1: บับเบิ้ลสีดำพอดีว่าสั่งซื้อในช้อปปี้อะค่ะ
2: คนขับที่เขาขับส่งเขาทำหล่นแล้วมันกระแทกที่หน้ารถผมเนี่ยแล้วผมก็ดูว่าตอนที่ผมขี่รถบอลเพราะว่าดูมันเบาๆก็ลงไปดูจะดูแต่ตัดดูแต่หาเท้าแล้วก็คือเขาคงไม่ได้ยินแล้วผมก็ขับเนี่ยก็มารอเขาส่งใกล้ๆที่หล่นเนี่ยแต่ไม่เห็นบนมาก็เลยแจ้งจอต่อร้อย
1: งั้นเดี๋ยวขอประสานงานกับทางคนที่จะมาส่งได้ไหมคะน่าจะเป็นช้อปปี้ค่ะน่าจะมีเบอร์เขาอยู
2: ่โอเคไหมถ้าลุงโทรหาเขาก็ได้
0: เดี๋ยวเราให้แลกเบอร์กันหลังไม
2: ค์เขาคงไม่รู้ว่าหล่นที่ไหนนะ
0: เดี๋ยวเราให้แลกกันหลังไมค์แล้วคุณประสิทธิ์ไปเจอที่ไหนครับที่เขาทำตกเนี่ย
2: อ๋ออยู่ตรงซอยบางบอน3ตรงเลยสารศาสตร์บางบอนที่จะวิ่งเข้ามาทางคลองขวางนะครับ
0: อ๋อ
2: พอดีผมก็เลยจะขับกลับบ้านพอดีแล้วน้องเขามันไอ้สายรัดมันหลุดเนี่ยมันก็กระเด็นออกมา
0: เขาแต่งกายยังไงครับเป็นไรเดอร์ค่ายไหนเอ่ย
2: มองแต่ข้างหลังไม่เห็น
0: สีอะไรอ่ะเขาใส่เสื้อสีอะไร
2: จำไม่ได้เลยเพราะว่าเขามีของอีกชุดหนึ่งที่อยู่บนท้ายรถ
0: ตอนนั้นกี่โมงฮะคุณประสิทธิ
2: ์บ่าย 2ค่ะ
0: บ่าย 2วันนี้ใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้เองเน
2: า
0: ะ
2: ใช่เมื่อสักครู่นี้เอง
0: แล้วตอนนี้ของอยู่ที่ไหนครับ
2: อ๋อของอยู่ที่ผมนี่แหละเพราะว่าผมโทรหาจอดต่อร้อยว่าผมจะเอาของไปไว้ตรงไหนยังไง
0: อ๋อเหมือนเขากำลังจะเอาไปส่งให้คุณลูกเกดเนาะใช่ไหมถ้าอย่างนั้น
2: ใช่ใช่เพราะว่าผมดูผมหาเบอร์โทรไม่มีก็เลยโทรเข้าจอดต่อร้อย
0: อ๋ออ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้แลกเบอร์กันหลังไมค์คุณลูกเกดมีอะไรอยากจะบอกคุณประสิทธิ์หน่อยไหมครับ
1: อ๋อขอบคุณมากค่ะแต่ว่ากลัวนะจะเป็นแบบอันตรายแต่ว่ารถใหญ่ใช่ไหมคะ
2: ใช่เพราะว่ามันเบาครับแต่แล้วเราผมไม่รู้ผมคือว่าเป็นคล้ายๆลูกบอลหรือเปล่าเพราะว่าผมดูมันหล่นมันกระแทกแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอะไรก็เลยคิดว่า
1: เดี๋ยวลองประสานเดี๋ยวโทรไปส่วนตัวดีกว่าค่ะ
0: เดี๋ยวให้แลกเบอร์กัน
2: ให้แลกเบอร์กันผมอยู่นี่เองบอล 3/12
1: ใช่ค่ะ
2: ก็อ
0: ย
2: ู่ใช่ครับ
0: เดี๋ยวนะก็คือทั้งคู่เนี่ยอยู่ใกล้กันนะเนี่ยอยู่ละแวกนั้นเหมือนกันเลยอยู่เส้นเดียว
2: จำไปดูข้อมูลเดนอ๋อก็อยู่ไม่ไกลกัน
0: ใช่อ่ะเดี๋ยวยังไงแลกเบอร์กันหลังไมค์ขอบคุณมากแล้วก็ดีใจด้วยคุณลูกเกด
1: ครับ
2: ขอบคุณจอทอร้อยด้วยเพราะว่าอะไรนะนึกเลยจะยังไงต่อดีก็เลยโทรหาจอทอร้อยดีกว่า
0: โอ้ยินดีมากมากยินดีมากมากขอบคุณครับทั้งสองท่านสวัสดีครับดีใจด้วยกับทางคุณลูกเกดนะครับแล้วก็ขอบคุณทางคุณประสิทธิ์ด้วยคุณประสิทธิ์เนี่ยเป็นพลเมืองดีนะพอดีมีไรเดอร์นะเขาส่งของแล้วก็ปรากฏคุณประสิทธิ์เนี่ยเขาขับตามหลังมาแล้วไรเดอร์คันนี้ทำลักษณะเหมือนเป็นจริงๆมันคือบับเบิ้ลนะไอ้กันกระแทกแต่ว่ามันเป็นสีดำนะฮะคุณประสิทธิ์เนี่ยเขาก็เจอว่าขับอยู่ข้างหน้าเขาแล้วด้วยว่าสายเนี่ยมันรัดไม่แน่นมันก็เลยตกลงมาแล้วก็ไปโดนหน้ารถเขานะครับแต่มันเบานะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากครับมันเบาเขาก็เลยลงไปเก็บให้และคราวนี้ก็พยายามที่จะบีบแตรเรียกแต่เขาก็ไม่สนใจคนที่ขับมอไซค์ที่ทำตกเขาก็ขับไปเลยนะหลังจากนั้นก็เลยคลาดกันไม่เจอก็เลยแจ้งมากับทางจสร้อยนะให้จสร้อยเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของหน่อยนะเราก็ติดต่อไปทางคุณลูกเกดได้นะครับซึ่งนะครับตามที่อยู่เนี่ยอยู่เส้นเดียวกันเลยนะก็คืออยู่ในบางบอน3เหมือนกันนั่นแหละนะครับเขาเก็บได้ตอนประมาณบ่าย2เลยโรงเรียนสารศาสตร์ตรงบางบอนมานิดหน่อยนะครับแล้วก็มีที่อยู่อะไรชัดเจนนะเดี๋ยวคงประสานงานกันหลังใหม่นะส่งของคืนกันนะครับก็ต้องขอบคุณทางคุณประสิทธิ์ด้วยพลเมืองดีนะพอเจอสิ่งของตกหล่นนะเก็บได้ก็เลยประสานแจ้งมากับทางจสร้อยให้ประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของแล้วก็ดีใจด้วยกับทางคุณลูกเกดนะฮะเป็นพนักงานที่บริษัทแห่งนี้แหละที่สั่งของเจ้าตัวนี้มาเนี่ยที่บอกว่าเป็นบับเบิ้ลกันกระแทกสีดำเนี่ยแล้วมันตกหล่นนะฮะก็เดี๋ยวประสานงานหลังไมค์ส่งคืนกันนะครับแล้วก็กรณีของคุณโสวัตขอบคุณพี่โสวัตด้วยนะครับพอดีเราติดต่อได้แล้วขอบคุณพี่โสวัตด้วยคำจันทร์ด้วยขับรถแท็กซี่สีส้มเท่าฐานรอจุฬา5853 เขาก็บอกว่าตรวจสอบดูที่รถให้แล้วปรากฏว่าไม่พบนะไม่พบถุงสีดำที่ทางคุณทิติรัตน์แจ้งแทนคุณตานะฮะเขาบอกว่าดูให้แล้วแต่ไม่พบแต่เดี๋ยวยังไงเนี่ยจะลองสอบถามให้นะฮะว่าเพื่อนร่วมกะหรือว่าผู้โดยสารที่ขึ้นต่อยังไงอ่ะเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมมาจะมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบแต่ว่าตอนนี้ติดต่อทางคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวได้แล้วก็คือคุณโสวัตที่เมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราประชาสัมพันธ์ตามหารถแท็กซี่คันนี้นะตอนนี้ติดต่อกันได้ละนะเขาก็ดูให้แล้วเขาบอกว่าไม่เจอนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะมาแจ้งให้ทราบนะครับคุณระพีบอกว่าแถวบางขุนนนท์เห็นมีเมฆก้อนดำๆเริ่มลอยตัวมารวมกันแล้วเอาแล้วนะฮะแต่ว่าที่คลองเตยยังดูมีแบบแดดอ่อนๆอยู่นะครับแล้ววันนี้กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาทางเว็บไซต์นะเขาให้ฝนฟ้าคะนองไว้ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ย 25-27 องศาเซลเซียสนะครับสูงสุดอยู่ที่ 34-36 แล้วก็มีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะครับสำหรับพยากรณ์อากาศประเทศไทยเที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงในวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับบริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรหากฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้ครับทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้ครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับดูข้อมูลทางหลังไมค์ที่ฝากไว้นะครับก่อนหน้านี้คุณสุวดีแจ้งบอกว่าถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดขาออกนะครับบนสะพานกลับรถหลักกิโลเมตรที่19 มีรถบัสจอดเสียครับเขาบอกว่าติดท้ายแถว3กิโลนะคุณสุวดีแจ้งเข้ามานะครับติดขัดเนื่องจากว่าบนสะพานกับรถหลักกิโลเมตรที่19ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาออกกม19บนสะพานกับรถมีรถบัสจอดเสียท้ายแถว3กิโลเคลื่อนตัวได้ช้าๆเลยเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียบนสะพานกับรถนะครับส่วนฝั่งกลับกันเห็นให้ข้อมูลไว้ว่าการจราจรเนี่ยมีปริมาณรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือประชาชนอยู่ที่ซอยล่ม9 54นะครับก็มีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยร่ม9ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็รับแจ้งบอกว่าเพลิงได้สงบแล้วที่เกิดเหตุลักษณะเป็นบ้านคอนกรีตชั้นเดียวเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้บริเวณภายในห้องครัวไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บส่วนรายละเอียดอยู่ระหว่างการเพิ่มเติมตรวจสอบขอบคุณข้อมูลจากสู่วิทยุพระราม199ด้วยนะครับมีรับแจ้งเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมเข้ามานะครับทางด้านของบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเห็นบอกว่าฝั่งขาเข้ายังคงติดกันอยู่สาทรเหนือยังเคลื่อนตัวได้สีลมยังใช้การได้มีชะลอตัวเล็กน้อยก่อนตัดพระราม4สารแดงได้ตามรอบไฟแยกเดโชที่จะมุ่งหน้าถนนปั้นประมวลชะลอตัวนะครับสาทรใต้ยังใช้การได้ด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาออกยังเคลื่อนตัวได้เพลินจิตพระรำหนึ่งได้ช้าครับราชดำริมุ่งหน้าไปราชประสงค์ท้ายแถวไม่ยาวฝั่งกลับกันชะลอตัวมากกว่าตัดสารสินที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสารแดงครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับการบินไทยแจ้งกรณีพนักงานถูกควบคุมตัวที่ออสเตรเลียโยงคดียาเสพติดยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายเคร่งครัดและมีบรรยากาศการประชุมงบปี70สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จุ๊บขะแข็งวันแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวของพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: จากกรณีที่ทางการออสเตรเลียระบุว่าได้จับกลุ่มและตั้งข้อหาพนักงานสายการบินสัญชาติไทยหลังพยายามลักลอบนำเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมเข้าเมืองเมลเบิร์นล่าสุดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนชี้แจงว่าบริษัทได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการของกฎหมายขอยืนยันว่าบริษัทมีระเบียบข้อบังคับและมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนรวมถึงนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างเคร่งครัดโดยห้ามมิให้พนักงานครอบครองนำเข้าขนส่งหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดทั้งนี้บริษัทมีการสื่อสารและกำชับให้พนักงานถือปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทรวมถึงกฎหมายของประเทศที่ให้บริการอย่างเคร่งครัดก่อนการปฏิบัติหน้าที่ทุกเที่ยวบินหากกระทำผิดบริษัทจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดเบื้องต้นบริษัทเข้าใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับพนักงานรายบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกิดเหตุโดยบริษัทได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่การประชุมสภาช่วงบ่ายฝ่ายค้านสะท้อนรัฐบาลจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมชี้หากไม่จัดการให้เหมาะสมหนี้สาธารณะอาจพุ่งไปถึง 90% ได้คุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
6: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทในวาระแรกตลอดช่วงบ่ายนี้สมาชิกสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นอภิปรายโดยนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายชี้ชัดว่ารัฐบาลจัดงบประมาณที่มองไม่เห็นอนาคตผู้ที่หาเช้ากินค่ำแต่ว่ามีงบประมาณประจำที่เอามาใช้ในเรื่องของการใช้จ่ายหนี้และไม่มีโครงการลงทุนที่ชัดเจนและหากรวมกับเงินกู้ 400,000 ล้านบาทกับหนี้ที่คงค้างอยู่จะทำให้หนี้สาธารณะทะลุเพดานเกิน 70% อย่างไรก็ตามนายพิสิทธิ์คาดการว่าถ้าไม่หารายได้เพิ่มภายใน5ปีนี้อาจจะเจอหนี้สาธารณะทะลุไปที่ 80-90% ขณะที่งบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เพิ่มขึ้นนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเพราะมองว่าไม่มีวิสัยทัศน์และวิ่งตามกระแสการใช้ AI ขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนอภิปรายว่าร่างดังกล่าวรัฐบาลจัดทำโดยไม่สะท้อนแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างพร้อมเปรียบเทียบสถานการณ์การคลังของประเทศว่าเป็นแผลเรื้อรังที่ฝีปากและเตือนว่าหากไม่เร่งปฏิรูปการคลังปัญหาจะยิ่งรุนแรงขึ้นในอนาคตยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: ชาวกรุงต้องรู้หากคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง 21-27 มิถุนายน 2569 หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้ง 29 มิถุนายนถึง 5 กรกฎาคม 2569 หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยworldweb.buradopa.go.th
5: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ครับไม่ว่าจะเป็นเปิดเตาหรือว่าเปิดตี้นะครับก็อร่อยด้วยกันได้ทั้งสายปิ้งย่างหรือว่าสุกี้ชาบูนะกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์นะครับสินค้าใหม่อร่อยเข้มข้นครบรสจบในขวดเดียวจึงเหมาะกับทุกการสั่งสรรค์เอาใจสายปาร์ตี้และสายแคมปิ้งครับกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Big C Top Foodland The Mall และ Thai Food Fest ทุกสาขาพันท้ายขอเชิญชวนมาร่วมสนุกกับกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม2569กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าใบ้คำหันษาจงทายชื่อสินค้าตราพันท้ายนรสิงห์ให้ถูกต้องแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากทางพันท้ายจำนวน15รางวัลช่องทางละ5รางวัลรางวัลละ1เซตมีจานเมลามีน1ใบและชามเมลามีนอีก1ใบสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ได้ทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagram พันท้ายนรสิงห์ .official และทาง TikTok พันท้ายนรสิงห์ .official อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลจากพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นครับขอบคุณพันท้ายครับอย่าลืมนะสายแคมปิ้งปิ้งย่างก็อร่อยสุกี้ชาบูก็เลิศนะฮะกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์ครับสมุทรปราการเทพารักษ์ครับคุณกระปุกแดงบอกว่า33องศานะดัชนีความร้อน40องศานะครับแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมาทางหลังไมค์นะครับคุณทวัตบอกว่างามวงวานเป็นฝั่งขาออกช่วงพงเพชรที่จะมุ่งหน้าไปแครายบนสะพานข้ามแยกแครายครับมีการปรับการจราจรในช่วงบ่ายรถเข้า2ช่องทางและรถฝั่งขาออกวิ่งได้3ช่องทางท้องฟ้ามืดครึ้มฝนใกล้ตกแล้วการจราจรพี่ทวัตบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งด้วยส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณตู่ระยองทางพิเศษบุรพาวิถีฝั่งขาเข้าลงมาจากด่านคลังบางจากต่อเนื่องมาคลองเตยใช้ทางด่วนเฉลิมมหานครมาทางด้านของดาวคะนองสะพานพระราม9ลงพระราม2อู้นี่ใช้ยาวเลยนะการจราจรยังคล่องตัวดีล่าสุดลงพระราม2ไปโรงพยาบาลบางประกอบ9อินเตอร์ไปออกทางฝั่งพระราม2จะมุ่งหน้าไปราชบุรีการจราจรยังคล่องตัวดีขอบคุณพี่ตู่ด้วยนะครับเพิ่มเติมมาให้ยาวๆเลยอ่ะตั้งแต่บุรพาวิถีจนมาถึงพระราม2เลยก็บอกยังไม่มีปัญหาการจราจรรวมไปถึงทางพิเศษเฉลิมมหานครถนนขั้นที่1โดยรวมก็ยังถือว่าใช้การได้อยู่แล้วก็ฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้วันนี้รายงานยาวมากขอบคุณมากครับนะฮะเดินทางปลอดภัยนะก็บอกว่าหลายท่านบอกว่าฝนเริ่มมาแล้วนะฝนเริ่มมาแล้วนะครับก็15นาฬิกาตรวจสอบจากเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยแล้วนะครับอยู่ที่เขตบางขุนเทียนคลองเตยเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่นะครับแล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่มาจากทางด้านของสามพรานมาจากทางด้านของนครปฐมเคลื่อนเข้ามาทางด้านของกระทุ่งแบนสมุทรสาครมีที่อำเภอเมืองสมุทรสาครเล็กน้อยนะครับก็เป็นลักษณะฝนกระจายตัวแล้วก็พนมสารคามฉะเชิงเทราอันนี้เป็นกลุ่มที่ก่อตัวขึ้นแต่ว่าเขาพัดออกไปนะฮะกลุ่มที่จะพัดเข้ามาทางฝั่งทนก็จะมีกลุ่มนี่แหละที่มาจากทางด้านของสมุทรสาครนี่แหละนะครับที่กำลังจะพัดเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นบางแคบางบอนบางขุนเทียนหนองแขมนะครับก็เตรียมตัวรอเลยนะหลายท่านบอกว่าฟ้ามืดมาแล้วเอกชัยหน้าวัดโพแจ้นะครับไปทางด้านของกาญจนาขอบคุณคุณ TWC Pro Service ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างแถวนั้นมีฝนไหมนะครับถนนเทพรัตน์ฝั่งขาออกบนสะพานกลับรถหลักกิโลเมตรที่21นะครับมีรถบัสจอดเสียนะถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาออกบนสะพานกลับรถหลักกิโลเมตรที่21มีรถบัสจอดเสียเราประสานงานสภ.บางเสาธง รับทราบนะครับบอกว่าเสียเนื่องจากระบบเครื่องยนต์ขัดข้องมีช่างมาดำเนินการแก้ไขแล้วที่เกิดเหตุการจราจรรถติดประกอบกับขาออกกม20-22มีงานซ่อมถนนอยู่ช่องทางคู่ขนานด้านซ้ายด้วยก็เลยทำให้การจราจรค่อนข้างติดขัดหนาแน่นบริเวณจุดดังกล่าวนะครับก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากสภ.บางสาวธงด้วยนะที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้นะครับรถจอดเสียช่างมาดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะตรงสะพานกับรถกม21แต่ว่าช่วงกม20-22เจ้าหน้าที่ในพื้นที่บอกว่ามีงานซ่อมผิวถนนด้วยอยู่คู่ขนานด้านซ้ายนะก็เลยทำให้รถเนี่ยชะลอตัวเมื่อสักครู่คุณ TW Pro Service นะบอกว่าเอกชัยวัดโพแจ้ถึงการจนาคล่องตัวดีครับมีติดก็แค่ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนิดหน่อยครับขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับคุณทวัชสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับหล่อเล็ก
2: อยู่ไหนครับ
3: ตอนนี้หรออยู่มอดอุโมงค์เกษตรมาแล
2: ้
3: ว
2: เป็นไงบ้างครับ
3: ก็ฝนจากตรงนั้นมาก็ดีขึ้นนะ
2: ที่บอกว่างามวงวานรถติดเหรอ
3: ใช่ใช่เดี๋ยวย้อนหลังให้อีกหน่อยนึง
2: ครับ
3: ผมออกมาจากไซม้าเข้าไปไซม้ามาโอ้โหไอทางออกตรงเนี้ยรถติดแล้วว่าออกไม่ได้แล้วอ่ะ
2: ครับผม
3: ตรงไฟแดงอ่ะผมก็เลยออกไปทางวัดอะไรไม่รู้ออกไปทางข้างหลังแล้วไปขึ้นสะพานนั้นเก่าอ่ะไอทางออกตรง

0: องสามแล้วไง
1: ระบายขาออกแล้ว
0: ใช่ใช่ระบายขาออกแล้วแต่ตรงที่เลนรีเวิร์สยังไม่เปิดนะ
1: ครับ
0: แต่ยังวิ่งได้เต็มอยู่เลนรีเวิร์สอีกฝั่งหนึ่งที่จะฝั่งขาออกยังไม่เปิด
1: ครับผม
0: ตรงนั้นน่าจะเปิดประมาณ3โมงครึ่งถึง4โมงประมาณน
1: ี้ประมาณเร่งด่วนประมาณเร่งด่วนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่เร่งด่วนเราจะเปิดแล้วก็ตอนนี้ผมกลับมาถึงเกษตรแล้วนะถึงแยกอวนิวแต่ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวปิดเลยน้องเสยมา
1: เหรอแต่รถยังใช้ได้ใช่ไหมไม่ติดเนี่ย
0: ยังไม่ติดยังไม่ติดพอเลยตรงนั้นมาก็ดีขึ้นเหมือน ID4 เลยอ่ะ
1: ประมาณนั้นเลยอ่ะมามืดเลยฮะแต่ตรงนี้ยังมีแดดอ่อนๆอยู่เลยนะเนี่ยที่คลองเตยนี่มีแดดอ่อน
0: ผมกะนะถ้าไม่ผิดนะน่าจะประมาณแถวๆสมุทรปราการแถวอะไรทางนู้นอ่ะมันมาจากทางนู้นเลยไงมันเขียวๆมาจากนู้นเลยอ๋อ
2: เหรอ
0: ลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากเดี๋ยวก็เมื่อกี้อะไรมันปูปูปูโอะไรกันน่ะเห็น
1: อ๋อแอปเล่นยังเล่นยังที่ทวัดเล่นยังที่แคปมาส่งอะ
0: ยังไม่ได้แคปเลยมันไปเล่นตรงไหนอะน้องเสมา
1: ก็โหลดหรือว่าอัปเดตตัวแอปหรือยังในแอปเจ้าสลอย
0: เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล
1: ้
0: ว
1: อ๋อพี่ทวัดก็เข้าไปในฟังก์ชัน YouTube ข้างในอะในโซเชียลมีเดียแล้วก็กดเข้าไปดู YouTube ใช่ๆพอพี่เข้าไปในมือถือใช่มั้ยพี่ก็กดเข้าไปดู YouTube ในแอปของเจ้าสลอยแล้วจังหวะที่แบนเนอร์มันขึ้นน่ะมันจะเป็นรูปโทรศัพท์อยู่ด้านล่างมุมขวาล่างจะเป็นรูปโทรศัพท์2เครื่องแล้วก็ด้านมุมซ้ายล่างจะเป็นรูปแอปจอสร้อยแล้วพี่ก็แคปหน้าจอมาเลยแคปเสร็จพี่ก็ส่งมาทาง LINE @js100 เดี๋ยวผมอ่านกฎกติกาให้ย้ำให้อีกทีนึงหลังพี่วางสายไปพี่รอฟังได้เลย
0: ได้
1: ก็ด
0: ีนะมันดูแล้วมันก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะ
1: อืมใช่ใช่
0: ตอนแรกผมนึกว่าแคปหน้าจออ
1: ๋อต้องแคปตอนที่มันมีแบนเนอร์ขึ้นด้วยอ่ะมันต้องมีรูปโทรศัพท
0: ์กับรูปแอปจะเป็นรูปโทรศัพท์ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่มุมล่างขวาจะมีรูปโทรศัพท์แล้วก็มุมล่างซ้ายจะมีรูปแอปเป็นโลโก้แอปเจ้าสลอยอยู่ใช่
0: โอ้เข้าใจแล้ว
1: ครับผม
0: ไม่อยากแล้วของรางวัลเป็นอะไรเนี่ย
1: บัตรกำนันจากสตาร์บัคจำนวน5รางวัล
0: ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยผมใช้ไม่ได้ในบัตรกำนันเลย
1: เอาก็ให้แม่บ้านไปให้แม่บ้านถ้าเป็นกำนันก็ไม่ต้องใช้ให้แม่บ้านไป
0: ผู้ช่วยให้ผู้ช่วยไปใช้เน
1: า
0: ะ
1: ผู้ช่วยกำนันแล้วแต่พี่หรือจะให้นายอำเภอมาใช้ตลกตลอดเลยขอบคุณพี่ธวัชเดี๋ยววางสายไปเดี๋ยวผมอ่านรายละเอียดให้ฟังอีกทีนึง
0: ได้ขณะรายงานที่ผมอ่านแยกเสนามาแล้วนะ
1: ครับ
0: เส้นเกษตรรถก็ไม่ติด
1: ครับ
0: ดีมากกว่านี้ถ้าผ่านตรงนู้นมาได้ก็จะหลุยละ
1: ครับผม
0: เอาเปียกหรือไม่เปียกกว่านี
1: ้เอาไม่เปียกดีกว่ายังต้องทำอีกตั้ง4วันกว่าจะได้หยุดเปียกเลยต้นสัปดาห์นี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเดี๋ยวกลางสัปดาห์
0: ไม่ไหวนะไม่ไหวนะมันจะเป็นไข้เป็นอะไรไปนะ
1: ใช่
0: ปวดหัวตัวร้อนเห็นใจเดี๋ยวให้หยุดเลย4 วันแล้วไหม
1: ขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณพี่ธวัชเดินทางปลอดภัยมีสายเจ้าหน้าที่รออยู่ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สำโรงเหนือ005เจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึงสวัสดีครับสำโรงเหนือครับสายหลุดไปนะฮะเมื่อสักครู่นะครับที่คุณธวัชสอบถามเรื่องเกมที่แคปหน้าจอหลายท่านก็ยังคงสอบถามเข้ามาเป็นระยะนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ก่อนถ้าเจ้าหน้าที่มาเดี๋ยวสลับไปคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนเรื่องของเจ้าเคนายหรือว่าเจ้ายักษ์นะฮะสุนัขที่เคยไปร่วมทำงานกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับถ้าเจ้าหน้าที่มาเดี๋ยวสลับไปพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนนะแต่ถ้าระหว่างนี้ผมก็จะพูดไปเรื่อยๆเกี่ยวกับตัวกิจกรรมของแอปJS100 New Version นะก็ต้องอัปเดตก่อนนะครับใครที่มีตัวแอปอยู่แล้วอัปเดตใครที่ยังไม่มีตัวแอปดาวน์โหลดก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังสำโรงเหนือ005เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงสวัสดีครับมาแล้วที่กลัวกว่า
3: แล้วสำโรงเหนือ003ครับพี
1: ่003นะฮะขออภัยทางเจ้ายักษ์ K9 นี่รับเลี้ยงมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ย
3: ผมไม่ได้รับเลี้ยงครับเป็นหมาจรครับ
1: เอ้าเหรอไปเจอเขาตอนไหนยังไงอ่ะตอนนั้นเขาอายุเยอะยัง
3: มาเจอเขาตอนที่ผมอยู่ที่มันย้ายมาอยู่จุดตรงนึง4 แยกเนี่ยครับ
1: ไม่
4: เจอไม่เอาไป
3: ครับ
1: แล้วเขาช่วยอะไรยังไงบ้างอุปนิสัยเขาเป็นยังไงบ้างอะฮะ
3: เขาเป็นหมาที่นิสัยดีครับ

0: นิสัยดีไม่ดุไม่อะไรครับแต่คนก็จะกลัวหน่อยเพราะตัวมันใหญ
1: ่ตัวผู้เหรอฮะ
0: ตัวผู้หลังอานครับมันลิ้นดำมือหมาคือว่าเมื่อก่อนเขาเป็นหมาของที่ร้านค้าขายก่อสร้างครับปีนี้ร้านก่อสร้างเขาย้ายไปแล้วเขาก็เอาทิ้งไว้นี่
1: อ๋อเหรอตอนนั้นเขาอายุเท่าไหร่ตอนที่สำโรงเหนือ003ไปเจอเขาอะ
0: อายุเท่าไหร่มันก็โตแล้วนะพี่นะ
1: หรอปีนึงได้ไหม
0: อุ้ยหลายปีมาหลายปีแล้วพี่
1: เหรอแล้วตอนนี้เขาประมาณอายุเท่าไหร่แล้วว่ะกี่ปีได้แล้วว่ะ
0: ตอนนี้เหรอน่าจะอยู่ประมาณ 7-8 ปีแล้วมั้งหมา
1: เหรอแล้วเห็นเขาขึ้นรถไปกับ
0: ท่
1: าน
0: ปี6ปี
1: อ๋อเห็นเขาขึ้นรถไปกับเจ้าหน้าที่ด้วยเหรอ
0: เขาจะขึ้นรถเฉพาะตอนที่รถผมอ่ะรถเออผมเองอ่ะเขาจะขึ้นรถผมคันเดียวเขาไม่ขึ้นรถคันอื่น
1: อ้าวเหรอฮะ
0: เขาไม่ขึ้นรถคันอื่นรถผมมาจอดเข้ามาจอดที่จุดปุ๊บเขาจะวิ่งมาขึ้นมานอนบนรถ
1: อ๋อ
0: รามีเหตุเขาก็จะโดดถ้ามีเหตุนอกเขตไม่ใช่แถวนี้เขาจะโดดลง
1: อ๋อแล้วเขารู้ได้ไงอ่ะว่ามีเหตุใกล้หรือเหตุไกลเขารู้ได้ไงอ่ะ
0: ก็ผมก็ไม่รู้เขาแต่วันเนี้ยเขานอนบนรถผมตอนเช้าอ่ะไปเรียกเขาก็ไม่ตื่นใช่ไหมครับบอกยักษ์ลุกแล้วเขาก็ไม่ตื่นก็พักหนึ่งมันมีเสียงรถชนเปรี้ยงดังแล้วเขาก็โดดลงจากรถผมไปแล้วเขาวิ่งไปที่เกิดเหตุไปนั่งไปยืนเฝ้าคนเจ็บคนผมยังไม่ถึงอีก
1: อ๋อมันไกลกันไหมฮะประมาณสักกี่ร้อยเมตรได้ฮะ
0: ประมาณร้อยเมตรได้ครับ
1: ร้อยเมตรเนาะเขาก็วิ่งไปยืนเฝ้าเฉยๆอย่างเงี
0: ้
1: ยเหรอ
0: ใช่ครับไปยืนเฝ้าตรงคนเจ็บครับ
1: อ๋อ
0: แล้วพวกผมไม่ถึงเข้าไปทำคนเจ็บอะไรเขาก็เข้าไปมั่วด้วย
1: แล้วเขาไปช่วยยังไงบ้างอ่ะ
0: เขาก็เหมือนว่าเขาเหมือนเขาอยากจะช่วยอ่ะครับ
1: เออ
0: เขาอยากจะช่วยอยากอะไรอย่างเงี้ยผมยังงงอยู่เลยว่ารถชนปุ๊บเขารู้เลยรถชนก็ยังปุ๊บเขาจะวิ่งไปที่เกิดเหตุทุกครั้งเลยถ้าชนแถวนั้นสี่แยกเนี่ยครับ
1: แล้วทำไมต้องเป็นรถของพี่คันเดียวอ่ะคันอื่นทำไมเขาถึงไม่ขึ้นไปนอนบ้างอ่ะ
0: ก็ไม่รู้เขาอ่ะ
1: หรือเขาสนิทกับพี่เหรอพี่ให้ข้าวให้น้ำเล่นเนี่ยเขาบ่อยเปล่า
0: ใช่ผมจะเล่นกับเขาทุกวัน
1: อ๋อ
0: ผมจะเล่นกับเขาทุกวันเวลาเขานั่นผมจะเรียกเขาไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ
1: ์ที่ชื่อยักษ์เพราะตัวใหญ่ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับเขาเป็นหมาละหลังอานลิ้นดำอะไรพวกนี้พี่
1: พันธุ์ไทยเนาะหลังอานลิ้นดำเนาะแล้วฉายาเคนายนี่ใครเป็นคนตั้งให้อ่ะ
0: เขาพวกนี้พวกนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยแหละครับตั้งกัน
1: พี่
0: ที่อยู่เขาเห็นเป็นหมาแบบเวลามีเหตุอะไรมันออกไปช่วยตลอด
1: มันฉลาดนะมันแสนรู้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: เขาไม่เคยทำความเดือดร้อนให้ใครเลยป่ะ
0: ไม่เคยครับ
1: เคยไปกัดเคยไปแง้มใครไหม
0: ถามว่าแง้มไหมเขาแง้มครับเพราะว่าเขาแง้มแต่เขาโดนตัดเขี้ยวไปแล้วเขาไม่มีแง้มใครไม่เข้าครับ
1: อ๋อเหมือนมันเล่นด้วยใช่ไหมมันงับเล่น
0: เงี้ยเขาขี้เล่นนะครับเขาไม่ใช่เหมือนว่ากัดแล้วเขาไม่ได้กัดนะเขาเลี้ยวเขาไปยักยักยักยัก
1: น
0: ะครับ
1: เล่นหมั่นเขี้ยวอะไรเงี้ยมันก็เล่นด้วยเนาะ
0: เนี่ยนักข่าวมาเขาก็เล่นกับนักข่าว
1: แล้วบางทีแล้วคือยังไงพอวุ่นวายมากเจ้าหน้าที่ต้องไปจับเขาออกแล้วหรือยังไงวันนี
0: ้ไม่ได้จับคือเรากลัวรถจะเฉี่ยวเขาเรากลัวรถจะเฉี่ยวเขาผมก็เลยให้เด็กที่จุดนะครับไปอุ้มขึ้นรถอีกคันนึง
1: แล้วงอแงไหมอ่ะพอไปอีกคันนึงแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ครับเขาก็เขาก็อุ้มไปเขาก็เดินไปขึ้นรถปกติ
1: แล้วปกติเขาพักอยู่แถวไหนเขาหลับนอนอยู่แถวไหนฮะเนี่ย
0: ที่ผมจอดเนี่ยครับที่จุดที่เลยตรงสี่แยกเสียพาตรงป้อมตำรวจครับ
1: อ๋อแล้วเรามีคนสแตนบายตลอดไหมครับจุดนี
0: ้พวกผมมาจะอยู่24ชั่วโมงอยู่กันแค่ถึงพรุ่งนี้เช้า8โมงถ้าพวกผมไม่อยู่เขาก็ไม่เข้าอยู่
1: อ้าวแล้วเขาไปไหนอ่ะถ้าเกิดว่าพวกพี่ไม่อยู่อ่ะ
0: เขาจะไปบ้านอีกหลังนึงข้างๆอ่ะครับ
1: อ๋อที่คอยให้ข้าวให้น้ำยักษ์อยู่เหรอออดีนะฮะแสนรู้ดีเนาะพอเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรก็เหมือนไปช่วย
0: คร
1: ับเหมือน
0: ใช่ครับเขาเหมือนว่าเขาจะไปช่วยแหละครับแต่ว่าเขาทำอะไรไม่ได้
1: ฮะอ่ะยังไงขอบคุณมากที่มาเพิ่มเติมเพราะว่าหลายคนเขาถามถึงไงเขาเห็นในภาพแล้วเขาก็มันเด่นอะในภาพอะเขาก็เลยเอะว่าเอ๊ะสุนัขตัวนี้เป็นใครอะไรยังไงมาได้ยังไงน้องมาช่วยเหรอ
0: แค่ตอนนี้นักข่าวเขามาทำข่าว
1: เหรอ
0: เอามันก็นอนเล่นนอนให้เขาถ่ายเนี่ยนอนเล่น
1: เ
0: หรอ
1: เออมันกระดิกหางด้วยนะดูมันน่ารักนะ มันไม่ได้ดุไม่ได้อะไรเนาะดูจากในคลิป
0: ไม่ได้ดุครับ
1: เออดูจากใน
0: คนตัวไปเองอะหมาตัวใหญ่
1: ใช่เพราะมันตัวใหญ่ไงนะกลัวนะ
0: ครับ
1: แต่ดูเนื้อตัวเขาก็สะอาดสะอ้านดีเนาะ
0: ครับ
1: พี่คอยอาบน้ำให้เขาด้วยเหรอ
0: เขาก็อาบน้ำแล้วก
1: ็
0: ผมก็เอายาพวก
1: เอา
0: เบียวเรียกอะไรนั้นที่เป็นเน้ำยา
1: ฆ่าเชื้ออะไรอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ยเนาะโอ้ฮะฮะอ่ะยังไงขอบคุณมากครับที่มาเล่าเรื่องราวเจ้ายักษ์ให้ฟังครับ
0: ครับผม
1: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณสำรงเหนือ003นะครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงนะฮะเกี่ยวกับฉายาเคนายหรือว่าเจ้ายักษ์นะเป็นสุนัขพันธุ์ไทยนะครับลิ้นดำหลังอานนะฮะตัวนี้แหละนะที่เห็นกันในภาพเนี่ยคือเกิดอุบัติเหตุแล้วเจ้ายักษ์เนี่ยวิ่งปู๊ดไปเลยไปถึงก่อนเจ้าหน้าที่อีกพอไปถึงก็ไปยืนเฝ้าคนเจ็บไว้นะฮะคือน้องเขาตัวใหญ่อ่ะบางคนเขาอาจจะตกใจกลัวไงแต่จริงๆเขาไม่ได้ดุนะเพราะดูจากในคลิปในภาพแล้วก็ดูเขาเหมือนที่เขางับอ่ะเขางับเล่นนะเขางับไม่เข้าอ่ะเขางับเล่นๆอ่ะนะฮะหมั่นเคี้ยวก็เล่นกับทางทีมงานนี่ดังแล้วนะยักษ์ดังแล้วนะยักษ์มีนักข่าวไปสัมภาษณ์ยักษ์ด้วยนี่ไม่รู้ว่าให้สัมภาษณ์อะไรบ้างเนี่ยเนี่ยดูสิทำหน้าห่วงนอนขอนอนก่อนนะอย่าเพิ่งมาสัมภาษณ์ได้ไหมเนี่ยอันนี้เสียงในหัวยักษ์เสียงในหัวยักษ์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยยักษ์นอนอยู่มาสัมภาษณ์ยักษ์เนี่ยเสียงยักษ์เสียงยักษ์เนี่ยนี่เสียงยักษ์เนี่ยเนี่ยบอกนั่งนี่นั่งได้ด้วยนะเนี่ยนั่งขอมือยักษ์ขอมือนี่นี่ไงให้ทั้งมือซ้ายมือขวาเลยนะฮะเออนี่ให้ทั้งสองมือเลยเป็นยังไงล่ะยักษ์โชว์ฮะช่วงเวลานี้นะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามเดินตลาดกันครับในช่วงนี้เดินตลาดกับจอสร้อยครับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลครับ
2: เดินตลาดกับจอสอร้อย
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณเสมาค่ะเม
1: ื่อ
3: กี้เสียงยักษ์หรือ
1: เสียงยักษ์เสียงในหัวยักษ์
3: พ่อยักษ์
1: ใช่เสียงในหัวยักษ์เมื่อสักครู
3: ่นะคะก็ดังใหญ่แล้ว
1: ใช่ใช่มีนักข่าวไปสัมภาษณ์อ่ะ
3: คือเขาให้เขาเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษเราได้ไหม
1: น่าจะได้นะแต่เขาจะรายงานไม่รู้เรื่องอะใช
3: ่ให้คุณเสมาแปลอย่างเมื่อสักครู่ไง
1: เออพอได้อยู่พอได้อยู่
3: นะคะก็ดูตั้งแต่เช้าแล้วที่เราได้รับแจ้งข่าวนี้แล้วก็ทางทีมงานเราก็บอกชอบนะบอกว่าดูเหมือนแบบพอใครเกิดเหตุแล้วนี่วิ่งไปคนแรกเลยไหม
1: หลายท่านเขาสะดุดตาไง
3: คือใครเนี่ยไปออไปมุงเนี่ยฉันไม่สนใจเพราะฉันสามารถแทรกเข้าไปได้หน้าสุดอ่ะ
1: ฉันไปดูด้วยว่าทำอะไรกันเขาบอกไปถึงที่เกิดเหตุก่อนเจ้าหน้าที่อีกนะเจ้ายักษ์เนี่ย
3: บางทีเห็นเหตุการณ์ด้วยนะแต่ว่าไม่สามารถพูดได
1: ้ใช่
3: นะคะมาที่เรื่องของเดินตลาดกับจอสร้อยค่ะคุณใส่มาจำได้ไหมเรื่องของกรณีที่มาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธ
1: ุ์ครับผม
3: แล้วไทยก็ห้ามนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียด้วยเช่นกัน
1: ครับ
3: ไม่ใช่แล้วนี่ยักษ์แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วค่ะ
1: ดีเลยไปหน่อยดีเลยไปหน่อยมาแล้วกุ้งมาแล้ว
3: กุ้งมาแล้วนะคะ
1: กุ้งมาแล้ว
3: ก็มีวันนี้นะคะมีการประชุมเรื่องของงบประมาณนะคะคุณสุริยักษ์คุณสุริยะแหมใจสุริยักษ์แล้ว
1: ครับ
3: สุริยะเดี๋ยวท่านโกรธตายเลยเนี่ยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าเมื่อไหร่เรื่องของมาเลเซียเขาจะเลิกห้ามนำเข้ากุ้งไทยสักทีนะคะท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้มาเลเซียมีหนังสือตอบรับมาแล้วนะคะบอกว่าจะได้คุยกันในวันที่1กรกฎาคมที่มาเลเซียนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆเตรียมข้อมูลนะคะให้พร้อมที่จะเจรจาเพื่อให้ได้ข้อยุติในเรื่องนี้นะคะแล้วก็มั่นใจว่าการหารือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง2ฝ่ายนะคะเราจะเอาประโยชน์ฝ่ายเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวรับรองคุยไม่สำเร็จหรอกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายไทยเนี่ยสามารถกลับมาส่งออกกุ้งไปมาเลเซียได้ตามปกติเนี่ยมาเลเซียประชาชนมาเลเซียก็จะได้บริโภคกุ้งในราคาที่เหมาะสมขณะเดียวกันไทยก็จะได้นำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียได้นะคะและผู้บริโภคไทยก็จะมีโอกาสบริโภคปลากระพงของมาเลเซียที่ราคาถูกลงด้วยนะคะ
1: ครับ
3: มั่นใจนะคะบอกว่าการไปเจรจาครั้งนี้ที่มาเลเซียเนี่ยจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแล้วก็ไทยจะสามารถส่งออกกุ้งไปมาเลเซียได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่วินวินทั้งสองฝ่ายนะคะหากปลดล็อกได้เร็วก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายค่ะ
1: คร
3: ับ ซึ่งเขาบอกว่าขณะที่รอผลการเจรจาเนี่ยนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็รวมถึงกระทรวงพาณิชย์ก็ช่วยกันคุณสายมาคงได้ยินเรื่องของการช่วยกันทานกุ้งมาหลายสัปดาห์แล้วถูกไหมคะเพราะว่าผลเขาเรียกอะไรผลผลิตของกุ้งเนี่ยมันก็โตขึ้นมาตามวันเวลาที่เดินหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่า ก็ได้มีการนำสินค้าไปกระจายในหลายจังหวัดในเมื่อส่งออกไม่ได้นี่นะคะก็ในพื้นที่ภาคเหนือก็ไปกำแพงเพชรลำพูนเป็น10จังหวัดเลยที่นำกุ้งออกไปกระจายนะคะกระจายสินค้าค่ะลดเรื่องของการกดดันราคาแล้วก็บรรเทาผลกระทบให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในระยะเร่งด่วนนะคะล่าสุดมีข้อมูลจากกรมประมงบอกว่าผลผลิตกุ้งไทยเนี่ยนะคะในช่วงเดือนมกราถึงเมษา69เนี่ยอยู่ที่ 75,074.74 ตันเพิ่มขึ้น 5.62% จากด้วยช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะปี68ซึ่งปี68เนี่ยมีผลผลิต 71,079.48 ตันก็สะท้อนว่าปริมาณกุ้งเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นแม้ว่าบางพื้นที่ยังเผชิญกับเรื่องของปัญหานะคะเขาบอกว่าผลผลิตหลักเนี่ยนะคะของกุ้งไทยเนี่ยนะคะยังคงเป็นภาคใต้ตอนบนซึ่งมีผลผลิตอยู่ที่ 28,689.71 ตันที่เป็นสัดส่วนก็คือ 38% ของผลผลิตทั้งประเทศนะคะเพิ่มขึ้น 17.76% รองลงมาก็คือภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามันผลผลิตเดี๋ยวไม่อ่านให้อ่านเป็นตันไหมเดี๋ยวจะสับสนอ่านเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะคะจะได้ง่ายหน่อยทางภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามันเนี่ยผลผลิตกุ้งเนี่ยนะคะเป็นคิดเป็นสัดส่วนคือ 24% เพิ่มขึ้น 2.34% ส่วนภาคตะวันออกนะคะก็มีสัดส่วน 20% แต่ว่าภาคตะวันออกเนี่ยลดลงไป 4.61% ภาคกลางเนี่ยเป็นภาคที่ผลผลิตลดลงมากที่สุดนะคะ 13.58% นะคะส่วนภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทยมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 19.36% ค่ะซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยภาคใต้ยังเป็นฐานผลิตกุ้งนะคะกุ้งไทยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่จับตาเป็นพิเศษว่าหากส่งออกไปมาเลเซียยังไม่ได้เนี่ยนะคะก็จะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ก็สร้างแรงกดดันราคาหน้าฟาร์มเรามาดูราคาหน้าฟาร์มบ้างเขาบอกว่าราคาหน้าฟาร์มของกุ้งขาวเนี่ยนะคะณวันที่25นะคะบอกว่าตลาดกุ้งสมุทรสาครเนี่ยบอกว่ากุ้งขนาด 38-40 ตัวต่อกิโลกรัมอยู่ที่ประมาณ150บาทนะคะแล้วก็51-55ตัวต่อกิโลกรัมเนี่ยอยู่ที่ราคา130นะคะถือว่าถูกลงนะ7ขนาด 71-75 ตัวต่อกิโลราคา117บาทต่อกิโลกรัมนะคะเขาบอกว่าก็แตกต่างตามเกรดแล้วก็คุณภาพนะคะเขาบอกว่า ขณะที่ราคารับซื้อกุ้งของผู้ประกอบการ 20-26 มิถุนายนนะคะอยู่ในระดับใกล้เคียงกันกุ้งขนาด18ตัวกิโลกรัมนะคะรับซื้ออยู่ที่240บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ขนาด20ตัวกิโลเนี่ยอยู่ที่ราคา225บาท30ตัวกิโล170บาท40ตัวกิโล160บาทแล้วก็55ตัวกิโลอยู่ที่130บาทนะคะ
1: คร
3: ับ เขาก็บอกว่าราคากุ้งเนี่ยมันคือกุ้งมันเยอะอะนะคะกุ้งมันเยอะแต่ว่าผลผลิตส่งออกไม่ได้มันก็เลยทำให้เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อช่วงวันที่24-28มิถุนายนก็คือช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณเสมาปรากฏว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาก็ช่วยไประบายกุ้งนะคะโดยไปจัดงานนะที่จังหวัดภูเก็ตที่สวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งนะคะ24-28 มิถุนายนมันจบไปแล้วแต่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังว่าเขาช่วยผลักดันการบริโภคกุ้งในประเทศแล้วก็ยกระดับภาพลักษณ์กุ้งไทยสู่การเป็นสินค้าเวิร์คคลาสเพราะตรงนั้นเนี่ยคือต่างชาติก็เยอะใช่ไหมคะ
1: ครับ
3: เขาบอกว่ายกระดับให้กุ้งไทยเป็นสินค้าพรีเมียมนะคะสร้างให้ชาวต่างชาติเนี่ยรู้จักกุ้งไทยนะคะก็ช่วยเขาบอกว่ากุ้งไทยเนี่ย 70% เนี่ยมาจากพื้นที่ภาคใต้นะคะแล้วก็ช่วยกิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยช่วยกระตุ้นผู้บริโภคแล้วก็ดูดซับผลผลิตกุ้งได้ไม่น้อยกว่า500ตันเลยนะเขาบอกว่าในงานเนี่ยมีทั้งกุ้งสดนะคะจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอาหารทะเลอื่นๆด้วยนะคะไม่ใช่กุ้งอย่างเดียวก็บอกว่าต่างชาติก็ให้ความสนใจเนี่ยคุณดูสิมีเชฟเชิฟมาช่วยปรุงให้เรียบร้อยเลยนะคะมีการสาธิตเมนูมีแข่งขันรับประทานกุ้งด้วยก็เป็นการช่วยกันแต่ว่าก็รอวันที่1กรกฎาคมนี้ที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรจะไปเจรจากับทางมาเลเซียว่าผลจะเป็นยังไงก็ลุ้นว่าให้กลับไปส่งออกได้เราก็จะได้เปลี่ยน เปลี่ยนอาหารเรื่องจากกุ้งเป็นอย่างอื่นบ้างนะคะ
1: คร
3: ับ ค่ะอีกเรื่องนึงคุณเสมาชอบทานบุฟเฟ่ต์ไหมคะ
1: ชอบครับ
3: ชอบบุฟเฟ่ต์ใช่ไหม
1: ใช
3: ่อันนี้เลยคุณเคยพบปัญหาไหมสมมติว่าคุณอยากไปทานบุฟเฟ่ต์เนี่ยพอไปถึงร้านไอ้นี่หมดไอ้นั่นหมดไม่เห็นไม่ตรงปกเลยนะคะตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคะทางสคบค่ะเขาก็มีการคุมเข้มร้านบุฟเฟ่ต์ค่ะเขาก็บอกว่าโปรโมชั่นอย่างไรระบุไว้ยังไงต้องครบนะคะต้องครบนะคะถ้าไม่ครบมีความผิดค่ะคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลเรื่องของสคบหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะก็ลงพื้นที่ไปเลยไปร้านบุฟเฟ่ต์ในเขตปทุมวันนะคะ
1: คร
3: ับ ก็มีทั้งเจ้าที่เขตและผู้แทนจากทางอย.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์แล้วก็อย่างที่บอกสำนักงานเขตร่วมไปทีเดียวเลยไปดูนะคะว่าบุฟเฟ่ร้านนี้เนี่ยหน้าคือก่อนเราจะเข้าร้านเนี่ยเขาก็จะเขียนป้ายไว้ใช่ไหมคุณเสมา
1: ครับ
3: บางทีมันมีตัวเลขจี๊ดหนึ่งเนี่ย คือบอกเลยว่าไม่สามารถอ่านเห็นนะคะเขาจะมีอะไรแอบแฝงไว้นิดหน่อยซึ่งเป็นติ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าโหแต่เราก็นั่งไปแล้วอะเปิดเตาแล้วนี่เราจะลุกได้ไหมอะก็ไม่ได้ใช่ไหมคะทางคุณสุภมาศก็บอกว่าการแข่งขันด้วยโปรโมชั่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกร้านสามารถทำได้นะคะอยากจะบอกว่าโอ้ร้านนี้พิเศษกว่าร้านนั้นยังไงโดยการบอกมีไอ้นั่นมีไอ้นี่เนี่ยนะคะทำได้แต่ว่าต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความซื่อตรงแล้วก็โฆษณาไว้อย่างไรผู้บริโภคที่มารับประทานต้องได้รับอย่างนั้นนะคะไม่ต้องการให้ประชาชนถูกหลอกค่ะแล้วค่อยมาตามแก้วันนี้สคบ.ก็เลยลงมาตรวจเชิงรุกถึงหน้าร้านเพื่อจะดูข้อความโฆษณาราคาและเงื่อนไขบางทีเราบอกว่าบุฟเฟ่ต์ราคาเท่านี้ต่อหัวแต่แอบมีติ่งนะว่าไม่รวมน้
1: ำ
3: ไม่รวมขนมของหวานอะไรเงี้ย
1: ดอกจันเล็กๆ
3: ใช่นะคะแอบมีติ่งว่าวันคู่วันขี้ไหมโอ้ยอย่างนั้นได้โมโหนะก็บอกว่าลงไปตรวจแล้วเพื่อจะดูว่าข้อความโฆษณาราคาเงื่อนไขตรงกับที่ให้จริงหรือเปล่านะคะแล้วก็เชื่อว่าร้านที่ทำดีมีมาตรฐานเนี่ยประชาชนเนี่ยพร้อมจะไปซ้ำอ่ะนะถูกไหมถ้าเกิดไปถึงแล้วร้านนี้ไม่งกอ่ะพูดง่ายๆไม่เอาเปรียบเราเนี่ยเราก็จะไปตลอดเนี่ยนะคะแต่บอกว่าร้านที่เอาเปรียบผู้บริโภคเนี่ยจำให้ขึ้นใจเลยนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยสคบเขาเน้น3เรื่องในการตรวจคือโฆษณาและโปรโมชั่นต้องระบุเงื่อนไขให้ครบก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจไม่ให้เกิดกรณีป้ายอักษรขนาดใหญ่เขียนอย่างนึงแล้วก็เงื่อนไขจริงๆเนี่ยมันเป็นอีกอย่างนึงตัวเล็กๆที่อยู่ข้างในหรือว่าภาพอาหารเมนูต้องตรงกับของจริงรายการไหนหมดมันก็เป็นไปได้ถ้ารายการหมดนะคะเพราะว่าบางทีก็เป็นที่นิยมก็ต้องแจ้งลูกค้าก่อนที่เขาจะไปนั่งโต๊ะนะและราคาก็ต้องชัดเจนหากมีบริการเพิ่มหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มต้องบอกให้ครบนะคะต้องบอกให้ครบก่อนรวมถึงคูปองที่จะขายล่วงหน้าทางออนไลน์เนี่ยบอกเลยไม่ใช่ว่าเราทานหมดแล้วบอกวันนี้ไม่รับคูปองวันนี้วันเสาร์อาทิตย์ไม่รับคูปองรับวันธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่อย่างแรกคือเสียความรู้สึกนะคะถ้าพบอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะเข้าข่ายความผิดนะคะมาตรา22นะคะประกอบมาตรา47แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะกรณีจัดโปรโมชั่นแล้วก็ไม่แจ้งเงื่อนไขให้ครบก็โทษเหมือนกันนะคะตามมาตรา48แล้วก็หักค่าเกิดว่าขายคูปองล่วงหน้าแล้วหนีปิดหนีซึ่งเราก็เคยได้ยินนะคือเอาเงินไปเยอะแยะแล้วหมดแล้วเนี่ยแล้วปรากฏว่าไม่ร้านไม่เปิดเนี่ยก็ผิดฐานช่อโกงนะคะจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะทั้งหมดทั้งปวงถ้าเกิดว่าพบปัญหาพวกนี้ท่องไว้เลยสคบ1166หมายเลขโทรศัพท์นะคะ1166ค่ะหรือเข้าแอปพลิเคชันของเขาก็ได้นะคะ OCPB Connect นะคะอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันของสคบหรือว่าเว็บไซต์ของสคบหรือที่จะไปแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมได้ทุกจังหวัดเลยถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะ
1: ครับ
3: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ต้องการให้ผู้บริโภคเนี่ยถูกเอาเปรียบค่ะนะคะ
1: ครับ
3: ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เดินตลาดกับจสร้อย

เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

26ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา

0: Made Life Made
1: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
8: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จส100เราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
1: .1330เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
2: ยังติดค้างกันอยู่นะครับเมื่อสักครู่พอดีเวลาไม่ทันนะก็เลยมาเพิ่มเติมช่วงนี้ก็แล้วกันสำหรับท่านใดที่ติดตามเรื่องของกิจกรรมนะครับยังไม่ได้ดาวน์โหลดหรือว่ายังไม่ได้อัปเดตนะครับเรียนเชิญได้เลยนะกับกิจกรรมแคปภาพแบนเนอร์ JS100 New Edition นะครับเปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างที่บอกว่าใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดดาวน์โหลดได้เลยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ที่สำคัญดาวน์โหลดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้อัปเดตระบบ iOS ต้องเป็นเวอร์ชัน12ขึ้นไประบบ Android ต้องเป็นเวอร์ชัน9ขึ้นไปนะครับสมาชิกใหม่สามารถลงทะเบียนได้เลยโดยชื่อนามสกุลจะต้องตรงกับที่ท่านลงทะเบียนเอาไว้นะครับหลังจากนั้นก็เริ่มกิจกรรมได้เลยนะครับสามารถแคปภาพแต่ว่าต้องรอนะให้มีแบนเนอร์นะครับประชาสัมพันธ์ของแอปตัวใหม่ขึ้นมาก่อนสังเกตง่ายๆนะครับมุมล่างซ้ายจะเป็นโลโก้แอปของจอสร้อยสีเขียวๆแล้วก็เขียนว่า JS 100มุมล่างขวาจะเป็นรูปโทรศัพท์2เครื่องแล้วก็เปิดหน้าต่าง SOS เป็นฟังก์ชันที่อยู่ในแอปใหม่ของเราเห็นเด่นชัดเลยฟีเจอร์สำคัญยังอยู่นะครับข่าวสารกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานอีเวนต์แผนที่เหตุการณ์จุดเสี่ยงอุบัติเหตุแจ้งสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ยังคงอยู่และที่สำคัญคือดูง่ายใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดุดตามากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับช่องทางโซเชียลของจสร้อยรวมไว้ในแอปพลิเคชันของเราให้แล้ว Facebook X IG TikTok YouTube และเว็บไซต์อยู่ที่ไหนก็สามารถรับฟังจสร้อยได้นะครับเปิดผ่านแอปพลิเคชันของเราได้เลยมีปุ่มรับฟังจสร้อยออนไลน์ขอแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึงอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ก็สามารถกดรับฟังจสร้อยได้ผ่านโทรศัพท์มือถือของท่านฟังก์ชันตรวจสอบเรดาร์ฝนฮิตมากเลยในฤดูฝนแบบนี้หลายๆท่านชอบมากฟังก์ชันตรวจสอบเรดาร์ฝนแล้วก็ฟังก์ชันรับแจ้งข้อมูล Lost and Found นะครับสำหรับสมาชิกเก่านะครับอัปเดตให้เรียบร้อยสำหรับสมาชิกใหม่ดาวน์โหลดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็เริ่มสนุกกันได้เลยนะครับลุ้นรับบัตรกำนันจาก Starbucks จำนวน5รางวัลรางวัลละ200บาทกติกาง่ายมากนะครับไปกดนะครับดาวน์โหลดไปกดอัปเดตเรียบร้อยเสร็จแล้วนะแอดไลน์จอสร้อยเพิ่มเพื่อนในไลน์นะครับพิมพ์ ID SI JS 100หลังจากนั้นนะครับคุณกดเข้าไปในแอปพลิเคชันของเราและเข้าไปในฟังก์ชันโซเชียลมีเดียเห็นไหมครับช่องทางโซเชียลมีเดียแล้วไปกดที่ YouTube เปิดรับชมผ่านทางมือถือแล้วแคปพอเปิดหน้าจอ YouTube อย่างที่ผมบอกว่ารอให้แบนเนอร์โลโก้ประชาสัมพันธ์แอปใหม่มันขึ้นมุมล่างซ้ายมุมล่างขวาพอเห็นอย่างที่ผมบอกอย่างตอนเนี้ยขึ้นมาแล้วตอนเนี้ยใครที่ดูใน YouTube อยู่มันจะเด้งขึ้นมาแล้วนะครับมุมล่างซ้ายเห็นไหมจะเป็นแอปแล้วก็เป็น JS 100ส่วนมุมขวาจุดสังเกตง่ายๆคือจะเป็นโทรศัพท์2เครื่องแล้วก็จะเปิดหน้าฟังก์ชัน SOS อยู่แคปเลยตอนเนี้ยถือว่าถูกกติกาแคปเสร็จแอดไลน์แล้วใช่ไหมก็ส่งภาพเนี้ยมาทาง LINE จอสร้อยนี่แหละแล้วก็คุณก็บอกชื่อจริงนามสกุลแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับแค่นั้นเลยหลังจากนั้นก็รอพอกิจกรรมสิ้นสุดวันที่30มิถุนายนคือวันสุดท้ายวันสุดท้ายในการเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากนั้นก็รอเดี๋ยวทางทีมงานก็จะทำการสุ่มหาผู้โชคดีแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนัน Starbucks อย่างที่บอกไปนะครับจะต้องลงทะเบียนแล้วชื่อจะต้องตรงกันด้วยนะครับชื่อของคุณชื่อในแอปนะครับลงทะเบียนจะต้องตรงกันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือขอสงวนสิทธิ์นะ ภาพที่ส่งเนี่ยจะต้องแคปจากแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานบนโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะครับ1บัญชีสมาชิกสามารถส่งภาพร่วมสนุกได้เพียง1ครั้งเท่านั้นทางคณะกรรมการจะจับฉลากผู้โชคดีและประกาศรางวัลผ่านทางสถานีวิทยุจสร้อยของเราได้แหละนะครับแล้วก็สามารถไปติดตามกิจกรรมอื่นๆของทางจสร้อยได้ทางโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยไปติดตามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook JS100 Radio Facebook Fanpage ของเรานะครับขอบคุณหลายๆท่านที่ให้ความสนอกสนใจกันแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยทำถูกกติกากันนะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วตอนนี้แสดงว่าเริ่มเข้าใจแล้วนะฮะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะสำหรับใครที่ร่วมสนุกแล้วก็รอลุ้นกันได้เลยนะครับคุณนิรุตนะบอกว่าปิ่นเกล้ามืดมาแล้วไม่แน่ใจว่าเย็นนี้จะตกไหมก็มีโอกาสเหมือนกันนะเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงเย็นช่วงค่ำก็จะมีฝนเหมือนกันนะครับหลายพื้นที่คุณกระปุกแดงคุณระพีบอกว่าฝนเริ่มลงเม็ดแล้วอยู่แถวไหนบ้างคุณนนท์ใช่ไหมพี่สมทรงสวัสดีครับบางยี่เรือครึ้มมาแล้วนะฮะคุณอุทัยแถวอุดมสุขตัดสุขุมวิทแยกบางนาฝนลงมาหน่อยนึงแหมใช้ภาษาน่ารักมากพี่อุทัยลงมาหน่อยนึงตกมาเพิ่มความร้อนครับขอบคุณมากครับพี่อุทัยฮะแล้วก็เมื่อสักครู่นะฮะมีคำถามจากคุณ 3M คุณเสมาครับเรียบด่วนเมฆครึ้มมามืดแล้วกุ้งมีกี่ขาตอบ10ขาถูกไม่ถูกไม่รู้นะฮะคุณถามเล่นๆแต่ผมก็ตอบเอามันเหมือนกันนะฮะขอบคุณคุณ 3M นะฮะที่เห็นว่าผมมีความรู้จริงๆผมไม่มีนะฮะขอบคุณมากครับที่ถามมานะฮะตอบไปแล้วนะ10ขาถูกไม่ถูกมาเฉลยด้วยสำหรับใครที่รับฟังอยู่ช่วยคอมเมนต์ตอบมาหน่อยอย่างที่คุณ 3M เขาถามว่ากุ้งมีกี่ขานะครับขอบคุณครับสำหรับทุกท่านที่เพิ่มเติมมาผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube ของทางจส.100ของเราแล้วก็ทาง LINE ด้วยนะเดี๋ยวนี้เริ่มมีพูดคุยกันมาทาง LINE แล้วนะ @js100 เพิ่มเพื่อนได้นะครับช่วงนี้พักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับตำรวจพบเส้นทางเงินปลัดจังหวัดภูเก็ตโยงทุจริตที่ดินสค.1และปลัดมหาดไทยมอบอำนาจผู้แทนเข้าแจ้งความเอาผิดกรณีเฟซบุ๊กแฟนเพจ CSILA เผยแพร่ข้อมูลให้เสียหายปมคลิปเสียงโยงทุจริตสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
3: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพบเส้นทางการเงินโยงปลัดจังหวัดภูเก็ตเอี่ยวทุจริตที่ดินสค.1เพิ่มจากคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
5: ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่ถูกตำรวจปปป.จับกุมในคดีเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นล่าสุดพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าจากการสอบสวนพบข้อเท็จจริงว่ามีการเรียกรับจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นจริงนอกจากนี้พนักงานสอบสวนยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายอีกรายว่าถูกนายรุ่งเรืองเรียกรับเงินจำนวน1ล้านบาทอ้างว่าจะช่วยดำเนินการแก้ไขเอกสารสค.1ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิครอบครองที่ดินแปลงหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตโดยขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อที่จริงเพิ่มเติมทั้งนี้จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินเจ้าหน้าที่พบความเชื่อมโยงที่น่าสนใจโดยเงินจำนวน1ล้านบาทที่ผู้เสียหายในคดีโอนให้กับนายรุ่งเรืองนั้นมีการโอนคืนจำนวน 900,000 บาทไปยังผู้เสียหายในคดีช่วยเหลือสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นส่วนเงินที่เหลืออีก 100,000 บาทยังอยู่ในบัญชีของนายรุ่งเรืองทั้งนี้พลตำรวจตรีจรุลเกียรติยังกล่าวอีกว่านอกเหนือจากทั้ง2คดีดังกล่าวขณะนี้ยังมีผู้เสียหายอีก 3-4 รายติดต่อเข้ามายังปปป.เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายรุ่งเรืองในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์เพิ่มเติมขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนกำลังเร่งขยายผลไปถึงเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการหลังพบข้อมูลว่ามีกลุ่มบุคคลทำหน้าที่รวบรวมผู้สมัครเข้ารับราชการก่อนส่งต่อให้กับนายรุ่งเรืองดำเนินการเรียกรับเงินและประสานงานในกระบวนการดังกล่าวด้วยนายทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
4: จากกรณีที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงถึงประเด็นการเผยแพร่ข้อมูลเป็นเท็จผ่านเพจ Facebook CSILA ปมคลิปเสียงพาดพิงการทุจริตทำให้ได้รับความเสียหายวันนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นิติกรสำนักกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามโดยนิติกรผู้รับมอบอำนาจเผยว่าได้รับมอบอำนาจให้มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดกรณีที่ได้มีคลิปวิดีโอปรากฏในสื่อออนไลน์โดยแอดมินของ Facebook Fanpage ดังกล่าวกับพวกได้กระทำการโพสต์ข้อความพาดพิงเกี่ยวข้องการทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นอันเป็นการใส่ความผู้อื่นในลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงต่อบุคคลที่3โดยมีเจตนาที่จะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังด้วยการเผยแพร่ข้อความไปยังสาธารณชนหรือประชาชนทั่วไปเป็นเหตุให้ผู้อื่นและปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับความเสียหายทั้งนี้ในเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้เสียหายและรับคำร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐานแล้วหลังจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักของคนไทยรวมเทิดทูนไว้ให้มั่นคงและยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตย์นิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

เจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมด้วยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ข้อมูลจากกฟผ.นะครับกฟผ.ย้ำบทบาทรัฐวิสาหกิจดำเนินกิจการตามนโยบายรัฐมิได้มุ่งแสวงหากำไรครับนายวริศรัตนชื่นท่านรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.เปิดเผยถึงกรณีที่มีการกล่าวหาว่ากฟผ.เป็นเสือนอนกินผลิตไฟเองเพียง 29% แต่เป็นคนกลางรับซื้อไฟเอกชน 71% มาขายต่อจนมีกำไรปีละนับหมื่นล้านบาทกฟผ.ควรลดราคาให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเพื่อให้ต้นทุนค่าไฟของประชาชนลดลงด้วยนั้นกฟผ.ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องว่ากฟผ.เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังซึ่งต้องผลิตและรับซื้อไฟฟ้าตามนโยบายและกำกับของหน่วยงานภาครัฐมิได้มุ่งแสวงหากำไรจากการดำเนินงานเพียงแค่ให้มีรายได้ที่เพียงพอต่อการลงทุนและดำเนินกิจการโดยไม่เป็นภาระต่อหนี้สาธารณะเท่านั้นอีกทั้งยังมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.กำกับควบคุมผลตอบแทนการลงทุนของกฟผ.อย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากพิจารณาองค์ประกอบค่าไฟฟ้าซึ่งกำหนดโดยกกพ.พบว่ารายได้ของกฟผ.มีเพียงค่าซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้ากฟผ.ในอัตรา 0.22 บาทต่อหน่วยขายปลีกและค่าขนส่งกฟผ.ในอัตรา 0.25 บาทต่อหน่วยขายปลีกเท่านั้นซึ่งเป็นอัตราเดิมตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าปี 2558ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดส่วนค่าซื้อไฟฟ้าเอกชนและต่างประเทศรวมถึงค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของการรับซื้อไฟฟ้าทั้งหมดนั้นกฟผ.เป็นเพียงผู้รับซื้อไฟฟ้าตามราคาที่รัฐกำหนดและดำเนินการตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าเท่านั้นไม่มีการบวกกำไรเพิ่มแต่อย่างใดนอกจากนี้กฟผ.ยังคงแบกรับภาระค่า FT ค้างรับสะสมณวันที่31ธันวาคม2568จำนวน 35,928 ล้านบาทส่วนกำไรของกฟผ.ได้รับการจัดสรรตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจสคร.เพื่อนำไปใช้พัฒนาประเทศโดยแบ่งเป็น 1. นำส่งกระทรวงการคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 2. นำไปลงทุนในระบบไฟฟ้ากรณีกฟผ.มีผลตอบแทนการลงทุนสูงกว่าที่กกพ.กำหนดกฟผ.ต้องนำกำไรส่วนเกินส่งคืนรัฐเรียกว่าเงินที่รวบรวมได้จากการกำกับฐานะการเงินและเงินส่งคืนจากการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามแผน callback โดยกกพ.มีมติให้นำเงินดังกล่าวมาใช้บริหารค่าไฟฟ้าค่า FT เพื่อลดค่าไฟฟ้าของประชาชนเพื่อเป็นการปรับลดนะครับค่าไฟฟ้าของประชาชนต่อไปนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางด้านของกฟผ.ครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นศูนย์ข่าวจราจรจสร้อยในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้กันนะครับมีเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรจากคุณบัวจันทร์ครับศรีนครินทร์เป็นฝั่งขาออกสะพานลอยข้ามสีเอี่ยมติดแล้วนะครับเขาบอกว่ามุ่งหน้าไปลาซานเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งด้วยฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณวสินสุรศักดิ์นะครับวันเวเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งครับคุณชัยรัตน์ผลโยธินเป็นฝั่งขาเข้าจากช่วงดอนเมืองสะพานใหม่ที่จะมุ่งหน้าไปบางเขนเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับคุณพันธ์รัตนาธิเบศขาออกต่างระดับบางรักน้อยที่จะมุ่งหน้าไปแยกบางพลูการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งครับคุณเอกราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้าสวนผักที่จะมุ่งหน้าไปบรมการจราจรเคลื่อนตัวได้กลับกันนี่คล่องตัวเลยนะครับคุณตู่ระยองครับฝนตกแล้วพระราม2เป็นฝั่งขาออกแถวตลาดมหาชัยเมืองใหม่ฝนตกหนักเลยนะครับการจราจรเนี่ยรถไม่ติดแต่ว่าชะลอตัวเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักนะครับคุณบังอยู่พระราม2ขาเข้าฝนตกเช่นเดียวกันสะพานข้ามทางรถไฟที่จะมุ่งหน้าไปบุญถาวรใช้ที่ปั่นน้ำฝนเบอร์1คุณชัยรัตน์ซอยวชิรพลการจราจรเคลื่อนตัวช้าเพิ่มสินที่จะมุ่งหน้าไป5แยกนะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณกุ้งมหาชัยเอกชัยบางบอนฝนตกแล้วเหมือนกันนะครับวัดโพจ้าที่จะมุ่งหน้าไปถนนของบางบอน5การจราจรเคลื่อนตัวได้แต่ฝนตกหนักเลยนะครับคุณทวัฒน์งามวานขาออกนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณสิขอนครับรัชดารามินทาเป็นฝั่งขาออกช่วงตัดนวมินทร์ที่จะมุ่งหน้าไปตัดวงแหวนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออกบริเวณช่วงตัดกาญจนาตะวันออกมีเก๋ง2คันชนกันนะครับกีดขวางอยู่2เลนซ้ายครับอยู่เลนซ้ายกับเลนกลางคุณสิขอนบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะครับเป็นเก๋ง2คันชนกันอยู่2เลนซ้ายนะเลนซ้ายแล้วก็เลนกลางก็ส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันเคลื่อนตัวช้าครับส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับช่วงนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงกันครับ

ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้นะครับมีข้อมูลแจ้งประชาสัมพันธ์จากแขวงทางหลวงสมุทรสาครนะครับเรื่องของการปิดสะพานข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้นะครับมีข้อมูลแจ้งประชาสัมพันธ์จากแขวงทางหลวงสมุทร

0: ทางบริษัทจูนิกเนี่ยเขาจะทำการรื้อถอนโครงสร้างสะพานลอยคนข้ามเดิมนะครับเพื่อที่จะก่อสร้างสะพานลอยใหม่เป็นการทดแทนก็จะเริ่ม1กรกฎาคม2569ย้ำนะครับเริ่ม1กรกฎาคม2569ไปจนถึงวันที่5สิงหาคม2569 1กรกฎาคม69ไปจนถึง5สิงหาคม69ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเนี่ยรวมแล้วประมาณ35วันขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: ก่อนหน้านี้มีเรื่องของรถจอดเสียนะครับบนสะพานกับรถถนนเทพรัตน์กม.21ท่าน10ตำรวจโทศิวรัตน์พันทิพย์เจ้าหน้าที่จราจรสภ.บางเสาธงสวัสดีครับผู้หมู่ครับสายหลุดนะฮะก็เห็นบอกว่าดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางได้แล้วนะครับกรณีรถบัสที่ไปจอดเสียบนสะพานกับรถถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะครับบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่21นะฮะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนี่ก็ส่งผลให้ท้ายแถวเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับล่าสุดเห็นเมื่อสักครู่ก่อนที่สายจะหลุดไปให้ข้อมูลไว้หลังไมค์ก่อนนะบอกว่าดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางไปแล้วนะการจราจรก่อนหน้านี้ติดขัดสะสมเยอะเลยนะครับขอบคุณทาง YouTube ด้วยนะครับคุณกระปุกแดงเทพรักษ์สมุทรปราการฝนตกลมแรงเดินทางใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยนะฮะคุณอนุกูลราชเทวีลงเม็ดมาแล้วนะฮะสำหรับฝนคุณ 3M คุณกิติคุณบอกว่าสาทรฝนลงเม็ดแล้วแต่ว่าลงแบบบางๆนะฮะคุณรพีพี่สมทรงบางยี่เรือฝนตกแล้วบางขุนนนท์ฝนตกแล้วคุณนิรุธบอกว่าปิ่นกล้ามืดมาแล้วไม่แน่ใจตอนนี้ตกหรือยังนะอุดมสุขสุขุมวิทบางนาลงมาแล้วคุณอุทัยขอบคุณมากนะครับหลายท่านนิดเพิ่มเติมเรื่องฟ้าฝนแล้วก็สภาพการจราจรในช่วงเร่งด่วนเย็นให้ตรวจสอบจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับ 16:15 นที่ผ่านมาเมื่อครู่นี้พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ที่คลองเตยวัฒนาพญาไทดินแดงราชเทวีบางขุนเทียนทุ่งครุเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่ครับปริมาณฝนรวมอยู่ที่บางขุนเทียนครับ 13.5 มิลลิเมตรนะฮะหลายท่านบอกว่าเอกชัยแถวบางบอนฝนตกค่อนข้างหนักนะครับขอบคุณทุกข้อมูลเลยเพิ่มเติมมาให้ทางหลังใหม่ด้วยนะฮะพระราม4ชะลอตัว3ย่านสารแดงวิทยุมุ่งหน้าเพลินจิตเริ่มช้ากลับการชะลอตัวก่อนตัดพระราม4สาทรใต้เริ่มแน่นแล้วนะครับเซนหลุยที่จะมุ่งหน้าสาทรสุรศักดิ์แต่ผ่านพ้นจุดนี้ขึ้นสะพานตากสินไปใช้กันได้ดีครับฝั่งกลับกันรถเยอะครับท้ายแถวก่อนถึงกลางสะพานสาทรเหนือชะลอตัวแยกนรินทรแยกวิทยุสะพานพระปกเกล้าฝั่งขาออกต่อเนื่องบ้านแขกประชาธิปกติดแล้วนะครับรัตนาธิเบศรพิพันธ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่เสมาผมใช้รัตนาธิเบศรเมื่อสักครู่นะครับสายมันหลุด
0: ครับเชิญเลยครับ
3: สายเข้ามาแยกบางปูครับผม
0: ครับเป็นไงบ้างครับพี่พันธ
3: ์มันกลัวเจอน้อยไม่มีปัญหาครับพี่มีปัญหาที่ตรงตลาดเจ้าพระยา
0: หร
3: อตลาดเจ้าพระยานี่ก็เด็ดคนไปซื้อข้าวครับช่วงนี้มันสองเลนไงคร
0: ับ ฝนไม่ตกเหรอตอนนี้ครับ
3: ไม่มีครับผมไม่มีตอนนี้ผมมาอยู่แยกบางสีเมือง
0: ครับ
3: จตุรุพารามานครดินแล้วคร
0: ับ
3: ผม
0: ก็ยังใช้ได้เน
3: า
0: ะ
3: ใช้การได้ดีครับพี่เดี๋ยวมาการจราจร
0: ครับผม
3: ไม่เจอวันนี้ฝนมันไปแล้วน่าไม่เจอหรอกพี่เดี๋ยวมาก็น่าไม่เจอ
0: แน่ใจเหรอพี่พันพูดอย่างนี้ทีไรผมเปียกทุกทีเลยฮะ
3: ไม่มีแล้วไม่มีแล้วพี่เดี๋ยวมาฝากผู้ว่าคนใหม่หน่อยครับให้ขยายสะพานตรงคลองขวางหน่อยครับผม
0: ตรงไหนพี่พานคลองขวางคือตรงไหน
3: ตรงสะพานตรงบ้านพี่เสมานั่นแหละ
0: ตรงไหน
3: เลยลงน้ำแข็งมาสะพานข้ามคลองอ่ะครับผม
0: สะพานข้ามขอคลองภาษีเจริญป่ะใช่ป่ะตรงนั้นป่ะ
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ตรงนั้นแหละ
0: อ๋อตรงแยกคลองขวางอ่ะเหรอแยกตลาดอ่ะเหรอ
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ผมอยากให้แกขยายสะพานตรงน
0: ั้
3: นหน่อย
0: อ๋อทำไมอ่ะมันเป็นยังไง
3: มันแคบ
0: ร
3: ถมันติด
0: เอารถมันติดมันแคบ
3: ใช่เหรอจะออกข้างละข้างละหนึ่งวาก็ได้ครับขยับออกซ้ายขวาคร
0: ับ
3: ผมอ๋อ
0: ไอ้ตรงสะพานข้ามคลองภาษีเจริญเนาะตรงนั้นเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ใช่ตอนนี้เปรตนี่สวยเลยพี่ขับรถใต้สะพานได้ด้วย
0: อ๋อ
3: ถนนมาเจริญอะไรตรงนั้นน่ะตลาดเรียบเหนือเรียบใต้ตรงนั้นน่ะ
0: ได้แหมน่าจะมีรายการฝากอะไรถึงผู้ว่าเนอะจอสร้อยเราน่าจะมีรายการอย่างนี้เนอะก็รวบรวมมาหมดเลยใครอยากจะฝากอะไรถึงผู้ว่านี
3: ่มาเลยฝากนี่เคยมาเลย ที่มาเสียงดังแบบ

0: ฝากพี่จะมาดีกว่า
1: โอ้ยไม่เอาวันนั้นวันนั้นอาจารย์ชัดชาติเปิดประตูมาผมยังตกใจเลยวันนั้นไม่ได้เตรียมกันด้วยเ
0: ออ
1: โอ้
0: จะเปิดเข้ามาเจอ200เลยเลยคร
1: ับ ใช่เปิดพัวเข้ามาเลยแล้วผมก็งงเลย
0: คิดไวทำไว
1: ใช่ใช่เออทำงานไงทำงานทำงานไอเราก็ไม่ได้ทำงานด้วยตอนนั้นเราก็นั่งเล่นอยู่เออตกใจเลย
0: ท่านพี่เดมาเลย FC ได้เติมเลย
1: เหรอ
0: สปอร์ตนี่เยอะหน้าดูเลยนะสปอร์ตเนี่ย
1: อืมนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เยอะหรอก
0: น
1: ิ
0: ดหน
1: ่
0: อยใช่ไหม
1: นิดหน่อย
0: มีเสียงอยู่คนเดียวสปอร์ต
1: อ่ะอืมแม่พี่พันธ์ก็อย่าไปพูดอย่างนั้น
0: จ
1: ี
0: พี่สุภาชัยด้วยนะเมื่อก่อนมีพี่สุภาชัยพี่สุภาชัยไปไหนมา
1: แล้วโอ้ยสุภาชัยเขาระดับ
0: พี่พี่อาพี่สุกพี่อาพี่สุกเมื่อก่อนอ่ะ
1: เออ
0: สุภชัยแกอยู่หลังไม้อยู่หลังไม
1: ้สุภชัยเขาระดับตำนานแล้วผมเทียบเขาไม่ติดหรอกสุภชัย
0: แกอยู่ไม่สุภชัยแกอยู่หลังไม้
1: ใช่
0: อย
1: ่
0: านะเด็กปีนะอย่าลืมนะ
1: เออเออเ
0: ออกันหนาวนะผมจะหนาวนะ
1: ครับผมเดี๋ยวฤดูกาลหน้าว่
0: า
1: ได้ฮะขอบคุณมากนะครับ
0: ไม่ดูนะพี่เดี๋ยวมาดูไม่ได้คร
1: ับ
0: ผม
1: เหรอไม่เป็นไรนะฟังผลเอาแล้วกัน
0: ได้ได้ได้ฟังอยู่ครับฟัง
1: ครับ
0: ครับผม
1: ขอบคุณครับพี่พานสวัสดีครับสวั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับก่อนหน้านี้คุณกุ้งมหาชัยบอกว่าเอกชัยบางบอนฝนตกนะฮะคุณกุ้งมหาชัยพี่กุ้งสวัสดีครับ
2: สวัสดียามเช้ามืด
1: เช้ามืดเหรอพี่มันมืดตึ๊บมาเลยใช่ไหมตรงนั้นใช่ไหม
2: วันนี้แดดออกแล้วครับ
1: เอ้า
2: เมื่อ
1: ตกแค่แป๊บเดียว
2: คนชั่วโมงนี้ตกหนักมาก
1: เหมือนเมื่อวานปะเมื่อวานพี่กุ้งอยู่แถวเอกชัยปะ
2: ใช่ก็ยังไม่เท่าไหร่วันนี้เยอะวันนี้ตกหนักมากนี่ตอนนี้เพิ่งมาถึงบ้านปรากฏว่าแดดจัด
1: หรอ
2: แปลกไหมคนละถนนหนึ่งบ้านพระราม2แต่ทางบ้านเอกชัยกระหน่ำทั้งหนักเลยกับบ้านไม่ถูกเลย
1: อันนี้หนักกว่าเมื่อวานอีกฮะ
2: วันนี้หนักกว่า
1: โอ้โหแล้วลมมาลมเป็นไงบ้างแถว
2: ลมไม่มีฮะลมนิ่งเนี่ยกลับมายังนึกเอ้ยเมื่อเช้าก็ออกจากซอยนี้บ้านเราไอ้ตอนเย็นเข้ามาไม่รู้ใช่หรือเปล่าม
1: ันเปลี่ยนไปหมดเลยฝนตกหนัก
2: จำไม่ได้เลย
1: จำไม่ได้เลย
2: สงสัยต้องไปทำบัตรคนชราไว้ที่จอส
1: นี่ไงโครงการ Forget Me Not เดี๋ยวผมพูดต่อหลังจากพี่กุ้งเลย
2: นะฮะนี่อ่ะเนี่ยผมว่าจะมาแปะหน้าอกไว้สักตัวนึงเพื่อเวลาหลงจะได้ส่งไปจอส
1: ได้ลงทะเบียน
2: ข้าวกิน
1: ลงทะเบียนได้เลยนะเออลงทะเบียนได้เลย
2: อายุเท่าไหร่ถึงลงได
1: ้ได้หมดแล้วถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการถ้าพี่กุ้งเริ่มมีอาการหรือว่าคนในครอบครัวคนใกล้ชิดก็โทรมาลงทะเบียนได้ก่อนเลยลงทะเบียนฟรีได้ครับผม
2: ต้องรีบไปลงไว้รายแรกเลยมั้ง
1: ได้โทรเข้ามาลงก็ได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย
2: ดีดีดีโครงการเนี้ยดี
1: ครับแต่ตอน
2: น่าเจอตา
1: แต่ตอนนี้ฝนหยุดแล้วใช่ไหมครับที่พระราม2เนี่ย
2: หยุดแล้วครับตอนนี้พระราม2นี่แดดจัดแล้วครับแต่มองทางทิศตะวันตกนี่ยังมีอีกหลายก้อนเลยดำทะมึนใหม่แล้ว
1: แสดงว่าเขารอต่อคิวเข้ามาเรื่อยๆนะฮะ
2: รอคุณเสมามากกว่า
1: อย่ารอเลยครับขอบคุณครับพี่กุ้งขอบคุณครับ
2: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: รบกวนพี่วสินรอแป๊บหนึ่งเมื่อสักครู่พี่กุ้งเขาชงมาให้สวยๆแล้วนะฮะขออนุญาตต่อเลยนะโครงการ Forget Me Not กับจสร้อยนะครับช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมและมีความเสี่ยงที่จะพัดหลงสูญหายกับทางครอบครัวหรือว่าทางผู้ดูแลนะครับหากว่าท่านมีผู้สูงอายุที่มีอาการอัลไซเมอร์ติดต่อเข้ามาเลยอย่ารอช้านะครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายโครงการนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายหลังจากลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยทางทีมงานจะจัดส่งเข็มและสติกเกอร์สำหรับรีดติดเสื้อส่งให้ทางไปรษณีย์ท่านไม่ต้องเดินทางมารับเองเราจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ร่วมลงทะเบียนได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายกับโครงการ Forget Me Not กับจสร้อยช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมและมีความเสี่ยงที่จะพัดหลงสูญหายกับทางครอบครัวหรือว่าทางผู้ดูแลติดต่อเข้ามานะครับ1137ดอกจัน1808ครับคุณวสินสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เชิญเลยครับพี่วสิน
2: ครับก็จราจรนี่ผมย้อนหลังให้นี่หน่อยนะคุณเสมา
1: ครับ
2: ตอนหน้านี้อยู่สุรศักดิ์เนี่ยที่จะขึ้นสะพานสาทรนะคร
1: ับ
2: ก็คือเป็นทั้งเส้นเลยครับ
1: โอ้ติดมาก
2: แต่ก็ยังดีว่าพอได้สัญญาณไฟเขียวเนี่ยก
1: ็
2: โอเคครับก็ตอนนี้ยานาวาก็ปล่อยรถได้ดีครับก็ขึ้นสะพานตัดสินมาเนี่ยครับข้ามมาฝั่งทนเข้ากรุงธนบุรีเนี่ย
1: ครั้
2: งนี้โอเคเลยนะคุณเสมานะครับ
1: ครับผม
2: ตอนนี้จากกรุงธนบุรีที่จะข้ามสะพานตัดสินนะครับเข้ามาที่แยกสุรข้ามาที่แยกสุรแยกสุรศักดิ์ครับผม
1: ครับ
2: ตรงนี้ท้ายจะอยู่ประมาณเชิงทางขึ้นนะครับสะพานตัดสินนะครับก็ไปได้ตามรอบสัญญาณไฟครับผ
1: ม
2: ต่อเนื่องมาก็เข้ามาถนนราชพฤกษ์นะคุณเสมา
1: ครับ
2: แล้วพวกนี้ช่วงรู้สึกเดี๋ยวนะ
1: ครับ
2: ช่วงพอข้ามถนนรัชดาท่าพระเนี่ย
1: ครับ
2: ที่จะเริ่มช้าแล้วครับ
1: อ๋อที่จะไปบางว่าหรือเปล่าสวนเรียบอะไรตรงนั้นหรือเปล่าบางว่า
2: ครับจริงๆมันผ่านอยู่แค่ตรงสวนเรียบอย่างเดียวครับ
1: อ๋อครับครับ
2: สวนเรียบถ้าเราเบี่ยงมากระบะพฤกษ์เนี่ยทางนี้ดีครับ
1: อ๋อครับ
2: ถ้าขวาไปเพชรเกษมเพื่อจะไปกรมราชชนนีทางนี้จะช้านิดหนึ่งนะครับ
1: ครับผม
2: ก็เลยตัดสินใจฟังกับการขาเข้านี่ราชพฤกษ์ตอนที่ขาเข้าก็โอเคที่เข้ากรุงธนบุรีก
1: ็ครับ
2: ดีก็คือมีชะลอที่เมื่อกี้ผมแจ้งไปนะครับ
1: ครับ
2: ก็เลยใช้กระบะพฤกษ์ขาออกนะครับกระบะพฤกษ์ขาออกมาที่กาญจนาภิเษกนี่ทางนี้ทั้งสองฝั่งโอเคเลยครับการจราจรดีนะครับ
1: ครับผม
2: แล้วก็เข้ากาญจนามามุ่งหน้าต่างระดับพิเกษนะครับสองฝั่งก็ดีนะครับ
1: ครับ
2: ขนาดราชานี่ผมเลี้ยวซ้ายที่ต่างระดับพิเกษแล้วนะครับมุ่งหน้าพิเกษขาออกมาตรงก็จะมาที่ผ่านแยกไซสองมาแยกหมู่บ้านเศรษฐกิจนะครับ
1: ครับ
2: สองนี่ยังถือว่าดีเลยนะคุณเสมา
1: อ๋อนี่ไม่ติดเหรอฮะเนี่ย
2: วันนี้ถือว่าไหลดีครับก่อนหน้านี้ผมก็ส่องกูเกิลแมปดูแลโอเคมาได้แต่ว่าก็ผมดูแล้วแต่ถ้าใช้ไปเกษตรเนี่ยใกล้กว่าจริงใกล้กว่า3กิโลแต่รู้สึกมันจะต้องไปติดแถวซีคอนบางแคแถวตลาดบางแคนะครับไปตัดการเลยออกกระเราพึ่งดีกว่าแล้วก็โอเคก็ดีครับไม่ผิดหวังนะครับตอนนี้ก็ขณะรายงานนี่จุดอยู่ตรงจุดกับรถยูเทิร์นของสน.หลัก2นะครับ
1: แล้วฝนนะฮะพี่วสินฝนน่ะมีไหม
2: ฝนตรงนี้ไม่มีครับแดดออกครับ
1: โอ้ครับ
2: ก่อนหน้านี้สุรศักดิ์มีขู่ๆนิดนึงมีฝนตกลงมาแล้วครับแต่ว่าวันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานเป็นเวลานี้นี
1: ่หนัก
2: แต่เมื่อวานนี้ตอนบ่ายสี่โมงผมอยู่แถวจปรนี่เหมือนกับหกโมงครึ่งนะคุณเสมา
1: อ๋อใช่เมื่อวานหนักมากกันนะหลายพื้นที่เลยนะฝนตก
2: ใช่ครับเมื่อวานนี้ยอมรับว่าหนักมากเลยครับแล้วก็ฝนคือฝนกระจายไปทั่วเลยครับก
1: ็
2: คือส่งผลนี่คือทั้งการจราจรทั้งบนดินและบนฟ้าเลยนะครับเมื่อวานนี้ไปโซนอโฟมารอบนึงก็เพื่อให้ว่าการจราจรอันนี้หมาแม่เลยครับก็บินลงมาพร้อมกันนี
1: ่ลำบาก
2: เนาะตอมอก็จะผ่านนี
1: ่ใช่
2: ชั่วโมงครึ่งนะคุณเสมา
1: โอ้โห
2: นี่ชั่วโมงครึ่งนี่คนเดียวแล้วว
1: ันนี้ถือว่าดีกว่าเมื่อวาน
2: ใช่วันนี้ถือว่าดีกว่าเมื่อวาน
1: ครับ
2: ไม่ค่อยเป็นใจแล้วเพราะว่าเรื่องเมื่อวานก็แบบเมื่อวานไหนจะเลือกใต้ครับเมื่อวานที่ผมดูเลยแต่ว่าจราจรจากโคโก้นี่ผมเลยเที่ยงครึ่งผมรีบออกไปเลือกตั้งเลยคุณเสมา
1: ครับผม
2: รู้จะตากันเดี๋ยวบ่ายนี้ว่า
1: ใช่เดี๋ยวฝนมาใช่ไหมเมื่อวาน
2: ตก 95% โอ้โหผมดูแล้วไม่ทางไม่ไหวรีบไปเลือกตั้งก่อนเลยครับ
1: นี
2: ่ก็เลยก็เลือกตั้งสำเร็จครับผม
1: นี่ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะ
2: เมื่อวานนี่ก็ผมกับภรรยาและลูกอีก2คนก็ไปใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วคร
1: ับ ขอบคุณมากพี่วสินครับ
2: ครับได้คร
1: ับสวัสดีครับขอบคุณคุณวสินนะฮะคุณบัวจันทร์พี่บัวจันทร์สวัสดีครับพี่บัวจันทร์ครับ
0: ครับผม
1: ครับพี่บัวจันทร์อยู่ไหนครับ
0: เมื่อกี้ผมเรื่องมาจากแยกบางสาลีมาทางศรีนครินทร์ขาออกนะครับคุณเสมา
1: ครับเชิญเลยครับ
0: เรื่องมาเจอหาแถวอยู่ตรงสะพานข้ามแยกวัดศรีตรงนั้นแหละ
1: ครับศรีนครินทร์
0: ศรีตรงนั้นประมาณน่าจะ40นาทีได้ครับ
1: โอ้นานอยู่นะ
0: นานครับ
1: แล้วติดอะไรรถเยอะเหรอรถเยอะอย่างเดียวเหรอพี่ตรงศรีนครินทร์อ่ะ
0: ไม่มีอุบัติเหตุครับรถเยอะอย่างเดียว
1: โอ้แล้วตอนนี้พี่โบจันถึงไหนแล้ว
0: ตอนแรกก็เดินออกมีคือพอพ้นศรีราชานมาก็ศรีดานปุ๊บมีฝนครับฝนตกหนักเลย
1: เอ้าเหรอ
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ อ๋อคร
0: ับ ตอนนี้ผมก็วิ่งขึ้นมาทางด่านบางเมืองหนึ่งมาทางไอ้ด่วนบางพีทุกสวัสดิ์นะครับ
1: อืมครับ
0: พอดีมาเจออุบัติเหตุอยู่เทสหนึ่งรถพุ่งกัน3คัน
1: ฮะ
0: อยู่ช่องทางซ้ายอยู่ช่องทางปากน้ำมาผมช่วงนั้นพอดี
1: โอ้มีใครเจ็บมีใครเป็นอะไรไหมครับ
0: ชนกันไม่แรงครับแต่ว่ามันจะมีฝนการจราจรแหละครับ
1: อ๋อครับครับ
0: ก็มีรถกระบะ2คันแล้วก็รถแคปซูลคันหนึ่ง
1: อยู่ตรงไหนนะพี่บัวจันทร์ย้ำอีกทีนึง
0: อยู่ช่วงประมาณ16บวก500ช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงด่านปากน้ำพอดี
1: อ๋อปากน้ำเนอะฝั่งที่จะมาพระราม2ใช่ไหม
0: ใช่คร
1: ับ ได้เดี๋ยวยังไงประสานให้ครับ
0: แต่ว่าฝนยังไม่หยุดนะครับคุณเสมายังตกแบบพออยู่
1: แต่ก็ไม่หนักเนาะในพื้นที่เน
0: า
1: ะ
0: ไม่หนักครับแต่ว่าตกไปด้วยครับ
1: ครับ
0: นอนแฉะ
1: มีท้ายแถวยาวไหมครับจุดที่เกิดเหตุเนี่ยครับ
0: ตอนนี้ผมมาเมื่อกี้มันก็จะชะลอตัวอยู่นิดนึง
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าทางแถวยาวหรือยังนะครับ
1: ครับ
0: แต่ขากลับกันอ่ะไม่ห่างแถวแยกเรามาถึงทางลงสะพานขจนาแล้วครับไม่รู้เกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับฝั่งตรงข้าม
1: ได้เดี๋ยวยังไงแจ้งให้ก่อนนะครับประสานให้ขอบคุณมากพี่บัวจันทร์ครับ
0: ครับผมยินดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
2: ดูนี
1: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
4: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
5: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
8: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: มีข้อความจากทางเจ้าหน้าที่เรานะฮะที่นั่ง Line @ JS100 เนี่ยเขาบอกว่าคุณครูน้อยนะถ้าหากว่ารับฟังจส100อยู่ช่วยติดต่อกลับหน่อยนะช่วยพิมพ์ข้อความ LINE ไว้หน่อยเนื่องจากว่าเขาบอกว่าปกติเนี่ยเจ้าหน้าที่ LINE ของเราเนี่ยเขาจะคุยกับคุณครูน้อยเนี่ยเป็นประจำนะฮะแล้วคุณครูน้อยเนี่ยจะต้องทักมานะฮะกับทางเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยทุกวันแต่วันนี้ผิดสังเกตเพราะคุณครูน้อยไม่ยอมทักมาเขาก็เลยร้อนใจอันนี้เจ้าหน้าที่ไลน์บอกผมนะเขาบอกว่าเขาร้อนใจว่าเอ๊ะคุณครูน้อยเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่านะแล้วเขาไม่มีเบอร์โทรคุณครูน้อยด้วยแต่ปกติคุณครูน้อยเนี่ยต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ไลน์ของเราทุกวันคุณครูน้อยถ้าฟังอยู่นะครับช่วยทักอะไรมาก็ได้สติ๊กเกอร์มาตัวนึงก็ได้ในไลน์ @js100 อ่ะเหมือนที่คุณครูน้อยเคยทำอ่ะพอเจ้าหน้าที่เราเขาเป็นห่วงฮะนะฮะเขาไม่รู้ว่าตอนนี้คุณครูน้อยเป็นอะไรหรือเปล่านะครับต้องการความช่วยเหลือไหมนะฮะก็เลยบอกว่าถ้าฟังอยู่นะให้ผมช่วยพูดหน่อยว่าช่วยติดต่อกลับมาทางไลน์เหมือนเดิมอ่ะเหมือนที่คุณครูน้อยเคยทำอ่ะนะฮะเนี่ยความน่ารักของเจ้าหน้าที่เรานะเวลาใครที่คุยกับเขาเป็นประจำนะคนที่เคยส่งข้อความหากันนี่นะนี่ไม่ใช่ญาติกันนะไม่ได้รู้จักกันนะเป็นแค่สมาชิกจส.ร้อยเนี่ยนะฮะแต่แหมอย่างที่เขาบอกจริงๆว่าจส.ร้อยนี่ดูแลดุจญาติมิตรจริงๆนะฮะนะฮะเขารักของเขาอ่ะเขาบอกว่าช่วยพูดให้หน่อยเพราะว่าเขาเป็นห่วงไม่รู้ว่าคุณครูน้อยเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมวันนี้ถึงไม่ทักเขามาอ่ะถ้าคุณครูน้อยฟังอยู่นะฮะรบกวนหน่อยช่วยทักมาเหมือนเดิมอ่ะทางไลน์แอดเหมือนเดิมเหมือนที่คุณครูน้อยเคยคุยกับเขานะขอบคุณล่วงหน้านะครับคุณเอเอบอกว่ามีนบุรีฝนจะตกปะมีนบุรีไม่แน่ใจนะมีนบุรีเนี่ยโอกาสนี่ดูแล้วไม่น่าจะมีถ้ามียากฮะเพราะตอนนี้มันอยู่แถวคลองเตยวัฒนาพญาไทดินแดงราชเทวีบางขุนเทียนทุ่งครุแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกแต่ว่าเขาบอกแนวโน้มมันคงที่นะฝนรวมเนี่ยสูงสุดอยู่ที่บางขุนเทียนนะมีนบุรีก็ดูแล้วแถวลาดกระบังมีเยอะกว่านะถ้าใกล้เคียงกับมีนบุรีนะก็ตรงแถวสะพานสูงแถวลาดกระบังแถวหนองจอกเนี่ยยังมีโอกาสได้มากกว่าแต่มีนบุรีแล้วน้อยครับคือถ้ามีก็ผมว่าน่าจะมีแบบบางๆละอองไม่หนักแต่ว่าถ้าหนักๆเนี่ยจะเป็นโซนที่เข้ามาจากทางฝั่งทนอันนั้นฝนหนักเลยก่อนหน้านี้เขาบอกหลายพื้นที่เลยนะครับเข้ามาทางบางขุนเทียนมาทางสมุทรสาครต่อเนื่องจะไปทางด้านของสมุทรปราการนะครับแต่ว่าช่วงค่ำนี่ไม่รู้นะแต่คิดว่าประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยมินบุรีน่าจะไม่มีอ่ะถ้ามีก็น้อยมากๆนะครับแต่ว่าใกล้เคียงกันน่ะมีแถวสะพานสูงแถวประเวศแถวบางกะปิแถวลาดกระบังเป็นลักษณะฝนกระจายนะครับอันนี้มีนะฮะคุณแมงป่องพิษนะบอกว่าปักเกร็ดแดดยังจ้าอยู่เลยไม่มีฝนครับแล้วก็อัปเดตแอปJS100 ฟีเจอร์แปลกตาแต่ยังเสียงดังฟังชัดไม่กระตุกขอบคุณมากครับคุณแมงป่องพิษนะฮะร่วมสนุกได้นะเรามีกิจกรรมนะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะนะครับเรามีกิจกรรมนะสำหรับใครที่อัปเดตแล้วสำหรับใครที่ดาวน์โหลดแล้วลงทะเบียนให้เรียบร้อยชื่อที่ลงทะเบียนจะต้องตรงกับชื่อของคุณตอนที่แคปภาพและส่งเข้ามาทาง LINE @assign js100 ส่งภาพเข้ามาพร้อมกับพิมพ์ชื่อจริงนามสกุลและเบอร์ติดต่อกลับเอาไว้นะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะเผื่อใครจะได้เป็นผู้โชคดีได้รับบัตรกำนันจาก Starbucks ไป5รางวัลนะ5รางวัลนะฮะคุณน้อยมิเตอร์สวัสดีครับพี่น้อย
1: สวัสดีครับคุณเทมา
0: ครับอันนี้คนละน้อยกันนะ
1: น้อย
0: ไม่ใช่คุณครูน้อย
1: อ๋ออันนั้นคุณครูน้อย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ไม่ได้เป็นคุณ
0: เคยคุยไหมพี่น้อยมิเตอร์เคยคุยกับเจ้าหน้าที่ไลน์เราไหมไลน์แอดเราเนี่ย
1: อ๋อยังไม่ได้คุย
0: ไม่คุยใช่ป่ะเนี่ยเขาเป็นห่วงเขาบอกว่าคุณครูน้อยเคยคุยกับเขาเป็นประจำแต่วันนี้ไม่ยอมไลน์มา
1: อ๋ออ
0: ยู่ไหนพี่น้อยอยู่ไหนฮะเนี่ย
1: ผมก่อนหน้านี้ผมอยู่พระราม3ตรงแยกสาธุน่ะ
0: ครับ
1: มุ่งหน้ามาเจริญราษฎร์ถ้ามีฝนปล่อยๆนะคุณเสมา
0: ครับ
1: ทั้งฝนทั้งแดดอ่ะนะฝนเหมือนน้ำรีดผ้านานๆจะได้ปัดน้ำฝนละครั้งหนึ่ง
0: เป็นละอองฝอย
1: ๆเป็นละอองครับครับแต่การจราจรไม่มีปัญหาคุณเสมา
0: ครับผม
1: ใช้ความเร็วได้เลยขึ้นพระราม3ลงมาท่าพระนะครับก็บนสะพานนี่ใช้ความเร็วได้อ่ะ
0: ครับ
1: ครับรอดอุโมงค์มาเสร็จแล้วผมมาเลี้ยวซ้ายที่แยกท่าพระมุ่งหน้ามาตรงโรงพยาบาลพญาไท3เนี่ยนะครับ
0: ครับผม
1: ช่วงนี้จะแน่นนิดนึงรถจะเยอะช่วงบางว่าแหละ
0: ครับผม
1: นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาใช้เพชรเกษม23
0: ครับ
1: แล้วจะมุ่งหน้าเข้าถนนเทิดไทยให้การได้ดีนะครับ
0: ครับ
1: กลับกันนะคุณเสมากลับกันตรงหน้าเดอะมอลล์ท่าพระนะ
0: ครับ
1: จะแน่นๆเพราะว่ารถที่จะขึ้นอุโมงเนี่ยขึ้นไปอุโมงแล้วก็รถอยู่ข้างบนเนี่ยเขาจะรวมก็ไปรวมตัวกันตรงนั้นจะเหลืออยู่ 2-3 เลนมันก็เลยแน่นแต่ถ้าพอเลยปั๊มเชลไปแล้วเนี่ยที่จะขึ้นพระราม3มุ่งหน้าเจริญราษฎร์ห้องตัวเลยนะครับ
0: ครับผม
1: ก็ขอให้ตรงที่หน้าเดอะมอลล์ก็ใจเย็นนิดนึง
0: ครับ
1: จะแน่นอยู่แค่ตรงนั้นครับผม
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็มาถึงแถวๆวัดปากน้ำแล
0: ้
1: วแดดยังแจ๋อยู่เลยนะคุณเสมา
0: ครับผม
1: ครับครับ
0: ขอบคุณมากครับพี่น้อย
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: รับแจ้งเพิ่มเติมนะครับเพชรเกษมไปกลับ2ฝั่งที่จะมุ่งหน้าบางว่านี่เขาบอกว่ารถติดนะแล้วก็คุณอนุชิตกรุงเทพกรีฑามุ่งหน้าไปหมู่บ้านนักกีฬาจากแยกกรุงเทพกรีฑาฝนตกแล้วใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์1แต่ว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับก่อนหน้านี้สีเอี่ยมที่จะไปลาซานติดมากเขาบอกเคลื่อนตัวช้าแล้วก็มีสลับหยุดเป็นบางช่วงด้วยแต่ฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้กรณีของคุณบัวจันทร์เมื่อครู่ที่บอกว่าทางพิเศษการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์หลักกิโลเมตรที่16บวก400หรือว่าเลยด่านปากน้ำมาประมาณ300เมตรมีชนกัน3คันนะครับเป็นรถบรรทุกแบบแคปซูลอ่ะ1คันแล้วก็เป็นรถกระบะ2คันกีดขวางอยู่เลนซ้ายนะครับทั้งหมด3คันนะฮะเราประสานงานศูนย์ทางด่วนบางพลีรับทราบแล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นคุณสิขอรัชดารามินทาตัดกับสาย9มีเก๋ง2คันชนกันอยู่2เลนซ้ายส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้รับแจ้งจากสายด่วน199นะครับมีตรวจสอบกลุ่มควันซอยสังฆสันติสุข14เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองจอกกำลังไปที่เกิดเหตุนะครับขอบคุณข้อมูลจากศูนย์วิทยุพระราม199เพชรเกษมคุณตู่ระยองปากท่อมุ่งหน้าห้วยชินสีเคลื่อนตัวได้ตามรอบไฟทั้งไปกลับเลยถนนเพชรเกษมมาจากวังมะนาวที่จะมุ่งหน้าไปห้วยชินสีการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้งขาเข้าและขาออกได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟฝนยังไม่ตกขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยนะครับแล้วก็พระราม3เจริญราษฎร์มุ่งหน้าถนนตกรับแจ้งว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้เมื่อสักครู่พี่น้อยขอบคุณด้วยนะครับที่เพิ่มเติมให้รัชดาท่าพระเริ่มมีชะลอตัวแล้วเพชรเกษมบางว่าเริ่มชะลอตัวเช่นกันผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นทางฝั่งของเทิดไทยทางฝั่งของวุฒากาศรับแจ้งว่ายังเคลื่อนตัวได้จะมีแยกใหม่สวรรค์ที่บอกว่ารถชะลอตัวเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะฝั่งที่จะไปดาวคะนองจอมทองส่วนบุคโลยังใช้การได้ทั้งไปและกลับด้านบนสะพานพระราม3ขาเข้าไม่ติดขาออกชะลอตัวเชิงทางลงเช่นเดียวกับสะพานกรุงเทพได้ตามรอบไฟแยกบุคโลส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณหมีสาย5สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครั้งแรกที่ได้ออกอากาศนะครับ
1: ว้าวแล้วติดตามฟังจอสร้อยมานานแค่ไหนแล้วครับพี่หมี
2: โอ้ยต้องกับพนังปอล้อขึ้นนะฮะ
1: 30กว่าปี
2: ครับ
1: เป็นยังไงวันนี้อยู่ไหนครับ
2: อ๋อตอนนี้อยู่กาญจนามุ่งหน้าเข้ากันประพฤกษ์ครับ
1: ครับเป็นไงบ้าง
2: แจ้งอุบัติเหตุเข้าไปมีจักรยานยนต์ชนท้ายรถเก๋งไฟฟ้า
1: อ๋อมีคนเจ็บไหมครับ
2: ไม่มีคนเจ็บครับแต่รถเก๋งเขาจอดอยู่จากซ้ายเลนที่สองคือจอดรอประกันนะฮะไม่ยอมหลบ
1: เอาหรอ
2: ตอนนี้การจราจรเริ่มติดขัดแล้วฮะชะลอตัว
1: อ
2: ๋
1: อจุดเกิดเหตุอยู่ตรงไหนครับคุณหมี
2: อยู่ตรงข้ามกับปู่ว่านสุขสันต์ห้าฮะ
1: ตรงข้ามเลยใช่ไหม
2: ใช่ตรงข้ามเลยฮะมันตรงหน้าปั๊มบางจากอ่ะ
1: ครับครับอันนี้คือฝั่งที่ไปเพชรเกษมใช่ไหม
2: ฝั่งที่มุ่งหน้าพระราม2คร
1: ับ อ๋อฝั่งมุ่งหน้าพระราม2นะ
2: ครับ
1: ได้ค่ะเข้าโอเคคร
2: ับขอให้อยากให้เจ้าหน้าที่เขามาแยกออกอ่ะรถจะได้คล่องตัว
1: ได้เดี๋ยวแจ้งให้แต่ไม่มีคนเจ็บเนาะ
2: ไม่มีครับเมื่อกี้ผมผ่านมาเห็นน้องผู้หญิงยืนอยู่ข้างทางอ่ะคงไม่ได้เป็นอะไรมาก
1: ครับผม
2: ครับ
1: ได้ครับแล้ววันนี้คิดไงออกอากาศหน้าไมค์ล่ะคุณหมี
2: ก็เห็นคุณพันเขาคุยกับพี่เสมาสนุกดีผมก็เลยอยากจะคุยบ้าง
1: ยินดีนะครับวันหลังคุยกันบ่อยๆนะครับขออนุญาตเรียกพี่หมีสาย5นะ
2: ได
1: ้ครับได้ครับขอบคุณครับแล้วฝนตกไหมครับเนี่ย
2: ฮัลโหล
1: พี่หมีฝนตกไหม
2: อ๋อไม่มีครับตอนนี้แดดแจ๋เลยครับแดดแจ้งเลยคร
1: ับ เดินทางปลอดภัยนะครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณหมีสาย5นะครับเป็นผู้ฟังที่ดีมากดีมา30กว่าปีจนวันหนึ่งได้ยินเสียงเสมาแล้วฟังไม่ไหวอยากจะหมั่นเคี้ยวมันเหลือเกินขอบคุณมากนะครับใครที่อดใจไม่ไหวใครที่เป็นสายฟังติดตามกันมานานนาน30กว่าปีแล้วนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันหน่อยรายงานอะไรก็ได้นะครับฟ้าฝนรถติดไม่ติดแดดร้อนไหมก็โทรมาแจ้งได้เหมือนกันนะ1137หรือว่าดอกจัน1808นะครับสน.ประชาชื่นแจ้งว่าถนนรัชดาภิเษกเป็นฝั่งขาออกบนสะพานข้ามแยกวงสว่างมีรถเบนซ์จอดเสียอยู่เลนซ้ายอยู่ระหว่างรอรถยกเข้าดำเนินการในที่เกิดเหตุการจราจรติดขัดท้ายแถวอยู่แยกรัชโยธินนะฮะรัชดาภิเษกขาออกบนสะพานข้ามแยกวงสว่างมีรถเบนซ์จอดเสียอยู่เลนซ้ายรอรถยกเข้าดำเนินการที่เกิดเหตุท้ายแถวอยู่แยกรัชโยธินขอบคุณข้อมูลจากสน.ประชาชื่นด้วยนะครับคุณครูน้อยทางหลังไมค์บอกว่าคุณครูน้อยทักมาแล้วโอ้ขอบคุณมากนะครับคุณครูน้อยแสดงว่าฟังจสร้อยอยู่นะฮะไม่ทักมาเจ้าหน้าที่คิดถึงครับคุณครูคุณครูต้องทักมาทุกวันเพราะว่าคุณครูเนี่ยทักเจ้าหน้าที่เรามาทุกวันวันหนึ่งไม่ทักมาเจ้าหน้าที่เราเป็นห่วงครับคุณครูครับเขาก็เลยผมช่วยพูดหน่อยทักมาแล้วนะโอเคนะครับใครที่หายไปนานๆเนี่ยระวังนะเราตามนะนะครับอย่าหายไปนานนะโทรกลับมาหน่อยคิดถึงนะฮะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้ยังมีฝนอยู่นะครับเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับอยู่ที่คลองเตยทวีวัฒน์วัฒนาที่พญาไทที่ดินแดงที่รัฐเทวีที่บางขุนเทียนที่ทุ่งครุเคลื่อนตัวทิศตะวันออกนะครับแล้วก็แนวโน้มเขาบอกว่ายังคงที่นะครับแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปใหม่นะครับไม่ใหม่อ่ะแอปเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบใหม่แอปเดิมแต่เปลี่ยนรูปแบบใหม่ JS 100 New Edition นะฮะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดดาวน์โหลดเลยนะครับเพียงแต่ว่าระบบปฏิบัติการของท่านน่ะถ้าเป็น iOS ตระกูล iPhone น่ะต้องเป็นเวอร์ชั่น12ขึ้นไปถ้าเป็นตระกูล Android อ่ะต้องเป็นเวอร์ชัน9ขึ้นไปสำหรับระบบปฏิบัติการนะครับถึงจะรองรับใครที่ดาวน์โหลดแล้วมีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วอย่าลืมอัปเดตด้วยเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ตั้งค่าให้มันอัปเดตอัตโนมัติเราต้องกดเข้าไปดูนะครับมันจะได้แจ้งเตือนในการอัปเดตตัวแอปพลิเคชันของเราจะได้เป็น New Edition เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับส่วนท่านใดที่ต้องการร่วมสนุกกับกิจกรรมรับบัตรกำนันนะครับจาก Starbucks จำนวน5รางวัลก็สามารถทำตามกฎกติกาได้เลยนะครับฟังไม่ทันต้องการถามรายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดไม่ได้ติดขัดปัญหาตรงไหน1137และดอกจัน1808โทรฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่าหายไปอย่าหายไปติดตามกันมานานตั้ง30กว่าปีอยู่ดีๆจะหายไปได้ยังไงเราตามนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟน้ำมันได้จริงปะ
5: จริง
4: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
5: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
4: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
6: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
7: สนับสนุนโดย
8: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
1: กทมแถลงผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทมอย่างไม่เป็นทางการชัดชาติคะแนนนำเป็นอันดับ1กว่า 1,440,000 คะแนนส่วนผลเลือกตั้งสก.ทั้ง50เขตพรรคประชาชนคว้า22ที่นั่งกลุ่มคนทำงาน11ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์8ที่นั่งขณะที่กลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัว4ที่นั่งด้านนายกโพสต์ยินดีชัดชาติได้นั่งผู้ว่ากทมต่ออีกสมัยยันพร้อมให้ความร่วมมือทำงานกกต.เปิดช่องทางให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแจ้งเหตุจำเป็นจนไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.และนายกเมืองพัทยาภายในวันที่5กรกฎาคมนี้เอกมิติรับมอบหมายจากนายกแถลงร่างงบประมาณปี2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทชี้ยังคงใช้งบขาดดุลมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจรักษาเสถียรภาพการคลังด้านพรรคฝ่ายค้านเปิดฉากอภิปรายงบตั้งข้อสังเกตงบประมาณแม้ดูดีขึ้นแต่ยังเป็นเพียงการแก้ปัญหาสะสมจากอดีตจับตางบกระทรวงดีอีเพิ่มเกือบ 30% และโครงการ AI พุ่งผิดปกติพลพีเตรียมรื้อค่าไฟใหญ่ดันแผนถอดค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนหลังทนแบกมา30ปีเร่งปรับโครงสร้าง3การไฟฟ้าหาเงินชดเชยปีละ 20,000 ล้านยันไม่ใช้เงินภาษีประชาชนอุ้มยืนยันเดินหน้าเร็วที่สุดเล่งใช้มติครม.เร่งบังคับใช้6คนร้ายบุกปั๊มน้ำมันพีทียะลายิงปืนขึ้นฟ้าไล่คนออกก่อนวางระเบิดไฟลุกท่วมส่วนที่ปัตตานีเกิดเหตุในปั๊มน้ำมันอีก2จุดมีประชาชนบาดเจ็บเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบที่เกิดเหตุล่าตัวคนร้ายส่วนที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสคนร้ายรอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียบาดเจ็บ2รายทรงศักดิ์ทองศรียืนยันไม่เกี่ยวข้องคลิปเสียงพาดพิงทุจริตสอบท้องถิ่นเตรียมส่งทีมกฎหมายดำเนินคดีกิจส้มบุคคลในคลิปเสียงย้ำขอให้รอดูผลการสอบข้อเท็จจริงด้านปลัดมหาดไทยมอบอำนาจผู้แทนแจ้งความเอาผิดเพจ CSILA เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จทำให้เสียชื่อเสียงพาดพิงโยงทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดนอีกคดีบิ๊กเต่าเผยพบเส้นเงินโยงปลัดจังหวัดภูเก็ตเอี่ยวทุจริตที่ดินสค.1เพิ่มจากคดีโกงสอบท้องถิ่นการบินไทยแจ้งพนักงานต้อนรับถูกจับกุมเหตุขนเฮโรอีน1กิโลกรัมเข้าออสเตรเลียยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือย้ำปฏิบัติตามกฎหมายเคร่งครัดชี้เป็นเรื่องรายบุคคลปปส.ขยายผลทลายเครือข่ายคีตามีนข้ามชาติ529กิโลกรัมเปิดยุทธการตัดเนื้อร้ายครั้งที่14รวบพันตำรวจโทพัวพันแก๊งค้ายานำความลับราชการขายต่อช่วยผู้ต้องหาไม่ต้องถูกดำเนินคดียึดทรัพย์ได้รวมกว่า16ล้านบาทไทยติดอันดับ27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจการลงทุนด้านรัฐบาลเร่งเดินหน้าปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพิ่มความเชื่อมั่นนักลงทุนปภ.แจ้งเตือน43จังหวัดภาคเหนืออีสานกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรงระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้ประสานพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินสาวสายเลือดไทยสร้างประวัติศาสตร์ระดับโลกล่าสุดนิตยสารฟอร์บสื่อธุรกิจและการเงินทรงอิทธิพลของโลกเผยผลจัดอันดับประจำเดือนมิถุนายน2026ยกให้ลิซ่าเป็นผู้หญิงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกและในการจัดอันดับบุคคลที่มีความนิยมและทรงอิทธิพลที่สุดในภาพรวมลิซ่าพุ่งทะยานขึ้นมารั้งอันดับ2ของโลกเป็นรองเพียงแค่คริสเตียโนโรนัลโดซุปเปอร์สตาร์ลูกหนังระดับตำนานชาวโปรตุเกสที่ครองอันดับ1เท่านั้น
9: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัย M81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: เฮ้ยกลนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
6: เฮ้ยก็แค่กลนนิดเดียวเอง
7: อาการนอนกลนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
5: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
8: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
7: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
8: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
9: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
10: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กลับมาติดตามจอสอร้อนกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับสวัสดีเพิ่มเติมคุณณัฐพลแล้วก็คุณยูเซอร์ 2J ด้วยที่ลงท้ายด้วย 2J อ่ะครับถ้าคุณติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคุณจะสามารถเปิดใช้งานแอปพลิเคชันได้นะครับคือหมายความว่าเวลากดเข้าแอปเนี่ยมันก็สามารถเข้าไปในฟังก์ชันต่างๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นปุ่ม SOS นะครับที่เป็นรูปกลมๆสีแดงเห็นไหมครับด้านล่างมุมขวาในหน้าจอ YouTube ในขนาดเนี้ยคือสามารถใช้ฟังก์ชันทุกฟังก์ชันได้เลยนะครับกรณีติดตั้งเสร็จแล้วเอาง่ายๆแค่กดเข้าแอปพลิเคชันได้อะนะไปแผนที่เหตุการณ์ช่องทางโซเชียลมีเดียถ้าเข้าได้ก็แสดงว่าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับที่สอบถามเข้ามาผ่านช่องทาง YouTube channel ของทางจสร้อยของเราขอบคุณนะครับที่ให้ความสนใจกันนะแล้วก็ถ้าจะติดตามร่วมสนุกนะครับกับกิจกรรมที่เป็นการแคปตัวแบนเนอร์ซึ่งในขนาดนี้เนี่ยแอบบอกนิดนึงว่าขึ้นอยู่นะสำหรับใครที่รออยู่นะครับว่าจะแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาทาง LINE @JS100 เนี่ยเพื่อร่วมสนุกลุ้นรับบัตรกำนันจาก Starbucks จำนวน5รางวัลผมแอบกระซิบนิดนึงว่าตอนนี้แบนเนอร์ตัวนั้นน่ะขึ้นอยู่ในหน้าจอตอนนี้นะครับถ้าสะดวกเข้ามาก็เปิดผ่านโทรศัพท์มือถือเข้าไปในตัวแอปพลิเคชัน JS100 แล้วก็ไปกดในโซเชียลมีเดียไปเลือกที่ YouTube แล้วก็เปิด YouTube ผ่านแอปพลิเคชันจากมือถือของท่านแล้วก็สามารถแคปได้เลยนะฮะอ่ะตอนนี้เปลี่ยนไปละไม่ทันละเดี๋ยวต้องรอใหม่นะครับเดี๋ยวต้องรอใหม่เห็นไหมพอบอกปุ๊บหายเลยแบนเนอร์หายเลยเดี๋ยวต้องรอเผลอๆก่อนนะครับมันจะมีแบนเนอร์นะครับเป็นการประชาสัมพันธ์ตัวแอปพลิเคชัน JS100 New Edition มันจะขึ้นมาด้านล่างนะครับมุมซ้ายสังเกตง่ายๆจะเห็นไหมพอบอกปุ๊บหายเลยแบนเนอร์หายเลยเดี๋ยวต้องรอเผลอๆก่อนนะครับมันจะมีแบนเนอร์นะครับเป็นการประชาสัมพันธ์ตัวแอปพลิเคชัน JS100 New Edition มันจะขึ้น

้องแคปตอนนั้นพอแคปเสร็จก็ส่งเข้ามาทาง LINE @js100 นะครับใครที่เล่น LINE อยู่แล้วน่าจะแอดเพื่อนเป็นอยู่แล้วแหละนะที่เขาเรียกแอดเฟนแอดเฟนกันนะครับเพิ่มเพื่อนเลขที่ ID ก็คือ @sign แล้วก็ js100 พิมพ์ติดกันพอแอดเสร็จคุณก็ส่งรูปที่คุณแคปมาจากในโทรศัพท์มือถืออะส่งเข้ามาใน LINE @js100 เนี่ยแหละที่บอกไปเมื่อสักครู่อะที่บอกให้แอดอะพอส่งมาเสร็จคุณก็พิมพ์ชื่อจริงนะแล้วก็นามสกุลแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับนะครับแล้วที่เหลือก็คือรอนะฮะภาวนาก็ได้อธิษฐานจิตก็ได้อะไรก็ได้ที่ทำให้เราสุ่มเป็นผู้โชคดี1ใน5ต้องเป็นเราอ่ะประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวจะมีการสุ่มรายชื่อผู้โชคดีกันกิจกรรมจะไปสิ้นสุดวันที่30นะพรุ่งนี้วันสุดท้ายซึ่งตอนแรกเนี่ยนะครับก็ทำผิดกันเยอะแต่ว่าหลังจากที่มีการอธิบายปรับทัศนคติกันใหม่อ่ะปรับความเข้าใจกันใหม่ตอนนี้ทำถูกกันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับนี่นะขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับใครที่จะแคปเข้ามาแคปตอนนี้ได้เลยเห็นไหมมุมล่างซ้ายจะเป็นแอป js100 สีเขียวๆแล้วเขียนว่า js100 มุมล่างขวาจะเป็นโทรศัพท์2เครื่องอย่างที่บอกเลยเห็นไหมแล้วก็จะมีตัวหน้าต่างฟังก์ชันอันนี้แคปเลยอันนี้ถูกนะเข้ามาดูตอนนี้เลยนะครับถ้าใครไม่อยากเปิดแช่ไว้ก็ตอนนี้แหละที่ผมบอกตอนนี้ขึ้นอยู่โลโก้แบนเนอร์เนี้ยนะฮะเข้ามาถึงก็แคปนะแคปเสร็จก็ส่งมาทางไลน์แค่นั้นเลยแล้วก็รอเลยนะครับแต่ว่าชื่อที่คุณลงทะเบียนน่ะจะต้องตรงนะครับจะต้องตรงกันนะกับชื่อที่คุณส่งเข้ามาในไลน์เนี่ยที่ร่วมสนุกเนี่ยจะต้องตรงกันนะครับมาเดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้นะการจราจรก็มีรับแจ้งหลายท่านบอกว่าวันนี้รถไม่ค่อยติดแต่ว่าบางพื้นที่เขาก็แย้งมาบอกว่าวันนี้ก็รถก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับจุดที่การจราจรชะลอตัวส่วนใหญ่จะเป็นจุดที่มีรถจอดเสียจะเป็นจุดที่มีอุบัติเหตุอย่างเช่นการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกหรือว่าทางหลวงหมายเลข9นะครับจากเพชรเกษมที่จะมุ่งหน้าไปพระราม2ก่อนถึงต่างระดับบางโคลัดเล็กน้อยตรงข้ามกับสุขสันต์5หมู่บ้านที่คุณหมีสาย5เนี่ยเพิ่มเติมให้เป็นจักรยานยนต์ไปชนรถเก๋งแล้วก็ไปอยู่2เลนซ้ายเลยนะเขาไม่ยอมขยับนะเห็นเมื่อสักครู่ได้เพิ่มเติมหน้าใหม่ชั่วโมงที่แล้วไม่แน่ใจว่าตอนนี้ขยับหรือยังนะอยู่ในช่องทางคู่ขนานแต่ว่าการจราจรเนี่ยมันชะลอตัวนะครับพอผ่านพ้นจุดนี้ไปก็บอกว่ารถมากนะด้านหน้ารับแจ้งมาว่ารถเยอะเหมือนกันฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปหมู่บ้านดีเคไปข้ามทางรถไฟส่วนฝั่งกลับกันไม่ค่อยมีปัญหาครับรับแจ้งว่าจากพระราม2ที่จะไปเพชรเกษมเนี่ยด้านเนี้ยยังใช้การได้ดีกว่าแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับที่สน.ประชาชื่นเพิ่มเติมให้รัชดาภิเษกเป็นฝั่งขาออกบนสะพานข้ามแยกวงสว่างมีรถเบนซ์จอดเสียอยู่เลนซ้ายก็อยู่ระหว่างรอช่างเข้าดำเนินการที่เกิดเหตุเขาบอกว่าติดขัดแล้วก็ท้ายแถวอยู่แยกรัชโยธินการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กรณีรับแจ้งเหตุตรวจสอบกลุ่มควันเนี่ยที่ซอยสังฆสันติสุขเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมกลับมาให้แล้วนะครับก่อนหน้านี้รับแจ้งว่าเป็นเหตุตรวจสอบกลุ่มควันอยู่ภายในซอยสังฆสันติสุข14ก็มีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองจอกไปที่เกิดเหตุหลังจากนั้นพอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก็ได้มีการแจ้งกลับมานะครับบอกว่าเจ้าของบ้านอ่ะคือเหมือนเขาไม่อยู่บ้านนะแล้วก็มีการอุ่นอาหารเนี่ยทิ้งเอาไว้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยทำการปิดวาล์วแก๊สเป็นที่เรียบร้อยก็เสียหายก็คือเฉพาะหม้อที่เขาประกอบอาหารนั่นแหละไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวอาคารบ้านเรือนแต่อย่างใดนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199ที่เพิ่มเติมข้อมูลกลับมาให้นะครับคุณพรพิพัฒน์ทอง3เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณพรพิพัฒน์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาแล้วก็ท่านผู้ฟังจะขอร้อยช่วงเย็นด้วยครับ
1: ครับเชิญเลยครับตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับเริ่มที่สายเฉลิมมหานครนะครับตอนนี้ครับจากฝั่งดินแดงครับผมมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับระดับดินแดงเวลานี้ลดน้อยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วท้ายเริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณเดินทางลงเพลินจิตมาเลยครับแล้วก็ต่อเนื่องหนาแน่นยาวไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือส่วนฝั่งกลับการขาออกเมืองเวลานี้ก็แค่ลดมากครับผมชะลอตัวช่วงขึ้นเลยเพลินจิตเช่นกันครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าออกไปทางดินแดงก็ยังถือว่าใช้การได้นะครับแล้วก็จากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับถ้าผ่านบางนาเวลานี้ลดน้อยแล้วครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือก็จะลดมากตั้งแต่ช่วงบริเวณขึ้นเนินสุขุมวิท62มาเลยครับแล้วก็

0: ะเคลื่อนตัวได้ช้าจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างอ่าวท่าเรือส่วนที่ฝั่งกลับกันขาออกเมืองก็จะหนาแน่นตั้งแต่ต่างอ่าวท่าเรือไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงอ่าวนางรองครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเชื่อมเข้าด่วนฉลองรัฐมุ่งหน้าออกไปทางบางนาสำโรงก็คล่องตัวครับในส่วนจากดาวคะนองที่มุ่งหน้าเข้ามาทางต่างอ่าวท่าเรือนะครับผมตอนนี้ก็ถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับผมจะมีชะลอตัวช่วงบริเวณเหนือด่านสาธุนะครับผมที่มีปริมาณรถมากแล้วก็จะต่อเนื่องกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือเลยครับส่วนฝั่งกลับกันขาออกเมืองครับก็จะชะลอตัวตั้งแต่ทางลาดพระราม3แล้วก็จะหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ครับผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงสุขสวัสดิ์คล่องตัวส่วนทางลงดาวคะนองก็ปริมาณรถมากนะครับแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ในส่วนสายศรีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนะงามวงวานมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นตอนนี้ก็ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องครับในส่วนรถที่จะมุ่งหน้าไปถนนรัชดานะครับก็ชะลอตัวจากพื้นที่ด้านนอกมาประมาณสัก300เมตรนะครับแล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทรถจะเริ่มมากตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นย่าบ้าหนนะครับผมแล้วก็จะลดมากสะสมมาจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทเลยครับ
1: คร
0: ับผู้ฟังกับการขอออกเมืองก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านประชาชื่นเลยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วนะครับผมก็ชะลอตัวบริเวณตั้งแต่หน้าด่านประชาชื่นมาเลยครับแล้วก็จะสะสมยาวไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงงามวงวานนะครับที่มีปริมาณรถมากมาจากพื้นที่ด้านล่างนะครับทำให้ท้ายถ่ายขวาถ่ายไอ้ท้ายขวางทางตรงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ในส่วนทางลงแจ้งวัฒนะก็คล่องตัวครับในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4ตอนนี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับผมผ่านด่านแล้วก็จะมาชะลอตัวอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันแล้วก็จะหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทเลยครับคนที่ฟังกับการเวลานี้รถเริ่มสะสมมากแล้วครับก็จะสะสมกันตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านอโศก3นะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วรถก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับผมมุ่งหน้าไปทางเดินนายศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ก็คล่องตัวในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัฐนะครับจากจตุโชติมุ่งหน้ามาทางพระราม9ตอนนี้ก็ยังถือว่าคล่องตัวครับผมแล้วก็มุ่งหน้าไปทางอ่านนรงก็คล่องตัวเช่นกันในส่วนฝั่งกลับกันขาออกเมืองรถจะเริ่มมากตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือคลองแสนแสบเลยครับผมแล้วก็จะสะสมก็จะถึงช่วงบริเวณทางลงลาดพร้าวนะครับผ่านจุดทางลงลาดพร้าวไปแล้วก็จะมีมาชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณเหนือถนนลาดพร้าวครับแล้วก็จะสะสมยาวไปจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นลาดพร้าวผ่านทางขึ้นลาดพร้าวไปแล้วรถก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีครับทางลงเกษตรนวมินทร์ทางลงรามินทราก็คล่องตัวส่วนทางออกจตุโชติท้ายสะสมประมาณสัก500เมตรนะครับแล้วก็ในส่วนสายบูรพาวิถีนะครับผมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้รถก็ถือว่าเคลื่อนตัวตามกันได้ดีเช่นกันครับทั้ง2ฝั่งในส่วนสายกาญจนาพิเศษนะครับผมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะครับตอนนี้ก็จะมีปริมาณรถมากแค่ช่วงบริเวณสะพานกาญจนาทั้ง2ฝั่งนะครับที่มีปริมาณรถมากผ่านช่วงทางลงทั้ง2ฝั่งไปแล้วนะครับผมมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนหรือว่าทางบางแก้วรถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับในส่วนสายปราจีนลัทยานะครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้คล่องตัวในส่วนสายอุดรลัทยาทั้ง2ฝั่งก็คล่องตัวเช่นกันครับตอนนี้ภาพรวมของการทำพิเศษนะครับผมยังไม่มีฝนตกนะครับการทำพิเศษก็ฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียนะครับสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้สามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรคอลเซ็นเตอร์ของการทำพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณเสมาในเบรกนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันในช่วงค่ำอีกครั้งนะครับ
1: ขอบคุณครับคุณพรพิพัฒน์สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณหัวโต99สวัสดีครับพี่หัวโต
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เชิญเลยครับ
2: ประตูผ่านด้านหน้าพระมาแต่จะได้รับว่าคงพระผสมจะดีครับ
1: ครับ
2: เริ่มไม่มากเลยนะคร
1: ับ
2: จะได้อยู่ครับฟังตัวแล้วเจอตาเท่าที่ดูก็จะได้นะครับออกมาเพชรเกษมเพชรเกษมอย่างโล่งๆอยู่นะครับ
1: ครับ
2: ปัจจุบันมุ่งหน้ามาทางแยกรัตตะเคาหรือจะเลี้ยวเข้าไปทางมาเลแมนก็ยังจะได้นะครับมาเลแมนออกมาก็ไม่ติดนะจะได้ดีนะครับแต่พื้นราบด้านขาเข้าไปทางพระประโทนก็จะติดหน่อยหนึ่งติดเป็นยันไป
1: คร
2: ับ ถ้ายิ่งต่างอันดับในช่องทางด่วนแจ่มๆเลยเท่าที่ดูกลุ่มฝนขนาดนี้ไม่มีกลุ่มใหญ่เลยนะครับคุณเสมา
1: ครับผม
2: ละลายไปใกล้จะหมดแล้ว
1: เ
2: ท่าที่ดูทางด้านเดี๋ยวยังไม่หมดทางวัดบุรีกระจายตัวทางสมุทรสงครามเริ่มกระจายตัวก็คือเขาจะเริ่มตกแล้วนิ่งๆอยู่แถวนั้น
1: หรือ
2: ก็แก้ตรงแก้แต่ว่ามีอยู่กลุ่มหนึ่งกำลังก่อตัวที่สามพัน
1: เหรอมันพัดไปทางไหนพี่หัวตั
2: วน่าจะเคลื่อนเข้าฝั่งทน
1: เหรอโอ้ตายแล้ว
2: ตอนนี้กำลังเริ่มจะตกแล้วเพราะเขาก่อตัวอยู่ตรงนั้นจริงๆเท่าที่ดูแล้วเขาก่อตัวเริ่มอยู่ตรงจุดนั้น
1: อ่
2: ะด
1: ู
2: ในเรดาร์ได้เลยผมว่าตอนนี้เขาก่อตัวตรงสามพันแล้วก็น่าจะเคลื่อนเข้าไปหาคุณเต๋อมาม
1: ารับเลิกงานพอดี
2: ก็นั่นแหละตอนนี้มันใหญ่ขึ้นไงตอนแรกมันไม่ใหญ่นะแต่ตอนนี้เริ่มจะใหญ่ขึ้นแล้วก็เริ่มจะฝนเริ่มจะมีลงบ้างแล้ว
1: ค
2: ือเราจะมองเห็นเลยว่าเขาจะมีเป็นแนวแล้วก็พอเป็นใหญ่แผ่นมันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ฟังขึ้นแล้วก็จะปล่อยสายลงถ้าที่ดูขนาดนี้นะน่าจะเคลื่อนเข้าไปทางฝั่งตนแล้วอีกไม่นานคงไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็มีฝนเข้ามานะครับในหลายพื้นที่แล้วนะครับคุณบูมสมายสวัสดีนะครับแล้วก็คุณอภิชาตินะเพิ่มเติมมาให้ในคอมเมนต์ทาง YouTubeกับทางเจสลอยของเรานะครับขอบคุณทุกข้อความเลยเพชรเกษมตอนนี้ชะลอตัวนะครับบริเวณช่วงวัดเทียนดัดนะที่เป็นเหมือนเบี่ยงแนวก่อสร้างเนี่ยก็เลยส่งผลการจราจร2ด้านขาออกก็จะมีตรงต่างระดับเพชรเกษมไปสาย2ตรงคลองขวางนะครับแล้วก็ตรงบางว่าส่วนขาเข้าก็จะมีช่วงสาย4ด้วยนะครับนอกจากตรงซอยวัดเทียนดัดแล้วก็จะมีตรงสาย4มีตรงสาย3มีตรงสาย2แล้วก็มีตรงสาย1นี่เคลื่อนตัวได้ดีกว่าขาออกอ่ะเนี่ยนะขาออกดูท้ายจะยาวกว่าแล้วก็มีตรงบางว่าจุดนึงถ้าผ่านคนจุดนี้ไปถ้าพาก็ถ่ายสั้นนะครับสะพานตากสินหมดปัญหาแล้วไปกลับนี่ใช้ได้แล้วครับทั้ง2ด้านเลยสะพานพระราม3ขาออกนี่ชะลอตัวนะครับกรุงธนบุรีจากแยกตากสินไปราชพฤกษ์ชะลอตัวแต่ฝั่งกลับกันน่ะไม่ติดนะครับสะท้อนใต้หนาแน่นขึ้นนะครับซอยสวนพลูเซนหลุยสะท้อนสุรศักดิ์สะท้อนเหนือชะลอตัวสารแดงไปวิทยุสีลมชะลอตัวก่อนตัดพระราม4สารแดงกลับกันก็แน่นหน่อยแยกนาราลมผ่านพ้นเดโชไปก็ถนนปั้นประมวลสุรศักดิ์นะครับที่ยังได้ช้าอยู่ส่วนฝั่งวิทยุไปเพลินจิตชะลอตัวนะครับยังมีท้ายอยู่บ้างนะแต่ไม่ได้ยาวนะครับส่วนฝั่งกลับกันก็ได้ตามรอบไฟช่วงแยกวิทยุพระราม4ถ้าเป็นพระราม4เข้าก็ยังใช้ได้นะครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นพระราม4ออกในรถจะมากกว่านะช่วงสะพานไทยญี่ปุ่นต่อเนื่องมาสะพานไทยเบลเจียมมาคลองเตยนะครับแล้วก็แยกเกษมราษฎร์แล้วก็พระขนงอ่ะที่ชะลอตัวกันอยู่ส่วนสุขุมวิทออกผ่านพ้นพระขนงไปดีนะครับใช้กันได้นะกลับกันก็ได้ตามรอบไฟแน่นหน่อยก็จะเป็นตรงอโศกสุขุมวิทสุขุมวิทที่แน่นอีกจุดนึงจะเป็นแถวบางจากแถวอุดมสุขบางนาอีกจุดนึงได้ตามรอบไฟกลับกันก็ด้วยนะครับเนี่ยรถเยอะนะแล้วก็ทางฝั่งสันพวุฒไปแยกบางนาค่อนข้างติดศรีนครินทร์ออกมาทางด้านของสีเอี่ยมลาซานยังได้ช้านะครับกลับกันไปชะลอตัวก่อนถึงสีนุชทางฝั่งของสีพัชชะลอตัวเข้าออกเคลื่อนตัวได้พัฒนาการขาออกไปสีพัชจะแน่นกว่าท้ายแถวจะยาวกว่าส่วนฝั่งกลับกันมาทางด้านของคลองตันดูฝั่งนี้เขาจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าพระราม2มหาชัยฝนตกหนักมากค่ะขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะครับที่เพิ่มเติมให้แล้วก็คุณบูมสมายบอกว่าเมฆรวมตัวกันอีกแล้วนะครับเพิ่มเติมให้ท่านร้อยตำรวจเอกสรสิทธิ์บุญธรรมท่านรองสารวัตรจราจรสนประเวศสวัสดีครับ
2: ครับผม
1: ครับตอนนี้สภาพการจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ตรงนี้มันรถมากครับรถมากศรีนครินมีปัญหาศรีนครินได้ขาเข้าแล้วแต่ยังควบคุมได้ยังไปข้างหน้าได้ดีอยู่นะคร
1: ับ
2: มุ่งหน้าของการพัฒนาการขาเข้าให้ดีช่วงนี้ขาออกคลองตันมาทางแยกพัฒนาการหนาแน่นนะครับ
1: อ๋อครับ
2: ด้านถนนอ่อนนุชมุ่งหน้าพระขนงท้ายอยู่ที่แยกศรีนุชแล้วครับ
1: ครับ
2: หนาแน่นทุกวันตัวนี้
1: อืม
2: ครับถนนไม่มีปัญหานะครับ
1: ครับมีเรื่องของรถจอดเสียหรือว่าอุบัติเหตุไหมครับผู้กองในพื้นที
2: ่ไม่มีครับไม่มีวันนี้ยังไม่มีครับ
1: มีฝนเทลงมาหรือยังครับในพื้นที
2: ่นี่แหละที่รถมีปริมาณมากเนี่ยเพราะฝนตกแล้วหยุดเพิ่งหยุดนะครับเพิ่งเห็นแดด
1: อ๋อเพิ่งจะซาไปใช่ไหมครับในพื้นที
2: ่ถนนเริ่มแห้งนะคร
1: ับ
2: อ๋
1: อเริ่มแห้งแล้วเนาะอ๋อ
2: คร
1: ับ ครับคาดว่าใช้เวลาอีกนานไหมครับกว่าในพื้นที่จะเบาบางกว่านี้สำหรับปริมาณรถ
2: เดี๋ยวก็เข้าช่วงนี้เป็นเร่งด่วนนะครับรถของพื้นที่ประเวศก็จะหมดประมาณทุ่มหนึ่งครับ
1: อ๋อ
2: ถ้าไม่มีด้านอื่นมากระทบนะถ้าไม่มีข้างเคียงมา
1: ครับ
2: ศรีนครินทร์จะคล่องตัวประมาณไม่เกินทุ่มครับประมาณ6โมงใกล้ๆทุ่มคร
1: ับครับครับขอบเลยครับผู้กองที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
2: ครับครับยินดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกสรสิทธิ์บุญธรรมนะครับท่านรองสารวัตรจราจรจากสนประเวศนะฮะพี่น้อยบอกว่ามหาชัยสมุทรสาครฝนตกแล้วค่ะขอบคุณพี่น้อยด้วยนะครับแล้วก็พี่พัชนีบอกว่าพระราม2ขาเข้าแถวดูโฮมฝนตกหนักมองทางแทบไม่เห็นเลยขับรถระมัดระวังนะครับพี่ปัชนีเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็คุณวุฒิพัฒน์วุฒากาศจอมทองรถเริ่มเยอะขึ้นแล้วครับวุฒากาศมุ่งหน้าแยกจอมทองรถเยอะขึ้นทั้ง2ฝั่งนะครับผมขอบคุณมากครับคุณวุฒิพัฒน์ที่ช่วยเพิ่มเติมให้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั ้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
8: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
9: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร112 5น้ำดีชีวิตดี

0: ถนนฉลองกรุงนะครับคุณกอล์ฟกิรติสวัสดีครับ
1: ชื่อผิดครับกอล์ฟกิรติครับ
0: คุณธีรเศษใช่ไหมครับคุณกอล์ฟธีรเศษ
1: ครับ
0: โอเคขอบคุณครับขออภัยด้วยครับ
1: ตอนนี้แงกอยู่หน้ามอราชพัฒน์มอราชบังเนี่ยแหละครับ
0: ครับเป็นไงบ้าง
1: ยังไม่ไปไหนเลยประมาณ20นาทีแล้วมุ่งหน้าจะไปราชบังเหมือนเดิม
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่นี้ผ่านมามีฝนตกตรงจุดที่ว่าเสาไฟฟ้าล้มเยอะแต่ตอนนี้แต่ว่าไม่หนักมาก
0: ครับ
1: ฟ้าเปิดฟ้าเปิดแต่ว่าการจราจรค่อนข้างจะติดขัดมากใครหยุดเลยได้ทีละคืบครับ
0: อ๋อแต่วันนี้ลมอะไรไม่ได้แรงเหมือนวันก่อน
1: ไม่มีลมแล้วมีไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าไม่รุนแรงมากแล้วก็สงบนิ่งแล้วแต่ตอนนี้การจราจรขยับไปทีละน้อยครับไม่รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเส้นนี้ปกติก็เป็นแบบนี้ครับวันนี้มันเป็นค่อนข้างเยอะหน่อยผมว่าปลายแถวน่าจะยาวแล้วจากตรงมอราชกระบังเนี่ยล่ะ
0: เอ๊ะปกติพี่กอล์ฟก็ใช้เส้นนี้ประจำใช่ไหมฮะฉลอง
1: เส้นนี้กระบังประจำ
0: ป
1: กติเวลาเนี้ยมันน่าจะลื่นไหลไปแล้วมันน่าจะไปแล้ว
0: แต่วันนี้มันยังติดอยู่ใช่ไหม
1: แปลกมาก
0: ได้ๆเดี๋ยวลองแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ครับที่ฉลองกรุง
1: ครับผมครับ
0: ได้เลยครับ
1: ครับแค่นี้ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณกอล์ฟธีรเศรษฐ์ด้วยนะครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสนาสวัสดีพี่น้องผู้ฟังจอสร้อยยามเย็น
1: เชิญเลยครับ
2: ท่านเลยครับผม
1: ครับเชิญเลยครับพี่ชัยรัตน์อยู่ไหนครับ
2: ผมมาจากถนนนิมิตใหม
1: ่ครับ
2: มาส่งผู้โดยสารที่วัดลาดศรัทธาธรรมก็นั่งกันมาไม่ได้คุยอะไรเขามีงานนะครับ
1: เหรอวัดลาดเนี่ยนะ
2: งานเหมือนไปสักการะไหว้อะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่ารถไม่ติดนะครับผม
1: อ้าวเหรอครับ
2: เพราะว่าเส้นทางที่เข้าวัดก็คือเป็นถนนพญาสุเรนซอย1เข้าไปแล้วก็ข้ามคลองปุ๊บก็เป็นวัดแล้วก็เข้าไปก็เป็นวงเวียนแล้วก็ย้อนออกมาคนเยอะมากครับ
1: คนเยอะใช่ไหม
2: คนในวัดเยอะมากผมก็ลืมถามผู้โดยสารว่าเขามีงานอะไรงานยิ่งใหญ่มากเหมือนกับไหว้ครูไหว้พระอะไรสักอย่าง
1: แล้วในซอยรถไม่ติดเหรอครับที่แยกเข้าไปอ่ะจากถนนใหญ่อ่ะ
2: ไม่ติดครับปกติ
1: อ๋อใช้ได้ใช่ไหม
2: คนเขามาก่อนเวลาแล้วอะไรประมาณนี
1: ้อ๋อครับ
2: แล้วก็ไปส่งแล้วก็ไปมันก็เลยไม่มีปัญหาแต่ที่จอดรถในวัดก
1: ็น่าจะเต็มเต็มไหม
2: น่าจะเต็มแต่ว่าวัดเขาเป็นวันเวมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาการจราจร
1: ครับผม
2: ไปส่งเสร็จแล้วก็หมุนเลยเป็นวงเวียนออกมาแต่คนเยอะมากผมว่าน่าจะประมาณครึ่งหมื่นได้นะ
1: โอ้จริงเหรอ
2: จริงครับจริง
1: เออ
2: แค่ได้ประมาณนั้นคำนวณเราที่ผมคำนวณเราหรือว่าที่ผ่านมาย้อนหลังไปนิดหนึ่งคือออกมาจากถนนนิมิตใหม่อ่ะพอจะเลี้ยวขวาเข้าสุเวนตะวงเพื่อมาแยกเมืองมีน
1: อ
2: ่ะแยกตรงนั้นมันติดนานมากคุณเสมา
1: ครับ
2: เออผมก็ไม่ทราบสาเหตุมันติดแต่พอหลุดมาแล้วขึ้นตัวได้ดีนะ
1: ครับ
2: ขึ้นตัวได้ดีแล้วก็มาลาบินทางก็มารอยูเทิร์นตรงแมคโครแล้วก็มาเข้า109ก็ไม่มีปัญหาใช้การได้อยู่นะผมก็มองดูให้เพื่อนสมาชิกเส้นที่ลาบินทาขาออกมุ่งหน้าที่จะเลี้ยวออกไปทางสุวินทวงศ์วันนี้หางแถวก็ไม่ยาวนะ
1: ครับ
2: ถือว่าใช้การได้ดีกว่าทุกวันนะแต่ถ้าโรงเรียนยังเปิดปกตินะโรงเรียนอะไรนะไอเศรษฐบุตรอะไรตรงนี้ครับผมปกติเพราะว่าผมเห็นนักเรียนอยู่แต่ว่าไม่ติดผู้หาแถวให้แล้วเพื่อนสมาชิกที่จะออกไปทางสุวินทวงศ์ขาออกหรือผ่านแยกเมืองมีนเส้นนี้วันนี้ใช้การได้ดีครับผม
1: ครับ
2: ไม่มีปัญหาตอนนี้ย้อนออกมาแล้วออกมาจากพญาสุเรนแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ารามินทาเมื่อแต่คุยกับคุณเสมาลืมยูเทิร์นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตรงไปแยกเมืองมีนอีกรอบหนึ่งก็ได้
1: แต่ผมรู้แล้วนะว่าที่วัดราชสถาธรรมเขามีงานอะไรผมรู้แล้วนะ
2: ครับผม
1: พี่อยากรู้ปะ
2: อยากรู้สิ
1: เขามีพิธีอาบน้ำอะไรนะอาบน้ำเพนอะไรเนี่ยวันจันทร์ซ้อนจันทร์น่ะ
2: อ๋อ
1: เออ
2: แล้วผู้โดยสารก็แปลกเรียกผ่านแอปพลิเคชันสี่สาวแล้วก็ไม่ยอมพี่วันนี้เขามีงานตรงนี้ก็ไม่บอก
1: เออเขาบอกว่าคืนนี้เนี่ยเป็นมหาเลิกมงคลกลางปีรับมหาเสน่ห์แม่ตาใหญ่จันทร์ซ้อนจันทร์เนี่ยเออหลายพื้นที่เขาเลยเหมือนแบบมีจัดเนี่ยเป็นอาบน้ำเพนจันทร์เนี่ย
2: ครับแสดงว่าวันนี้เป็นวันดีสิ
1: เออเออก็มีวิธีเนี่ยอาบน้ำแสงเพนเออ
2: ครับผม
1: เออ
2: แล้วเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาก็บอกว่าแต่มาวัดราชศรัทธาทำแล้วก็ทำตามหน้าที่เขาก็ไม่เห็นพูดอะไร
1: อ้าวยังวนกลับไปใหม่พี่ไปอาบน้ำกับเขาไหมเผื่อจะได้เป็นสิริมงคลในชีวิตเอาไหมสิ่งดีๆจะได้เข้ามา
2: อ
1: ้าวทำไมอ่ะตั้งแต่5ทุ่มถึงเที่ยงคืน15นาทีผมบอกช่วงเวลาให้ด้วยอันนี้คือเป็นช่วงเวลาที่รับพลังงานที่ดีที่สุดเลยนะสำหรับคืนนี
2: ้
1: เ
2: ออแสดงว่าวันนี้โอ้วันนี้เป็นพระใหญ่ด้วยเนี่ย
1: เขาบอกว่าตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงวันจันทร์ซ้อนจันทร์
2: อย่างว่าเมื่อคืนผมมีศรัทธาผมไปเจอดอกไม้ผมซื้อไว้แต่เมื่อวาน
1: อ๋อเหรองั้นวันนี้ก็เลยได้ไหว้เลยใช่ไหม
2: เป็นประมาณ 3-4 ทุ่มผมวิ่งไปรังสิตนครนายกคลองสีเขาขายอยู่หน้าตลาดพอดี
1: อ่าฮะ
2: แล้วก็ซื้อไว้ตรงไอ้บ่อนพิงบ่อนหลังข้างหลังให้มันโดนแอร์เย็นๆเมื่อเช้าไหว้พระเสร็จแล้วก็รู้สึกขนลุกขนฟองโอ้วันนี้เป็นวันพระ
1: ใช่ใช่สาธุ
2: ครับครับศรัทธาใครทำบุญก็ได้บุญนะคุณเสมา
1: ครับขอให้ผลบุญส่งเกื้อหนุนลูกช้างวันที่1นี้ด้วยเธอสาธุ
2: ผมครับก็ไม่รู้ถึงคิวคุณชัยรัตน์หรือคุณเสมาก่อนเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่อง
1: ขอบคุณครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณพี่ชัยรัตน์ด้วยนะฮะก็การจราจรบริเวณจุดดังกล่าวตั้งแต่พญาสุเรนเข้าออกนิมิตใหม่บริเวณจุดนั้นก็เห็นบอกว่ารถมากก็จริงแต่ก็ยังใช้ได้นะฮะก็ไม่ถึงกับว่ามีปัญหาแต่ว่าฉลองกรุงเนี่ยเดี๋ยวยังไงลองประสานท้องที่ให้นะ ที่รับแจ้งว่าฉลองกรุงรถค่อนข้างติดนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับกับการหยุดนิ่งส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: งานเมื่อวานช่วงเวลานี้ก็รับแจ้งปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะครับทั้งขาเข้าและขาออกเลยแต่เหมือนว่าขาออกเขาบอกว่าท้ายยาวกว่าแล้วก็เกษตรนวมินทร์ขาเข้าเนี่ยชะลอตัวก่อนถึงเชิงทางลงอุโมงค์เกษตรส่วนฝั่งกลับกันขาออกหนาแน่นท้ายอยู่ก่อนถึงลาดประเขาหัวแถวอยู่ประมาณสุคนทสวัสดิ์ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะครับรัชดารามินทราถ้าไปนวลจันทร์เนี่ยไปได้แต่ถ้าไปคู่ขนานตะวันออกต่อเนื่องไปรามินทราค่อนข้างหนาแน่นครับรามินทราช่วงหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ชะลอตัวนะครับฝั่งขาออกช่วงวัชรพลเรียบด่วนฝั่งขาออกมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าผ่านพ้นมัยราบเข้าไปเนี่ยใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาการจราจรแจ้งวัฒนาหนาแน่นครับหลัก4ขาเข้าท้ายอยู่ประมาณฝั่งตรงข้ามยิงเยื้องศูนย์ราชการส่วนขาออกหนาแน่นหน้าศูนย์ราชการที่จะมุ่งหน้าแยกคลองประปาต่อเนื่องไปทางด้านของข้ามแยกเมืองทองธานีผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะครับถ้าแยกปักเกร็ดยังเคลื่อนตัวได้นะครับทักทายคุณชยานิดด้วยสวัสดีนะครับคุณชยานิดเดี๋ยวไปดูพิบูลสงครามให้นะครับพิบูลสงครามที่จะมุ่งหน้ามาแยกพิบูลสงครามเนี่ยไม่ติดนะแต่ฝั่งกลับกันรถจะเยอะกว่านะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปสะพานพระราม5ด้านบนสะพานพระราม5นครอินเข้าออกยังคล่องตัวนะครับสะพานพระราม7ไม่มีปัญหาการจราจรวงสว่างไปชะลอตัวก่อนถึงรัชดาภิเษกรัชดาภิเษกมุ่งหน้าประชานุกูลได้ช้าครับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นครับส่วนฝั่งกลับกันหนาแน่นรัชโยธินรัชวิภาผ่านพ้นประชานุกูลผ่านพ้นวงสว่างไปเคลื่อนตัวได้ด้านบนสะพานพระราม7ยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พหลโยธินบริเวณช่วงแถวห้าแยกลาดพร้าวขาออกชะลอตัวนะครับต่อเนื่องไปทางด้านของเสนาและก็ด้านของเกษตรส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าลาดพร้าวได้ตามล็อกไฟนะครับบริเวณช่วงตัดรัชดาลาดพร้าวได้ผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นฝั่งที่จะไปห้าแยกลาดพร้าวยังใช้การได้ส่วนฝั่งที่จะไปบางกะปิชะลอตัวแถวสะพาน2มาทางด้านของเลียบทางด่วนนะครับส่วนด้านของ101แถวแฮปปี้ไลน์ยังใช้การได้ครับแยกนิด้าเสรีไทยชะลอตัวนะครับไปกลับสัญญาณไฟผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นครับศรีนครินทร์มาจากศรีกิจาชะลอตัวที่จะเข้าไปทางด้านของลำสันลีบางกะปิฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่ามีสะสมบริเวณช่วงขั้นทางรถไฟผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นนะครับรามกำแพงฝั่งขาออกลำสันลีบ้านม้าได้ช้าครับแถวพาซิโอต่อเนื่องไปคู่ขนานสาย9ชะลอตัวนะครับมิสทีนราชพัฒนาชะลอตัวเหมือนกันนะครับเนี่ยทั้งเข้าทั้งออกเลยขาออกผ่านพ้นจุดนี้ไปใช้การได้ครับไปสะสมอีกครั้งนึงนู่นเลยครับแถววัดแสนสุขไปตัดกับทางด้านของสุวินทวงศ์นู่นเลยนะครับปลายทางเลยแล้วก็ทางฝั่งของสีหบุรณุกิจเข้าออกเมืองมีนยังเคลื่อนตัวได้เศรษฐบุตรมีชะลอตัวฝั่งรามอินทราขาออกแล้วก็ด้านของเสรีไทยนะครับที่มาจากมีนพัฒนาจะมุ่งหน้าขาออกเนี่ยรถจะมากกว่านะแต่กลับกันขาเข้าไปดูแล้วเขาไม่ค่อยมีปัญหานะครับพัฒนาการเหมือนกันนะครับขาออกไปสี่พัดเนี่ยชะลอตัวมากกว่านะกลับกันชะลอตัวแถวถาวรธวัฒน์เข้ามาทางด้านของคลองตันยังใช้ได้นะครับเพชรบุรีชะลอตัวอโศกเพชรเพชรอุทัยไปกลับเลยราชเทวีประตูน้ำยังหนาแน่นอยู่นะครับแล้วก็ศรีอยุธยาชะลอตัวนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเทียบกับวันปกตินี่เหมือนในเมืองท้ายก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับคือรถเยอะเยอะจริงครับแต่เขาไม่ค่อยหนาแน่นหรือว่าไม่ค่อยติดนิ่งเท่าไหร่ก็จะมีแค่บางจังหวะตามสัญญาณไฟนะครับที่จะจอดนิ่งๆกันก็จะเป็นทางด้านของอโศกเพชรทางฝั่งของประชาสงเคราะห์ทางฝั่งของเทียมร่มมิตรบ้างนะครับที่จอดนิ่งกันแต่ก็ได้ตามรอบไฟนะสุขุมวิทนะครับรัชดาเนี่ยวันนี้ถือว่าท้ายแถวสั้นนะครับแล้วก็ด้านของพระราม4พระราม4วันนี้เข้าไม่ค่อยติดนะแต่ออกนี่รถก็เยอะเป็นปกติแล้วก็สาทรเหนือใต้นะครับก็ชะลอตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟท่านร้อยตำรวจโทบุญเสงเหมาเหมาะดีครับท่านรองสารวัตรจราจรสนประชาชื่นท่านรองสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ครับก่อนหน้านี้รถจอดเสียเป็นยังไงบ้างครับ
2: ตอนนี้พ้นขีดขวางเลยครับผม
1: โอ้ครับเคลื่อนย้ายไปนานหรือยังครับ
2: นานแล้วครับแล้วพักๆแล้วครับ
1: แล้วตอนนี้สภาพการจราจรในพื้นที่ท่านรองสารวัตรเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับสภาพการจราจรครับรัชดาขาเข้าช่วงนี้รถเคลื่อนตัวได้ดีครับมีท้ายสะสมประมาณรอยข้ามแยกวงสว่างครับผม
1: ครับ
2: ขาออกกับการครับรถหนาแน่นครับออกวงสว่างออกปิวานนท์รถหนาแน่นครับรับแจ้งว่ามี40ในซอยสิริชัยครับของจังหวัดนนท์รอกำลังดำเนินการอยู่ครับ
1: อ๋อครับครับ
2: พิบูลสงครามรถหนาแน่นครับต่อเนื่องจากพระราม5ครับตอนนี้ท้ายอยู่แยกพิบูลครับ
1: ครับ
2: ประชาชนขาออกก็เคลื่อนตัวได้ดีครับผม
1: ครับผม
2: เป็นข้อมูลช่วงนี้รถยังหนาแน่นครับ
1: มีฝนไหมครับท่านรองสารวัตรในพื้นที
2: ่ยังครับท้องฟ้ามืดครึ้มอยู่ครับยังไม่ตกครับผม
1: ได้ครับแล้วก่อนหน้านี้ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องกุญแจด้วยเหรอครับ
2: ครับผมกุญแจหายครับลืมในรถแท็กซี่คร
1: ับ เจอหรือยังอ่ะ
2: ยังครับยังครับ
1: อ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราย้ำให้ตอนนั้นประมาณกี่โมงครับท่านรองสาวัตร
2: ประมาณ3ทุ่มครับก็จะเสร็จ
1: 3ทุ่มวันที่เท่าไหร่นะฮะ
2: โอ้จำไม่ได้แล้ว2วันแล้ว
1: 24มั้ยน่าจะ24เนาะประมาณเนาะ
2: ครับประมาณก่อนหน้านั้นครับประมาณนั้นคร
1: ับอ้าวแล้วอย่าง
2: น
1: ี้เข้าบ้านได้หรือยังฮะเนี่ย
2: ได้ครับมีคำรองอีกชุดนึงคร
1: ับ อ๋ออ้าวเดี๋ยวยังไงเราย้ำให้ฮะท่านรองสารวัตร
2: ขอบคุณมากครับ
1: ยินดีครับขอบคุณครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทบุญเสงเหมาเหมาะดีนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสนประชาชื่นนะฮะพอดีมีข้อมูลทางหลังใหม่เจ้าหน้าที่ฝากบอกมาว่าเอ้าก่อนหน้านี้ทางผู้หมวดได้ฝากประชาสัมพันธ์จสร้อยด้วยนะกรณีท่านลืมเป็นกุญแจบ้านนะฮะแล้วก็กุญแจรถจักรยานยนต์นะฮะลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่นะครับเห็นบอกว่าทราบแค่ว่าเขียวเหลืองแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยประมาณช่วงวันที่24มิถุนายนนะครับ24มิถุนายนก็วันพุธที่แล้วนะฮะก็บอกว่ามีทั้งกุญแจบ้านแล้วก็กุญแจรถจักรยานยนต์เลยที่ลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นแล้วก็มาลงที่แยกบางนาอ่ะเดี๋ยวยังไงช่วยย้ำให้นะฮะถ้าเกิดว่าท่านใดฟังอยู่ตอนประมาณสัก3ทุ่มครึ่งนะก็สามารถติดต่อกลับมาได้นะฮะถ้า าเกิดว่าเก็บของผู้หมวดได้ติดต่อกลับมาได้เลยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับโทรฟรีนะไม่ว่าคุณจะใช้เครือข่าย AIS หรือว่า True Detect สามารถติดต่อผ่านดอกจัน1808ได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนนะครับเตรียมตัวรอเวลาครบรงชาติช่วง18 นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจส.100กันต่อครับ

0: าวกล่องไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซ่าอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
8: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
9: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
8: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
9: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอร้อยหน่อย SOS หน่อย
8: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
9: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
8: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ตั้งห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและป่าที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณพัทครับ
2: สวัสดีคร
1: ับกรุงเทพและปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะฮะก็คืออาจารย์ชัชชาตินะฮะสมัยที่2นะฮะแล้วก็เป็นสมัยสุดท้ายนะครับแล้วก็ที่2ก็เป็นดร.มาริกาส่วนที่3ก็เป็นดร.โจนะคุณชัยวัฒน์นะฮะก็เดี๋ยวรอตรวจสอบความถูกต้องกันก็มีการเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางมีการพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนะหากไม่มีการร้องเรียนไม่มีการคัดค้านเนี่ยกกต.ก็จะประกาศรับรองภายใน30วันแต่ถ้าเกิดว่ามีการร้องเรียนหรือว่าคัดค้านเนี่ยก็จะมีการประกาศรับรองผลเนี่ยภายใน60วันตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดนะฮะก่อนหน้านี้มีทางคุณทิติรัตน์แจ้งแทนคุณตาคุณตาชื่อคุณตาสุรศักดิ์นะครับบอกว่าลืมเป็นกระเป๋าตอนแรกบอกว่าลืมเป็นเหมือนเป็นถุงสีดำแต่ว่าไม่ทราบรายละเอียดนะครับข้างในเนี่ยมีกระเป๋าสตางค์แล้วก็มีเอกสารต่างๆระบุชื่อคุณตาคุณสุรศักดิ์จรูญธีรศักดิ์นะครับก็ปรากฏว่าจำชื่อคนขับได้ชื่อคุณโสวัตจำสีจำทะเบียนได้เราตามคุณโสวัตได้แล้วเราติดต่อพูดคุยกันเรียบร้อยแต่คราวนี้ทางคุณโสวัตเขายืนยันว่าไม่มีนะก่อนหน้านี้เขาก็มีการรับผู้โดยสารเหมือนกันก็ไม่แน่ใจว่าหายไปไหนแต่ว่าเขาก็บอกว่าตรวจสอบให้แล้วนะฮะก็คือดูให้แล้วอ่ะละเอียดแล้วก็ไม่เจอนะบนรถของเขานะครับทางแขวงทางหลวงสมุทรสาครมีการประชาสัมพันธ์ปิดเรื่องของสะพานลอยคนเดินข้ามนะครับจะเริ่มเดือนหน้านะวันที่1กรกฎาคมวันพุธที่จะถึงนี้นะจนถึงวันที่5สิงหาคม69ระยะการทำงานก่อสร้างก็คือ35วันจะมีการปิดสะพานลอยคนเดินข้ามถนนพระราม2หลักกิโลเมตรที่29บวก745ทั้งขาเข้าและขาออกนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้เขาต้องทำโครงการ M82 ตอนที่6นะฮะก็จะมีการลื้อถอนโครงสร้างตัวเก่าตัวเดิมแล้วก็เป็นการสร้างตัวใหม่ขึ้นมาทดแทนให้
2: ครับ
1: 35วันนะครับเริ่มวันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนี้จนถึงวันที่5สิงหาคม2569เมื่อสักครู่นะครับได้เพิ่มเติมกรณีรถจอดเสียก่อนหน้านี้นะครับรถติดมากเลยตรงบนสะพานตรงวงสว่างเป็นรถเบนซ์ที่จอดเสียก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายคนกีดขวางไปสักพักหนึ่งละแต่ว่าได้คุยกับทางท่านร้อยตำรวจโทบุญเสงเนี่ยท่านรองสารวัตรจราจรสน.ประชาชื่นนะทางข้อมูลหลังไมค์เราก็เลยฝากย้ำประชาสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ผู้หมวดเนี่ยแจ้งมาบอกว่าฝากประชาสัมพันธ์ลืมเป็นกุญแจรถจักรยานยนต์แล้วก็เป็นกุญแจบ้านด้วยนะฮะทำหายตั้งแต่ประมาณคืนวันที่24มิถุนายนก็คือพุธที่แล้วอ่ะนะครับขึ้นมาจากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นแล้วก็ไปลงที่แยกบางนาตอนประมาณ 3:30 นของวันพุธที่แล้ว24มิถุนายนจำได้ก็ว่าเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได
2: ้
1: ถ้าเกิดว่าฟังอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเก็บได้เนี่ยติดต่อแจ้งกลับทางจสร.ของเราได้เลยนะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรม JS100 New Edition พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้โชคดีก็เตรียมตัวรอลุ้นนะฮะถ้าสุ่มได้เดี๋ยวทีมงานติดต่อไปแล้วก็มีเตรียมรับบัตรกำนันจากสตาร์บัคจำนวน5รางวัลได้เลยนะครับส่วนกติกาการร่วมสนุกเนี่ยถ้าท่านใดยังไม่ได้ดาวน์โหลดตัว new version ก็ดาวน์โหลดได้ถ้าเป็น Android นะครับต้องเป็นเวอร์ชัน9ขึ้นไปถ้าเป็น iOS iPhone ต้องเป็นเวอร์ชัน12ขึ้นไปท่านใดที่มีอยู่แล้วอยู่ในเครื่องก็สามารถเข้าไปกดอัปเดตได้เลยหลังจากนั้นก็ร่วมสนุกแอดไลน์ JS100 ให้เรียบร้อยนะครับพอเข้าไปในตัวแอปพลิเคชันของเรากดไปที่โซเชียลมีเดียในฟังก์ชัน YouTube แล้วก็เปิดจากในโทรศัพท์มือถือเปิดดู YouTube ผ่านฟังก์ชันจอสร้อยแล้วก็แคปหน้าจอมาตอนที่เห็นแบนเนอร์ขึ้นซึ่งแบนเนอร์ณขณะนี้ที่เราพูดคุยกันอยู่เนี่ยตอนนี้แบนเนอร์ก็ขึ้นอยู
2: ่
1: เพราะฉะนั้นท่านสามารถเข้ามาแคปณตอนนี้ได้เลยแล้วก็แอดไลน์แอดไซน์เพิ่มเพื่อนนะใน LINE แอดจอสร้อยเพิ่มเพื่อนแอดไซน์ JS100 แล้วก็ส่งภาพที่คุณแคปเข้ามาแล้วก็ระบุชื่อจริงนามสกุลแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับชื่อที่ส่งเข้ามาจะต้องตรงกับชื่อที่คุณลงทะเบียนเอาไว้นะครับก็เป็นกิจกรรมของทางจสร้อยร่วมสนุกกันได้นะฮะแล้วก็จะไปสิ้นสุดวันพรุ่งนี้ละนะฮะวันนี้ก็มาบอกก่อนที่พรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายของการร่วมสนุกกับกิจกรรม JS100 New Edition ของเรานะครับวันนี้จันทร์ซ้อนจันทร์นะครับ ช่วงเวลาที่รับพลังงานดีที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าช่วง5ทุ่มถึงประมาณเที่ยงคืน15นาทีสำหรับขั้นใดที่เป็นสายมูนะ
2: คร
1: ับเป็นวันเพ็ญขึ้น15ค่ำวันพระจันทร์เต็มดวง
2: ต้องทำยังไงบ้าง
1: ก็นี่ไงวิธีการเสริมมงคลเสริมออร่าให้กับชีวิตเป็นการเรียกสิริมงคลเข้ามามีพิธีเยอะฮะถ้าอ่านเนี่ยเดี๋ยวรอช่วงพี่ดีกว่าพี่อ่านให้ฟังดีกว่าถ้าผมอ่านนี่ผมน่าจะได้กลับบ้านประมาณสัก3ทุ่มมันยาววันยาวนะฮะเอาสั้นๆพอห้าทุ่มนะเดี๋ยวอยู่พูดคุยกันต่อห้าทุ่มถึงเที่ยงคือ15เน
2: ี่
1: ยเปิดรับพลังงานดีๆที่เข้ามาเดี๋ยวเตรียมตัวไปรับงานพลังงานดีๆก่อนไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: มาเดินทางกันต่อเลยนะครับกับจสร้อยในช่วงนี้ครับ18:17ครับมารายงานตัวนะครับพร้อมกับท้องฟ้าที่ครึ้มมืดมากคุณผู้ฟังช่วงนี้นะครับเงยหน้ามองท้องฟ้าย่านคลองเตยนี่โอ้โหดำทะมึนมาเลยนะครับเห็นทางด้านของแถวๆทางพระรามหนึ่งเนี่ยทางปทุมวันทางนี้นะฮะมืดๆเลยนะครับทางสาทรด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยคุณผู้ฟัง18:00 นมีฝนปานกลางนะครับถึงหนักเขตบางขุนเทียนบางบอนหนองแขมทวีวัฒนาเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกฝนรวมที่เขตบางขุนเทียนเนี่ย14.5 มิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณผู้ชงก่อนคุณผู้ชงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ชงบนจัตุรทิศไปเจออะไรนะหมกตัวเงินตัวทองแล้วเนี่ย
1: ใช่ครับผมระหว่างจตุรทิศขาเข้าครับผมช่วงเลยเบี่ยงที่ลงราชปาลบไปฮะลงมักกะสันนะ
0: อ๋อเลยตรงเบี่ยงที่มันจะขึ้นสะพานลงราชปาลบแล้วก็ซ้ายลงมักกะสัน
1: มันจะตรงไปลงศรีอยุธยาครับผม
0: เลยมาไกลไหมครับเลยมาไกล
1: เลยประมาณ200 เมตรนะครับผม
0: โอ้แล้วเขาเดินอยู่ยังไงอ่ะ
1: เขาเดินตุ้มเตี้ยมอยู่เลนซ้ายเลยครับ
0: ตัวใหญ่
1: น่าจะประมาณสัก2 เมตรได
0: ้ฮะโอ้โหยาวนะ
1: แต่ตัวอ้วนอยู่เหมือนกันยาวเหมือนกันฮะยาวเหมือนตัวใหญ่เหมือนกัน
0: โอ้ยมายังไงครับเนี่ย
1: ผมไม่น่าจะขึ้นมาจากทางน้ำอ่ะแล้วเดินมาเรื่อยๆ
0: อันนี้เขาเดินมุ่งหน้าไปทางศรีอยุธยาไหม
1: ทางศรีอยุธยาใช
0: ่แสดงว่าตรงนั้นมันก็เหมือนกับ
1: มันดูแล้วมันก็ต้องลงทางศรีอยุธยาอย่างเดียวไม่มีที่ลง
0: ลักษณะคือตรงนั้นมันเหมือนเป็นเดินขึ้นได้ไหมถ้าจากแบบทางเบี่ยง
1: ถูกต้องครับผมถูกต้องครับผม
0: อยู่เลนไหนครับที่เห็น
1: เลนซ้ายสุดเลยครับผม
0: แล้วรถเขาเบี่ยงหลบกันยังไงไหมหรือว่ารถติด
1: ก็เบี่ยงหลบเหมือนกันนะถ้ามองแบบมองไกลๆมันเป็นเนินด้วยมันก็คงเห็นชัดหน่อยฮะแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดมืดแล้วมันจะเห็นชัดหรือเปล่า
0: เออแล้วรถติดไหมครับ
1: ชะลอตัวตรงทางโค้งก็เหมือนชะลอดูเขาพวกแม่พวกโมไซเขาก็ชะลอเหมือนกัน
0: โอ้โหตัวใหญ่เหมือนกันไอ้สองเมตรนี่คือยาวเหรอคุณผู้ชม
1: น่าจะประมาณนะเมตรครึ่งได้ไม่ถึง2 เมตรเดียวเมตรครึ่งได้แต่ตัวอ้วนแหละอ้วนปักเลย
0: เราไม่ค่อยเจอนะแบบขึ้นมาบนยกระดับแบบนี้
1: ใช่ใช่ใช่ไม่เคยเจอ
0: คือถ้าจะ
1: บอกจะเจอแบบข้ามถนนอะไรอย่างนี
0: ้คิดกำลังคิดอยู่ขึ้นมันยังไงจากไหนยังไงแล้วตายขึ้นมาได้ยังไง
1: จะขึ้นจากบึงมักกะสันนะ
0: ทีนี้มันขึ้นยังไงเนี่ยใช่ไหมปีนเสาขึ้นมาหรือเปล่าไม่รู้นะเอาได้ครับโอ้ยังไงเดี๋ยวลองลงประสานเจ้าหน้าที่ให้
1: รายงานเพิ่มเติมแล้วกันผมอยู่บนสะพานพระราม8นะมุ่งหน้าลงทางศรีนิราศฝนเริ่มลงเม็ดหนักแล้วครับผม
0: โอ้ลงเม็ดหรือว่าลงหนักครับ
1: ไม่เลยเม็ดละฮะลงหนักเหมือนกัน
0: หนักเหมือนกันนะ
1: บรมราชชนนีสะพานลอยฟ้านี่ขาออกก็รถติดเลยครับผม
0: โอ้ขาออกนะ
1: ครับผม
0: ครับปลายทางไปไหนครับเนี่ยคุณผู้ชม
1: ไปทางไปตรงแถวสามแยกไฟฉายครับผม
0: ครับได้ครับอันนี้เห็นตัวเงินตัวทองมาเมื่อกี่นาทีที่แล้วเนี่ย
1: น่าจะครึ่งชั่วโมงได้เลยมั้งครับผม
0: ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เดินถึงไหนแล้วนะแต่เขาก็
1: ไม่ได้แต่พลิกตัวกลับทางลงทางเดินหรือเปล่า
0: เออนะเดี๋ยวฝากใครที่เห็นเพิ่มเติมให้หน่อยนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณผู้ชมขับต่อไปนะครับ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ฝากระวังด้วยนะครับใครที่เดินทางอยู่จัตุรทิศด้านขาเข้าครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยอยู่ขาเข้าลงไปทางด้านของศรีอยุธยาบริเวณเลยทางเบี่ยงนะครับที่จะลงราชปรารภที่จะลงไปมักกะสันเลยทางเบี่ยงมา200เมตรยาวประมาณ2เมตรเลยนะเกือบ2เมตรด้วยนะตัวอ้วนนะฮะสำหรับตัวเงินตัวทองไปเดินอยู่บนจัตุรทิศนะครับใครที่เห็นตอนนี้อัปเดตหน่อยนะครับว่าน้องยังเดินอยู่หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะเดินกลับไปทางเดิมไหมนะครับจัตุรทิศนะครับเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับนะอัปเดตเนี่ยตัวอ้วนนะฮะสำหรับตัวเงินตัวทองไปเดินอยู่บนจัตุรทิศนะครับใครที่เห็นตอนนี้อัปเดตหน่อยนะครับว่าน้องยังเดินอยู่หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะเดินกลับไปทางเดิมไหมนะครับจัตุรทิศ

0: านะครับท่านใดที่เดินทางอยู่อัปเดตหน่อยว่าล่าสุดอยู่ตรงไหนยังไงแล้วนะครับตัวเงินตัวทองตัวนี้นะฮะคุณเจนนี่ครับแจ้งมาบอกว่ารามอินทราด้านขาเข้าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกนพรัตน์นะครับอันนี้อันเมื่อสักครู่นี้ตัวเงินตัวทองนะจตุรทิศแต่ว่าตรงเนี้ยเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกนพรัตน์โรงพยาบาลนพรัตน์เนี่ยมีลูกแมวนะครับลายสลิดวิ่งอยู่บนถนนครับเป็นลูกแมวด้วยนะครับมาวิ่งอยู่บนถนนเลยท่านใดใช้รามอินทราฝั่งขาเข้าเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเป็นลูกแมวลายสลิดอยู่บริเวณเชิงทางขึ้นนะครับสะพานข้ามแยกโรงพยาบาลนพรัตน์นะเขาวิ่งเล่นอยู่บนถนนเนี่ยนะครับฝากระวังด้วยนะเราประสานไปกับเจ้าหน้าที่191ให้แล้วนะครับแม่ก็ระวังนิดนึงนะคุณผู้ฟังส่วนเรื่องของท้องฟ้าเนี่ยตอนนี้ก็ครึ้มมากขึ้นมืดมากขึ้นคุณผู้ฟังรายงานเพิ่มเติมได้นะครับอยู่เส้นทางไหนฝนตกลงมาแล้วหรือยังอย่างเมื่อครู่ที่คุณผู้ชมรายงานนะครับเนี่ยแถวทางด้านของบรมนี่ก็เริ่มมาแล้วนะฮะเนี่ยฮะเราขึ้นหน้าจอเรดาร์ล่าสุดให้ดูนะครับคุณผู้ฟังเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักงานระบายน้ำนะครับมีฝนปานกลางถึงหนักนะครับปานกลางถึงหนักเขตบางขุนเทียนทุ่งครุบางบอนนะครับทวีวัฒนาตลิ่งชันนะฮะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกนะครับฝนรวมยังอยู่ที่เขตบางขุนเทียนนะครับ 42.5 นะขึ้นมาเป็น 42.5 แล้วนะครับนี่นะฮะคือลักษณะของทิศทางการเคลื่อนตัวเข้ามาทางตะวันออกด้วยเพราะฉะนั้นจากเนี่ยเข้ามาจากทางสมุทรสาครนะครับแล้วก็เข้ามาตอนนี้ถึงบางขุนเทียนแล้วแนวโน้มต่อไปเนี่ยพระประแดงสูตรปราการนี่ก็น่าจะเริ่มเห็นละเริ่มมีตกแล้วนะครับแล้วก็พื้นที่ต่อไปนี่ก็สูตรปราการเนี่ยเตรียมรับมือเลยนะครับอย่างกรุงเทพเองเนี่ยก็เดี๋ยวถ้าไม่สลายไปก่อนเนี่ยสาทรก็น่าจะเป็นพื้นที่ต่อไปด้วยนะสาทรบางคอแหลมเนี่ยอาจจะเจอก่อนเลยบางคอแหลมสาทรตรงเนี้ยนะครับแล้วก็คลองเตยนี่แหละครึ้มๆมาแล้วนะฮะคือเราเห็นเนี่ยมาเป็นยานแม่เลยนะคุณผู้ฟังผมมองออกไปด้านนอกเนี่ยมืดมากนะครับด้านนอกแล้วก็ทางด้านของฉะเชิงเทราเนี่ยมีตกเล็กน้อยนะครับจะเป็นอีกกลุ่มก้อนหนึ่งทางฉะเชิงเทราทางศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีตรงนั้นนะครับใครขับขี่ก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังมอเตอร์ไซค์ก็เพิ่มความระมัดระวังให้มากๆด้วยนะครับทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับทางวิทยุ FM 100แล้วก็ที่ติดตามกันทาง YouTube ผ่านแอปพลิเคชัน JS 100ด้วยหลายคนก็เตรียมลุ้นสำหรับบัตรกำนันจาก Starbucks นะครับ5รางวัลด้วยใครยังไม่แคปหน้าจอก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน JS 100ได้เลยนะครับส่วนช่วงนี้เนี่ยการเดินทางหลายๆจุดนะครับก็เรียกได้ว่ายังมีปริมาณรถหนาแน่นทั้งฝั่งของแจ้งวัฒนะนะครับด้านขาออกตั้งแต่สู่ราชการเนี่ยก็เริ่มเคลื่อนตัวช้านะครับแต่ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับจะมาชะลอช้าตรงช่วงใต้ทางด่วนนะครับแล้วก็รถที่ลงมาจากทางพิเศษศรีรัตน์นะฮะลงมาทางแจ้งวัฒนะนี่ก็เริ่มที่จะมีปริมาณรถสะสมตรงเชิงทางลงนะครับผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลเนี่ยรถยังเยอะอยู่นะครับถ้าเลยไปก็เคลื่อนตัวได้ไปเลี่ยงเมืองไป5แยกปากเกร็ดเคลื่อนตัวได้ขาเข้าจะมีมาชะลอช่วงบริเวณศูนย์ราชการนะครับเข้ามาทางด้านของบางเขนนะแต่ก็ไม่ได้ติดหยุดนิ่งนะครับยังพอเคลื่อนตัวได้คุณพันธ์ครับสายจากคุณพันธ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่วันตอนนี้ลงแล้วครับผมแถวสนามหลวงปิดเก้าม
0: าแล้วนะ
1: ขาออกนะพี่รถเยอะครับผม
0: ครับฝนลงแล้ว
1: นะตอนนี้อยู่หน้าศาลฎีกาครับผม
0: ครับ
1: ขาออกนะพี
0: ่ครับ
1: มีแล้วน้องฝนมาแล้วครับ
0: หนักไหม
1: หน้าไปคลองเตยนั่นมืดตึ๊บเลยพี่
0: ตกหนักไหมครับตรงนั้นคุณพัน
1: ปัดเบอร์สองนะครับตอนนี้
0: เบอร์สองแล้วนะ
1: ปัดน้ำฝนเบอร์สองครับผม
0: ครับ
1: รถเยอะครับขาออกในรถเยอะ
0: ครับ
1: ขาเข้าก็ไม่ก็เยอะเท่าไหร่พี
0: ่ครับมีแบบติดหยุดนิ่งไหมขาออกครับ
1: ขาออกหยุดนิ่งบนสะพานขึ้น
0: บนสะพานนะ
1: มันอยู่จะรอตัวบนสะพานแล้วก็
0: สะพานปิ่นเกล้า
1: ไปติดแยกไปแดงอรุณอมรินทร์นะครับผม
0: ครับ
1: ปัญหาลอยฟ้าก็มีปัญหาเหมือนกันนะพี่บัตร
0: โอ้ครับ
1: รถเยอะครับ
0: ด้านขาออกนะ
1: ใช่ครับมาแล้วน้องฝนมาแล
0: ้
1: ว
0: อันนี้เพิ่งเริ่มไหมเพิ่งเริ่มหรือเปล่าคุณพันฝนนะฮะ
1: เพิ่งเริ่มครับพี่เริ่มพอดีผมว่าจะขึ้นแต่วันปิดเก้าผมไปไม่ได้ผมเลี้ยวซ้ายเข้า
0: อ๋อครับ
1: ถนนหน้าพระรานครับตอนนี้ออกมาอยู่แถวหน้าวัดโพครับผม
0: อ๋อครับ อืม

0: เอาแป๊บหนึ่งให้มันจะรอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะค่อยขึ้นไปข้ามปีนเก้าครับผม
1: ครับยังเยอะอยู่ยังแน่นอยู
0: ่แต่ว่าตอนนี้ไม่แรงก็เมื่อวานต้องวิวัฒน์เมื่อวานนี่แรงครับวันเลือกตั้งเมื่อวานนี
1: ่แต่ก็เดี๋ยวต้องติดตามแหละวันนี้ก็ดูน่ากลัวเหมือนกันท้องฟ้าเนี่ยนะ
0: ใช่ๆครับใช่ครับ
1: จ
0: ะมีน้ำรอการระบายหรือเปล่าไม่รู้
1: นั่นน่ะเดี๋ยวต้องให้คุณผู้ฟังช่วยรายงานเข้ามานะขอบคุณมากครับคุณพันธ์
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังครับทางด้านของ ETDA เขาเปิดไฮไลท์เวที AIGW 2026นะครับหรือว่า AIGW 2026นะครับชู AI Governance จากหลักการระดับโลกนะครับสู่การใช้งานจริงในประเทศไทยนะครับคุณฟังทางด้านของสำนักงานพัฒนาธุรกิจคุณฟังครับทางด้านของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA นะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็เชิญชวนผู้ที่สนใจนะครับเข้าชมงาน AI Governance Week 2026หรือ AIGW 2026เวทีสำคัญนะครับด้านธรรมภิบาลปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทยครับงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่29มิถุนายนนะครับถึง3กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด Connecting the Right Dot from Global AI Principle to Real World Practice เป็นการเชื่อมโยงนะครับนะเพื่อเชื่อมโยงหลักการกำกับดูแล AI ระดับโลกสู่แนวทางปฏิบัติที่ใช้ได้จริงครับในบริบทของประเทศไทยดร.ชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยนะครับว่างาน AI Governance Week 2026จัดต่อเนื่องเป็นปีที่2ครับภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ธรรมภิบาลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Governance Center หรือ AIGC นะครับนะโดยปีนี้ครับก็มุ่งพาทุกภาคส่วนขยับจากหลักการไปสู่การลงมือทำจริงครับผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และuse case นะครับจากผู้กำหนดนโยบายองค์กรระหว่างประเทศภาคเทคโนโลยีภาคการเงินภาคการศึกษาภาคกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศนะครับรวมกว่า60คนจากกว่า40หน่วยงานครับภายในงานเนี่ยก็จะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยนะครับและต่างประเทศกว่า60คนจากกว่า40หน่วยงานนะครับที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้าน AI governanceพร้อมกับไฮไลท์สำคัญเลยนะครับนั่นคือเช่นการยกระดับ AI Governance Center หรือ AIGC นั่นเองนะครับสู่ AI Governance Practice Center หรือ AIGPC ครับการเปิดตัว AI EIA Playbook เป็นคู่มือครับช่วยองค์กรประเมินผลกระทบนะจากการใช้ AI อย่างเป็นระบบนอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังยังมีประเด็นที่น่าสนใจทั้งAI literacy กับการศึกษาการใช้ AI ในกระบวนการยุติธรรมนะครับหรือ AI for justice รวมถึงเวที AI red teaming นะครับเพื่อทดสอบความเสี่ยงจุดอ่อนและช่องโหว่ของระบบ AI ก่อนนำไปใช้งานจริงนะครับโดยเฉพาะในภาคการเงินและภาคธนาคารด้วยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมเซสชั่นที่เปิดให้เข้าร่วมนะครับได้ที่เว็บไซต์ aigw-thailand.com หรือเพจ ETDA Thailand นะครับงาน AI Governance Week 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569นะครับร่วมติดตามทิศทางการใช้ AI อย่างปลอดภัยรับผิดชอบและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมไทยได้นะครับก็เริ่มวันนี้วันแรกนะครับ29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569นะครับช่วงนี้มาติดตามกันต่อนะครับเรื่องของสภาพการจราจรนะครับนะอย่างที่คุณพันธ์บอกนะครับก็คือตอนนี้ทางด้านของราชดำเนินนะครับนะราชดำเนินกลางต่อเนื่องนะครับมาทางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยรถแน่นนะครับกลางสะพานต่อเนื่องมาทางด้านของแยกอรุณอมรินทร์รถหนาแน่นนะครับเลยไปเหนือแยกบรมก็ยังมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะครับนะต้องพ้นแยกบรมไปก่อนนะครับก็จะเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับส่วนทางด้านของราชพฤกษ์ขาออกนี่ก็แน่นนะครับคุณผู้ฟังตั้งแต่เลยตัดกับทางพระนกพุทธมณฑลไปเนี่ยก็จะเริ่มเห็นท้ายนะครับต่อเนื่องมานะทางด้านของฟู้ดวิลล่าเดอะเซอร์เคิลตรงนี้รถแน่นนะครับมาทางด้านของตลิ่งชันนี่ก็ยังเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะครับต้องเลยทางด้านของสวนผักไปก่อนนะข้ามคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับไปชะลออีกทีช่วงก่อนเข้าวงเวียนบางขุนกองนะครับเลยไปแล้วเนี่ยก็เคลื่อนตัวได้นะครับไปทางด้านของต่างระดับบางรักน้อยต่อเนื่องชัยพฤกษ์ คลื่อนตัวตามได้ครับวงแหวนต้นตกนะครับด้านฝั่งขาออกปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับดีกว่าราชพฤกษ์ครับวงแหวนต้นตกนะครับจะมีชะลอนิดนึงช่วงต่างระดับบางใหญ่นะครับส่วนฝั่งขาเข้าเนี่ยดีคล่องตัวนะครับแล้วก็ทางด้านของพระราม2นะฮะลงจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนก็มีชะลอตัวมีท้ายสะสมช่วงเลยจากปากทางเข้านิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครนะครับนะชะลอตัวบนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับลงตลาดทะเลไทยผ่านไปได้แล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับนะส่วนช่วงก่อนถึงตัดกับเอกชัยนี่ก็จะเริ่มติดอีกทีนึงนะฮะแล้วก็ถ้าเลยไปทางด้านของต่างระดับพระราม2เนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับนะด้านฝั่งขาออกนะครับลงจากต่างระดับดาวคะนองมาเนี่ยนะครับก็จะเริ่มมีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้ากันอยู่แถวๆทางด้านของท่าข้ามนะฮะตรงเนี้ยนะแต่ว่าก็ไม่ติดหยุดนิ่งนะครับพอจะเคลื่อนตัวตามกันได้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับหลายๆสะพานตรวจสอบนอกเหนือจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับนะก็ดูทางด้านของทางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับในฝั่งเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะล่าสุดเลยเนี่ยนะครับทางด้านของขาเข้าและขาออกเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับทั้ง2ด้านเลยสาทรใต้เนี่ยยังมีท้ายอยู่นะครับอยู่สาทรซอย3ก่อนเข้าแยกนรินทร์นะครับแล้วก็จะมีมาชะลอตัวช่วงเข้าแยกสุรศักดิ์สาทรนะฮะส่วนทางด้านของสะพานพระปกเกล้านะครับด้านขาออกตั้งแต่ฝั่งพระนครเลยนะครับก็จะเคลื่อนตัวช้าชะลอช้านะครับรถหนาแน่นมากนะครับสะพานพระปกเกล้าลงมาทางด้านของแยกบ้านแขกแล้วก็สะพานพุทธนะครับก็เรียกได้ว่าหนาแน่นเหมือนกันนะคุณผู้ฟังทั้ง2ด้านเลยนะครับขออภัยทั้งด้านฝั่งขาออกนะครับทั้ง2สะพานเลยนะฮะก็แนะนำให้เลี่ยงใช้สมเด็จเจ้าพระยานะครับออกมาทางด้านของท่าดินแดงตอนนี้ยังเรียกได้ว่าคล่องตัวทีเดียวเดี๋ยวขอไปตรวจสอบกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับคุณพรพิพัฒน์ทอง3นะฮะดูภาพรวมการจราจรด้านบนทางพิเศษกันสวัสดีครับคุณพรพิพัฒน์
2: สวัสดีครับคุณพาแต่ท่านผู้ฟังจะสลายข่าว
1: คุณบพิพัฒน์ครับมีสอบถามเข้ามาสมาชิกสอบถามว่าด่วนบุรพาวิถีติดอะไรฮะตอนนี้ด่วนบุรพา
2: ครับผมเบื้องต้นได้สอบถามทางสายบุรพาวิถีนะครับผมก็คือก่อนหน้านี้ครับผมรถจากทางขึ้นเมืองใหม่บางพีครับมีปริมาณรถมากครับผมทำให้มีการชะลอตัวตรงช่วงทางร่วมครับผมทางขึ้นนะครับทำให้ทางตรงรถที่มาทางตรงครับก็มีชะลอตัวช่วงทางขึ้นนะครับ
1: อ๋อชะลอช่วงทางข
2: ึ้
1: น
2: ใช่ครับทำให้ทำให้ท้ายยาวสะสมไปประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับแต่ตอนนี้ได้มีทางเจ้าที่พนักงานจราจรนะครับไปจัดรถตรงช่วงทางขึ้นตอนนี้ทางตรงเริ่มเคลื่อนตัวได้แล้วครับแล้วก็ท้ายหดมาเหลือมาประมาณสัก1กิโลเมตรแล้วครับตอนนี้ครับ
1: ไม่ได้มีเหตุอะไรใช่ไหมครับ
2: ไม่ได้มีเหตุเลยครับผมคือก่อนหน้านี้ทางขึ้นเมืองใหม่บางทีเอ้ขึ้นเมืองใหม่บะขึ้นทางเมืองใหม่อะครับมีปริมาณรถมากอะครับ
1: อ๋อครับเดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้น
2: แค่จุดเดียวเลยครับผม
1: อ๋อเดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นแล้วไหมครับตรงนี้
2: ใช่ครับคาดว่าน่าอีกแต่ประมาณสักไม่เกิน10นาทีครับคาดว่าตรงจุดดังกล่าวน่าจะคลี่คลายแล้วก็รถกลับมาเคลื่อนตัวได้ดีครับผม
1: อ๋อเป็นข้อมูลนะครับคุณผู้ฟังนะครับสายทางอื่นเป็นยังไงบ้างคุณบอลพิพัฒน์ครับ
2: ครับผมเดี๋ยวเริ่มกันที่สายเฉลิมมหานครเลยแล้วกันนะครับ
1: ครับ
2: ช่วงนี้เลยครับผมจากดินแดงมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับระดับดินแดงเวลานี้รถก็น้อยแล้วครับแต่ผ่านจุดนี้รถเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงเนินทางลงเพลินจิตมาเลยครับแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีหยุดนิ่งนะครับปัญหาสะสมมาจากช่วงบริเวณมุ่งหน้าไปทางบางนาครับที่มีปริมาณรถมากนะครับแล้วก็ทางลงพระราม4เวลานี้คล่องตัวแล้วครับแล้วก็ส่วนฝั่งกับการขาออกเมืองก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดบ่อนไก่มาเลยครับแล้วก็จะหนาแน่นจนถึงช่วงบริเวณทางลงดินแดงเลยครับตรงจุดนี้นะครับผมก็มีฝนตกหนักนะครับก็เริ่มตกแล้วยังไงก็ขอให้ผู้ใช้ทางใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็จากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับผมเวลานี้นะครับตั้งแต่บางนารถน้อยครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นด่านอานาลงมาเลยครับแล้วก็จะหนาแน่นจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือส่วนที่ฝั่งกับการขาออกเมืองนะครับเวลานี้ก็จะชะลอตัวตั้งแต่ต่างระดับท่าเรือไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงอาจจะลงเช่นกันครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเชื่อมเข้าด่วนฉลองรัฐมุ่งหน้าไปทางบางนาสำโรงก็คล่องตัวในส่วนนี้นะครับจากภาพนะครับผมตั้งแต่ต่างระดับท่าเรือไปจนถึงช่วงบริเวณสุขุมวิทนะครับมีฝนตกหนักนะครับผมค่อนข้างหนักยังไงขอให้ผู้ที่ทางระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็จากดาวคะนองนะครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้ก็เคลื่อนตัวได้ดีครับจะมีมาสะสมอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณก่อนเข้าต่างระดับท่าเรือท้ายสะสมประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับผมปัญหาก็มาจากมุ่งหน้าไปทางบางนาที่มีปริมาณรถมาก คุณฟังกับการขาออกเมืองตอนนี้ก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณใต้ต่างระดับบางโคมาเลยครับผมแล้วก็ต่อเนื่องหนาแน่นยาวจนถึงช่วงบริเวณขึ้นเชิงสะพานพระราม9ครับผ่านจุดนี้ใช้ทางลงสุขสวัสดิ์ก็คล่องตัวส่วนทางลงดาวคณอนะครับเวลานี้ก็ลดมากครับในส่วนสายสีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนะงามวงวานนุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นตอนนี้ก็คล่องตัวแล้วครับผมส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางถนนรัชดาก็สะสมประมาณสัก300เมตรในส่วนที่มุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทขั้นสุดท้ายจะชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นย่านพหลนะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนที่ฝั่งกลับการขาออกเมืองเวลานี้รถเติมเร็วแล้วครับผมก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านประชาชื่นเลยครับผ่านหน้าด่านประชาชื่นไปแล้วก็จะมีมาชะลอตัวบริเวณหน้าปั๊มเน็ตแอเรียนะครับผมแล้วก็จะชะลอตัวบริเวณขึ้นเนินหน้าปั๊มนะครับผ่านตรงนี้ไปแล้วใช้ทางลงงามวงวานก็คล่องตัวแล้วก็ทางลงแจ้งวัฒนะก็คล่องตัวในส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะมีฝนตกหนักตลอดเส้นทางเลยนะครับ mm-hmm. ผมจะเริ่มซาจะเริ่มตกตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงบริเวณประชาชื่นนะครับ
1: yeah.
2: ส่วนงามวงวานเวลานี้ยังไม่ตกนะครับ yeah. แล้วก็ในส่วนสีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4ตอนนี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับส่วนมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทรถก็จะเริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันแล้วก็จะสะสมหนาแน่นจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทครับส่วนที่ฝั่งกลับการขาออกเมืองตอนนี้รถสะสมมากแล้วครับผมก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมันจะถึงช่วงบริเวณเข้าด่านอโศก3นะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็มีมาชะลอตัวช่วงบริเวณเหนือต่างระดับและกำแพงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงเดือนนายมุ่งหน้าสีนครินทร์มอเตอร์เวย์ก็คล่องตัวตรงนี้ก็จะมีฝนตกช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงบริเวณต่างระดับรามคำแหงนะครับแล้วก็ในส่วนต่างระดับบางโค้งครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางต่างระดับพญาไทนะครับขั้นสุดท้ายจะชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นหมดลำโพงมาเลยครับแล้วก็จะหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีหยุดนิ่งเป็นบางครั้งนะครับจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทส่วนที่ฝั่งกลับการขาออกเมืองเวลานี้จะชะลอตัวอยู่ช่วงก่อนเข้าต่างระดับบางโค้งนะครับท้ายสะสมประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับจากจตุโชติมุ่งหน้ามาทำพระราม9เวลานี้นะครับยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับสุริฟังกับการขาออกเมืองรถจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณขึ้นเนินประชาอุทิศมาเลยนะครับแล้วก็จะหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นลาดพร้าวนะครับผ่านตรงนี้ไปแล้วใช้ทางลงเกษตรนวมินทร์ทางลงรามอินทราก็คล่องตัวส่วนทางออกจตุโชติเวลานี้ท้ายสะสม3กิโลเมตรนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ในส่วนนี้นะครับผมก็จะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงบริเวณอัดนรงไปจนถึงช่วงบริเวณพระราม9เลยนะครับแล้วก็จะมีมาตกอีกช่วงนึงนะครับผมก็จะตกช่วงบริเวณทางลาดพร้าวไปจนถึงช่วงรามอินทรานะครับแต่ตรงนี้จตุโชคจะไม่ตกนะครับผมแล้วก็ในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับผมจากชลบุรีมุ่งหน้ามาทางบางนานะครับเวลานี้นะครับผมครั้งสุดท้ายจะชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณก่อนถึงทางขึ้นเมืองใหม่บางพีประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับแล้วก็ผ่านช่วงทางขึ้นเมืองใหม่บางพีไปแล้วมุ่งหน้าไปด่านสุวรรณภูมินะครับผมมุ่งหน้าไปทางบางนาก็คล่องตัวแล้วครับส่วนฝั่งกลับการขาออกเมืองก็คล่องตัวนะครับผมภาพรวมในส่วนสายบุรพาเวลานี้ยังไม่มีฝนตกนะครับแล้วก็ในส่วนสายกาญจนาภิเษกนะครับผมจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนนะครับเวลานี้ครั้งสุดท้ายจะชะลอตัวอยู่ช่วงตั้งแต่ทางขึ้นเทพรักษ์แล้วก็จะชะลอตัวจนไปถึงช่วงบริเวณทางลงปากน้ำครับผ่านทางลงปากน้ำไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีครับจะมีมาสะสมอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณทางปู่เจ้ามุ่งหน้าไปทางสะพานกาญจนานะครับแล้วก็ผ่านสะพานกาญจนาไปแล้วมุ่งหน้าออกไปทางบางขุนเทียนรถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับฝนที่ฝั่งกลับกันนะครับผมก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางคูมาเลยครับแล้วก็จะหนาแน่นไปจนถึงช่วงบริเวณทางร่วมปู่เจ้าครับผ่านจุดนี้ไปแล้วนะครับผมใช้ทางลงปากน้ำก็คล่องตัวนะครับผมแล้วก็มุ่งหน้าเข้าด่านบางแก้วรถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับในส่วนสายประจิมรัฐยานะครับผมภาพรวมก็ยังถือว่าคล่องตัวแต่ในส่วนสายประจิมรัฐยาเวลานี้ฝนตกนะครับผมตลอดเส้นทางครับแล้วก็สายอุดรรัฐยานะครับผมเวลานี้ก็ฝนตกตลอดเส้นทางเช่นกันครับผมแต่ยังถือว่าคล่องตัวนะครับการทำพิเศษก็ฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเห็นน้ำท่วมนะครับก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรของคอลเซ็นเตอร์นะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงกันนะครับ
1: ครับ
2: ยังไงขอบคุณคุณพัฒน์ในเบรกนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผม
1: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณพรพิพัฒน
2: ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณพรพิพัฒน์ทอง3นะครับจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวคุณวรลบรออยู่ทางราชวิถีด้วยพักกันสักครู่ครับ
3: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาส่งเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัย ทุกโครงการผสานสุขผสานพระไทยผสานใจเจิมผจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: เดี๋ยวช่วงนี้ไปที่สายจากทางคุณบรรลบนะครับคุณบรรลบครับสวัสดีครับหลุดไปแล้วนะครับสัญญาณนะฮะดังด้านชวิถีนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรมีฝนหลายที่เลยนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยล่าสุดอัปเดตเมื่อช่วง 18:30 น.นะครับมีฝนตกปานกลางถึงหนักเขตจตุจักรบางซื่อพญาไทดุสิตบางพลัดตลิ่งชันบางบอนนะครับบางขุนเทียนทุ่งครุนะครับทิศทางเคลื่อนตัวทางด้านตะวันออกนะครับฝนรวมตอนนี้บางขุนเทียนขึ้นมาเป็น 51.5 มิลลิเมตรแล้วนะครับคุณบรรลบครับสวัสดีครับ
1: สวัสดียามเย็นครับคุณ
0: คร
1: ับ
0: ผมเป็นยังไงบ้างคุณบรรลบทางราชวิถีครับ
1: โอ้โหวันนี้รถไม่ค่อยเยอะ
0: ครับ
1: แต่พอดีฝนมาช่วงประมาณ6 โมงนิด
0: ๆโ
1: อ้ก็ระดับหนึ่งระดับสอง
0: ครับ
1: ปริมาณขาเข้าขาออกใช้ได้แต่ตอนนี้ทางถนนพระราม6ไม่ค่อยดีนะครับปริมาณรถเยอะ
0: ครับ
1: แล้วก็ที่ว่างๆที่เปิดไฟว่างไว้อะเร็วเข้าอาคารสมเด็จพระเทพหน่อยก็ได้นะลูกค้ายืนรอเยอะเลย
0: ครับไปรับคนได้ครับ
1: แท็กซี่จะวิ่งมาเรียบกำแพงด้านปากราชวิถีขาออกจะไม่ยอมเข้าไปในโรงพยาบาลแต่ถ้าเข้าไปได้ลูกค้าแน่นอนนะครับ
0: ครับ
1: คุณพัชเชื่อไหมว่า3 วันนี้ผมสู้ป่วยทุกวันเลย
0: ยังไงครับ
1: จอดให้คนข้ามถนนแล้วรถก็ชนสูตรตั้งแต่สอนอบางซื่อสอนอดูสิวันนี้โดนพุ่งมหาเมฆเลย
0: หมายถึงว่าจอดตรงทางม้าลายอย่างนี้หรือเปล่าฮะ
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วนะ
1: คือโดยอุปนิสัยก็เป็นผู้สื่อข่าวนะครับแล้วก็เป็นกู้ภัยด้วยถ้าเห็นคนยืนทางม้าลายเนี่ยผมจะเปิดไฟฉุกเฉินละให้ข้ามแต่ไม่ได้ว่าเบรกฉุกเฉินอะไรอย่างนั้นนะโดน3 รอบแล้ว3 วันนี
0: ้
1: เสาร์อาทิตย์จันทร
0: ์โอ้โหเหรอครับ
1: ไปช่วยกันหน่อยเวลาคนข้ามถนนน่ะบางทีเราต้องเกรงใจเขา
0: ครับ
1: แล้วผมเป็นคนโรคจิตได้เห็นเด็กๆนั่งรถคุณพ่อคุณแม่ไปโรงเรียนเห็นเสื้อขาวไม่ได้ผมจะชะลอไม่กล้าแซงไม่กล้า
0: ขับ
1: เร็วอะครับ
0: ครับ
1: ก็ลายวิถีถนนลื่นนะไม่ต้องรีบ
0: ฝนลง
1: ไปเรื่อยๆใจเย็นๆหน่อย
0: ที่ปัดที่เบอร์ไหนฮะที่ปัดน้ำฝนเนี่ย
1: 1-2ครับตอนนี้ชะลอแล้วแต่เมื่อกี้น่ะมาอย่างตอนที่คุณพัชบอกว่ามาเป็นยานแม่เลยอ่ะ
0: ครับ
1: มาครบเลยทั้งลมทั้งฝน
0: นะลมก็แรงด้วยใช่ไหมครับ
1: โอ้โหแรงครับก็พอดีเดินออกมาจากอาคารสมเด็จพระเทพ
0: ครับ
1: ต่อมายืนสำรวจให้แล้วก็รายงานให้พอดีผมมีชุดกันฝน
0: ขอบคุณมากๆเลย
1: ไม่ตีนเนี่ย
0: ได้ครับ
1: แล้วก็ขอนิดนึงนะครับรถที่จะเข้ามารับแท็กซี่พี่ที่จะเข้ามารับผู้โดยสารในอาคารสมเด็จพระเทพ
0: ครับ
1: เปิดมิเตอร์นะครับอย่าไปเรียกอย่างเมื่อกี้ผมก็ไล่เลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่รปภ.ที่นี่ผมรู้จัก
0: ครับ
1: เรียก500ไปแค่แยกบางพัดมันแพงไปนะ
0: ครับผมก็ให้กดมิเตอร์ตามระเบียบไปนะครับ
1: ใช่ครับขอบคุณมากครับคุณพัช
0: ขอบคุณมากครับคุณบรรลบขอบคุณครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณฟังอัปเดตล่าสุด 18:45 นะครับอัปเดตล่าสุดเลยนะฝนตอนนี้ไปทางสายไหมแล้วนะครับตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับสายไหมบางเขนลาดพร้าวไปแล้วนะครับวังทองหลางวัฒนาคลองเตยมาแล้วเหมือนกันพระโขนงบางนาด้วยนะครับนะตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับสายไหมบางเขนลาดพร้าววังทองหลางวัฒนาคลองเตยพระโขนงบางนาครับเคลื่อนตัวด้านตะวันออกนะนี่นะฮะฝนรวมก็ยังอยู่ที่บางขุนเทียนนะครับ 52.5 มิลลิเมตรนะครับเดินทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับมีรับแจ้งอุบัติเหตุนะครับมิตรภาพด้านขาเข้าบริเวณสะพานเขียวเลยปั๊ม PTT Station ทับกวางมาประมาณ900เมตรนะครับมีอุบัติเหตุรถชนกันยังไม่ทราบนะครับยังไม่ทราบชนิดรถนะครับขวาง2ช่องทางซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับนะทางมิตรภาพยังไม่มีรายงานฝนนะครับก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับเดินทางกันอยู่ที่ไหนฝนมาหรือยังเห็นทางด้านของเพชรบุรีนี่ก็ตกนะถนนแฉะเลยนะครับราชเทวีมุ่งหน้าอุรุพงษ์เนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าฝนนี่ตกนะฮะคุณธันวรินทร์นะครับอยู่ทางราชพฤกษ์คุณธันวรินทร์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณพัช
1: ครับ
2: ราชพฤกษ์ฝนก็ไล่หลังมาแล้วเหมือนกัน
1: โอ้ครับ
2: แต่ยังไม่แรงยังลงปล่อยๆ อยู
1: ่ฮะได้ยินเสียงอยู่นะเนี่ยได้ยินเสียงฝนอยู
2: ่ยังไม่ค่อยเยอะ
1: ยังไม่เยอะนะ
2: แล้วก็รถยังใช้ความเร็วได้นะคะตอนนี้ถึงประมาณภูจิล่าละ
1: อ๋อครับ
2: ทั้งขาเข้าขาออกยังใช้การได้ดี
1: อืมครับ
2: เมื่อกี้ที่ได้ยินที่อะไรพี่คนเที่ยวบอกว่าเรื่องการจราจร
1: อ
2: ่ะ
1: ครับ
2: พอดีตัวเองได้ไปญี่ปุ่นมาโอ้โหอิจฉาการจราจรบ้านเขามากเลย
1: เป็นยังไงแชร์ได้ครับ
2: เขามีระเบียบมากเขาพอเขาไฟอย่างสมมติไฟแดง
1: ครับ
2: ไฟแดงเนี่ยถ้าคนข้ามอยู่เขาจะคนข้ามเขามีระเบียบถนนโล่งถึงไฟเขียวเขาก็ยังไม่ข้ามนะให้ไฟอย่างบ้านเราเนี้ยถ้าถนนโล่งจะไฟอะไรก็วิ่งข้ามก่อนแต่บ้านเขาไม่
1: เขาจะดูก่อนเขาจะระวังก่อน
2: เขาจะข้ามแต่เพราะไฟแดงเท
1: ่
2: าน
1: ั้
2: น
1: ใช่ครับ
2: ไฟเขียวเขาจะไม่วิ่งข้าม
1: ก็คือปฏิบัติตามกฎเลย
2: ใช่แล้วรถที่เลี้ยวถ้าเมื่อไหร่ที่ไฟมีคนยืนปุ๊บเขาจะจอดให้คนไปก่อน
1: ครับ
2: ถึงแม้เขาจะไฟเขียวเขาก็จะจอดคือเพราะเป็นระเบียบอะแล้วเราไปเดินบ้านเขาแล้วไม่ต้องกลัวเลยเรื่อง
1: สบายใจใช่ไหม
2: ริมทางริมอะไรอย่างเงี้ยแบบสบายใจอ่ะ
1: เนาะ
2: โดยเฉพาะเรื่องการข้ามถนน
1: พอมาดูบ้านเราแล้วเป็นยังไงเหมือน
2: โอ้โหบ้านเรา
1: เป็นช่างแตกต่างกันสิ้นเชิงใช่ไหม
2: ไฟเขียวอยู่ยังถ้าไม่มีรถก็ฉันก็ข้ามก่อนแหละ
1: นะ
2: แต่เขาไม่ข้ามเลยอ่ะเราก็ยังบอกทำไมเขาไฟเขียวแต่ไม่มีรถมาเลยทำไมเขาไม่ข้ามเขาก็ยืนจนไฟแดงจนสัญญาณไฟให้ข้ามแล้วเขาถึงจะข้าม
1: นี่แหละ
2: เขามีระเบียบกันมากเลย
1: ดีมากเลยนะครับก็สะท้อนมาให้ทุกท่านได้นะก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคุณธันวรินทร์นะครับ
2: ใช่ใช่แล้วเวลาแล้วเรื่องไปแล้วแบบไม่เห็นมีแบบเขาผิดการจราจรผิดอ่ะขับผิดอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นเลย
1: ครับ
2: ไม่ว่าจะขึ้นรถไฟขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปเป็นระเบียบอ่ะ
1: นี่แหละ
2: เขาจะยืนกันเข้าแถวเลยเวลาจะขึ้นบ้านเรานี่ไม่อ่ะฉันถ้าฉันแทรกได้ฉันแทรกไปเลย
1: อุบัติเหตุจริงๆก็เกิดขึ้นมาจากการที่เราแบบแหกกฎแหกระเบียบกันนี่แหละ
2: ใช่
1: ถ้าช่วยกันได้เนี่ยผมว่าลดอุบัติเหตุได้เยอะนะครับเนาะ
2: ถูกค่ะ
1: ครับผมนี่แหละ
2: ก็เลยอยากเห็นคนไทยทำมีระเบียบแบบนี้จัง
1: เหมือนกันนะครับก็ช่วยกันนะจาก1คนไป2คนไป4ไป6นะแบบเนี้ยนะครับช่วยกันนะใครที่ฟังจส100เราจะร่วมกันเป็นสังคมคนอยู่ในกฎระเบียบอย่างนั้นดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับคนข้ามนะครับก็ว่ากันเนาะ อืมได้เลยขอบคุณมากเลยคุณธันวลิน
2: ตอนนี้มาฟูจิล่าเริ่มแรงขึ้นละ
1: โอ
2: ้แต่แถวนี้น่าจะตกไปแล้วอ่ะถนนแข็งมากเลย
1: โอ้แต่ไม่มีน้ำขังอะไรตรงนั้นใช่ไหม
2: ไม่มีค่ะไม่มี
1: นะ
2: มันจะมีจุดหนึ่งอ่ะตรงเชิงสะพานขึ้นตัดที่จะออกเนี่ยนะข้ามอะไรสักอย่างเดินอ๋อตรงสะพานที่มันจะเป็นใต้ยูเทิร์น
1: อ
2: ่ะยูเทิร์นกลับเป็นขาเข้าอ่ะตรงนั้นอ่ะมันจะมีแอ่งอยู่นิดนึง
1: อ๋อครับ
2: อันนั้นเป็นจุดประจำที่ถ้าฝนแรงๆตรงนั้นก็จะเป็นแอ่ง
1: ตรงแอ่งเชิงทางขึ้นอ่ะเนาะมันจะเป็นมันจะต่ำ
2: หน่อยทางขึ้นทางลงจะมีทั้งสองฝั่งเลยอ่ะ
1: ต้องระวังต้องชะลอช้ากันหน่อยนะคุณผู้ฟังนะครับ
2: ใช่ใช
1: ่ได้ครับเดินทางปลอดภัยนะคุณธันวลิน
2: ค่ะขอบคุ
1: ณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของ MEA เขาย้ำชัดนะครับเรื่องของการเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์สำหรับผู้ป่วยนะครับที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์และลงทะเบียนผ่าน MEA e-serviceฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพโทรหลอกให้โอนเงินด้วยนะครับ MEA ครับหรือการไฟฟ้านครหลวงเตือนภัยถึงประชาชนในพื้นที่เมืองมหานครนะครับให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพก็จะมาแอบอ้างเป็นพนักงาน MEA โทรศัพท์มาหลอกลวงให้โอนเงินชำระค่าบริการเกี่ยวกับสมาร์ทมิเตอร์หรือมาแอบอ้างเรียกเก็บเงินค่าระบบยืนยันนะครับว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วยสมาร์ทมิเตอร์ Plusและการลงทะเบียนรับสิทธิ์ยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้าสำหรับบ้านที่มีผู้ป่วยต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยดำเนินงานให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับพร้อมย้ำชัดนะครับไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรสั่งให้ประชาชนโอนเงินเด็ดขาดหากพบพฤติกรรมน่าสงสัยให้ตัดสายทิ้งทันทีนะครับคุณผู้ฟังครับ MEA เขามุ่งมั่นยกระดับความสะดวกสบายนะครับด้วยระบบดิจิทัลแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักและระมัดระวังร่วมกันในปัจจุบันก็คือภัยคุกคามจากกลุ่มมิจฉาชีพนะครับพร้อมให้ความมั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีสมาร์ทเมโทกริดจะเป็นสะพานดิจิทัลที่เชื่อมโยงความห่วงใยไปสู่การดูแลลมหายใจของประชาชนได้อย่างปลอดภัยและโปร่งใสที่สุดนะครับโดย MEA เปิดช่องทางการลงทะเบียนใน2รูปแบบหลักนะครับโดยไม่มีการเรียกเก็บเงินดังนี้นะครับช่องทางการลงทะเบียนณที่ทำการสำหรับผู้สะดวกเดินทางเนี่ยสามารถนำเอกสารหลักฐานทางการแพทย์เข้ามาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่การไฟฟ้านครหลวงทั้ง18เขตใกล้บ้านท่านซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจสอบเอกสารให้อย่างรัดกุมนะครับช่องทางออนไลน์ครับผ่านระบบ MEA e-service เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดนะครับประชาชนสามารถยื่นคำขอออนไลน์นะครับจากที่บ้านได้ทันทีครับตลอด24ชั่วโมงขั้นตอนง่ายไม่ซับซ้อนครับลดการใช้กระดาษและสามารถติดตามสถานะการอนุมัติได้แบบเรียลไทม์นะครับประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ที่เป็นทางการของ MEA ได้ที่ LINE MEA Connect @MEA Thailand นะครับซึ่งต้องมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีครับหรือติดต่อที่ MEA Call Center โทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณ MEA นะครับการไฟฟ้านครหลวงด้วยเดี๋ยวช่วงนี้นะครับแหมเรื่องของการจราจรเนี่ยราชพฤกษ์นะครับก็อย่างที่คุณธันวลินบอกว่ายังติดอยู่นิดนึงตรงฟู้ดวิลล่านะครับแล้วก็ทางด้านของการจนาวงแหวนต้นตกเนี่ยดีนะครับผู้ฟังรวมไปถึงทางด้านของสะพานพระปิ่นเกล้าเนี่ยยังแน่นนะครับตั้งแต่นะกลางสะพานนะครับไปตรงเหนือแยกอรุณอมรินทร์แล้วก็ทางด้านของแยกบรมด้วย

0: 19นาฬิกา6นาทีนะครับมาติดตามกันต่อเดี๋ยวไปที่สายจากทางคุณชัยรัตน์อยู่ทางนิมิตใหม่สวัสดีครับคุณชัยรัตน์
1: สวัสดีครับคุณพัช
0: ครับผม
1: จอสร้อยเมื่อสักครู่ผมมาจากรัชดารามินทา
0: ครับ
1: ใช้ความได้พอมาขึ้นยกระดับที่จะมาทางนพรัตน์รถจะเยอะนะครับผม
0: ครับ
1: แต่ก็ได้มาได้เรื่อยๆแล้วก็มาลงรามินทาลามินทาขาออกก็จะรอตัวช่วงเข้า109นิดนึง
0: ครับ
1: ก็มาเลี้ยวตรงแยกเมืองมินก็เข้าสุขินทวงศ์อันนี้ก็หางแถวก็ไม่ยาวเท่าไหร่มาได้เรื่อยๆครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็มาออกถนนสุขินทวงศ์สุขินทวงศ์มุ่งหน้ามาถึงแยกนิมิตใหม่นี่อันนี้ก็ใช้ได
0: ้ครับ
1: พอเลี้ยวเข้านิมิตใหม่ฝนตกหนักเลยครับตอนนี
0: ้โอ้ครับ
1: ระดับสุดเลยพอวิ่งมาได้สักตอนนี้ผมมาได้ประมาณนิมิตใหม่ประมาณซอย5
0: ครับ
1: ตอนนี้อ่อนลงนิดนึงตอนนี้เหลือระดับ2
0: อ๋อ
1: แต่เมื่อกี้เนี่ยโหหนักเลยคุณพัช
0: โอ้ฮะ
1: หนักเลยเปิดที่ปัดน้ำฝนเบอร์สุดเลยแต่ถ้าตกแบบนั้นสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยท่วมมิดเลยผมว่า
0: ครับ
1: ตอนนี้เหลือระดับ2สายปลายทางก็จะไปที่ที่นิดใหม่40ครับผม
0: ครับ
1: ตอนนี้เหลือระดับ2แต่น้ำยังไม่ท่วมนะครับ
0: อ๋อ
1: เพิ่งตกครับ
0: เพิ่งเริ่มนะ
1: ผมก็จบรายงานช่วงประมาณนิมิตใหม่ขาออกประมาณซอย7ครับคุณพัช
0: ครับมีอะไรเพิ่มเติมกันนะครับข้างหน้านะคุณ
1: ชัยรัตน
0: ์ขอบพระคุณครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย9นะครับวงแหวนตัวนออกเนี่ยฝนเริ่มลงแล้วนะครับแล้วก็ลงหนักเหมือนกันนะแถวๆต่างระดับรามินทราต่างระดับทับช้างนะครับรวมไปถึงสาย7นะครับช่วงทับช้างนะฮะแล้วก็ด้านขาเข้านะครับมาทางศรีนครินเนี่ยดูเหมือนหยุดแล้วนะฮะตรงนั้นแต่ก็ยังมีถนนที่เปียกลื่นอยู่นะครับนะตรงช่วงทับช้างเข้ามาศรีนครินเนี่ยฝนเริ่มหยุดนะครับแต่ว่าช่วงวงแหวนตะวันออกนะครับรามินทราต่างระดับรามคำแหงต่างระดับทับช้างเนี่ยตรงเนี้ยฝนกำลังตกอยู่นะครับนะกำลังตกอยู่แล้วก็ตกหนาเม็ดเหมือนกันนะนะครับถนนเนี่ยก็มีโอ้โหเห็นบริเวณกิโลเมตรที่47นะฮะมอเตอร์เวย์สาย9ช่วงนี้จะอยู่ประมาณต่างระดับรามคำแหงเนี่ยมีรถชะลอตัวนะครับด้านขาออกนะเพราะว่าฝนตกนะครับแล้วก็ตกแบบระดับปานกลางอ่ะคุณผู้ฟังนะครับเห็นมีบางจุดเนี่ยก็เริ่มมีน้ำนะครับมาแฉะที่พื้นแล้วด้วยนะครับจะมีชะลอตัวตรงช่วงต่างระดับรามคำแหงนะครับมีสะสมอยู่นะฮะในฝั่งขาออกนะครับมาทางด้านของเสรีไทยเนี่ยนะส่วนฝั่งกลับกันในฝั่งขาเข้านี่คล่องตัวนะครับแต่ว่าให้ลดความเร็วกันหน่อยเพราะว่าฝนตกนะครับตรงนั้นนะมอเตอร์เวย์ไม่ติดนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้สาย7นะฮะดูทางด้านของศรีนครินทร์นะครับขาออกจะมีปริมาณรถมากช่วงสีเอี่ยมต่อเนื่องลาซานแบริ่งนะครับกลับกันขาเข้าเคลื่อนตัวได้ขาเข้าเนี่ยอ่อนนุชไปสีพัดนะครับจะมีชะลอตัวก่อนเข้าแยกพัฒนาการแล้วก็ลงอุโมงค์พัฒนาการข้ามทางรถไฟหัวหมากมีปริมาณรถมากนะครับท้ายก็มีสะสมนะครับประมาณตรงข้ามกับศรีนครินทร์ซอย27นะครับส่วนเข้าไปทางด้านของลำสาลีเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับจากทางสีกรีธาเข้าไปนะรามคำแหงด้านขาออกนะครับปริมาณรถมากยังเคลื่อนตัวได้นะครับด้านบนของยกระดับรามคำแหงลงไปทางลำสาลีนะครับก็มีชะลอตัวตั้งแต่ช่วงเหนือห้างเดอะมอลล์นะรามคำแหงนะครับส่วนด้านกลับการขาเข้าคล่องตัวถนนหัวหมากเคลื่อนตัวได้นะครับไม่ติดนะแล้วก็ทางด้านของเพชรบุรีนะครับในฝั่งขาออกมีปริมาณรถมากนะครับช่วงใต้ทางด่วนต่อเนื่องมิตรสัมพันธ์มาทางด้านของอโศกเพชรอุทัยนะครับรถมากตั้งแต่ช่วงเลยจากใต้ทางด่วนเข้าแยกมักกะสันเนี่ยนะฮะก็ทางด้านของมิตรสัมพันธ์ตรงเนี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเลยทางเพชรอุทัยไปนะก็จะไปชะลอช่วงทองหล่อนะครับมีท้ายสะสมนะตั้งแต่ช่วงแยกพร้อมพงนะครับรถยังแน่นนะครับเพชรบุรีด้านขาออกกลับการขาเข้าถือว่าดีนะครับมีติดตามรอบสัญญาณไฟแยกทองหล่อ พร้อมพงท้ายก็ไม่ยาวด้วยนะครับด้านขาเข้าใช้การได้นะครับรู้ฟังอโศกมนตรีกลางซอยจะมีฝั่งมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรมีปริมาณรถมากนะครับชะลอตัวนะทั้งซอยเลยนะครับขาเข้าจากอโศกเพชรเข้าอโศกสุขุมวิทเคลื่อนตัวได้สุขุมวิทนะครับพร้อมพงเข้าอโศกก็จะมีปริมาณรถช่วงแยกเท่านั้นเองแยก26นะครับแล้วก็ไปชะลอช่วงเข้าแยกอโศกสุขุมวิทกลับการขาออกจากนานาเข้ามาเนี่ยใช้การได้นะครับต่อเนื่องทองหล่อไปเอกมัยรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าหัวแถวอยู่ช่วงปากทางตัดกับพระราม4ท้ายก็อยู่ประมาณช่วงแยกทองหล่อนะครับส่วนขาเข้าช่วงนี้เคลื่อนตัวได้พระราม4ด้านขาเข้านะครับมีชะลอช่วงตรงข้ามอาคารมารีนนท์เข้าไปทางเกษมราษฎร์นะครับเลยมาเนี่ยเคลื่อนตัวได้คลองเตยมาใต้ทางด่วนไปวิทยุเคลื่อนตัวได้ดีนะครับวิทยุมาทางด้านของสารแดงนะฮะมาทางสามย่านเนี่ยพอเคลื่อนตัวได้นะครับมีชะลอช่วงเข้าแยกสามย่านนะครับส่วนด้านกลับการขาออกสะพานไทยญี่ปุ่นรถยังเยอะนะยังหนาแน่นนะครับลงมาทางด้านของบ่อนไก่ไทยเบลเยียมเนี่ยก็เริ่มจะเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนทางพระรามหนึ่งนะฮะปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์อันนี้ก็ติดเหมือนกันวันนี้ผมก็ไปใช้เส้นทางแบบเรียกได้ว่าคือไม่จำเป็นก็ไม่อยากจะเข้าไปเหมือนกันนะแต่ว่าไฟบังคับเนาะบางทีบางท่านก็ไปเดินห้างอะไรแบบเนี้ยคือเข้าออกลำบากเหมือนกันตอนนี้นะเวลานี้เนี่ยทางเฉลิมเผ่ามาทางราชประสงค์ไปชิดลมเพลินจิตรถแน่นนะครับต้องเลยใต้ทางด่วนไปก่อนต่อเนื่องสุขุมวิทนานาเข้าอโศกจะมีสะสมเข้าสัญญาณไฟแยกอโศกเท่านั้นนะครับคุณฟังอัปเดตกันหน่อยเรื่องของฝนเวลา 19:00 นที่ผ่านมามีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตสายไหมนะครับบางเขนบึงกลุ่มคันนายาววังทองหลางบางกะปิสวนหลวงนะครับพระโขนงบางนาครับฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับทิศทางเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกฝนรวมยังอยู่ที่เขตบางขุนเทียนนะครับ 52.5 มิลลิเมตรครับณเวลานี้ทางบางขุนเทียนก็ยังตกนะแต่ก็เริ่มลดนะลดระดับลงมาแล้วนะครับบางขุนเทียนตอนนี้ที่หนักๆเนี่ยก็จะมาทางด้านของพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการตรงนี้ทุ่งครุเนี่ยยังตกอยู่นะครับแล้วก็บางเขนนี่ก็เพิ่งมานะบางเขนนี่ก็ตกระดับเล็กน้อยถึงปานกลางเหมือนกันนะครับตรงไหนที่มีน้ำรอการระบายแล้วเพิ่มเติมกันได้นะครับผู้ฟังไม่แน่ใจว่าทางด้านของอุโมงค์เกษตรเป็นยังไงบ้างวันนี้เมื่อวานนี่มีปัญหาเรื่องของเครื่องสูบน้ำที่ไม่ทำงานนะครับวันนี้มีปัญหาหรือเปล่าเพราะดูการจราจรทางด้านของงามวงวานจะมีฝั่งจากทางประเสริฐมนุกิจหรือเกษตรนวมินนะครับลงอุโมงค์เนี่ยรถมากนะครับมีท้ายนี่สะสมเข้ามาทางถนนประเสริฐมนุกิจท้ายอยู่ประมาณหน้าสุภาลัยปาร์คเกษตรนะครับแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องบางเขนไปพงเพชรเนี่ยก็ยังแน่นนะครับเลยห้างเดอะมอลล์ไปก็จะเคลื่อนตัวได้เข้าใต้ทางด่วนไปชะลออีกทีช่วงเข้าแยกแครายนะครับกลับกันรัตนาธิเบศรเข้าแครายไม่ติดนะครับงามวงวานแครายเข้าพงเพชรบางเขนเกษตรเคลื่อนตัวดีนะครับขาเข้าเนี่ยดีเลยพหลโยธิน5แยกไปรัชโยธินรถแน่นเลยนะครับมีท้ายสะสมตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าให้แยกลาดพร้าวเลยจากรัชโยธินไปเคลื่อนตัวตามได้นะครับเสนาไปเกษตรรถมากเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันขาเข้าจากเกษตรเสนามารัชโยธินรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับรัชโยธินมา5แยกคล่องตัวดีไม่ติดนะครับลาดพร้าวฝั่งขาออกจาก5แยกไปรัชดาลาดพร้าวเคลื่อนตัวได้นะครับต่อเนื่องมาทางสะพาน2โชคชัย4เข้าใต้ทางด่วนดีครับนะลาดพร้าวนี่ตอนนี้ดีนะครับขาออกก็จะมีตามแยกต่างๆเท่านั้นเองแยก87แยกลาดพร้าว101นะครับที่มีสะสมตามรอบสัญญาณไฟแต่ภาพรวมถือว่าหมดปัญหานะครับสำหรับลาดพร้าวทั้ง2ด้านเข้าและออกนั่นเองนะฮะคุณฟังเรื่องของประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเป็นฉบับที่7แล้วนะครับมีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะครับระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับมากกว่า3เมตรนะคุณผู้ฟังส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันและก็เวลาดังกล่าวนะครับเป็นประกาศฉบับที่7เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับขอบคุณทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยครับช่วงนี้ชุ่มฉ่ำกันหน่อยนะครับกรุงเทพก็มากันทุกวันนะช่วงนี้คุณพักเคอินนี่บอกว่าตอนนี้ฝนตกย่านรังสิตครับมีอีโมจิรูปของร่มสีน่าจะสีม่วงนะสีม่วงเข้มๆมาด้วยนะน่ารักมากสวัสดีทางพี่จุกระเบียบด้วยนะครับวันนี้ทักช้าฝนมามืดเลยฟ้าร้องแรงมากนะครับนะแถวๆบ้านแพ้วเนาะทางนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็คุณอภิชาตินะครับทักทายเข้ามาคุณกระปุกแดงส่งกำลังใจให้ด้วยนะครับนะขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ทักทายเข้ามาคุณผู้ฟังที่ติดตามทางแอปพลิเคชัน JS100 เดี๋ยวนี้เราเข้า YouTube ทางแอปได้แล้วนะแอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่ของ JS100 ของเราอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันที่ App Store หรือ Play Store นะครับใครที่มีแอปแล้วก็ไปอัปเดตกันได้ที่ App Store หรือ Play Store อัปเดตให้เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับเดี๋ยวนี้ก็ติดตามได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียผ่านแอป JS100 JS100 ของเรานะครับมาดูต่อเรื่องของสภาพการจราจรโดยเฉพาะจุดที่มีฝนตกอยู่เนี่ยนะครับต้องระมัดระวังนะคุณผู้ฟังผมพยายามจะดูไล่กล้องดูนะครับว่าจุดไหนที่มีฝนตกหนักแล้วก็มีผลกระทบด้านการจราจรนะครับอย่างตอนนี้เองเนี่ยแถวๆบางเขนฝนตกนะเดี๋ยวพยายามหากล้องตรงนี้อยู่ทั้งจตุจักรเนี่ยนะครับแต่รถทางด้านของสะพานควายถนนเปียกลื่นนะเท่าที่อยู่ตรงแยกสะพานควายเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาแล้วนะครับโดยรอบแยกสะพานควายถือว่าคล่องตัวนะครับทางด้านของโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยก็หมุนรถได้ดีนะครับด้านที่มาจากดินแดงก็ไม่มีท้ายนะครับเนี่ยแล้วก็ราชวิถีก็ไม่มีท้ายสะสมแต่ถนนก็ยังเปียกอยู่นะครับสำหรับโดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝนหยุดไปแล้วนะครับตรงนี้เท่าที่ดูล่าสุดนะครับจากกล้องนะส่วนทางด้านของเดี๋ยวนิดนึงนะตรงนี้พยายามไล่ดูจุดที่อาจจะมีผลกระทบเรื่องของการจราจรด้วยนะฮะเพชรบุรีขาออกอย่างที่บอกนะครับก็คือช่วงมิสัมพันธ์เข้ามาทางด้านของอโศกเพชรเนี่ยรถยังมากนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยฝนไม่ตกนะนะฮะถนนดูแห้งๆดีนะครับนะคลองเตยอโศกทางด้านของพระราม4นะเดี๋ยวดูล่าสุดนิดนึงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าฝนตกตอนนี้เหมือนจะหยุดแล้วนะครับแต่ถนนยังเปียกยังเปียกอยู่นะครับทางด้านของทางคลองเตยตรงเนี้ยนะแถวๆบ้านจสร้อยเนี่ยนะก็ยังรถยังมากด้านขาออกนะครับสำหรับทางด้านของพระราม4นะฮะตรงบริเวณสัมย่านนะครับมาทางด้านของสารแดงนะต่อเนื่องวิทยุนะครับแต่ฝนน่าจะหยุดไปแล้วด้วยนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูทางด้านของพระราม9กันหน่อยนะครับพระราม9ขาออกยังเรียกได้ว่ามีปริมาณรถเหมือนกันแล้วก็จตุรทิศนะครับด้านขาออกนะฮะช่วงที่มาจากทางด้านของศรีอยุธยาขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่ายังพอเคลื่อนตัวได้นะครับผู้ฟังแต่จะมาเริ่มเคลื่อนตัวช้านะครับช่วงข้ามคลองชดใหญ่ตรงเนี้ยนะครับลงมาทางด้านของ KPN ต่อเนื่องไปทาง92เนี่ย นะครับปริมาณรถมากนะครับประดิษฐ์มนุธรรมนะด้านที่มาจากทางลาดพร้าวประชาธรรมเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีนะครับรอสัญญาณไฟที่แยกตัดกับพระรามเก้าท้ายไม่ยาวนะครับนะท้ายไม่ยาวตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีรายงานฝนด้วยนะครับแล้วก็ด้านกลับการด้านขาออกต่อเนื่องไปทางลาดพร้าวนะฮะเกษตรนวมินทร์จะมีชะลอตัวช่วงหน้าห้างนะครับเซ็นทรัลอีสต์วิวต่อเนื่องทางคริสตัลพาร์คเนี่ยนะครับนะแต่ว่าถ้าหลุดตรงนี้มาเนี่ยมาทางตัดกับประเสริฐมนุกิจเคลื่อนตัวได้นะครับไปทางรามอินทราก็ดีนะแล้วก็ร้าวนะฮะเกษตรนวมินทร์จะมีชะลอตัวช่วงหน้าห้างนะครับเซ็นทรัลอีสต์วิวต่อเนื่องทางคริสตัลพาร์คเนี่ยนะครับนะแต่ว่าถ้าหลุดตรงนี้มาเนี่ยมาทางตัดกับประเสริฐมนุกิจ

0: ก็การจราจรช่วงสะพานพระปกเกล้านี่รถยังเยอะนะแต่ท้ายสั้นลงนะครับสะพานพุทธเริ่มดีครับนะสะพานพุทธจะมีชะลอช่วงจุดทางร่วมนะครับกับสะพานพระปกเกล้านะครับส่วนสะพานพระปกเกล้าเนี่ยก็ยังแน่นอยู่ช่วงกลางสะพานลงมาทางด้านของแยกบ้านแขกส่วนรถที่ออกจากวงเวียนใหญ่นะครับมาทางแยกบ้านแขกต่อเนื่องในฝั่งขาเข้าข้ามสะพานทั้งสองสะพานไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้ดีสาทรใต้เริ่มดีขึ้นครับตอนนี้ท้ายก็สั้นลงนะครับเข้าแยกนรินทร์ท้ายอยู่ประมาณสาทรซอย5แล้วก็ยังมีปริมาณรถมากช่วงเข้าแยกสุรศักดิ์สาทรนะครับสีลมดีแล้วนะครับสีลมภาพรวมนะฝั่งขาเข้าดีขาออกอาจจะมีนิดนึงตรงช่วงถนนประมวลเข้ามาทางด้านของตัดกับสุรศักดิ์มเหศักดิ์นะครับตรงนี้นะแล้วก็ทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ารถยังเยอะนะครับแต่ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อต้นชั่วโมงนะเนี่ยก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้แล้วนะครับตรงช่วงเหนือห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเนี่ยตรงนี้ยืดได้นะครับตามหลังมาจากทางแยกอรุณอมรินทร์แยกบรมเนี่ยก็เริ่มที่จะเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนสะพานพระราม8ตอนนี้ก็เริ่มใกล้ดีขึ้นแล้วใกล้ดีขึ้นแล้วนะครับสะพานอื่นๆสะพานสังฮีเนี่ยไม่ติดอยู่แล้วนะครับเคลื่อนตัวได้ดีนะฮะแล้วก็สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินก็คล่องตัวดีตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้ด้วยนะครับภาพรวมใครเดินทางกันอยู่ก็เพิ่มเติมกันได้นะครับอาจจะมีอุปสรรคตรงไหนหรือเปล่าสุขุมวิทสายเก่ามีอุบัติเหตุนะครับช่วงระหว่างคลองด่านมุ่งหน้าบางประกงจุดเกิดเหตุตรงวัด2คลองนะครับวัดไตรสรณคมนะฮะวัดคลอง2เนี่ยตรงนั้นนะก็มีในส่วนของรถบรรทุกใช่มั้ย6ล้อนะครับเสียหลักพลิกตะแคงของที่บรรทุกมานี่หล่นด้วยนะครับขวางช่องทางด้านซ้ายมีคนเจ็บนะครับเป็นชาย2รายนะครับนำส่งไปที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์11พื้นที่สภ.บางประกงเราได้เพิ่มเติมนะฮะจากทางเจ้าหน้าที่นะครับร้อยตำรวจเอกยุทธพงษ์สมคำเพชรนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.บางประกงบอกว่าทราบว่าเกิดเหตุที่เกิดเหตุเนี่ยเมื่อช่วง 16:25 นเป็นรถบรรทุกน้ำมันเตานะครับคือบรรทุกมาเต็มคันเลยครับแล้วเสียหลักพลิกตะแคงมีคนเจ็บ2รายอย่างที่บอกคือนำส่งไปที่จุฬารัตน์11ที่เกิดเหตุนะครับก็มีทางอบต.มาช่วยดำเนินการกวาดล้างทำความสะอาดถนนเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงเวลา 17:30 นแล้วเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วนะครับขอบคุณทางพื้นที่ด้วยนะครับสภ.บางประกงที่เพิ่มเติมคืบหน้ากันเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราไปติดตามข่าวสารกันบ้างนะครับอัปเดตกันกับช่วงเวลาของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับคุณวัฒนาพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณพัช
0: ครับ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: คร
2: ับค่ะเรื่องของผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สก.นะคะวันนี้ทางคุณณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าทางกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการรวบรวมและก็ส่งมอบผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 6,628 หน่วยให้กับประธานและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งถือเป็นการดำเนินภารกิจของกรุงเทพมหานครตามขั้นตอนของกฎหมายตามที่ขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วนโปร่งใสและก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและเอกสารรวมถึงผลการนับคะแนนก่อนที่จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะสำหรับภาพรวมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 4,420,864 คนออกมาใช้สิทธิ์นะคะ 2,338,098 คนคิดเป็นร้อยละ 52.79 นะคะหลายคนก็บอกว่าก่อนหน้านี้บอกว่าเอ๊ะจะถึง 50% หรือเปล่านะแต่ปรากฏว่าตอนนี้ก็ประกาศอย่างไม่เป็นทางการของทางกทม.ก็คือ 52.79 นะคะแบ่งเป็นบัตรดีนะคะ2,263,608 ใบบัตรเสียนะคะบัตรเสีย 20,000 2,020 ใบแล้วก็เป็นบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดนะคะถึง 52,470 ใ
0: บ
2: นะคะผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะ

0: ู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9ได้รับคะแนน 1,537,784 คะแนนนะคะอันดับ2ก็คือนางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขหมายเลข14ได้คะแนน 304,494 คะแนนตามมาด้วยลำดับ3คือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะหมายเลข10ค่ะได้คะแนน 188,144 คะแนนนะคะส่วนเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะหรือว่าสกนะคะก็บอกว่าผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของการเลือกตั้งทั้งหมด50เขตนะคะผู้ได้รับคะแนนสูงสุดก็คือคุณสุชัยพงษ์เพียรชอบเขตคลองเตยนะคะ 18,650 คะแนนลำดับ2ก็คือนายสมชายเต็มไพบูลย์กุลจากเขตคลองสานค่ะ 9,566 คะแนนลำดับ3คือนายสุรเกียรติหวังพิทักษ์นะคะจากเขตคลองสามวา 32,255 คะแนนลำดับ4คือนางชดาวิพัฒน์ภูมิประเทศจากเขตคันนายาว 19,947 คะแนนลำดับ5คือนายอภิวัฒน์ด่านศรีชาญชัยเขตจตุจักรนะคะ 36,43 คะแนนนะคะส่วนท่านอื่นๆก็สามารถที่จะไปติดตามได้จากทางเว็บไซต์นะคะ www นะคะเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร 69.com ค่ะนะคะทางกรุงเทพมหานครค่ะบอกว่าผลการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 6,628 หน่วยนะคะยังเป็นผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการก็ต้องรอกกต.ตรวจสอบนะคะแล้วก็ประกาศรับรองต่อไปค่ะ
1: ครับ
0: นะคะแต่ว่าหน้าที่ของกทม.ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: มาดูเรื่องของการประชุมของศูนย์บูรณาการความด้านความมั่นคงชายแดนหรือว่าสบคชดครั้งที่1นะคะวันนี้พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะคะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการความมั่นคงชายแดนหรือว่าสบชดชดเนี่ยนะคะก็เป็นประธานในการประชุมวันนี้เขาประชุมกันที่ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทยชั้น4นะคะอาคารกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการฐานบกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการฐานอากาศพร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการและก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะก็เป็นการประชุมครั้งที่1ค่ะเพื่อรับทราบคำสั่งนายกรัฐมนตรีนะคะในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนเพื่อที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านความมั่นคงชายแดนและด้านนโยบายความมั่นคงของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนกำหนดแนวทางบูรณาการเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามนะคะที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณชายแดนของประเทศโดยมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และอาชญากรรมเทคโนโลยีสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศปัญหายาเสพติดและก็การกระทำที่ผิดกฎหมายข้ามชาตินะคะโดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบประเด็นสำคัญคือ 1. จะตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจปราบปรามการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศโดยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ปฏิบัติหลักค่ะ 2. นะคะแต่งตั้งคณะทำงานคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อรองรับการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงและนโยบายตามความมั่นคงชายแดนนะคะ 3. คือเชิญผู้บริการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคณะผู้บริหารนะคะก็บอกว่าเป็นรองผอ.สบคชด.นะคะเพื่อที่จะสามารถบูรณาการแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์นะคะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การบูรณาการของความร่วมมือของทุกฝ่ายค่ะโดยผู้บัญชาการฐานสูงสุดได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานนะคะดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและก็เป็นเอกภาพยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญเพื่อยกระดับการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามตามแนวชายแดนในทุกมิติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนะคะทางด้านพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการฐานอากาศก็ได้กล่าวภายหลังการเข้าประชุมนะนี่คือให้สัมภาษณ์หลังประชุมยืนยันถึงความพร้อมและศักยภาพของกองทัพอากาศต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะในการดูแลความมั่นคงและอธิปไตยของไทยบอกว่าประชาชนไม่ต้องกังวลนะคะ เป็นหน้าที่ของกองทัพอากาศที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโดยเฉพาะในขณะนี้จึงต้องเตรียมความพร้อมให้เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับกำลังพลสามารถรับมือกับภาวะวิกฤตได้อย่างทันท่วงทีตามที่ได้มีการเตรียมการไว้ส่วนเรื่องของงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินยืนยันว่ามีเพียงพอนะคะรัฐบาลได้จัดสรรและก็สนับสนุนให้รวมถึงกระสุนยุทโธปกรณ์ที่ต้องใช้ยืนยันว่ามีเพียงพออย่างแน่นอนประชาชนไม่ต้องกังวล นะคะ
1: ครับ
0: เอาแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะเมื่อช่วงค่ำเนี่ยนะคะก็มีประกาศของหน่วยเฉพาะกิจนะคะโคกสูงค่ะโดยพันเอกณัฐวุฒิสมพรมนะคะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงได้ลงนามในประกาศด่วนที่สุดนะคะใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457คือห้ามประชาชนเข้าพื้นที่นะคะยึดครองของทหารบริเวณหลักเขตแดนที่46-47ทางทิศตะวันออกของถนนสีเพ็ญบ้านหนองจานนะคะตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วค่ะเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีนะคะโดยมีการเพิ่มมาตรการคุมเข้มเด็ดขาด2ข้อคือห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ในทุกกรณีตั้งแต่18 นาฬิกาจนถึง6 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นนะคะแล้วก็2คืออนุญาตให้เฉพาะชาวบ้านที่มีที่ดินทำกินเข้าไปทำเกษตรได้เฉพาะในช่วง6 นาฬิกาจนถึง18 นาฬิกาเท่านั้นโดยจะต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงตัวและลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งนะคะประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันทีในวันนี้นะคะขณะเดียวกันกำลังพลชุดทหารช่างก็ได้เร่งเข้าติดตั้งลวดหนามหีบเพลงค่ะที่เห็นเนี่ยนะคะเพื่ เติมนะคะเพื่อเพิ่มเติมเพื่อปิดกั้นช่องทางธรรมชาติอย่างแน่นหนานะครับแล้วก็บริเวณรอยต่อจุดตรวจที่ส.40ถึงส.41บ้านหนองจานนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะทางแหล่งข่าวจากทางกองกำลังบูรพากองทัพภาคที่1บอกว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกและไม่ใช่มีการอันนี้ไม่ใช่เป็นการประกาศเคอร์ฟิวนะคะเพราะว่าการประกาศเคอร์ฟิวหมายถึงการห้ามออกนอกเคหสถานอย่างที่ดิฉันอ่านไปแล้วนี่คือบอกว่าเข้าออกได้จนถึงมีเวลานะคะมีเวลาคือ18 นาฬิกาจนถึง6 นาฬิกาที่ห้ามเข้าพื้นที่ที่ห้ามนะคะแต่นี่ไม่ใช่เคอร์ฟิวค่ะเป็นการออกมาตรการเพิ่มเติมการห้ามเข้าพื้นที่ในยามวิกาลนะคะหลักเขต46ถึง47ด้านทิศตะวันออกของถนนสีเพ็ญเนื่องจากพบว่าอะไรรู้ไหมคุณวัฒน์มีคนนอกเข้าไปทำคอนเทนต์จึงป้องกันไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย
1: ครับ
0: ค่ำมืดดึกดื่นเนี่ยนะคะคอนเทนต์อันนี้ก็เป็นการประกาศของทางเจ้าที่นะคะ
1: ครับผม
0: มาดูเรื่องของหุ้นค่ะนะคะหุ้นไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้นะคะปิดที่ 1,577.81 จุดค่ะเพิ่มขึ้นนะคะ 35.47 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 71,956.16 ล้านบาทนะคะการซื้อขายวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงนะคะโดยทำจุดสูงสุดที่ 1,577.81 จุดแล้วก็จุดต่ำสุดที่ 1,550.14 จุดค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะปรับตัวขึ้นได้ดีกว่าภูมิภาคละที่เคลื่อนไหวทิศทางนะคะไซด์เวย์โดยได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของเดลต้าที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะปรับตัวลงแรงในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้ก็ยังมีแรงซื้อกระจายในหุ้นขนาดใหญ่หลายกลุ่มค่ะเช่นกลุ่มธนาคารปิโตรเคมีขนส่งค้าปลีกและก็พลังงานโดยคาดว่าเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติเนี่ยไหลเข้ามาในหุ้นไทยระยะสั้นจากที่เงินบาทที่แข็งค่านะคะนอกจากนี้วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการซื้อขายนะของซีรีส์เอ็มนะคะก็ส่งผลให้ตลาดผันผวนขาขึ้นในช่วงท้ายตลาดด้วยนะวันนี้ก็เลยปิดไป 35.47 จุดค่ะทางด้านของดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ปิดบวกนะคะขานรับข่าวธนาคารกลางจีนนะคะออกมาตรการสนับสนุนสภาพคล่องครั้งใหม่ผ่านการทำข้อตกลงนะคะ Reverse Repo ข้ามคืนค่ะโดยมีการจัดสรรเงินจำนวน300,000 ล้านหยวนนะคะให้แก่สถาบันการเงินเพื่อที่จะไปปรับปรุงการบริหารจัดการสภาพคล่องในระยะสั้นค่ะและสร้างเสถียรภาพให้กับการจัดหาเงินทุนในตลาดอินเตอร์แบงค์ทำให้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่4073 0.90 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 46.64 จุดค่ะหางเสียงฮ่องกงนะคะวันนี้ก็ดีดตัวขึ้นเช่นเดียวกันหลังจากที่ปรับตัวลงติดต่อกัน2วันก่อนหน้านะคะโดยนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ราคาตกลงนะคะนอกจากนี้ตลาดก็ยังขานรับรายงานข่าวที่ว่าอเมริกากับอิหร่านบรรลุข้อตกลงเรื่องของการหยุดโจมตีกันเป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันนะคะนักลงทุนก็ซึมซับข้อมูลกำไรของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของจีนนะคะที่แข็งแกร่งมากก็เลยทำให้วันนี้หางเสงปิดที่ 23,026.68 จุดเพิ่มขึ้น 354.82 จุดนะคะส่วนดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะวันนี้แม้ว่าระหว่างวันจะเคลื่อนไหวในแดนลบซะเป็นส่วนใหญ่นะคะโดยมีแรงช้อนซื้อหุ้นราคาถูกเข้ามาช่วยพยุงดัชนีไว้ขณะที่นักลงทุนก็ยังคงปรับพอร์ตการลงทุนด้วยการเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะหลังจากที่ดัชนีพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นปริการไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานิเคอิวันนี้ปิดตลาดที่ 69,468.11 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 107.23 จุดนะคะส่วนทองคำในประเทศคุณพัฒน์วันนี้ปรับไปทั้งสิ้นนะคะทั้งวันเนี่ยปรับไปทั้งสิ้น14ครั้งค่ะโดยเป็นปรับบวกเพียง3ครั้งเท่านั้นเองนะคะปรับลบไปถึง11ครั้งปิดตลาดนะคะทองคำบ้านเราเนี่ยยังคงลบอยู่ 1,000 บาทสำหรับวันนี้นะคะทำให้ราคาขายทองคำแท่งราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 63,450 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 63,650 บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 62,186.32 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 64,450 บาทนะคะส่วนราคาทองคำตลาดโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,037 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.29 บาทค่ะส่วนเงินบาทนะคะเงินบาทวันนี้นะคะปิดตลาดที่ 32.28 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะแข็งค่าจากช่วงเช้าเปิดที่ 33.41 บาทต่อดอลลาร์นะคะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.24 ถึง 33.43 บาทต่อดอลลาร์โดยรวมนะคะเงินบาทแข็งค่าตามสกุลเงินในภูมิภาคค่ะระหว่างวันก็ดอลลาร์พลิกกลับมาอ่อนค่าลงนะคะประกอบกับมีโฟในช่วงสิ้นเดือนซึ่งเป็นโฟฝั่งผู้ส่งออกขายดอลลาร์มาซื้อบาทนะคะก็เป็นอีกปัจจัยนึงทำให้เงินบาทเราแข็งค่านักบริหารการเงินเนี่ยคาดว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.20 ถึง 33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันตลาดโลกบ้างนะคะคุณพัชล่าสุดราคาน้ำมันนะคะเวสเท็กซัสนะคะบวกขึ้นไป85เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 70.08 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์นะคะเบนก็บวกขึ้นไปอีก68เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 72.67 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะนะคะก็หลังจากที่มีข่าวว่ายังคงมีการโจมตีกันอยู่เนี่ยนะคะแต่ว่าล่าสุดนี่ข่าวก็คือว่าจะมีการทุกคนจะยอมถอยในการหยุดแล้วก็จะพรุ่งนี้จะมีการพูดคุยกันที่โดฮานะคะแต่เป็นเรื่องของเรื่องของการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสนะคะ
1: ค
0: ่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยพรุ่งนี้จะมีการประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งก็จะพูดเรื่องของนิวเคลียร์แต่ว่าอันนี้เปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสซึ่งก็ยังคงมีปัญหาอยู่นะคะมาที่ข่าวต่างประเทศนะคะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพยูเครนใช้โดรนระยะไกลโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งของรัสเซียนะคะคือสลาฟยานในภูมิภาคครัสโนดานะคะซึ่งอยู่ห่างจากแนวหน้าประมาณ300กิโลเมตรแล้วก็ที่ยาโลสลาฟนะคะในภูมิภาคยาลอสลาฟซึ่งห่างจากแนวหน้าประมาณ700กิโลเมตรนะคะก็โจมตีในช่วงกลางคืนค่ะคุณพัทยูเครนเนี่ยยังคงโจมตีโรงงานพลังงานนิวเคลียร์พลังงานขออภัยพลังงานของรัสเซียอย่างต่อเนื่องนะคะตามที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้โพสต์ใน X ว่ามีเป้าหมายที่จะลดทอนความสามารถของรัสเซียในการทำสงคราม การโจมตีแต่ละครั้งหมายถึงการที่รัสเซียจะมีทรัพยากรน้อยลงสื่อทางการรัสเซียรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายจากการโจมตีในครั้งนี้นะคะโดยที่โรงกลั่นน้ำมันในเมืองสลาฟยานซึ่งเป็นหนึ่งในโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียบ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายมีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ1นะคะนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตอีก1รายที่เชเบกินสกี้ค่ะทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียแถลงว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดโดรนของยูเครนได้ถึง213ลำขณะที่มีการตอบโต้ด้วยการยิงโดรนโจมตีระยะไกล142ลำแล้วก็ขีปนาวุธอีก8ลูกนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะประธานาธิบดีปูตินนะคะของรัสเซียยอมรับนะคะบอกว่าประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงในหลายภูมิภาคค่ะพร้อมกับสั่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อที่จะเร่งแก้ไขปัญหาการจัดหาแล้วก็กระจายเชื้อเพลิงทั่วประเทศนะคะท่ามกลางผลกระทบจากการโจมตีของยูเครนนะคะต่อโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานนะคะทางประธานาธิบดีปูตินนะคะระบุบอกว่ารัสเซียเนี่ยจำเป็นที่จะต้องลดผลกระทบจากการโจมตีเป้าหมายด้านน้ำมันและก็โครงสร้างพื้นฐานพลเรือนซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงในหลายพื้นที่นะคะและยอมรับว่าปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจโดยมีการมีภาพของรถที่ต่อคิวเติมน้ำมันตามสถานีบริการน้ำมันหลายแห่งนะคะแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลต้องดำเนินมาตรการอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพของการจัดหาเชื้อเพลิงแล้วก็ควบคุมราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมประธานาธิบดีปูตินเปิดเผยว่ารัสเซียได้นำน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองเนี่ยออกมาใช้แล้วนะคะซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่มีน้ำมันสำรองอยู่ประมาณ 1.7 ล้านตันแล้วก็คาดว่าการผลิตน้ำมันในเดือนกรกฎาคมจะเพิ่มสูงกว่าเดือนมิถุนายนเพื่อที่จะเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแหล่งพลังงานต่างๆนะคะ
1: ครับ
0: ทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณวัฒนพรครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะครับขอบคุณคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากุลด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
3: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
4: ชาวกทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
5: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
6: ้
5: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
9: อ่ะดูนี
8: ่ฮะ Waiver ทำได้ไงอ่ะ
9: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
8: โหเร็วจัง
9: บอกแล้วไงไวไหม
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

มาติดตามกันต่อนะครับกับจอสร้อยนะครับในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับมีเรื่องของการจราจรเนี่ยหลายจุดนะครับที่ฝนอาจจะอยู่ตกไปแล้วนะครับแต่ว่าปริมาณรถเนี่ยยังตกค้างกันอยู่นะครับซึ่งณเวลานี้เองเนี่ยเท่าที่ดูนะครับคุณผู้ฟังยังมีฝนตกเล็กน้อยนะครับถึงปานกลางนะครับตอนนี้มีเขตหนองจอกคลองสำวานะครับมินบุรีลาดกระบังนะครับสะพานสูงคันนายาวบางเขนสายไหมด้วยนะครับเคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกนะฝนรวมยังอยู่ที่เขตบางขุนเทียนนะครับ53มิลลิเมตรนะครับมีทาง YouTube เพิ่มเติมมาให้คุณพศอมรนะครับบอกว่าสมุทรปราการฝั่งพระประแดงฝนตกหนักครับนะฮะขอบคุณด้วยนะครับพิมพ์เข้ามาทักทายได้นะครับทาง YouTube ช่อง JS100 Radio คุณผู้ฟังเข้าไปทางแอปพลิเคชัน JS100 ได้นะครับก็จะมีฟีเจอร์ช่องทางโซเชียลเราจะรวบรวมช่องทางโซเชียลของจอสร้อยไว้ในนั้นหมดเลยทั้ง X Facebook TikTok YouTube นะครับนะ Instagram นะครบเลยนะครับและตอนนี้เรามีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังร่วมลุ้นกับบัตรกำนันจาก Starbucks ด้วยวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับก็คือภายในวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังเข้าไปที่ YouTube ผ่านแอป JS100 New Versionใครที่ดาวน์โหลดแอปไว้ก่อนหน้านี้แล้วเข้าไปอัปเดตได้นะครับที่ App Store หรือ Play Store เนี่ยตอนนี้แคปหน้าจอที่มีแบนเนอร์ขึ้นได้เลยนะครับเนี่ยใครเข้ามาที่ YouTube ผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นนะต้องเข้าทางแอปก่อนนะแล้วคุณผู้ฟังก็เข้าไปที่ YouTube นะครับในฟีเจอร์ช่องทางโซเชียลคุณผู้ฟังเข้ามาที่ไลฟ์สดแล้วแคปหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับมีแบนเนอร์ขึ้นให้แล้วนะครับแบนเนอร์จะเป็นตัวเลื่อนด้านล่างเนี่ยนะฮะที่มีแอปพลิเคชัน JS100 แล้วก็ขวามือจะมีโทรศัพท์มือถืออยู่2เครื่องนะครับให้คุณผู้ฟังได้เห็นฟีเจอร์ใหม่ให้คุณผู้ฟังได้เห็นการอัปเดตของแอปนะ new นะต้องบอกว่าเป็น new version ของแอป JS100 เนี่ยตอนนี้แคปหน้าจอได้เลยแล้วก็นำภาพที่คุณแคปได้เนี่ยไปส่งทาง LINE @JS100 พิมพ์ชื่อนามสกุลเบอร์โทรให้ครบและเดี๋ยวลุ้นกับบัตรกำนัน Starbucks นะครับวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะลุ้นกันได้นะครับหลายๆท่านก็เรียบร้อยกันแล้ว1ท่านสงวน10นะครับ1เครื่องต่อ1ท่านนะอาจจะไปบอกเพื่อนบอกญาติพี่น้องก็ได้นะครับให้ถ่ายภาพหน้าจอแล้วส่งมาได้เช่นเดียวกันมาลุ้นกันนะครับก็ฝากกันไว้นะครับส่วนการจราจรในช่วงนี้เนี่ยบางเส้นทางก็คลี่คลายแล้วนะครับนะก็เคลื่อนตัวกันได้นะครับแต่ถนนอาจจะยังเปียกลื่นกันอยู่สาทรใต้เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เหลือเข้าแยกสุรศักดิ์สาทรเท่านั้นนะครับเดี๋ยวน่าจะใกล้หมดแล้วก็ทางด้านของพระรามสี่ยังเหลือด้านบนของสะพานไทยญี่ปุ่นในฝั่งขาออกนะครับแต่ก็เคลื่อนตัวค่อนข้างดีขึ้นนะฮะดีขึ้นเยอะเลยวิทยุไม่ติดแล้วนะครับวิทยุออกพระรามสี่แล้วก็ทางด้านของราชดำริจากสารสินออกพระรามสี่ก็เริ่มดีขึ้นนะครับกับการที่จะมุ่งหน้าต่อเนื่องไปทางเพลินจิตนะตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่ทางฝั่งของพระรามหนึ่งทางปทุมวันต่อเนื่องราชประสงค์ยังแน่นนะครับผ่านหน้าห้างเสียมพารากอนนะทางด้านของเซ็นทรัลเวิลด์นะเลยจากทางด้านของราชประสงค์มาชิดลมเพลินจิตรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับสุขุมวิทนานาดีขึ้นครับอโศกมนตรีทั้งสองด้านดีขึ้นแล้วนะครับมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรตอนนี้ก็มีชะลอตัวช่วงข้ามคลองแสนสาบเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ทางด้านของเพชรบุรีเนี่ยนะครับก็เริ่มไหลตามกันได้แล้วนะครับบริเวณช่วงข้ามแยกอโศกเพชรยังมีปริมาณรถมากลงมาทางเพชรอุทัยถ้าเลยมาก็จะเริ่มดีขึ้นคล่องตัวขึ้นมาติดอีกทีช่วงสัญญาณไฟแยกเพชรบุรีทองหล่อนะครับกับการขาเข้าเนี่ยดีนะตั้งแต่คลองตันทองหล่อเข้าพร้อมพงไปอโศกนะครับตามกันได้เรื่อยๆเลยคุณผู้ฟังช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับที่ร่วมกับสถานีวิทยุจอสร้อยชวนทุกท่านนะครับเข้าสู่สังคมคนขับรถดีขับรถปลอดภัยได้รับสิ่งดีๆตอบแทนจากวิริยะด้วยนะครับการทำประกันประเภทที่1นะครับกับโครงการคนรักรถสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% หรือง่ายๆคุณผู้ฟังถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดถ้าเราเป็นคนขับรถดีอยู่แล้วนะครับได้รับเงินกองทุนคืนจากวิริยะแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีให้คุณได้ต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปด้วยแล้วก็ยังมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับเวลาที่รถไปประสบอุบัติเหตุแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิด
เขามีรถให้ยืมใช้สูงสุด20วันนะครับรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันประเภทหนึ่งต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกมีสิทธิ์ผ่อน 0% นาน6เดือนนะครับนี่คือประกันประเภทหนึ่งส่วนประกันประเภทที่3นะครับก็มารองรับรถที่ไม่สามารถทำประกันประเภทหนึ่งหรือรถที่อายุเกิน7ปีก็เข้าร่วมการทำประกันประเภท3แล้วก็ยังรับสมัครสมาชิกใหม่ที่สนใจประกันประเภท3ก็จะได้สิทธิ์เหมือนประเภท1ก็คือได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้นะครับระหว่างซ่อมสมัครได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์นะครับมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้ผ่อนได้ 0% นาน3เดือนนะครับใครสนใจคุณผู้ฟังลองโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้นะครับเบอร์โทรคือ02150-0888นะครับ02150-0888เพิ่มเติมข้อมูลกันได้ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยครับขอบคุณมากๆนะครับคุณพักคีอินบอกว่าติดตามจอสอร้อยอย่างเดียวเลยค่ะไม่อยากได้รางวัลค่ะเอามีรางวัลก็ดีนะคุณพักคีอินนะก็ดีนะติดตามด้วยได้รางวัลด้วยดีกว่านะครับลองดูลองแคปหน้าจอมานะครับเชื่อว่าดาวน์โหลดแอปไว้นานแล้วนะครับอัปเดตหรือยังครับถ้าอัปเดตแล้วก็นะลองทำตามเงื่อนไขได้เลยนะครับนะเอาไปให้นะน้องๆญาติก็ได้นะครับถ้าได้บัตรกำนันไปเนาะหรือไปทานเองก็ได้นะครับคุ้มนะร่วมสนุกกันเป็นอีกหนึ่งกิมมิคตอนนี้ที่เรียกได้ว่าได้รับความสนใจเลยนะครับนะ19:57 นะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาอย่าเพิ่งไปไหนครับอยู่กันที่นี่กับจอสร้อยครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเท่นักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่26มิถุนายน2569เวลา 8:50 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์บ้านเกิดเทศพิพิธภัณฑ์นี้มีบ้านเกิดเทศและพิพิธภัณฑ์อารยธรรมโรแมนติกเยอรมันซึ่งสร้างเชื่อมต่อกันเพื่อเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่บ้านเกิดเทศเป็นสถานที่เกิดและบ้านในวัยเด็กของโยฮันวูฟกังฟอนเกอเทมหากวีศิลปินและนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเยอรมันบ้านหลังนี้ยายของเกอเทซื้อไว้เมื่อปี2276เพื่อเก็บไวน์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ย่านโกรเชอร์ฮิสกราเบนถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักบ้านเกิดเทพพังเสียหายเกือบทั้งหมดแต่โชคดีที่ขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ดั้งเดิมรวมถึงภาพวาดและหนังสือโบราณไปเก็บไว้ในคลังเนื้อระพายนอกเมืองก่อนหน้านั้นแล้วทำให้บ้านในปัจจุบันคือการสร้างบ้านใหม่บนแปลนเดิมบ้านหลังนี้แสดงความเป็นอยู่ของชนชั้นกลางระดับสูงในศตวรรษที่18รสนิยมของครอบครัวมีอันจะกินยุคบาร็อกจุดแรงบันดาลใจก่อนที่เกิดเทจะกลายเป็นมหากวีระดับโลกชั้นล่างมีห้องครัวโบราณที่สมบูรณ์มีระบบปั๊มน้ำบาดาลทำจากทองเหลืองเป็นนวัตกรรมที่หรูหราในยุคนั้นและมีพิมพ์อบขนมปังทองแดงโบราณนอกจากนี้มีห้องรับแขกสีน้ำเงินของมารดาเกอเทส่วนชั้น2มีตู้เก่าแก่หลายใบมีนาฬิการูปทรงแปลกที่ใช้บอกเวลาข้างขึ้นข้างแรมมีห้องสมุดขนาดใหญ่มีหนังสือเก่าแก่กว่า 2,000 เล่มและห้องนอนที่เป็นสถานที่เกิดของเกอเทพ่อของเกอเทเป็นนักกฎหมายที่รักการสะสมหนังสือมากในห้องนี้มีหนังสือเก่าแก่ที่หล่อหลอมเกอเทในวัยเด็กชั้น3เป็นห้องทำงานของเกอเทที่สำคัญที่สุดมีโต๊ะเขียนหนังสือที่เกอเทใช้แต่งวรรณกรรมก้องโลกอย่าง The Sorrow of Young Winter และบทละครเรื่อง Flow การจัดผังบ้านของเกอเทมีความสำคัญและน่าสนใจเช่นห้องครัวอยู่ติดกับห้องกินข้าวมีฮีเตอร์แต่ในห้องรับแขกกลับไม่มีฮีเตอร์เพราะส่วนใหญ่คนในครอบครัวใช้ชีวิตในห้องครัวกับห้องกินข้าวมากกว่าส่วนที่ห้องโถงชั้น2มีนาฬิกาขนาดใหญ่แสดงถึงทัศนคติของชนชั้นกลางว่าสังคมในขณะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ขุนนางเป็นใหญ่กลายเป็นพ่อค้าที่มีเงินเริ่มเข้ามามีบทบาทในการบริหารบ้านเมืองมากขึ้นจากนั้นทรงพระดำเนินไปพิพิธภัณฑ์อารยธรรมโรแมนติกเยอรมันพิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในโลกที่แสดงอารยธรรมยุคโรแมนติกของเยอรมันและยุโรปโดยเฉพาะเปิดเมื่อวันที่14กันยายน2564Freies Deutsches Hochstift องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ดูแลสมบัติทางวรรณกรรมและศิลปกรรมของเยอรมนีบริหารงานยุคโรแมนติกระหว่างปีพุทธศักราช2293ถึง2393มนุษย์มองโลกด้วยการให้ความสำคัญกับอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการธรรมชาติและความงามของโลกเป็นการโต้แย้งลัทธิเหตุผลนิยม Freies Deutsches Hochstift เริ่มสะสมต้นฉบับและเอกสารยุคนี้สร้างพิพิธภัณฑ์สถาปนิกชาวแฟรงก์เฟิร์ตออกแบบอาคารนี้ให้ผสานกลมกลืนกับบ้านเกิดเกอเทใช้สีเหลืองและสัดส่วนที่สอดคล้องกันทอดพระเนตรนิทรรศการถาวรจัดแสดงที่ชั้น2และ3นำเสนอสิ่งของกว่า500ชิ้นเช่นต้นฉบับลายมือจดหมายภาพวาดและสิ่งของในชีวิตประจำวันของนักเขียนและศิลปินยุคโรแมนติกผลงานชิ้นเอกของคอลเลกชันได้แก่ต้นฉบับของโนวาลิสฟรีดริชฟอนฮาเดนแบกกลุ่มพี่น้องเบรนทาโนรวมถึงภาพวาดคาสปาดาวิดฟรีดริชบิดาแห่งศิลปะโรแมนติกเยอรมนีผลงานส่วนใหญ่เป็นภาพทิวทัศน์ที่แฝงด้วยความลึกลับและจิตวิญญาณพิพิธภัณฑ์จัดแสดงได้น่าสนใจใช้เทคนิคการผสมผสานสื่อมัลติมีเดียเข้ากับวัตถุต้นฉบับอย่างกลมกลืนผู้ชมสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของยุคโรแมนติกทำให้ผู้ชมเห็นและเข้าใจสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่างๆในสังคมเยอรมันทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจศาสนาและสังคมว่างานวรรณกรรมศิลปะทุกแขนงรวมทั้งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นสื่อแสดงออกวิทยาการของความคิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติการมองโลกแบบยุคโรแมนติกกระบวนการนี้ยังมีอิทธิพลในทุกๆด้านของสังคมและความคิดในยุคปัจจุบัน เวลา 13:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์สเตเดนพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไมล์เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของเยอรมนีตั้งขึ้นในปี 2358 ตามพินัยกรรมของโยฮันฟรีดริชสเตเดนนายธนาคารและพ่อค้าเครื่องเทศผู้มั่งคั่งได้มอบงานศิลปะบ้านพักและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และสถาบันศิลปะเป็นมูลนิธิพิพิธภัณฑ์พลเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเยอรมนีและเป็นต้นแบบของการเปิดให้สาธารณชนเข้าถึงศิลปะชั้นเลิศอย่างเท่าเทียมมีผลงานศิลปะตะวันตกมากกว่า 100,000 ชิ้นครอบคลุมประวัติศาสตร์ศิลปะยุโรปยาวนานกว่า700ปีตั้งแต่ศตวรรษที่14ถึงปัจจุบันมีภาพวาดกว่า 3,100 ชิ้นประติมากรรมและภาพถ่ายเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปินระดับโลกเช่น The Geographer ของจานเฟเมียร์ The Blinding of Samson ของเรมเบรนรวมถึงผลงานของซันโดร บอสตีเซลีโกมอนเน่ปาโบปิกัสโซและแอดนี่วอลฮอคจะแสดงเป็น2 ส่วนได้แก่นิทรรศการถาวรครอบคลุมศิลปะยุคโอมาสเตอร์ตั้งแต่ศตวรรษที่14ถึง18ศิลปะยุคโมเดิร์นระหว่างพุทธศักราช2343ถึง2488นิทรรศการชั่วคราวที่จัดในช่วงนี้คือ Monet on the Normandie Code the Discovery of Etretat จัดแสดงระหว่างวันที่19มีนาคมถึง5กรกฎาคม2569แบ่งการจัดแสดงเป็น7ส่วนเริ่มต้นด้วยการค้นพบเอเตรตาของศิลปินในศตวรรษที่19แนะนำภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของหน้าผาและความงามของเมืองชายฝั่งแห่งนี้ศิลปินกลุ่มแรกและยุคโรแมนติกมีผลงานของศิลปินรุ่นบุกเบิกเช่นเดลาครัวโกโรและเลอโปแวงที่ทำให้เอเตรตาเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการศิลปะกูเบกับพลังของทะเลสำรวจภาพคลื่นทะเลและหน้าผาผลงานของกูฟตาฟกูเบปูทางสู่ศิลปะสมัยใหม่ผลงานของโคลมโบเน่จำนวน24ชิ้นเป็นหัวใจสำคัญของนิทรรศการนี้นำเสนอแรงบันดาลใจจากเมืองชายฝั่งเอเตรตาที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาศิลปะแนวอิมเพรสชันนิสต์โมเน่เดินทางไปชายฝั่งเอเตรตาถึง6ครั้งจนได้แรงบันดาลใจในการวาดภาพที่ล้ำค่าและมีมูลค่าสูงจุดเด่นคือการจัดแสดงของโมเน่ที่วาดทิวทัศน์เดียวกันในช่วงเวลาและสภาพแสงที่แตกต่างกันเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจการศึกษาแสงแสงสีและบรรยากาศตามแนวคิด Impressionistเอเตรตาในฐานะเมืองตากอากาศการเติบโตของการท่องเที่ยวชนชั้นกลางจากปารีสและบทบาทของเมืองในวัฒนธรรมสมัยใหม่เอเตรตาในปัจจุบันธรรมชาติการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์กล่าวถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวการกระเซาะชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้หน้าผาที่โด่งดังเผชิญความท้าทายในยุคปัจจุบันนิทรรศการศิลปะนี้ผู้จัดต้องการนำเสนอให้เห็นถึงผลงานภาพรวมของศิลปินในยุคต่างตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตอิทธิพลของโมเน่ทำให้ศิลปินจำนวนมากไปชายฝั่งเอเตรตาหาแรงบันดาลใจในการวาดภาพรวมทั้งนักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลไปเที่ยวบริเวณดังกล่าวชาวบ้านในพื้นที่ได้ประโยชน์มีงานทำมีรายได้ช่วยให้เข้าใจถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการที่สถานที่แห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายรวมทั้งบทบาทสำคัญที่ศิลปะมีต่อการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้จนกลายเป็นตำนานระดับโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถครั้งที่48วันนี้เวลา 8:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังอาคาร Impact Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่48ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด AI with a human touch เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการทางการแพทย์ในการนี้ประธานรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณความร่วมมือระหว่างประเทศแก่นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นสาขาวิชาการและบริหารสาขาส่งเสริมภาพลักษณ์และสาขาบริการวิชาชีพรวมทั้งผู้แทนองค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไต้หวันรวม7คนจากนั้นมีพระดำรัสเปิดการประชุมถึงความสำคัญของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และทรงชื่นชมสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยที่ตระหนักถึงความสำคัญของนักเทคนิคการแพทย์ที่ต้องมีความพร้อมเท่าทันต่อสถานการณ์โลกและมีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพโดยพัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ควบคู่ไปกับนวัตกรรมทางสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ยั่งยืนสามารถรับมือกับสถานการณ์และภัยคุกคามที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ทันท่วงทีภายในงานมีผู้เข้าร่วมประชุมและออกบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์รวมกว่า 4,000 คนมีการนำเสนอผลงานวิชาการและการบรรยายหัวข้อสำคัญจากผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ47หัวข้อที่ครอบคลุมทุกสาขางานหลักทางด้านเทคนิคการแพทย์ได้แก่เคมีคลินิกโลหิตวิทยาจุลชีววิทยาภูมิคุ้มกันวิทยาจุลทัศนศาสตร์พิษวิทยานิติวิทยาเวชศาสตร์ธนาคารเลือดอนุชีววิทยาและการแพทย์แม่นยำนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงเครื่องมือทั้งห้องปฏิบัติการทันสมัยอาทิเครื่องตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงต่อวัณโรคที่สามารถตรวจหาเชื้อวัณโรคและการดื้อยาได้อย่างรวดเร็วช่วยให้สามารถเริ่มการรักษาได้ทันท่วงทีลดการแพร่กระจายเชื้อในชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรควัณโรคของประเทศเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์สามารถนำความรู้และประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ที่นำสมัยไปพัฒนาตนเองและปรับใช้ในการให้บริการทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานระดับสากลอันจะอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบต่อไป
2: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 19 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นพระพิธีธรรมจะเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับคัดเลือกจากสิบพระอารามหลวงที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบมีความวิริยะอุตสาหะในการฝึกซ้อมและจดจำลีลาการสวดตามแบบที่บุรพาจารย์ในพระอารามได้กำหนดไว้โดยสมบูรณ์และในวันเดียวกันนี้เวลา 7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปซึ่งสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมาตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาเวลา 11 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาระหว่างเวลา 7 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง และเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปโดยจะมีพระบรมวงศานุวงศ์พระอนุวงศ์รวมถึงองคมนตรีเสด็จพระราชดำเนินเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลตลอดเจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ครั้งที่47วันนี้เวลา 13:12 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ครั้งที่47ประจำปี2569ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยจัดขึ้นตั้งแต่ปี2521จนถึงปัจจุบันโดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง29มิถุนายน2569มีสโมสรสมาชิกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน108ทีมในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลพระราชทานถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลแก่เจ้าหน้าที่และนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันพร้อมมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานสำหรับการแข่งขันแบ่งเป็น6ประเภทได้แก่เซปักตะกร้อประชาชนชายทั่วไปประเภททีมชุดชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมกองทัพบกตะกร้อลอดห่วงไทยประชาชนชายทั่วไปชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเซปักตะกร้อ3คนประเภททีมเดี่ยวชายอายุไม่เกิน20ปีชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเซปักตะกร้อประชาชนหญิงทั่วไปประเภททีมชุดชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีมสโมสรตะกร้อทหารอากาศแฟคทีฟตะกร้อลอดห่วงสากลประชาชนชายชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนการท่าเรือและประเภทตะกร้อลอดห่วงสากลประชาชนหญิงชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีม PEAองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญวันนี้เวลา 17:46 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญซึ่งทรงพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงพระราชอุทิศแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งดำเนินการจัดโดยจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับภาคส่วนต่างๆตามแนวทางโครงการเผยแผ่หลักธรรมนาวาวังสู่ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งขยายผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมพื้นที่7อำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆอาทิการขับร้องเพลงพระพุทธเจ้าศาสดาโลกและเพลงดุจดังสายฟ้ากิจกรรมถามธรรมถกธรรมสนทนาธรรมกับพระราชยานวชรชิโนภาสการบรรยายธรรมหลักสูตรพระราชทานสัจศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานกว่า 3,000 คน สำหรับโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้เป็นโครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีพระราชประสงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและหลักธรรมนาวาวังซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจสร้างสติและนำพาพุทธศาสนิกชนไปสู่ความเข้าใจในสัจธรรมเปรียบเสมือนเรือที่พาผู้คนข้ามห้วงแห่งความทุกข์ไปสู่ความสงบสุขอย่างยั่งยืนอันหนึ่งในเวลา 16 นาฬิกาณศาลาพิธีการภายในพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพและชั้นสามัญดังนี้พระราชยานวชิรชิโนภาสเป็นพระเทพยานวชรชิโนภาสพิลาธธรรมนาวานายกดิโลกภาวนานุสิทธิยติคณิสรบวรสังคารามคมวาสีพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณสถานศึกษาธรรมป่านาโศกหังจังหวัดอำนาจเจริญมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569และพระมหาอุกฤษประพัสสโรปริยธรรม7ประโยควัดทุ่งหนองอ้อจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวัชรเมธีตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถวายแด่พระสงฆ์จำนวน14รูปกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสอย่างยั่งยืนที่ตึกอำนวยการทันทสถานบำบัดพิเศษกลางกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสอย่างยั่งยืน

เป็นประธานเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspire by Princess แอดทันทสถานบำบัดพิเศษกลางซึ่งกองทุนกำลังใจในพระดำริและกระทรวงยุติธรรมจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาที่คุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสหนึ่งในนั้นทรงนำโครงการกำลังใจในพระดำริเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อสร้างโอกาสสร้างอาชีพฝึกประสบการณ์ที่สุจริตในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ภายหลังกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพโดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกและเพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีออกไปรับการฝึกอบรมอาชีพนอกเรือนจำเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษด้วยการลงมือปฏิบัติจริงภายในร้านมีการจำหน่ายชากาแฟเบเกอรี่และผลิตภัณฑ์ผลงานจากผู้ต้องขังเช่นตุ๊กตาเรซินและพวงกุญแจโอกาสนี้ได้เยี่ยมผู้ต้องขังของทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางซึ่งมีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษระหว่างพิจารณาจนถึงตลอดชีวิตภายในมีสถานที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังภายใต้โครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพซึ่งเป็นหลักสูตรที่มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขร่วมกับกองทุนกำลังใจในพระดำริกระทรวงยุติธรรมและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพและลงมือปฏิบัติจริงเสริมทักษะชีวิตและวิธีคิดวิเคราะห์รับมือและแก้ไขปัญหาโดยไม่กลับไปพึ่งยาเสพติดอีกเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างปกติสุขเช่นร้าน Chance by Change Cafe บายทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางจำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟสดเบเกอรี่รวมทั้งอาหารคาวหวานซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าไปใช้บริการได้ส่วนห้องตัดผมมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฝึกอบรมให้บริการแก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ต้องขังและเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษยังมีสถานประกอบการรองรับเข้าทำงานส่วนห้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอเพื่อเผยแพร่ลงแอปพลิเคชันต่างๆและการฝึกให้ไลฟ์ขายของด้วยการบันทึกเทปสำหรับโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอันจะนำไปสู่การมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและอยู่ในสังคมได้ปกติสุขหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10 นาฬิกาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดราชบูรณะวัดปฐมวนารามและวัด3 พระยากรุงเทพมหานครวัดใหม่วัดคลองพระรามวัดคลองสวนและวัดบางฉลงในจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นบริษัทสตาร์ลิงค์ประเทศไทยจำกัดคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด PPB Engineering สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยและสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์และสมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้า
ภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปส่วนมาติกาสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดท่าแพ

0: วัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดทรงธรรมวัดคู่สร้างจังหวัดสมุทรปราการและวัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 17:00 น.กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักรบริษัทรักษาความปลอดภัย COP Investigation จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดต่างๆได้แก่วัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดทุ่งลาดย่าวัดปากลำขาแข้งจังหวัดกาญจนบุรีวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์จังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าสัทธารวมและวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาและเวลา 19:00 น.กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ซึ่งตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตลอดจนคณะบุคคลอาทิเทศบาลตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์วัดถ้ำเขาน้อยจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมใจเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและคุณอุปการในการส่งเสริมให้ประสบกรณิกรมีความรักความสามัคคีความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินเกิดนับเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่นจนเกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่บ้านเมืองเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้ขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งส่วนนักเรียนอนุญาตให้สวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถานศึกษาและที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและชั้นประถมตอนปลายโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาบริษัท ICC International จำกัดคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์และบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้โอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: าเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณอยู่จ้ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ้ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเอกันนี่
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: น
1: ี่
0: เป็นทําเก่งนะ
2: ใส่นั่นละแคง
0: ท่านต้องหูก็ทําด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: อ่ะถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: 20:36 น.นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับมีเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุถนนมิตรภาพเมื่อช่วงก่อน19:00 น.นะครับที่เกิดเหตุบริเวณสะพานเขียวเลยปั๊ม PTT Station ทับกวางมาประมาณ900 เมตรด้านขาเข้ามิตรภาพนะครับอุบัติเหตุรถชนกันนะฮะล่าสุดเนี่ยเราสอบถามไปกับทางสภ.แก่งคอยนะครับก็ทราบว่าเป็นกรณีของรถเก๋งชนกับรถบัสจุดนี้ไม่มีคนเจ็บนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายรถเข้าข้างทางแล้วนะครับรอทางด้านของเจ้าหน้าที่ประกันเพิ่มเติมมาเมื่อช่วง19:00 น.นะครับส่วนล่าสุดมีอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับรับแจ้งทาง LINE @js100 ช่วงเวลา20:08 น.นะฮะที่มีเพิ่มเติมกรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นรถเทลเลอร์ชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิต1 รายจุดเกิดเหตุอยู่ถนนซอยเทศบาลบางปู69นะครับบริเวณหน้าร้าน 4J ซอยสะพาน3ห่วงนะฮะที่เกิดเหตุเพิ่มเติมมานะครับบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายส่วนผู้เสียชีวิตเป็นหญิง1รายครับซึ่งอ้อขออภัยบาดเจ็บเนี่ยชาย1รายแล้วก็หญิง1รายส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะยังไม่ทราบเพศนะครับเพราะฉะนั้นมี3รายบาดเจ็บไป2รายเสียชีวิต1รายนะครับช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยฝนตกด้วยรถเทลเลอร์นะครับชนกับจักรยานยนต์ที่ถนนซอยเทศบาลบางปู69นะครับหรือว่าสะพาน3ห่วงอยู่ระหว่างแยกตัดซอย 1C ถึงแยกตัดถนนสุขุมวิทสายเก่านะครับจสร้อยขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วยนะครับฝนตกถนนนิมิตใหม่นะฮะก็มีทางคุณชัยรัตน์รายงานเข้ามานะครับช่วงนิมิตใหม่ซอย40ฝนตกปล่อยๆและมีน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆด้วยก็เพิ่มความระมัดระวังนะครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวพาทุกท่านครับติดตามรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตโดยสำนักงานกปร.นะครับวันนี้เสนอตอนห้วยจักข้านสานต่องานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติครับติดตามรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตโดยสำนักงานกปร.นะครับ
1: ด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตบ้านห้วยจักข้านตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่หน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการให้ความช่วยเหลือราษฎรชาวเขาเผ่าลีซอจากบ้านแขลีซอตำบลหนองบัวอำเภอชัยปราการมาอยู่ในพื้นที่บ้านห้วยจักข้านแห่งนี้ซึ่งได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริให้ราษฎรมีที่อยู่อาศัยและที่ทำกินเป็นหลักแหล่งชัดเจนจนสามารถประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมตามความรู้ที่ได้รับจากโครงการทำเกษตรได้อย่างยั่งยืนและมีอาหารหล่อเลี้ยงชุมชนตลอดทั้งปีส่งผลให้การบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ลดน้อยลงสภาพพื้นที่ป่าอนุรักษ์จึงค่อยๆฟื้นกลับคืนมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยจักข้านเมื่อวันที่29 มิถุนายน 2538ภาพการประทับบนพื้นกระดานในศาลาทรงงานทรงซักถามราษฎรด้วยความห่วงใยยังคงเป็นภาพที่ราษฎรบ้านห้วยจักข้านที่มีโอกาสได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในวันนั้นจดจำได้ไม่ลืมเลือนจนมาถึงวันนี้เป็นเวลากว่า30 ปีแล้วที่โครงการฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่อำเภอชัยปราการและพื้นที่ข้างเคียงพื้นที่ที่2ห้วยจักข้านได้ดำเนินงานเป็นไปตามพระราชดำริป่าต้นน้ำกลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำคุณภาพของชุมชนคุณภาพคนในพื้นที่ก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการส่งเสริมและผลักดันให้พื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ว่าพื้นที่โครงการบ้านห้วยจักข้านเป็นพื้นที่สวยงามควรจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและต่อมาได้มีพระราชดำริเพิ่มเติมว่าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มากขึ้นทางโครงการและชุมชนจึงร่วมมือกันพัฒนาสวนป่า ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านอาหารการกินเป็นป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนจัดพื้นที่ตลาดวัฒนธรรมกาดปากตางพม่าขึ้นเมื่อปี2560เพื่อรองรับการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้มีพื้นที่จับจ่ายสินค้าและอาหารพื้นเมืองเป็นการช่วยให้ราษฎรในชุมชนมีรายได้ทั้งยังได้สืบสานภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนไว้สืบไปกบร.ย้อนวันวานกับงานที่ทรงสร้างสุขเพื่อแผ่นดินไทย
0: ขอบคุณสำนักงานกปร.ด้วยนะครับกับรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตนะครับ20นาฬิกากับ42นาทีเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on Mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
4: ่
3: ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนที่สิทธิพรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
3: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

มาติดตามกันต่อกับจอสร้อยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยถ้าดูเรื่องของสภาพอากาศฝนลดลงแล้วนะครับเวลา20นาฬิกาที่ผ่านมานะครับมีฝนเล็กน้อยเขตหนองจอกครับและมีฝนละอองนะครับกระจายบางส่วนนะคุณผู้ฟังเคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกเหมือนเดิมนะครับแนวโน้มลดลงครับนะตอนนี้เนี่ยเราเห็นกลุ่มฝนในอ่าวไทยอ่าวตัวกอเนี่ยนะฮะที่ขึ้นฝั่งไปทางด้านของชลบุรีนะไปทางบางบ่อสมุทรปราการฉะเชิงเทราตรงนี้นะทางชลบุรีเนี่ยมีฝนตกระดับปานกลางนะครับแถวทางด้านของบ้านบึงนะทางพนัสนิคมแล้วก็ทางศรีราชานี่ก็มีฝนตกนะครับฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวอย่างเงี้ยนะองคลักษ์นะครับทางด้านบนเนี่ยก็มีฝนนะฮะแต่ว่าแนวโน้มกรุงเทพตอนนี้เหลือแค่ทางด้านของเขตหนองจอกแล้วก็มีฝนเป็นละอองกระจายบางพื้นที่เท่านั้นนะครับณเวลานี้ก็เรียกได้ว่าปริมาณรถตอนนี้ก็หลายๆเส้นทางลดลงแล้วนะครับสาทรใต้ก็ดีขึ้นนะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเกือบจะหมดปัญหาแล้วนะครับจะเหลือช่วงเข้าแยกนรินทร์ขออภัยเข้าแยกสุรศักดิ์สาทรนิดเดียวเท่านั้นนะครับส่วนทางพระรามหนึ่งก็เริ่มดีขึ้นนะครับแต่รถยังมากปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์ราชดำริจากราชประสงค์ไปประตูน้ำก็ยังมีสะสมช่วงเซ็นทรัลเวิลด์เข้าแยกประตูน้ำนะครับราชปารภ เริ่มดีขึ้นนะครับทางด้านของเพชรบุรีจากแยกเพชรพระรามเข้าแยกราชเทวีปริมาณรถมากนะครับผ่านแนวก่อสร้างสะพานข้ามแยกราชเทวีราชเทวีเข้าแยกประตูน้ำชะลอตัวนะครับช่วงเข้าแยกประตูน้ำมีท้ายสะสมอยู่ซอยเพชรบุรี15นะครับก็มีการทำงานนะฮะของแยกประตูน้ำสะพานข้ามแยกด้วยนะครับขาเข้าเองเนี่ยก็มีชะลอตัวเข้าแยกนะครับแต่ท้ายไม่ยาวเท่าไหร่นะเพชรบุรีขาออกจากใต้ทางด่วนนะครับไปมิตรสัมพันธ์ดีแล้วนะครับมิตรสัมพันธ์เข้าแยกอโศกก็ดีเพชรอุทัยไปพร้อมพงทองหล่อดีแล้วนะครับหมดปัญหานะฮะจะมีบางจุดไหมที่ยังติดอยู่นะครับก็ดูภาพรวมดีขึ้นนะครับในหลายๆจุดเลยพระราม2ด้านขาเข้านะครับด้านบนของสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเนี่ยยังมีสะสมนะครับช่วงผ่านหน้าบริษัทยันหว่อยุนแต่ว่าช่วงกลางสะพานท่าจีนเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับส่วนฝั่งกลับกันขาออกเนี่ยมีชะลอตัวช้านะครับแนวก่อสร้างบริเวณช่วงตัดกับทางด้านของมหาชัยโรงพยาบาลมหาชัยตรงเนี้ยนะฮะก็ยังมีปริมาณรถนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับมาทางด้านของทางออกของถนนเอกชัยนะก็เดินทางกันอยู่เพิ่มเติมได้นะครับคุณผู้ฟังแต่ละเส้นทางนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างดอกจัน1808หรือ1137และที่สำคัญนะครับใครที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JS100 ช่วงนี้เราปรับเวอร์ชันใหม่แล้วนะจ๊ะฉายไลกว่าเดิมครับหรือคุณผู้ฟังถ้าดาวน์โหลดแอปกันไว้แล้วใครที่เป็นแฟนคลับของจอ100ต้องมีแอป JS100 คุณฟังอย่าลืมเข้าไปอัปเดตนะครับที่ App Store หรือ Play Store อัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับแน่นอนนะฮะก็จะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับในส่วนของฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยถูกรวบรวมเหมือนจัดระเบียบนะครับให้อยู่ในหน้าจอแรกดูง่ายแล้วก็ปุ่ม SOS ก็จะใหญ่ขึ้นใช้งานได้ง่ายขึ้นเด่นขึ้นเรามีกิจกรรมนะครับร่วมกับแอปพลิเคชัน JS100 นะฮะคุณผู้ฟังมาเลยนะครับกติกาลุ้นรับบัตรกำนันจาก Starbucks นะครับรวม5รางวัลด้วยกันนะวันนี้และวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับ2วันสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ฟังกติกาคุณผู้ฟังถ้าดาวน์โหลดแล้วอัปเดตแล้วนะครับคุณผู้ฟังเข้ามาลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปที่แอป JS100 แล้วคุณผู้ฟังก็เข้าไปที่หน้าของช่องทางโซเชียลหลังจากนั้นนะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเจอทั้ง Facebook TikTok Instagram X YouTubeให้คุณผู้ฟังแตะไปที่ YouTube นะครับพอเข้าไปที่ YouTube นะครับคุณผู้ฟังก็เข้าไปที่ไลฟ์สดหลังจากนั้นนะครับเนี่ยตอนนี้ผมเปิดคู่ขนานไปด้วยนะระหว่างที่เล่าให้ฟังเนี่ย
ตอนนี้ผมมาถึงหน้าไลฟ์สดแล้วนะครับให้คุณผู้ฟังแคปหน้าจอได้เลยนะครับช่วงที่มีแบนเนอร์โฆษณาแอปจอส100แอป JS 100จะมีแบนเนอร์ด้านล่างจอคุณผู้ฟังแคปหน้าจอที่เขามีการคุยแชทกันแชทสดเนี่ยหน้าจอนี้เลยนะครับถ่ายรูปหน้าจอนี้แล้วคุณผู้ฟังก็ส่งภาพหน้าจอมาที่ LINE @JS 100อาจจะไปเพิ่มเพื่อนก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับเพิ่มเพื่อนใน LINE @JS 100นะครับ LINE @JS 100คุณผู้ฟังส่งภาพมาที่ LINE @JS 100พิมพ์ชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์แค่นี้เองส่งเข้ามาได้เลยนะครับลุ้นรับบัตรกำนันจาก Starbucks 5รางวัลนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับนะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับเราสงวนให้สงวนสิทธิ์ภาพที่ส่งมาจะต้องแคปจากแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานบนโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะครับ1บัญชีสมาชิกสามารถส่งภาพร่วมสนุกได้เพียง1ครั้งกรรมการจะจับฉลากผู้โชคดีและประกาศรางวัลผ่านทางจอส100ก็เดี๋ยวจะมีการประกาศทางวิทยุด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับนะคุณผู้ฟังก็จะได้ใช้แอปพลิเคชันเวอร์ชั่นใหม่กันแบบง่ายดายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้ามาที่ YouTube ผ่านแอป JS 100เท่านั้นนะครับอย่าลืมพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับร่วมสนุกกันได้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีได้รับบัตรกำนันนะครับจาก Starbucks 5รางวัลนะครับลุ้นกันได้เลยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่นำมาฝากทุกท่านด้วยในช่วงนี้ครับ20 นาฬิกากับ 56 นาทีนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรทุ่มจิตครับกองกำลังบูรพาแจ้งไม่ได้ประกาศเคอร์ฟิวบ้านหนองจานแต่เป็นการกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขาก
3: องทัพภาคที่1ชี้แจงกรณีประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบบ้านหนองจานเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาสร้างประเด็นในพื้นที่ยืนยันอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าพื้นที่ทำกินได้ตามปกติในเวลาที่กำหนดคุณวิริยะเจริญตารายงานครับ
4: จากกรณีการนำเสนอข่าวว่าการประกาศพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยของหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงเชื่อมโยงกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั้นกองทัพที่หนึ่งได้ออกมาชี้แจงว่าพื้นที่บ้านหนองจานเป็นจุดล่อแหลมที่พบการลักลอบเข้าเมืองบ่อยครั้งและยังเป็นพื้นที่อันตรายที่มีวัตถุระเบิดตกค้างจำนวนมากทหารจึงจะเป็นต้องควบคุมพื้นที่เฉพาะช่วงเวลา18:00 น.-6:00 น.เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการทางทหารยืนยันไม่ได้ห้ามประชาชนสัญจรหรือออกจากบ้านเรือนแต่ยังอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรได้ตามปกติตั้งแต่เวลา6:00 น.-18:00 น.โดยให้ใช้เส้นทางเข้าออกเพียงเส้นทางเดียวเพื่อความสะดวกในการตรวจตาส่วนกองกำลังบูรพายังคงปฏิบัติตามข้อแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอธิปไตยและสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนวิริยะจันทรารายงาน
3: ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดท่อลอดถนนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมเข้าเยี่ยมชาวต่างชาติที่ได้รับบาดเจ็บย้ำเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บตามระเบียบพร้อมทั้งเร่งซ่อมแซมถนนและเสริมมาตรการความปลอดภัยรัดกุมขึ้นคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาในอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดท่อลอดถนนใกล้สามแยกสะปอมตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสซึ่งเรื่องนี้ฝ่ายสืบสวนจะเร่งดำเนินการสืบสวนและดำเนินการให้ถึงที่สุดขณะที่แขวงทางหลวงจะเร่งซ่อมถนนให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดจากนั้นเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวพร้อมทั้งมอบกระเช้าและเงินเยียวยาในเบื้องให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2รายนายอันสิทธิ์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีสั่งการจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสให้ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้มากที่สุดและเร็วที่สุดซึ่งได้รับทราบว่าผู้ประสบเหตุเป็นชาวมาเลเซียที่กำลังเดินทางสัญจรในพื้นที่นอกจากนี้ทางจังหวัดนราธิวาสจะเร่งช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ประสบเหตุในประเทศไทยในส่วนของคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและคนที่นั่งข้างได้รับบาดเจ็บกระดูกหักซึ่งในเบื้องต้นศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ได้มอบเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส 50,000 บาทผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 10,000 บาทพร้อมทั้งซ่อมแซมยานพาหนะให้กลับสู่สภาพเดิมขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบเงินเยียวยารายละ 2,600 บาทและเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสมอบเงินเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 3,000 บาทบาดเจ็บเล็กน้อย 2,000 บาทตามระเบียบของแต่ละหน่วยงานยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
6: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่ส่องทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 21นาฬิกา14นาทีนะครับมาเดินทางกันต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรครับคุณผู้ฟังครับมีอุบัติเหตุที่ผมแจ้งเบื้องต้นไปก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ฟังในพื้นที่นะครับซอยเทศบาลบางปู69นะครับซึ่งตรงนี้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมนะครับที่เป็นกรณีของรถเทรลเลอร์ชนกับรถจักรยานยนต์ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยฝนตกนะครับและถนนลื่นด้วยซึ่งเป็นเหตุที่เขาบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยร่างเนี่ยถูกทับเสียชีวิตนะครับคือตัวร่างของผู้ขับขี่จักรยานยนต์เนี่ยเป็นหญิงกระเด็นเข้าไปใต้ท้องรถเทรลเลอร์และถูกทับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวติดตามกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณปณิชาก่อนนะครับแจ้งตามหาคุณปู่นะครับสวัสดีครับคุณปณิชา
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมคุณปู่หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่วันไหนยังไงครับ
1: หายไปเมื่อเช้าค่ะที่นนทบุรีค่ะประมาณ8โมงค่ะ
0: เมื่อเช้านะครับบ้านอยู่ที่พฤกษา37ใช่ไหม
1: ใช่จ้ะ
0: การจนาพิเศษวงแหวนตะวันตกนั่นแหละนะครับบางใหญ่นะแล้วคนที่เห็นคุณปู่ครั้งสุดท้ายนี่เป็นใครครับ
1: คุณย่าค่ะ
0: อ๋อคุณย่าให้การว่ายังไงตอนนั้น
1: คุณย่าเล่าว่าคือคุณปู่ค่ะถามคุณย่าว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่พอคุณย่าบอกว่าวันนี้เป็นวันที่29แล้วเหมือนคุณปู่เขานึกขึ้นได้ค่ะว่าวันนี้เขามีประชุมแล้วอยู่ๆเขาก็ลุกขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วเขาก็กำลังจะออกไปค่ะแต่คุณย่าบอกว่าอย่าไปเลยเพราะว่าปกติอะค่ะเวลาคุณปู่เขาไปประชุมที่นี่อาหนูที่เป็นอาผู้หญิงอะค่ะจะเป็นคนพาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือตอนนี้คุณอาไม่อยู่คุณอาไปไต้หวันใช่ค่ะแล้วเหมือนเขารีบเขาอยากไปแบบไม่ไปไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ขับรถออกไปเลยค่ะขับมอเตอร์ไซค์ออกไปเลย
0: เป็นมอเตอร์ไซค์ Honda Scoopy i สีขาว1ขอไข่นอหนู4210คันนี้เลยนะ
1: ใช่ค่ะคันนี้เลยค่ะ
0: ไปประชุมที่ไหนครับ
1: คือตอนหนูถามคุณย่าคุณย่าเขาก็บอกว่าไปที่ไหนไม่รู้ค่ะคือปู่เขาบอกว่าเนี่ยไปประชุมที่นี่แหละไอ้ตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะตามภาษาเขาใช่แล้วคุณย่าเขาก็ไม่ทราบด้วยค่ะว่าที่ไหนใช่ค่ะ
0: เป็นการประชุมเกี่ยวกับอะไรฮะเขาคุณย่าบอกไหม
1: อันนี้ไม่ทราบค่ะคุณย่าเขาก็ไม่ทราบเพราะตอนแรกค่ะคือคุณปู่เขาจะมีสมาคมผู้สูงอายุอยู่แถวหน้าหมู่บ้านค่ะซึ่งอันเนี้ยตอนแรกคุณย่านึกว่าเขาจะไปที่นี่แต่พอย่าถามว่าอ๋อไปบ้านตรงนี้เหรอคุณปู่บอกว่าไม่ใช่ไปอีกที่นึงตรงนู้นแล้วไอ้นั่นอะไรเขาพูดประมาณเนี้ยค่ะย่าก็เลยบอกว่าไปที่ไหนของเขาไม่รู้แต่นึกว่าแบบไปตามปกติที่เขาแบบว่ามีงานแล้วเขาก็ไปอะค่ะพอดีว่าครูหนูเขาแบบว่ามีสังคมผู้สูงอายุนู่นนี่นั่นประชุมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไปใช
0: ่ทีนี้คุณปู่มีโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วยไหมครับเนี่ย
1: มีค่ะแต่เผอิญว่ารถดันมีปัญหาเกี่ยวกับยางเอารถไปซ่อมที่ร้านซ่อมจักรยานยนต์แล้วเผอิญว่าหนูไม่แน่ใจว่าไม่มีเงินจ่ายหรือเงินไม่พอก็เลยนำโทรศัพท์อะค่ะจำนำไว้กับร้านแล้วบอกร้านว่าเดี๋ยวกลับบ้านไปเอาตังค์มาจ่ายโทรศัพท์คืนใช่ค่ะ
0: ซึ่งโทรศัพท์ก็เลยอยู่กับร้านปะยาง
1: ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะอาหนูที่เป็นลูกชายอีกคนนึงของย่าค่ะเขาหลังจากทราบเรื่องเขาก็ไปที่ร้านทันทีไปนำโทรศัพท์คืนมาใช่ค่ะ
0: เพราะว่าแสดงว่าเมื่อเช้าเนี่ยตอนที่คุณปู่หายไปก็เลยโทรเข้าไปที่เครื่องแต่ปรากฏว่าร้านปะยางรับสาย
1: รับสายใช่ค่ะ
0: อ๋อตอนนี้ไปเอาโทรศัพท์กลับมาแล้ว
1: เรียบร้อย
0: แล้วเราได้สอบถามเพิ่มเติมไหมว่าคุณปู่สอบถามจากร้านปะยางไหมว่าคุณปู่เขาไปไหนยังไงต่อเขามีบอก
1: คือทางร้านปะยางบอกอาหนูที่เป็นผู้ชายนะคะที่ไปรับโทรศัพท์อาเขาบอกว่าคุณปู่เขาขี่ไปทางบางเลนค่ะที่แบบวิ่งเข้าไปนครปฐมอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็งงว่าเอ้าไปโผล่ตรงนั้นได้ยังไงบ้านอยู่นนทบุรีคือจะไปโผล่นครปฐมเลยหรอไปไกลขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือบอกแสล่าสุดที่ทางร้านแจ้งมาค่ะ
0: ร้านอยู่ตรงไหนครับร้านนี
1: ้ร้านอยู่บนถนนประชาอุทิศค่ะ
0: ประชาอุทิศ
1: ใช่ค่ะ
0: เอ้าประชาอุทิศ
1: มันก็คนละทางใช่ไหมมันดูไกล
0: ทุ่งครุทุ่งครุแล้วใช่ไหมประชาอุทิศฝั่งทนนั่นแหละซึ่งก ็ไปอ๋อเดี๋ยวก่อนประชาอุทิศนครปฐมไหมตรงนั้น
1: คือไม่แน่ใจอาจจะใช่ค่ะเพราะว่าคุณแม่กับหนูค่ะลองปักหมุดจากร้านต้มรถใช่ไหมคะไปโลไอสอนอบางเลนนะคะมันห่างประมาณ30นาทีอะค่ะก็อาจจะเป็นถนนประชาอุทิศละแวกนั้นใช
0: ่ค่ะประชาอุทิศนครปฐม
1: น่าจะใช่ค่ะ
0: โอ้ไปถึงไกลเลยนะเนี่ย
1: ก็ค่อนข้างไกลตกใจกันทั้งบ้านเลยค่ะ
0: โอ้พอปะยางเสร็จก็เดินทางต
1: ่อใช่ค่ะ
0: ไปทางนครปฐม
1: ด้วยจำนำด้วยใช่ค่ะ
0: โอ้ยแล้วจำนำไว้เท่าไหร่ครับ
1: ก็น่าจะแทนค่าปะยางค่ะกะว่าเออเอาโทรศัพท์ไว้ก่อนนะเดี๋ยวรถเสร็จแล้วเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปเอาโทรไอ้ตังมาจ่ายค่าโทรศัพท์คืนอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: คิดว่าแกน่าจะคิดอย่างนั้น
0: คุณปู่เห็นบอกว่าเริ่มมีอาการหลงลืมด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงครับแบบว่าช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าอาการเป็นยังไงบ้าง
1: คือคุณปู่ค่ะเคยเกิดอุบัติเหตุในบ้านค่ะก็คือท่านล้มแล้วเหมือนแบบว่าเกิดการกระทบกระเทือนค่ะแต่ว่าคุณหมอไม่ได้เคาะว่าเป็นอัลไซเมอร์ 100% เลยค่ะจะมีภาวะหลงลืมบ้างแต่ว่าอะไรที่เป็นเรื่องเก่าๆเดิมๆที่แบบเขาทำมาตลอดชีวิตนะคะอันนี้เขายังจำได้แบบหน้าลูกหลานหรือว่าแบบคนใหม่ๆที่เข้าไปพบเจอแกค่ะแกจะจำได้อยู่แต่ว่าแกจะลืมพวกแบบช่วงแรกๆที่เป็นนะคะจะหนักหน่อยก็คือหลายปีแบบหลายปีที่ผ่านมาค่ะคุณปู่เขาจะเป็นคนไปจ่ายตลาดให้คุณย่านะคะตอนเย็นอะไรนี้สามสี่โมงย่าก็จะบอกว่าเอาไปคนเดียวค่ะ
0: ม
1: อเตอร์ไซคันเดิมไปคนเดียวใช่ก็ก่อนที่จะล้มมานะคะเขาก็จะมีชีวิตประจำวันคือแบบมันสามสี่โมงอะค่ะคุณย่าเขาก็จะบอกว่าเออวันนี้เอาอันนี้นะซึ่งเมื่อก่อนนะคะสั่งเท่าไหร่ให้เงินไปเท่าไหร่ปุ๊บก็ได้ของทุกอย่างสั่งกลับมาแต่พอเหมือนช่วงหลังๆเนี้ยค่ะตั้งแต่ล้มพอคุณย่าบอกว่าเอาอันนี้สมมติว่าคุณย่าสั่งไป3อย่างใช่ไหมคะคุณปู่จะได้กลับมา4อย่างซึ่งจะถูกต้องแค่2อย่างและอีก2อย่างคือไม่ได้สั่งซึ่งพอเหมือนย่าเริ่มสังเกตนะคะเหมือนของใหม่ๆที่แบบได้มาโดยที่ย่าไม่ได้บอกให้ซื้อค่ะมันคือของที่เขาเคยซื้อเมื่อนานมาแล้วแบบเหมือนเป็นกิจวัตรประจำวันที่เขาคิดว่าเฮ้ยวันนี้อาจจะต้องซื้ออันนี้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะซื้อแล้วก็สุ่มหยิบมากับบ้านเนี้ยค่ะใช่ย่าก็จะบอกว่าของที่สั่งไปไม่เคยได้ตามที่สั่งเลยอะไรเงี้ยค่ะ
0: แกล้มนานหรือยังครับล้มเมื่อไหร
1: ่โอ้ก็หลายปีสองสามปีได้แล้วมั้งคะใช่แต่ว่าคนที่บ้านก็รู้นะคะแบบว่าทุกคนรู้ว่าแบบท่านมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกคนก็พยายามคุยพูดคุยอะไรเงี้ยค่ะแกก็ไม่ได้ลืมมีแค่เรื่องกับข้าวเรื่องเดียวเนี่ยค่ะหรือแบบว่าเวลาแกตั้งอะไรไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะแกชอบลืมแบบกินข้าวเงี้ยย่าก็จะบอกว่ากินแล้วแกบอกยังไม่ได้กินแกหิวอะไรเงี้ยค่ะย่าก็บอกว่ายังไม่ได้กินแต่กินแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช
0: ่แล้วหลังจากที่คุณปู่ล้มเนี่ยเวลาออกไปข้างนอกบ้านไปจ่ายได้ยังได้ไปจ่ายตลาดอยู่ทีเนี้ยมีหายไปแบบนี้บ้างไหมครับก่อนหน้านี
1: ้ไม่เคยค่ะไม่เคยหายเคยแค่เหมือนขับรถไปแล้วน้ำมันหมดแต่เผอิญว่าเหตุเกิดแถวหมู่บ้านซึ่งแถวหมู่บ้านนะคะย่ามรปภพี่วินหรือบ้านอื่น
0: ก็จะรู้จักกัน
1: คุณนาคุณตาชายก็จะบอกคุณย่าว่าเนี่ยลุงแกน้ำมันหมดตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะย่าก็จะให้พี่วินซื้อน้ำมันไปเติมให้แล้วก็ให้แกกลับมาบ้านซึ่งอันนั้นนะคะเป็นครั้งแรกที่ย่าเริ่มรู้สึกว่าเป็นห่วงแบบไม่อยากให้ไปไหนแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วย่าเขาก็เหมือนอากับพ่อหนูก็ให้แบบว่าย่านั่งวินแทนย่าเขานั่งวินไปจ่ายตลาดแทนคุณปู่ต้องขับรถออกไปแต่ว่าช่วงหลังก็คือไปด้วยกัน2คนเลยปู่ขับย่าซ้อนอะไรเงี้ยค่ะใช่เพื่อแบบเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่ามีประชุมก็เลยกลายเป็นแบบนี้แทน
0: แกไปประชุมแบบนี้บ่อยไหมครับเนี่ย
1: คือบ่อยไหมอันนี้ช่วงหลังก็คือไปด้วยกัน2คนเลยปู่ขับย่าซ้อนอะไรเงี้ยค่ะใช่เพื่อแบบเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่ามีประชุมก็เลยกลายเป็นแบบนี้แทน
0: แกไปประชุมแบบนี้บ่อย

0: เคยคือตอนนี้ทุกคนในบ้านกำลังงงว่าแบบไปไกลขนาดนั้นได้ยังไงอะไรคือแรงจูงใจทำให้แกบอกว่าคิดว่าไปทางนี้แล้วมันถูกเลยอะค่ะเพราะว่าปกติเวลาไปไหนมาไหนค่ะแกจะไม่ค่อยลื
1: ม
0: สิ่งที่แกทำอะค่ะเพราะมันเป็นเหมือนแบบเป็นกิจวัตรว่าไปที่นี่ทุกวันไปทำอันนี้ทุกวันไปเจอคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยค่ะ
1: ได้ดูเช็คเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ไหมครับว่าแกแบบล่าสุดมีสถานที่ไหนที่แกอาจจะไปไหมหรืออะไรแกดูข้อมูลทางFacebook ทางโซเชียลทางเน็ตทาง Google อะไรมั้ยไม่มีเลยนะ
0: ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดก็ตอนที่หนูไปทำไทยช่วยไทยให้คุณปู่อะค่ะหนูถามรหัสโทรศัพท์เขาก็จำไม่ได้เขาก็บอกรหัส ATM หนูมาซึ่งมันก็ผิดหนูถามหลายรอบเขาก็ยังตอบเหมือนเดิมก็เลยรู้สึกว่าแค่รหัสโทรศัพท์ก็เริ่มจะจำไม่ได้อันนี้ก็เริ่มเป็นห่วงเลยค่ะหนูก็เล่าให้พ่อฟังใช่แต่แบบพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมันก็เลยรู้สึกว่าแกน่าจะคิดว่าแกไปถูกเลยเนี่ยค่ะแบบทำในสิ่งที่แกเคยทำแต่อาจจะเมื่อนานมาแล้วมั้งคะ
1: ที่นครปฐมหรือว่าแถบๆนั้นนี่เคยมีความทรงจำเก่าๆของคุณปู่ไหมครับว่าแบบว่าเป็นบ้านเก่าเป็นที่ที่เคยอยู่อะไรเงี้ยหรือว่าเป็นบ้านเพื่อนหรืออะไรยังไงไหมครับตรงนี
0: ้อันนี้หนูไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าบ้านเก่าก็อยู่สุขุมวิทนะคะก่อนที่จะย้ายมาอยู่นนทบุรีอะค่ะ
1: ครับเดี๋ยวผมทวนรูปพรรณสัณฐานนะคุณปู่ชื่อว่าคุณประโยชน์โสมพันธ์นะ
0: ค่ะ
1: สมพันธ์นะมีชื่อเล่นไหมครับ
0: เขาจะเรียกว่าคุณประโยชน์หรือว่าปู่โยชน์ค่ะ
1: ปู่โยชน์นะนะครับซึ่งแกถ้าใครเรียกชื่อปู่โยชน์เนี่ยแกก็จะรู้เลยว่าเรียกแกใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ค่อนข้างจะคุยกับคนแปลกหน้าไหมครับสมมติว่าถ้าไปเจอพลเมืองดีหรือว่าเพื่อนสมาชิกจอสอร้อยไปทักอย่างเนี้ย
0: คือถ้าปกติแกถ้าหลังจากช่วงรวมมหาแกจะดูเป็นคนอัธยาศัยดีคุยง่ายยิ้มง่ายใครคุยก็จะยิ้มพูดคุยหัวร้อนแต่ถ้าแบบเป็นเรื่องความช่วยเหลือถ้าสมมติว่าจะเข้าไปช่วยก็โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้เองคือแกจะเป็นคนสไตล์แบบ
1: ก็ดูเป็นคนยิ้มแย้มเพราะภาพที่ทางคุณปณิชาส่งมาให้เราเนี่ยตอนนี้เราขึ้นภาพทาง YouTube JS Roy Radio ที่ฟังคุณผู้ชมเห็นภาพนี้แล้วแกจะยิ้มนี่คือภาพปัจจุบันเลยใช่ไหมฮะ
0: ภาพที่เป็นภาพยิ้มใส่เสื้อเสียเงินใช่ไหมคะ
1: ที
0: ่
1: แบบถือเป็นทำสัญลักษณ์ I love you ไหมอ๋อเป็น
0: ทำมือวัยรุ่นค่ะอันนั้นก็เมื่อประมาณสงกรานต์ค่ะที่ผ่านมานี้เลยเมษาที่ผ่านมา
1: ก็เป็นล่าสุดแหละปัจจุบันเลยแหละนะการแต่งกายการแต่งกายยังไงครับวันนี
0: ้กางเกงขายาวสีดำค่ะเสื้อลายตารางออกน้ำตาลน้ำตาลแดงๆค่ะเป็นเสื้อเชิ้ตเหมือนกัน
1: เป็นลายตารางใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: สีน้ำตาลแต่ไม่ใช่เสื้อตัวในภาพใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ
1: เป็นเสื้อเชิ้ตลายตารางสีน้ำตาลแดงกางเกงขายาวสีดำนะครับรองเท้าร
0: องเท้านี่รองเท้าแตะค่ะ
1: รองเท้าแตะ
0: ใช่
1: นะครับคุณปู่เนี่ยผมสีดอกเราแล้วนะคุณผู้ฟังผมไม่ยาวนะผมสั้นนะครับมีศีรษะเถิกหน่อยก็คือบริเวณหน้าผากว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็บริเวณคิ้วเนี่ยแกก็จะเป็นสีดอกเราแล้วนะครับคิ้วสีดอกเรานะฮะแกจะยิ้มแย้มหน่อยนะครับเริ่มมีอาการหลงลืมนะก็คุณฟังสังเกตรถจักรยานยนต์ก็ได้ผมย้ำนะคุณปณิชาเป็นรถ Honda Scoopy i สีขาว1
0: ข
1: อไข่สีขาวเบาะน้ำตาลเบาะน้ำตาลเข้มมั้ยฮะ
0: ออกน้ำตาลกำๆค่ะมีรอยขาด
1: น้ำตาลอ๋อมีรอยขาดตรงไหนครับบริเวณไหน
0: คือถ้าเบาะสกูปี้มันเหมือนจะแบ่งเป็น2ตรงเบาะคนหน้าค่ะตรงรอยเย็บรอยต่อเบาะคนหน้าค่ะจะมีรอยขาด
1: อ๋อเข้าใจละก็คือเป็นตรงกลางเบาะนั่นแหละจะมีรอยขาดตรงรอยเย็บ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: อันนี้สังเกตเห็นง่ายไหมฮะตรงรอยขาดเนี่ย
0: น่าจะเห็นง่ายอยู่นะคะแต่ถ้าสังเกตตัวรถออกจะเย็นๆหน่อยค่ะพอดีลงบ่อย
1: ก็คือมีร่องรอยแบบว่าถลอกอะไรบ้างนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทะเบียนนะครับก็คือ1ขอไข่นหนู4210กรุงเทพนะครับก็หายไปพร้อมรถคันนี้เลยนะคุณผู้ฟังยังไงช่วยเพิ่มเติมได้นะครับแถวๆเนี่ยทางด้านของนครปฐมพุทธมณฑลไหมตรงนั้นนะครับหรือว่าใกล้เคียงกันโอ้บ้านนี่อยู่ห่างกันเยอะเลยนะเนี่ย
0: ใช่ค่ะก็เป็นชั่วโมงหนูก็ตกใจว่าไปถึงตรงนั้นได้ยังไง
1: ครับเอ้าก็ยังไงฝากหน่อยนะเพราะว่านี่ก็ค่ำมืดแล้วด้วยนะครับไม่เคยหายไปแบบค่ำคืนแบบนี้เลยนะมีแบบตรวจสอบไปหายทางญาติอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมหรือยัง
0: ก็หนูที่เป็นลูกชายของปู่อีกคนนึงอะค่ะน้องชายของพ่อก็ขับรถหาแถวบริเวณร้านซ่อมรถแล้วก็ไล่ตลอดทางบริเวณนั้นเลยค่ะ
1: อืม
0: แล้วก็อาหนูอีกคนก็อยู่กับคุณ

0: ย่าค่ะใช
1: ่ครับครับช่วยกันนะครับทางนี้เดี๋ยวเราออกอากาศย้ำให้นะแล้วก็ทางด้านของช่องทางโซเชียลของเราทั้งหมดก็จะขึ้นภาพของปู่แล้วก็ตามหาทางนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีคืบหน้าเราจะรีบแจ้งกลับเลยนะครับเอาใจช่วย
0: ขอ
1: ให
0: ้
1: ม
0: ี
1: ข
0: ่
1: าวดียินดีเดี๋ยวถ้ายังไงทางบ้านมีความคืบหน้าคุณปู่กลับมาแล้วหรือว่ายังไงเพิ่มเติมกันที่จอสร้อยนะครับนะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวจะรีบแจ้งไปเลยนะคะ
1: ได้เลยผมว่าใจช่วยนะแล้วตอนนี้ทางบ้านนี่เป็นยังไงบ้างตอนนี้ล่าสุดเนี่ย
0: คุณอาก็จุดธูป16ดอกค
1: ่
0: ะ
1: เออก็ต้องวิงวอนกันแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องทุกวิถีทางอะเนาะเข้าใจครับเข้าใจเลยนะแกก็เวลาแกขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยแกขี่คล่องไหมครับ
0: คือคล่องนะคะคือแกก็ขี่ไปขี่มาตามปกติของแกเลยค่ะ
1: สวมหมวก
0: ขี่มาแบบ
1: สวมหมวกไหม
0: นานแล้ว
1: สวมหมวกกันน็อกไหมหมวกกันน็อกอ่ะ
0: อ๋อไม่สวมค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้สวมนะคุณผู้ฟังไม่ได้สวมหมวกกันน็อกนะเพราะฉะนั้นอาจจะสังเกตนิดนึง
0: ไม่ได้สวมค่ะ
1: โอ้อายุก็81ปีแล้วอะนะ
0: ใช่
1: สายตาดีไหมครับสายตาเป็นยังไงเราเป็นห่วงช่วงกลางคืนอะ
0: ไม่ค่อยค่ะแกใส่แว่นแล้วบางทีก็ช่วงหลังๆไม่ค่อยได้ใส่อะค่ะแกหนูไม่แน่ใจว่าที่ไม่ใส่คือลืมว่าไปตั้งไว้ที่ไหนหรือลำคาญที่แว่นมันอยู่บนหน้าเนี่ยค่ะแกก็จะอยู่ตาเล็กๆหยีของแกไปอะ
1: จะหลีเวลาแกขี่มอเตอร์ไซค์ช่วงกลางวันนี่มองเห็นเหรอฮะ
0: หนูว่าขับรถแต่แกน่าจะใส่อันนี้หนูไม่แน่ใจเพราะทุกทีที่หนูไปหาแกที่บ้านเนี่ยค่ะไปเยี่ยมแกไม่ค่อยใส
1: ่
0: แกจะอยู่บ้านโดยที่ไม่ใส่แว่นก็เลยไม่แน่ใจว่าลืมหายหรือว่าเขามีสำรองของเขาในกระเป๋าเสื้ออะไรเงี้ยค่ะใช
1: ่ผมถามนิดนึงอย่างยิ่งถ้าเป็นช่วงเวลากลางคืนแบบนี้คุณปณิชาคิดว่าคุณปู่น่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ต่อไหม
0: คือหนูกับแม่คิดว่าแบบน่าจะไม่ขี่แต่คือเป็นห่วงตรงที่ว่ากลัวว่าเขาจะไปแบบหลับอยู่ที่ศาลาตรงไหนหรือแบบคือจอดรถข้างทางบนถนนใหญ่ไหมอะไรเงี้ยค่ะคือก็แอบเป็นห่วงหรือแบบว่า
1: ครับ
0: แม่ขอให้น้ำมันหมดแกจะได้ไม่ต้องไปไหนต่อแต่หนูบอกแม่ว่าแกดื้อแกก็คงจะเข็นไปพร้อมกับรถนั่นแหละค่ะ
1: แล้วถ้ามีเงินติดตัวไปเท่าไหร่ยังไงทราบไหมครับเนี่ย
0: คุณพ่อบอกว่ามีอยู่ประมาณ100กว่าบาทค่ะมีแต่อาจจะไม่พอจ่ายค่าซ่อมยางมั้งคะก็เลยเอาโทรศัพท์ไปแลกเขามาม
1: ีแบบเอกสารแบบประชาชนอะไรติดตัวไปไหมครับเนี่ย
0: มีค่ะมี
1: นะ
0: แบบมีแบบประชาชนนะคะเป็นสิ่งที่ติดตัวแกอยู่ใช่ค่ะ
1: มีกระเป๋าตังค์ไหมแกพกไปไหม
0: กระเป๋าตังค์มีนะคะมีกระเป๋าคือแกไปมีกระเป๋าตังค์มีโทรศัพท์แกก็จะใส่กระเป๋าเสื้อเอาโทรศัพท์ใส่กระเป๋าเสื้อเอากระเป๋าตังค์ใส่กางเกงแกก็ไปเลยค่ะแกไม่มีกระเป๋าแบบกระเป๋าสะพายกระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะ
1: อย่างน้อยมีเอกสารด้วยนะพกติดตัวไปนะครับล่าสุดเนี่ยตอนนี้นะคุณปณิชาทางจอสร้อยเรานะครับช่วยแจ้งไปทาง191จังหวัดนครปฐมให้แล้วนะฮะช่วยแจ้งไปให้แล้วนะครับก็ย้ำให้ทางนั้นช่วยด้วยอีกทางหนึ่งนะครับก็ทุกทางอ่ะตอนนี้ต้องเอาให้หมดทาง
0: ใช่หนูก็ลงเฟซลงเพจตามหาคนหายกันทุกที่เลยค่ะ
1: มีคืบหน้าไหมมีทางลูกเพจอะไรแจ้งคอมเมนต์อะไรมาบ้างไหม
0: ยังไม่มีค่ะตอนนี้ยังเงียบอยู่แบบมีแต่คนบอกว่าแบบขอให้หาเจอไวๆขอให้คุณลุงปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่แบบให้กำลังใจมาอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับครับโอ้แกคุณปู่นี่หน้าตาหน้าเอ็นดูนะเพราะว่าแกเป็นคนยิ้มแย้มอ่ะเนาะ
0: ใช่ค่ะแต่เราย
1: ิ้
0: ม
1: คนเป็นมิตรค่ะเนี่ยก็เป็นห่วงกันนั่นแหละก็คือคุณผู้ฟังต้องลองสังเกตนะครับอาจจะไปจอดรถตรงไหนหรือเปล่าผมเข้าใจว่าแกคงไม่ขี่ต่อนะมันมืดขนาดนี้แล้วอ่ะ
0: อาจจะมองไม่เห็นใช่ค่ะ
1: นะจะไปหยุดที่ไหนศาลาที่ไหนตรงไหนที่แบบว่าพอจะหยุดรถได้เนี่ยผมเชื่อว่าแกน่าจะจอดนะคงยังไม่ได้ไปต่อ
0: ก็ขอให้แกจอดพักอย่าให้แกแบบดื้อขับไปไหนเลย
1: ครับผม
0: มืดแล้ว
1: นะเดี๋ยวเราลองประสานไปละทางสายตรวจเดี๋ยวคงจะมีการไปตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมกันนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าก็จะรีบแจ้งกันเลยเอาใจช่วยนะขอให้มีข่าวดีไวๆที่สุดเลยนะครับ
0: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ
1: ยินดีครับยินดีมากๆนะครับให้กำลังใจครับทุกคนในครอบครัวเลย
0: ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณนะคะ
1: ครับสวัสดีครับนะฮะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับนะฮะก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับคุณปู่ชื่อว่านายประโยชน์โสมพันธ์ครับอายุ81ปีสูง175เซนติเมตรผิวดำแดงการแต่งกายนะครับหายไปตั้งแต่เมื่อเช้านะ8โมงเช้าการแต่งกายสวมเป็นเสื้อเชิ้ตลายตาราง สีน้ำตาลแดงนะครับลายตารางหรือว่าออกลายสก็อตนั่นแหละกางเกงขายาวสีดำเป็นกางเกงทรงสแล็กสวมรองเท้าแตะคุณปู่เนี่ยมีอาการหลงลืมแต่ยังจำชื่อตัวเองได้คุณผู้ฟังใครที่พบเห็นคุณปู่โยชน์หรือคุณปู่ประโยชน์สมพันธ์ตามภาพที่เราขึ้นให้ดูทาง YouTube เนี่ยนะครับอาจจะช่วยแคปหน้าจอแชร์กันนะครับในโซเชียลมีเดียช่องทางของแต่ละท่านก็ได้ว่าตอนนี้ญาติกำลังตามหาคุณปู่ประโยชน์อยู่ใครพบเห็นลองไปทักคุณปู่หน่อยคุณปู่โยชน์หรือเปล่าสังเกตมอเตอร์ไซค์ก็ได้แกขี่รถจักรยานยนต์นะครับ Honda Scoopy i สีขาว1ขอไข่นอหนู4210กรุงเทพนะครับโอ้เรียกได้ว่าเบาะแสล่าสุดก็คือจากร้านซ่อมยางร้านปะยางนะครับบอกว่าร้านนี้อยู่แถวประชาอุทิศนครปฐมเนี่ยนะแล้วทางร้านเนี่ยนะก็บอกว่าคุณปู่เนี่ยนะครับขับไปตรงไปทางถนนสารยานะเนี่ยก็จะไปทางบางเลนนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็ไปไซน้อยนะครับไปทางวัดลาดประดุกได้ถ้าตรงนะแต่ถ้าตรงไปเนี่ยก็ไปทางวัดหลวงพ่อเปิ่นทางนั้นนะครับใครที่อาจจะพบเห็นเมื่อตอนกลางวันไหมอาจจะคุ้นๆว่าน่าจะใช่คุณปู่โยชน์เพิ่มเติมได้นะครับที่จอสร้อยดอกจัน1808หรือ1137เพิ่มเติมกันได้เลยนะคุณฟังเรามีโครงการ Forget Me Not เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราเปิดรับลงทะเบียนนะครับสำหรับครอบครัวที่มีผู้ป่วยซึ่งมีอาการหลงลืมเป็นโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคความจำเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงนะครับที่ผู้ป่วยถ้าออกจากบ้านโอกาสพลัดหลงสูงโอกาสที่จะหลงทางมีสูงมากออกจากบ้านไปแล้วจำทางไม่ได้กลับบ้านก็ไม่ถูกยิ่งเดินยิ่งหลงยิ่งหลงยิ่งไปไกลน่าเป็นห่วงมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีผู้ป่วยอยู่ในครอบครัวจะเป็นผู้ป่วยสูงอายุหรือว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าอายุยังไม่เยอะแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องของอัลไซเมอร์เข้ามาแล้วสามารถลงทะเบียนผู้ป่วยในครอบครัวของท่านนะครับมาที่จอสร้อยกับโครงการ Forget Me Not ได้เลยลงทะเบียนก็ใช้เวลากันไม่เยอะครับให้เราได้ทราบที่อยู่ให้เราได้ทราบหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ดูแลของครอบครัวเวลาที่ผู้ป่วยเหล่านี้พลัดหลงการประสานงานจะได้ง่ายขึ้นนะครับเราทำสัญลักษณ์ของดอก Forget Me Not เป็นดอกไม้สีม่วงเกสรสีเหลืองนะครับเป็นรูปดอก Forget Me Not สัญลักษณ์นี้แทนผู้ป่วยใครที่พบเห็นสัญลักษณ์ของเข็มกลัดดอกไม้สีม่วงสติ๊กเกอร์ที่มีดอกไม้สีม่วงแล้วมีระบุข้อความคนไทยใส่ใจผู้ป่วยสมองเสื่อมให้คุณช่วยแจ้งเข้ามาที่จอสร้อยเรามีเบอร์โทรศัพท์บนเข็มกลัดแล้วก็บนสติ๊กเกอร์แล้วเบอร์02หมายเลข7ตัวหรือสแกน QR code ที่อยู่บนสัญลักษณ์ก็ได้ก็จะเป็นการติดต่อเข้ามาที่จอสร้อยด้านบนของสัญลักษณ์จะมี ID ผู้ป่วยด้วยนะครับก็ให้บอก ID ผู้ป่วยว่าเป็นเลขอะไรเราก็จะสืบค้นข้อมูลที่ญาติเขาลงทะเบียนไว้เนี่ยฮะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นการลงทะเบียนผู้ป่วยในโครงการ Forget Me Not ถือว่ามีประโยชน์มากเราจะได้มีข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีผู้ป่วยที่บ้านโทรเข้ามาได้เลยครับตลอด24ชั่วโมงไม่มีค่าใช้จ่ายดอกจัน1808หรือ1137เดี๋ยวช่วงนี้ขอไปคุยกับคุณเป้ที่อยู่ที่ร้านป่ายางเมื่อเช้าเนี่ยนะที่คุณปู่เอารถจักรยานไปป่ายางคุณเป้สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมคุณเป้จากจอสร้อยนะคุณเป้ให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเมื่อเช้านี้มันยังไงบ้างตอนที่คุณลุง
2: เมื่อเช้าครับมันเมื่อกลางวันครับตอนเที่ยงบ่ายโมงแล้วครับ
1: อ๋อช่วงเที่ยงช่วงบ่ายแล้ว
2: ใช่ครับ
1: ครับยังไงฮะคุณตอนคุณปู่อาเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยตอนแรก
2: เลยเขาขับรถมาจากโน่นจากเส้นคลองโยงสารยาอะไรไม่รู้มาจากไหนนะแต่ว่ามันมาเข้าร้านยางในตึกแถวของผมที่เช่าอยู่มันก็มีร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่แต่ว่าตอนเขาไม่ทำให้เพราะไม่มีตังค
1: ์
2: ตอนนี้เขาก็ขี่เลยเข้าไปเขาก็เห็นเขากำลังทำรถมอไซค์อยู่คันหนึ่งเวฟแล้วก็อีกคันหนึ่งเป็นรถไฟฟ้
1: า
2: หลังจากเขาก็เลยขันรถกลับมา กลับมาเข้ามาจอดในร้านเขาก็รอแล้วรอทำตามคิวไปพอทำเสร็จปุ๊บทำเสร็จรถสองคันเสร็จปุ๊บก็ทำของคุณจ่าต
1: ่อ
2: พอทำเสร็จผมก็ทำปุ๊บผมก็บอกว่าเออป๋ายางนอกมันไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยมันแตกเปลี่ยนเลยไหมทั้งนอกในผมก็ถามอย่างนี้แล้วก็เขายักหน้าเขาไม่ได้พูดอะไรแล้วเขาก็ไม่ได้พูดหรอกว่ามีตังค์ไม่มีตังค์ผมก็ไม่รู้เป็นพยักหน้าผมก็เออโอเคเขา
1: ก็ถาม
2: ทางคนเขาคงมีตังค์หน่อยใช่ไหมเราก็ไม่ได้ถามว่าคุณมีตังค์ไหมอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ
1: คร
2: ับแต่เราก็คงไม่กล้าถามลูกค้าอย่างนั้นใช่ไหมล่ะครับ
1: เข้าใจแล้วยังไงทำพอทำเสร็จแล้วปั๊บ
2: พอทำเสร็จปุ๊บป๋าเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวไปกดตังค์มาให้แกก็วิ่งไปตรงตลาดคลองโรงแล้วไม่ใช่ตลาดคลองโรงไปตรงปั๊มบีพีใกล้ๆผมนี่แหละประมาณ200 เมตรไปตรงนั้นแล้วมันไม่มีไอ้ตู้กดตังค์
1: ครับ
2: แกก็เลยกลับมาหาผมมาแกก็บอกว่าแกก็เอาโทรศัพท์ทิ้งมาให้เอาโทรศัพท์มาจำไว้
1: จำไว้ก่อน
2: ผมก็เลยวางรับมาจำแกไว้แกก
1: ็
2: ไปแกก็บอกแกไปกดตังค์แกก็ไปโน่นปั๊มทีไอ้ปั๊มปตท.โน่นเลยลงหมูไปหน่อยเลนหน้าไปออกเลนหน้าไปทางบางเลนเนาะทางจะไปนู่นแหละไปวัดมะเกลือ
1: ครับแล้วกลับมาไหม
2: ก็เห็นจะไปเอ๊ะไปทำไมนานจังผมก็เลยขี่รถไปดูขี่รถตามไปดู
1: เออ
2: ไอ้ตามไปดูก็เห็นแกกำลังกดตังค์อยู่ตอนมันกดตังค์อะตังค์มันไม่มีกดไม่ได้ไม่มีตังค์ผมก็ดูอยู่แล้วออกมาแกก็ไปเลยก็ขับรถเดินหน้าไปเรื่อยเลยนี
1: ่
2: ผมก็เลยเอ๊ะไม่ใช่มามั่งผมก็เลยว่าขี่รถตามไปจะถามป้าจะไปไหนครับป้าบอกจะไปกลับบ้านจะเอาตังค์มาให้เขาบอกกดตังค์ไม่ได้ไม่ออก
1: ซึ่งตอนนั้นแกไปทางไหนตอนนั้นแกไปทางไหนตอนนั้นแกไปทางไหนที่จะไปบ้าน
2: จะไปเลยปั๊มปตท.ไปแล้วครับมันจะไปนู่นบางไปวัดมะเกลือแล้วครับไปโซนเชหะแยกเชหะไปแดง
1: ซึ่งไอ้เส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางออกเมืองไหมหรือว่ายังไงครับ
2: มันก็เส้นทางตรงยังไม่ได้ออกไปไหนมันก็เริ่มไปละเริ่มจะออกแล้วถ้าไปอีกหน่อยเจอไฟแดงก็เลี้ยวขวามันก็จะไปอบต.บ้านใหม่มันก็จะไปโผล่นู่นแหละโผล่เส้นวราประดุกเส้นไซน้อยนั่นแหละครับ
1: ซึ่งจังหวะตอนนั้นคุณเป้ยังตามคุณลุงคุณปู่อยู่ไหม
2: ไม่ได้ตามแล้วครับแค่คุยกันสักแกก็เอาใบขับขี่ให้ผมป๋ามีอะไรมาจำมึงอีกไหมผมก็อยากรู้ว่าเป็นใครมาจะไปตั้งหน้าตั้งตาไปอย่างเดียวบวกกันน็อกก็ไม่ใส่
1: แล้วแกก็ให้ใบขับขี่มาเหรอครับ
2: ไม่ครับ
1: อ๋อไม่ได้ให้
2: แต่ว่าให้ใบกับให้ใบกับขี่มาให้ใบกับขี่มาเพราะก็ดูใบกับขี่เป็นใบกับขี่ตลอดชีพครับแกก็บอกว่าแกเคยขับรถแท็กซี่ผมก็เลยโอเคป๋าจะไปไหนจะไปเอาตังค์ไปเอาตังค์บอกตามมาทำไมเขาเอ้ามันเห็นมันนานไงผมก็เลยตามไปดูผมก็เลยออกจากปั๊มแกก็ผมก็เลยโบกแกคุยกันคุยแกก็เลยใบกับขี่ให้แล้วแกก็ไปต่อ
1: แล้ว
2: ก็ไปขี่ผมก็กลับมาทำงานหน้าร้าน
1: โอ้ซึ่งตอนนั้นที่แกบอกว่าแกจะไปเอาตังค์เนี่ยคือแกบอกว่าจะไปบ้านใช่ไหม
2: ใช่แกบอกว่าป้าบ้านไปอยู่แถวไหนเขาบอกอยู่แถวนี้แหละ
1: บอกแค่ว่าอยู่แถวนี้ไม่ได้บอกอยู่ที่ไหนใช่ไหม
2: ใช
1: ่เออ
2: แกบอกว่าบ้านอยู่แถวนี้แหละแต่ว่าพ่อเกลือผมก็ไม่เคยเห็นหน้านะเขาบอกผมอยู่นี่มา10 กว่าปีแล้วผมลูกค้าผมก็ต้องรู้ว่าใครเคยมาทำกับผมเขาจะรู้เลยว่าผมอยู่แถวนี้ลูกค้าผมก็เยอะอยู
1: ่คือบ้าน
2: ของคุณ
1: บ้านคุณปู่เนี่ยอยู่นู่นอยู่ทางด้านของบางใหญ่พฤกษา37นู่น
2: ก็ปิ่นสาม
1: ซึ่งห่างกันเยอะเลยใช่ไหมคุณ
2: เยอะครับเยอะมันต้องข้ามคลองฝั่งคลองคนละฝั่ง
1: ครับคุณเป้เดาไหมลงคาดการณ์ว่าแกน่าจะมุ่งหน้าไปทางไหนคิดที่คิดในใจเนี่ย
2: มุ่งหน้าไปถ้าผมเดาตามเหตุการณ์ถ้าเกมไม่เลี้ยวขวานะถ้าเลี้ยวขวามันก็จะเข้าบ้านมาอบต.มันก็จะไปโผล่นั่นแหละโผล่ไฟน้อยขึ้นลาดประดุกถ้าแกเลยจากด้านไปปุ๊บเลยไปจากวัดมะเกลือปั๊บถ้าแกเลี้ยวซ้ายมันก็จะไปโผล่วัดหลวงพ่อเปิ่นแล้วถ้าแกไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะแกตรงไปอย่างเดียวต้องก็ไปบางเลนไปอาภาธิลม
1: เพราะฉะนั้นมันมีสามทาง
2: หลักเลยนะ
1: มีสามทางที่น่าจะคาดหมายว่าจะไปสามทางเนี้ยใช่ไหม
2: ใช่สามจุดนี่แหละครับที่จะไป
1: ครับ
2: มันอยู่แค่นี้มันไม่มีจุดไหนอีกแล้วพ่อแกก็มีตังในกระเป๋าประมาณ100 กว่าบาทถ้าน้ำมันหมด ไปโซนนั้นปั๊มน้ำมันก็จะห่างกันหน่อย
1: อ
2: ถ้าออกจากนั่นไปก็จะเริ่มห่างกันหน่อยปั๊มน้ำมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
1: ไม่แน่ใจว่าตอนที่แกเข้าปั๊มอ่ะแกได้เอารถไปเติมน้ำมันไหมตอนนั้น
2: ไม่ได้เติมครับ
1: ไม่ได้เติมใช่ไหม
2: ไม่ได้เติมน้ำมันแกก็เข้าไปตู้
1: ไปกด ATM
2: อะไรก็แล้วก็ออกมาออกมาพอดีก็จะเอ๋กับผมพอดีเลยผมก็เลยเห็นแกวิ่งไปผมก็เลยก็เลยดูก่อนแกวิ่งไปไหนก็ปิ้งตามไป
1: คร
2: ับ ตามก็ไปแซงหน้าแกแล้วก็จอด
1: ครับดีแล้วที่คุณดีแล้วที่คุณเป้ตามไปเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยจะได้ทราบบ่อสายว่าแกวุ้งไปทางไหนต่อจุดล่าสุดที่คุณเป้ก็คืออัปเดตล่าสุดนั่นแหละนะ
2: นั่นแหละครับมันอยู่มันเลยนั่นแล้วมันเลยยังไม่ถึงแยกวัดเคหะไม่ถึงแยกเคหะเลยครับยังไม่ถึงวัดมะเกลือเลย
1: เคหะตรงนั้นคือเคหะตรงนั้นคือเคหะอะไรครับตรงจุดนั้น
2: อ่
1: ะ
2: อบต.บ้านใหม่ครับ
1: อบต.บ้านใหม่
2: ครับมันจะไปตรงไปปุ๊บก็จะไปโผล่เส้นไปลาดประดุกกับไซน้อยมันจะตัดกันอยู่ทะลุขวาไปแล้วลาดประดุกก็ตรงไปก็ไซน้อยครับ
1: ได้ครับขอบคุณคุณเป้มากๆเลยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้เนี่ยตอนนี้ทางบ้านก็กำลังตามหาและเป็นห่วงมากๆนี่ยังไม่กลับเลยนะจ๊ะ
2: ผมก็คิดว่าตามเจอหรือยังเขาก็บอกลูกชายเขาอยู่ว่าถ้าไปก็ไปต้องไปถามตามจุดก่อนจะแยกบ้านใหม่ก็ต้องถามเขาก่
1: อ
2: นว่ามีคนอายุขนาดนี้ไหมวิ่งมาทางนี้เลี้ยวขวาทางนี้ไหมเขาก็จะตามถูกนะถ้าไม่เจอตรงนั้นถ้าเขาวิ่งตรงไปหน่อยก็นู่นถ้าเลยหน้าเซเว่นวัดมะเกลือไปก็ลองถามไปขอดูกล้องขนาดนั้นหน่อย
1: คุณเป้ฮะคุณเป้
2: นำเขาอยู่นะ
1: คุณเป้ฮะไออบต.บ้านใหม่นี่อยู่ในพื้นที่จังหวัดอะไรครับ
2: นนทบุรี
1: นนทบุรีนะ
2: ใช่ครับ
1: นนทบุรีมันอยู่โซนทางด้านไหนถ้าเป็นว่าอย่างบางใหญ่ไหมหรืออะไรเงี้ยไซน้อยหรือว่าอะไรเงี้ยตรงมันอยู่ตรงโซนช่วงโซนไหน
2: มันก็เป็นโซนของมันก็เป็นโซนของบางใหญ่ครับมัน
1: บางใหญ่
2: น้อย
1: บางใหญ่
2: ถ้าไซน้อยมันต้องตรงไปอีกทางวัดบางไซใหญ่ไปทางโน้นครับ
1: อ
2: ันนี้มันจะมาเข้าเส้นไหนแถววัดมักต้นวัดต้นเชือกแถวโซนนี้ครับมันจะเป็นเขตละเวกโซนนี้ครับ
1: ครับวัดต้นเชือกนะ
2: ใช่เพราะว่าเขาข้ามถ้าเขาข้ามมาจากโซนเราก็ต้องข้ามมาเลาะเดี๋ยววัดต้นเชือกแบบนี้ล่ะเข้ามาทะลุข้ามมาฝั่งนี้ก็เป็นคลองโยง
1: ตอนนั้นมันเป็นคลองบางใหญ่ใช่ไหมแถวนั้นเน
2: ี่ยใช่ครับใช่มันจะมีคลองข้ามมาอยู
1: ่อ๋อไอ้ตรงถนน
2: เส้นที่ผมอยู่ประจำเนี่ยมันก็จะวิ่งยาวไปโน่นไปถึงวัดมะเกลือวัดมะเกลือปุ๊บมันก็ไปอีกหน่อยมันก็จะมีทางแยกเลี้ยวขวาไปเหมือนกันเส้นวัดมะเกลือมันเข้าซอยเบลลิ่งมันก็ไปโวย
1: ร้านป่ายางของค
2: ุณทำงานเหมือนกัน
1: ร้านของคุณเป้นี่อยู่ถนนประชาอุทิศเหรอ
2: ถ้ามันเป็นประชาอุทิศคลองโยงครับ
1: ประชาอุทิศคลองโยง
2: ไปกรุงเทพนะมันจะของประปาโน่นนะ
1: ประชาอุทิศคลองโยง
2: มันเป็นชื่อประชาอุทิศกันครับ
1: ครับเอาได้เลยคุณเป้ขอบคุณมากๆเลยนะที่ช่วยเพิ่มเติมกันนะครับคุณเป้รบกวนช่วงดึกเลยนะก
2: ็ไม่เป็นไรคร
1: ับช่วยๆกันนะ
2: ไปตัวไหนช่วยกันได้ก็ช่วยครับผมก็อยากแนะนำคนคิดเหมือนกันว่าเออจะเจอกันหรือยังคงยังไม่เจอมั้งเพราะว่าลูกชายเขาก็ไม่ใช่คนพื้นที่แถวนี้มันก็จะไปตามที่ตามทางลำบากหน่อย
1: ขอบคุณคุณเป้มากๆเลยที่แบบเพิ่มเติมกันแล้วก็พยายามทางบ้านก็พยายามติดต่อแล้วก็ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลกันด้วยตรงนี้นะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราตามกันต่อนะก็ขอให้เจอแหละ
2: ถ้าวิ่งกันจริงๆก็วิ่งเส้นนี้แหละวิ่งเส้นคลองโยงบางเลนนี่แหละครับ เขาวิ่งไปมันก็จะมีไฟแดงแยกอบต.บ้านใหม่เราก็ต้องเช็คกล้องเท่านั้นก่
1: อ
2: นว่าแกเลี้ยวขวาไหมมันจะมีไฟแดงไงพอไฟแดงแล้วแกเลี้ยวขวาก็ต้องตามเส้นนั้นอะไรเงี้ยเส้นนั้นก็จะไปโผล่นั่นแหละโผล่กับไปลาดประดุกกับไฟน้อยนั่นแหละครับ
1: ครับ
2: พอวิ่งเลยจากนั่นถ้าเจอไม่ผ่านเส้นนั้นปุ๊บไปถึงไฟแดงหนึ่งถ้าเจอเลี้ยวซ้ายก็โน่นแหละออกลงเขาเปิ่นแหละครับทีนี้
1: ได้
2: ถ้าเจอไม่เลี้ยวซ้ายทีนี้เปิ่นไปก็โน่นแหละตามไปเลยอาพาธิลมแหละครับทีนี้อาพาธิลมก็มีเส้นทะลุไซน้อยเหมือนกัน
1: ครับผมซึ่งมันก็ไปได้หลายที่เหมือนกันเนาะเป็นทางหลวงชนบทที่แบบไปได้หลายที่
2: ม
1: ัน
2: มีเส้นทะลุหลายที่เนาะแต่ทำจะเป็นป่าเยอะ
1: ครับได้เลยขอบคุณมากครับคุณเป้ที่เพิ่มเติมกันขอบคุณมากๆเลยนะครับ
2: ได้ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณเป้ขอบคุณมากๆนะครับคุณฟังฝากด้วยนะครับเข้าไปที่ X ของ JS100 นะครับหรือว่าทาง Facebook นะครับของ JS100 Radio คุณฟังแชร์ต่อได้เลยนะคุณฟังแชร์ต่อจาก Facebook จาก X ของเราได้เลยนะครับ ก็ช่วยหน่อยนะเพราะว่าคุณปู่เนี่ยอายุเยอะแล้วนะ81ปีแล้วแล้วนี่จะข้ามคืนแล้วนะหายไปนะครับยังไงฝากหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
3: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: แวะไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
2: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจัตตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
5: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณฟังมีอุบัติเหตุรับแจ้งเข้ามาทาง LINE @js100 นะครับรัตนาธิเบศด้านขาออกช่วงระหว่างสี่แยกไซม้านะครับมุ่งหน้าต่างระดับบางรักน้อยแยกท่าอิฐนะครับมุ่งหน้าต่างระดับบางรักน้อยบริเวณ MRT บางรักใหญ่มีจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งขวางช่องทางกลางนะครับที่เกิดเหตุมีคนเจ็บนะเจ้าหน้าที่มาแล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันอย่างคล่องตัวส่วนคุณอ้อนะครับแจ้งอุบัติเหตุรัชดาท่าพระทิศทางจากช่วงแยกรัชดาตัดราชพฤกษ์มุ่งหน้าแยกท่าพระนะครับจุดเกิดเหตุบริเวณบนสะพานข้ามแยกรัชดาตลาดพลูเกิดเหตุเมื่อช่วง 19:54 นะครับจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีขวางช่องทางซ้ายและมีคนเจ็บด้วยนะครับตรงนี้นะมีคนเจ็บด้วยนะครับก็เจ้าหน้าที่เดี๋ยวบอกว่าเพิ่มเติมมานะครับมีคนเจ็บเป็นผู้หญิงนะครับนำส่งโรงพยาบาล IMH ธนบุรีนะครับพื้นที่ของสน.บุคคโลนะครับนิดนึงนะตรงเนี้ยเป็นอีกเหตุหนึ่งขาเข้าเนี่ยอันนี้คนละจุดกับเมื่อสักครู่นะขาเข้านี่คือบริเวณช่วงหน้าห้างเดอะมอลล์ท่าพระนะครับซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง1รายนำส่งโรงพยาบาล IMH นะครับเหตุเกิดเมื่อสักก่อน20:00 น.นะฮะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหตุเดียวกันนะเนี่ยเพราะว่าเวลานี่คือแบบเวลาเดียวกันเลยนะครับเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งช่องทางด้านซ้ายนะครับ 19:54 หน้าห้างเดอะมอลล์ท่าพระนะครับส่วนกรณีที่มีผู้เสียชีวิตนะครับคุณผู้ฟังสำหรับอุบัติเหตุจักรยานยนต์เฉียวชนแล้วก็ล้มภายในซอยเทศบาลบางปู69ส่งผลให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นผู้หญิงนะครับกระเด็นเข้าไปใต้ท้องรถเทรลเลอร์แล้วถูกรถทับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมทางด้านของเพจสปอตไลท์บางปูนะครับบอกว่าขณะที่ชาวบ้านให้ข้อมูลเนี่ยรถจักรยานยนต์คันที่เสียชีวิตเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าแซงนะฮะแล้วก็ไปเกี่ยวกันระหว่างแซงก่อนที่ผู้หญิงซึ่งเป็นผู้ขับขี่จะกระเด็นเข้าไปใต้ท้องรถเทรลเลอร์ซึ่งตอนนี้เบื้องต้นนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานจากภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อสรุปหาสาเหตุก็เป็นเหตุสลดนะครับที่เกิดขึ้นนะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับของผู้เสียชีวิตนะก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับช่วงกลางคืนแบบนี้แล้วฝนตกด้วยนะครับถนนลื่นด้วยต้องระมัดระวังนะครับในทุกขณะขับเลยแหละนะศรีนครินทร์นะครับด้านขาเข้าบริเวณแยกศรีเทพามีรถบรรทุก18ล้อจอดเสียนะครับปัญหาระบบแลกขวางกลางแยกเลยนะครับกลางแยกศรีเทพาขาเข้าถนนศรีนครินทร์เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาก็อยู่ระหว่างอำนวยความสะดวกให้นะครับตรงจุดนี้การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับอันนี้แจ้งมาเมื่อครู่นี้เองศรีนครินทร์ด้านขาเข้านะครับบริเวณแยกศรีเทพารถบรรทุก18ล้อนะครับไปจอดเสียอยู่เนี่ยครับกลางแยกเลยโอ้โหนี่คือขวางกลางแยกเลยนะครับคือที่เกิดเหตุเนี่ยมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่อาสาแล้วก็มีน้องสุนัขเคนายด้วยนะครับเนี่ยนะชื่อว่าเจ้ายักษ์นะเขาว่าอย่างนั้นนะที่เห็นในภาพเนี่ยครับเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นสุนัขเคนายมาอำนวยความสะดวกนะครับเนี่ยครับเจ้ายักษ์นะสุนัขเคนายคือภาพที่เห็นเนี่ยเขากำลังดำเนินการนะครับขวางกลางแยกเลยอ่ะคุณผู้ฟังติดไหมการจราจรเดี๋ยวดูล่าสุดให้นะครับศรีนครินทร์ก็ไม่มีติดหน่อยอะตรงช่วงแยกพอดีอะนะครับเนี่ยเข้าใจว่าคือตรงขวางทางแยกใช่แล้วอันนี้เป็นฝั่งขาเข้าเนี่ยนะฮะตรงกลางแยกศรีเทพาเลยอะนะครับเอาท่านไหนอยู่ตรงนั้นเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวพักกันก่อน
เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวเพิ่มเติมกันช่วงหน้านะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับปปส.ตรวจค้นที่พักลูกเรือหญิงไทยเร่งขยายผลเครือข่ายส่งเฮโรอีนข้ามชาติพร้อมหารือการท่าอากาศยานยกระดับระบบการตรวจคัดกรองสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบอ่ะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.ชี้แจงถึงกรณีที่เป็นปรากฏข่าวว่าทางการออสเตรเลียได้ควบคุมตัวลูกเรือของสายการบินไทยในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดประเภทเฮโรอีนณเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียว่าสำนักงานปปส.ยังได้เข้าตรวจค้นหอพักของหญิงไทยผู้ถูกกล่าวหาพร้อมสอบปากคำคนรักของผู้ต้องหารายนี้เพื่อสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เป็นเจ้าของยาเสพติดและผู้เกี่ยวข้องซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้รับฝากยาเสพติดให้ลักลอบนำไปยังประเทศออสเตรเลียโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีพร้อมกันนี้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงมาตรการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งของสัมภาระก่อนออกเดินทางว่าปัจจุบันการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการตรวจค้นและสแกนสัมภาระติดตัวและสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เพื่อหาวัตถุอันตรายอาวุธหรือสิ่งของต้องห้ามของผู้โดยสารทุกคนรวมถึงลูกเรือซึ่งเป็นบุคลากรที่เข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงานและอากาศยานโดยตรงจึงต้องผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารสำนักงานปปส.ได้เร่งหารือร่วมกับการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในระบบการตรวจคัดกรองให้มีความรัดกุมสูงสุดทรงศักดิ์เตรียมส่งทีมกฎหมายฟ้องบุคคลในคลิปเสียงปมทุจริตสอบท้องถิ่นที่สน.ทุ่ง2ห้องพรุ่งนี้10โมงยันไม่เกี่ยวข้องไม่รู้จักขอให้รอดูผลการสอบข้อเท็จจริงคุณยุวธิดาภูกำนวลรายงานครับ
5: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายกฎหมายเตรียมยื่นฟ้องเอาผิดคนในคลิปเสียงสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าหลังจากตรวจสอบคลิปเสียงแล้วพบว่าช่วงแรกไม่มีการพูดถึงชื่อของตนแต่คลิปที่ออกมาหลังจากนั้นกลับมีชื่อของตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในสมัยที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้รับความเสียหายและถูกโยงว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นทั้งในความเป็นจริงตนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเลยด้วยเหตุนี้จึงขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายพรุ่งนี้10โมงเช้าที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องตนจะให้ทีมกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลในคลิปเสียงที่กล่าวพาดพิงซึ่งในขณะนี้มีข้อมูลทั้งหมดแล้วแต่ขอยังไม่เปิดเผยชื่อจริงในขณะนี้ของคนในคลิปบอกได้เพียงว่าเป็นบทสนทนาระหว่างผู้หญิงที่มีชื่อเล่นว่าส้มกับผู้ชายที่มีชื่อว่ากิตฉะนั้นเมื่อแจ้งความแล้วตนจะให้พนักงานสอบสวนเรียกบุคคลเหล่านี้มาให้ปากคำในฐานะที่ทำให้ตนเสียหายต่อไปยืนยันว่าไม่รู้จักคนดังกล่าวและก็ไม่ทราบว่ามีวัตถุประสงค์อะไรเพราะได้มีการพาดพิงถึงหลายบุคคลขณะเดียวกันบทสนทนาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาการจัดสอบท้องถิ่นด้วยอยู่ที่ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: ซ้ายขับช้าขวาขับเร็วรักษาวินัยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: เราฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ันเจ็บปะเปล่า
1: แค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้า
0: หมอชุบฉับเนี่ยใหญ่
2: กอยเตอร์มาจุดได
0: ้วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
2: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหม
0: แตกแล้ว
2: สิปีเสียงแอบไหม
0: แตกแล
2: ้
0: ว
2: ไม่คงเป็นเมียกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่เลย
2: เอาศพไม่มีบัตรค่ากรรมยาเรามีที่ผ่าตัดแม่แน่
3: ชื่อมีรีใช่ไหม
2: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
3: นามสกุลอะไรนะจ้
4: านามสกุลมีรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
3: ตังเปา
4: เอตัง
2: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
2: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดที่มาพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยด้วยอัตโนมัติ
1: ตรวจว่าให้ผู้ใหญ่
0: ถ้าผู้ใหญ่บ้ากันที่เราใส่ผู้ที่บอกให้แพทย์ช่วยรักษาบันทึกไว้ด้วยอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขอบคุณแม่ท่าน

0: ข้มจากสสส.
1: คุณฟังช่วงนี้เดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณวิทิตนะครับคุณวิทิตสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมคุณวิทิตมีอุบัติเป็นที่อุโมงค์ถาวรทวัตเหรอเห็นบอกมีแก๊สรั่วยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อย
2: ตอนนี้มันมีควันเต็มอุโมงค์เลยแล้วก็เห็นเขาก็เห็นมอเตอร์ไซค์ที่สวนทางมาเขาบอกว่ามันมีแก๊สรั่วก็เลยระงับผ่านทางทั้งสองข้างแต่ว่าตอนนี้มีตำรวจมาคอยโบกทางที่แล้วก็สามารถผ่านได้แต่ว่าต้องระวังม
1: ี
2: ควันเต็มอุโมงค์อยู่ครับ
1: โอ้เหรอ
2: ไม่แน่ใจว่าควันมาจากตรงไหนอะไรยังไง
1: มันเป็นควันมันเป็นสีอะไรอ่ะ
2: สีขาวครับ
1: สีขาวเลยเยอะแค่ไหนอะฮะมันมองเห็นไหมทัศนวิสัยอะ
2: ไม่เห็นเลยก็เมื่อสัก5 นาทีที่ผ่านมาไม่เห็นเลยแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มจางแล้วที่ตอนนี้ผมผ่านทางมาเรื่อยๆเห็นมีเป็นรถปิกอัพ
1: ครับ
2: 3 คันจอดอยู่ข้างทางทางซ้ายมือเส้นทางจากคลองตันไปศรีนคริน
1: คลองตันไปศรีนคริน
2: น่าจะแก๊สรั่ว3 คันเนี้ยฮะน่าจะเกิดเหตุจากก็น่าจะเกิดเหตุจากปิกอัพ3 คันเนี้ย
1: ไม่คันใดก็คันหนึ่งอย่างนั้นเหรอ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วตอนนี
2: ้ก็พอผ่านมาแล้วก็ไม่มีอะไรแล้ว
1: พอจะลงอุโมงค์ได้ไหมรถที่จะลงอุโมงค์พอจะลงได้ไหม
2: ก็ตอนนี้ลงได้แล้วครับตอนนี้ลงได้แล้วแล้วก็มีตำรวจเขาช่วยใช้ไฟฉายช่วยเปิดทางให้แต่ว่าต้องชะลอนิดนึงนะฮะไม่ใช่ว่าลงมาเร็วเลย
1: ครับผมได้เดี๋ยวมีคุณชัยรัตน์ที่จะเพิ่มเติมด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวกันด้วยนะครับตอนนี้ถึงไหนแล้วครับคุณวิทิตเดินทางถึงไหนแล้วครับ
2: ตอนนี้ผมผ่านอุโมงค์มาแล้วครับ
1: อ๋อได้ขอบคุณมากเลย
2: เดี๋ยวผมจะมุ่งหน้าที่น
1: ครินทร์ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปต่อที่คุณชัยรัตน์เลยครับสวัสดีครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครั้งครับ
3: สวัสดีครับคุณพัฒน์สวัสดีผู้ฟังจอ200นี่ผมออกมาจากพัฒนาการ25
1: อ๋อครับ
3: พอเลี้ยวขวาเข้าพัฒนาการขาเข้าข้างอุโมงค์เห็นมอเตอร์ไซค์เขามุงดูเต็มแล้วก็มันมีควันขึ้นมาครับกลุ่มควันขนาดใหญ่แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นไฟไหม้รถ
1: รถคันไหนอะคุณชัยรัตน์พอเห็นไหม
3: ที่ผมผ่านมาเมื่อสัก3 นาทีนี่ก็คือรถที่จะลงอุโมงค์อะยังไม่กล้าลงไปเป็นขาออกนะครับผม
1: ครับมุ่งหน้าไปทางศรีนครินทร
3: ์ก็จอดอยู่บนปากอุโมงค์แต่ว่าจุดเกิดเหตุมันจะอยู่ช่วงพัฒนาการ25
1: พัฒนาการ25
3: ถ้าอยู่ในอุโมงค
1: ์
3: ฟันมันจะขึ้นมาเยอะเลยครับผม
1: อันนี้คุณชัยรัตน์ได้ลงอุโมงค์ไหมคุณชัยรัตน์ได้ลงอุโมงค์ไหมหรือว่า
3: ไม่ได้ลงเพราะว่า
1: วิ่งด้านบนใช่ไหม
3: อยู่ด้านบนเพราะผมออกมาจากพัฒนาการ25
1: ครับ
3: ผมไปรับลูกค้าแล้วผมก็เลี้ยวขวาไม่จะมุ่งหน้าไปทาง
1: แสดงว่ายังไม่ได้เห็นในอุโมงค์ใช่ไหมว่ามีอะไร
3: ใช่ในอุโมงค์ได้ควันขึ้นมากลุ่มใหญ่เลยครับผม
1: ครับล่าสุดเนี่ยเราแจ้งไปทางสนคลองตันนะครับให้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่กำลังไปตรวจสอบให้ยังไม่ทราบนะว่าเป็นเหตุอะไรนะตอนนี้
3: แต่รู้ว่าเป็นไฟไหม้แน่นอน
1: มีเห็นแสงเพลิงไหมหรือว่าแค่ควัน
3: มีครับมี
1: โอ้เหรอ
3: มีแล้วก็มีควันขึ้นมาจำนวนมากเลย
1: เดี๋ยวนะเมื่อ3 นาทีที่แล้วเหรอที่คุณชัยรัตน์ผ่าน
3: เนี่ยผมผ่านมาสัก3 นาทีเนี่ยตอนนี้ผมมาถึงสะพานคลองตันแล้ว
1: อ๋อใช้ขาเข้าคุณชัยรัตน์ใช้ขาเข้าม
3: ันจะลงจากสะพานคลองตันตอนนี
1: ้
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: รถติดไหมครับไม่แน่ใจ
3: ไม่ติดนะไม่ติดแต่ว่าขาออกนี่รถเขาไม่กล้าลงไปเขาก็จอดอยู่ปากอุโมง
1: ค์อ๋ออู้มันควันมันหนาแค่ไหนอ่ะมันเยอะแค่ไหนครับ
3: ผมเมื่อกี้กลุ่มใหญ่เลยครับผม
1: โอ้ครับเป็นสีอะไร
3: จอดดูเต็มเลยเพราะว่ามอเตอร์ไซค์จะอยู่บนอุโมงค
1: ์ควันดำไหมคุณชัยรัตน
3: ์ดำครับดำ
1: โอ้ครับ
3: เราตรวจสอบดูแต่ผมว่าไฟไหม้รถแน่นอน
1: ได้ฮะเดี๋ยวติดตามกันอู๋ตอนนี้รถติดเหมือนกันนะในอุโมงค์เนี่ยดูแบบน่าจะหยุดไม่ค่อยกล้า
3: วิ่งผ่านน่าจะไม่กล้าลงไปอ่ะครับเพราะว่ากลัวอันตราย
1: ครับครับ
3: ก็เลยจอดอยู่ปากอุโมงค์ตามที่ผมมาเมื่อกี
1: ้ได
3: ้ที่ผมไปถึงแยกศูนย์วิจัยแล้วกำลังเลี้ยวเข้าซอยศูนย์วิจัย
1: ครับขอบคุณมากเลยครับคุณชัยรัตน์ขอบคุณนะครับ
3: ครับครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวเราติดตามตรวจสอบเพิ่มเติมกันนะครับเพราะว่าตอนนี้พัฒนาการด้านขาออกนะครับผู้ฟังอุโมงค์ถาวรธวัฒน์นะครับช่วงแยกถาวรธวัฒน์ตรงนี้รถเยอะนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้ในอุโมงค์เนี่ยพอจะผ่านได้หรือเปล่าล่าสุดนะล่าสุดนะแต่ว่าทางคุณวิชิตวิทิตเมื่อสักครู่เนี้ยบอกว่าตอนนี้วิ่งผ่านไปแล้วนะครับก็เห็นมีรถเป็นรถกระบะนะครับรู้สึกว่า3คันแต่ไม่แน่ใจนะว่าคันไหนที่เกิดเหตุเนี่ยตอนนี้เรากำลังตรวจสอบกับทางสน.คลองตันให้นะครับเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังไปตรวจสอบเดี๋ยวเราอาจจะได้เพิ่มเติมกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นฝากเป็นข้อมูลนะครับใครที่ใช้พัฒนาการด้านขาออกนะครับจากคลองตันจะต่อเนื่องไปทางศรีนครินทร์เนี่ยครูฟังใช้ด้านบนก่อนอย่าเพิ่งลงอุโมงค์นะครับเพราะว่ามีกลุ่มควันอยู่ในอุโมงค์ถาวรธวัฒน์นะครับถนนพัฒนาการอุโมงค์ลอดแยกถาวรธวัฒน์นั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะฮะตรงนี้ขอบคุณทั้งคุณวิทิตขอบคุณทั้งคุณชัยรัตน์ด้วยนะครับก็มากันช่วงค่ำๆแบบนี้บางทีรถไม่ติดนะครับแต่พอมีเหตุก็อาจจะทำให้ รถเคลื่อนตัวช้าไปด้วยนะครับใครอยู่บริเวณนั้นก็ช่วยเพิ่มเติมได้นะครับคุณผู้ฟังนอกเหนือจากคุณวิทิตนอกเหนือจากคุณชัยรัตน์เนี่ยนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่ารถติดนะเนี่ยด้านบนอุโมงค์เนี่ยมีชะลอด้วยนะครับที่จะผ่านทางด้านของแยกถาวรธวัฒน์เนี่ยตรงเนี้ยน่าจะมีหลายท่านที่ใช้เส้นทางนะครับเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับดอกจัน1808นะคุณผู้ฟังนะหรือว่า1137 SOS ก็กดได้นะครับแอปพลิเคชัน JS100 อยากทราบเหมือนกันว่าล่าสุดนี้กลุ่มควันยังเยอะหรือเปล่านะครับตรงแยกพัฒนะเนี่ยนะลงอุโมงค์ผ่านแยกพัฒนะก็คือตรงถาวรธวัฒน์ตรงนี้นะฝากเพิ่มเติมหน่อยนะครับคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะใช้ขาเข้าเหมือนคุณชัยรัตน์หรือเปล่าบางคนใช้ขาออกเหมือนคุณสาธิตลงอุโมงค์ได้ไหมนะตอนนี้นะครับฝากคืบหน้ากันนะครับก็ติดตามกันนะพักหลังเนี่ยมียังไม่แน่ใจนะว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้รถหรือเปล่านะแต่ว่าพักหลังเนี่ยโหมีเหตุเพลิงไหม้รถยนต์นี่บ่อยครั้งมากๆส่วนตัวผมก็รู้สึกกลัวเหมือนกันนะโดยเฉพาะพักหลังๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของรถ EV ที่เกิดเพลิงไหม้นะครับก็เป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงไม่ใจไม่ค่อยดีอ่ะเดี๋ยวไปอีกเหตุนึงคุณชมเชยนะครับสวัสดีครับคุณชมเชย
0: สวัสดีครับผม
1: คุณชมเชยมีอุบัติเหตุตรงไหนครับ
0: เส้นพระราม3ที่เลยจากเทอร์มินอลมาประมาณสัก100เมตรครับ
1: เทอร์มินอล21พระราม3เลยมา
0: ใช่ครับก่อนขึ้นสะพานพระราม3ใหม่อ่ะครับ
1: เป็นเหตุยังไงครับ
0: เป็นรถโม้ปูนคว่ำอยู่เลนซ้ายครับหันหัวกลับไปทางเทอร์มินอลครับ
1: โอ้ไม่มีคู่กรณีเหรอครับ
0: ไม่มีครับเพราะว่าน่าจะเกิดจากการเหยียบขอบยางที่ว่ากั้นระหว่าง BRT ครับรถเมย์ครับ
1: แล้วอยู่ช่องทางไหนครับตอนเนี้ย
0: อยู่ช่องทางซ้ายครับ
1: ช่องทางซ้ายนะที่ไม่ใช่ BRT นะอยู่ติดชิด BRT
0: ครับผม
1: เดี๋ยวนะก็ถ้าช่องซ้ายนี่ก็คือน่าจะชิดขอบฟุตบาทไหม
0: ไม่ครับคือเหยียบฝั่งเลนรถเมล์และคว่ำหันหัวกลับไปอะครับแล้วก็กระเด็นไปอยู่เลนซ้ายอะครับ
1: แต่ยังอยู่ในฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม3ถูกต้องไหม
0: ถูกต้องคร
1: ับ แต่รถเขาหันหัวกลับไปทางคลองเตย
0: ใช่ครับ
1: แล้วเขาพลิกคว่ำเลยเหรอฮะไม่ใช่ตะแคงใช่ไหมฮะ
0: ตะแคงคือนอนตะแคงหงายท้องไอแบบคนนอนตะแคงธรรมดาเนี
1: ่ยก็คือพลิกตะแคง
0: ครับผม
1: มีตู้คอนเทนเนอร์ด้วยใช่ไหม
0: มันมีเศษปูนนะครับคือว่าเป็นรถโม้ปูน
1: รถโม้ปูนขออภัยก
0: ็
1: แล้วปูนนี่เป็นยังไงมันหกบนถนนด้วยไหมครับ
0: อยู่เลนขวาสุดนะครับเลนฝั่งผมเลนรถเมล์ครับ
1: หมายถึงว่าปูนเนี่ยหกบนถนนเลนขวา
2: ครับ
1: โอ้เยอะไหมครับ
2: ว่าพอสมควรครับ
1: โอ
2: ้แล้วมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมานายนึงแล
1: ้ววิ่งผ่านได้ช่องทางไหนบ้างคุณชมช
2: ัยขวาสุดกับเลนรถเมล์เลยครับ
1: ขวาสุดกับเลน BRT ถูกต้องไหมครับ
2: ถูกต้องครับ
1: โอ้โหตอนนี้รถติดแค่ไหนอ่ะคุณชมเชยครับ
2: ก็อยู่ตรงใต้สะพานพระรามเก้าแล้ว
1: โอ้โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเช็คล่าสุดนิดนึงนะแล้วตอนนี้ผ่านจุดนี้ไปแล้วหรือยังครับคุณชมเชย
2: ผมผ่านมาอยู่แยกท่าพระแล้วครับ
1: โอ้กว่าจะผ่านได้นานไหมครับเนี่ย
2: ก็ประมาณ15 นาทีได้ครับ
1: เจ้าหน้าที
2: ่เหตุเพิ่งเกิดครับ
1: เจ้าหน้าที่เขาก็ปัดรถให้วิ่งขวากับวิ่งช่อง BRT ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ครับครับโอ้โหนี่รถติดนะเนี่ยประมาณ 6-700 เมตรแล้วตอนเนี้ยนะ
2: ครับผม
1: เอาได้เลยครับแหมเดี๋ยวเพิ่มเติมกันต่อขอบคุณมากครับคุณชมเชยขอบคุณนะครับ
2: ครับผมฝากแจ้งเตือนด้วยครับมันติดรถขยะด้วยตรงนั้นครับ
1: เอายังไงรถขยะนี่ยังไง
2: รถเทศบาลเขาเก็บขยะอยู่เหมือนก
1: ัน เหรอใกล้ๆเคียงกันเลยเหรอ
2: เลยรถเลยรถขยะไปก็คือที่เกิดอุบัติเหตุคร
1: ับ เลยรถโม้ปูนไปเป็นรถเก็บขยะถูกต้องไหม
2: ครับผม
1: อ๋ออยู่ช่องไหนครับรถเก็บขยะ
2: ซ้ายเหมือนกันครับ อยู่เลนเดียวกันครับ
1: โอ้โหเอาได้เลยขอบคุณมากครับคุณชมเชย
2: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับ
2: ฝากระมัดระวังกันด้วยครับผม
1: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับผม
1: รถติดเลยนะครับคุณผู้ฟังเลยเทอร์มินอล21พระราม3ไปนะครับมีเหตุนะรถโม้ปูนไปพลิกตะแคงนะครับแล้วปูนก็หกอยู่บนถนนเลนขวารถเนี่ยอยู่เลนซ้ายกลับหัวมาทางฝั่งขาเข้าแล้วเลยไปนิดนึงมีรถเก็บขยะด้วยนะครับทำให้รถติดนะครับแต่ว่าท้ายนี่ยังไม่ถึงสะพานพระราม9นะท้ายอยู่แถวไหนเดี๋ยวก่อนตรงเทอร์มินอลนั่นแหละนะครับท้ายเนี่ยนะฮะนี่เป็นเหตุการณ์ถนนพระราม3นะครับรถเยอะนะรถติดนะผ่านช่องทางขวาได้ผ่านช่องทาง BRT ได้ส่วนที่พัฒนาการครับเรื่องของกลุ่มควันนะครับในอุโมงค์ที่ลอยขึ้นมาเนี่ยครับโอ้โหนี่คือคนเขาก็ไปจอดดูกันนะอย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยแล้วก็รถฝั่งนู้นฝั่งขาเข้านี่ก็มีชะลอดูกันโอ้เข้าใจว่าฝั่งนู้นน่าจะเป็นฝั่งที่ฝั่งขาออกนะเนี่ยที่รถติดเนี่ยลงอุโมงค์เนี่ยฮะเราเห็นเลยว่ารถติดเหมือนกับเขาไม่กล้าลงกันอะนะครับเนี่ยมอเตอร์ไซค์เขาก็จอดดูกันว่าเอ๊ะมันมีอะไรอยู่ข้างล่างมันมีควันลอยขึ้นมานะคุณผู้ฟังเนี่ยครับอันนี้เป็นภาพในอุโมงค์นะครับเป็นภาพในอุโมงค์โอ้ก็มีไฟสองทางนะมีไฟสองสว่างอยู่แล้วเห็นมีรถกระบะตู้ทึบนะครับมีคนเดินลงมาในอุโมงค์นะครับเนี่ยเรายังไม่ทราบนะว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้รถยนต์หรือเปล่าหรือว่าเป็นเหตุอะไรนะครับเนี่ยฮะรถที่ลงอุโมงค์เนี่ยติดชะลอตัวนะครับคือด้านบนเนี่ยควันมันลอยขึ้นมาในคลิปนี้เนี่ยจะไม่ได้เห็นควันเยอะเท่าไหร่นะแต่ช่วงที่คุณชัยรัตน์ผ่านช่วงที่คุณสาธิตผ่านเขาบอกว่าคุณวิทิตผ่านเนี่ยเขาบอกว่าควันนี่หนาเลยนะครับท่านใดที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มเติมได้นะครับณเวลานี้เป็นอย่างไรกันบ้างพัฒนาการนะครับด้านขาออกจากคลองตันมุ่งหน้าศรีนครินทร์นะครับบริเวณช่วงแยกพัฒนานะครับหรือว่าอุโมงค์หลายคนจะเรียกว่าอุโมงค์ถาวรธวัฒน์นะฮะผ่านแยกพัฒนาตรงนี้นะครับที่มีกลุ่มควันลอยขึ้นมาจากอุโมงค์ครับใครพอทราบว่าเป็นเหตุอะไรเพิ่มเติมได้นะครับโดยเฉพาะใครที่ลงอุโมงค์ไปแล้วอาจจะพอจะคืบหน้าได้นะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้รถจนหรือเปล่าเหตุการณ์อะไรยังไงก็ดอกจัน1808โทรเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่ากด SOS ในแอปพลิเคชัน JS100 แจ้งเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับการจราจรณตอนนี้ติดนะยังไงก็ดอกจัน1808โทรเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่ากด SOS ในแอปพลิเคชัน JS100 แจ้งเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับการจราจร

0: ขาเข้าไม่มีปัญหานะครับขาเข้าลงอุโมงค์คล่องตัวแล้วก็รถที่จะกลับรถจากฝั่งขาเข้าไปฝั่งขาออกนี่ก็ติดนะติดตรงจุดกลับรถนั่นแหละก่อนที่จะลงอุโมงค์ด้วยนะทางสน.คลองตันเขาทราบแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามเพิ่มเติมกันนะแล้วก็กรณีของอุบัติเหตุที่แยกศรีเทพาครับคุณผู้ฟังที่มีรถ18ล้อนะที่ไปประสบเหตุซึ่งเกิดเหตุรถเสียระบบเบรกระบบเบรกนะครับที่มีปัญหาตรงแยกศรีเทพาด้านขาเข้าเนี่ยครับน้องสุนัขที่เราเห็นคือเจ้ายักษ์นะซึ่งเมื่อเช้าเนี้ยหลายท่านที่ตามจอสร้อยก็จะได้ทราบเมื่อเช้านี้ก็มีเหตุการณ์ที่หลายคนถามว่าเอ๊ะสุนัขใครมายังไงนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้มีกรณีของเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะเป็นเหตุการณ์ที่รถแท็กซี่เขาฝ่าไฟแดงไปชนจักรยานยนต์นะครับคุณผู้ฟังแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บถนนศรีนครินทร์ช่วงแยกศรีเทพานี่แหละส่วนสุนัขที่เห็นในภาพเนี่ยนะฮะคือเป็นสุนัขของกู้ภัยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมเหตุการณ์ที่พัฒนาการกันก่อนนะฮะกับทาง10ตำรวจโทนิอาดีรันสะดีนะครับสายตรวจจราจรสน.คลองตันสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมผู้หมู่ครับตรงนี้เป็นเหตุยังไงครับที่เป็นกลุ่มควันนะครับในอุโมง
1: ค์อ๋อเหมือนรถมันร้อนแล้วมันคีดอะครับมันเหมือนเครื่องมันเร่ง
0: ความร้อนขึ้น
1: ใช่แล้วก็มันเร่งจนควันขึ้นเลยครับ
0: เป็นรถอะไรครับ
1: รถกระบะครับรถกระบะตอนเดียวเพราะมันมีรถจอดอยู่หลายคันนะครับเห็นจอดอยู่ข้างหน้าเขาให้ผมเรียกรถยกไปครับ
0: แล้วที่เขาจอดหลายคันที่คันอื่นเขามาช่วยเหรอหรือว่ายังไงครับ
1: น่าจะมาช่วยครับตอนแรกผมนึกว่ารถเก๋งมันจอดอยู่ตรงกลางเลยรถเก๋งครับผมก็คันนั้นแต่พอขับไปข้างหน้าเขาบอกว่าคันนี้เป็นรถคอกครับ
0: อ๋อเป็นรถกระบะบรรทุกคอกไม่ใช่ตู้ทึบใช่ไหมครับเป็นบรรทุกคอก
1: ใช่ครับเป็นคอกนะครับดูเมื่อกี
0: ้เพราะว่าในภาพเนี่ยมีอยู่คันนึงเป็นรถตู้ทึบไม่ใช่คันนั้นนะกระบะตู้ทึบไม่ใช่
1: คันแรกเลยนะครับที่จอดกันหลายคันนะครับผมไม่แน่ใจว่าคอกหรือตู้ทึบ
0: อ๋อแล้ว
1: จะมีจอดอยู่หลายคันนะครับคันหน้าสุดเลยครับ
0: มีไฟลุกไหมครับ
1: ไม่มีครับไม่มีไฟลุกครับ
0: เป็นแค่ควันเกิดจากหม้อน้ำอ่ะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ร้อน
1: ใช่ครับมันเร่งเองอ่ะครับเหมือนในผมเคยเห็นในข่าวอยู่ที่ควันออกครับ
0: โอ้เหรอครับแล้วตอนนี้ดำเนินการยังไงอ่ะครับผู้หมู่
1: อ๋อตอนนี้ผมเรียกรถยกมาแล้วครับเรียกรถยกให้มายกครับว่าเขาให้ผมเรียกรถยก
0: ครับดำเนินการเคลื่อนย้ายหรือยังครับ
1: กำลังครับกำลัง
0: รถยกมาถึงหรือยังครับ
1: รถยกดูอยู
0: ่
1: คร
0: ับ รถยกมาถึงหรือยังครับผู้หมู
1: ่น่าจะยังนะคร
0: ับ ยังใช่ไหมวิ่งลงอุโมงค์ได้ไหมครับผ่านได้ไหมครับอุโมงค์
1: วิ่งได้ครับวิ่งได้ปกติแล้วครับเพราะเมื่อกี้กลุ่มควันมันเยอะเขาก็เลยไม่กล้าขับมา
0: อ๋อครับแต่รถคัน
1: นี้ตอนนี้รถยกกำลังในนี้ครับกำลังยกอย
0: ู่
1: คร
0: ับ อ๋อครับแล้วควันมันลดลงไหมครับ
1: ควันลดไม่มีแล้วครับไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้วนะ
1: ครับผม
0: ลงอุโมงค์ผ่านได้กี่ช่องทางครับ
1: ตอนนี้1ช่องทางครับ
0: ด้านขวาใช่ไหมครับ
1: ขาออกครับขาออก
0: ครับผมผ่านได้ด้านขวาเนาะลงอุโมงค
1: ์ใช่ครับ
0: รถยังติดอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ผมดูใน Google Map เนี่ย
1: ยังติดอยู่ครับยังติดรถตู้ทึบครับรถตู้ทึบน่าจะเป็นนิสสัน
0: เป็นกระบะตู้ทึบนะ
1: ใช่ครับเนี่ยผมกำลังดู
0: อ๋อแล้วตอนนี้คือถ้าเลี่ยงก็คือใช้ด้านบนก่อนใช่ไหมครับรอสัญญาณไฟเนาะอย่าเพิ่งลงอุโมงค
1: ์ใช่ด้านบนก่อนก็ได้ครับแล้วก็ข้างล่างวิ่งได้1ช่องทางว่ารถกำลังจะยกออกครับ
0: อ๋อเอาได้เลยรถยกมาแล้วนะน่าจะอีกกี่นาทีครับผู้หมู
1: ่ประมาณน่าจะไม่นานนะครับกำลังยกขึ้นรถแล้ว
0: ครับผมอ้าวได้เลยไม่มีคนเจ็บอะไรยังไงใช่ไหมครับตรงนี้
1: ไม่มีครับยังนะไม่มีครับ
0: โอเคได้เลยขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับ
0: ผมสวัสดีครับขอบคุณนะครับก็เป็นรถกระบะตู้ทึบคันที่เห็นในภาพเมื่อครู่นี้ครับจอดเสียเพราะว่าความร้อนขึ้นรถมันก็เลยเร่งเครื่องเองเพราะยิ่งเครื่องมันเร่งเองเนี่ยยิ่งเร่งเครื่องควันก็

0: ออกมานะครับเนี่ยรถคันนี้เลยรถคันนี้เลยที่เราเห็นในภาพคุณผู้ฟังมาดูทาง YouTube ได้นะครับเราจะขึ้นภาพในทุกเหตุการณ์ทุกข่าวที่เราที่ผมเล่าเนี่ยจะได้เห็นภาพประกอบกันไปด้วยนะครับ JS 100นะครับ YouTube JS 100เข้าทางแอป JS 100ได้นะครับแอปพลิเคชัน JS 100ไปดาวน์โหลดกันก่อนมีติดตั้งไว้นะครับเวลาคุณผู้ฟังจะแจ้งเหตุฉุกเฉินก็จะได้กดปุ่ม SOS ในแอปพลิเคชันได้ด้วยนะเนี่ยครับตอนนี้รถยังติดนะครับลงอุโมงค์ได้1ช่องทางด้านขวานะควันลดแล้วนะครับลดลงไปแล้วควันไม่มีแล้วนะครับรถก็ความร้อนขึ้นนะกำลังดำเนินการยกกันอยู่ใช้ด้านบนได้นะครับคู่ขนานที่ด้านบนรอสัญญาณไฟได้ไม่ติดเลยนะครับด้านบนเนี่ยแต่ว่าด้านล่างเนี่ยรถยังเยอะอยู่นะครับนั่นก็เป็นพัฒนาการนะครับด้านขาออกนะส่วนกรณีของสีเทพากลับมาที่เจ้ายักษ์หน่อยสุนัขน้องเคนายหรือว่าเจ้ายักษ์คือเขาเป็นสุนัขของเจ้าหน้าที่นะครับอาสาที่เรียกได้ว่าเขามีความน่ารักมีความฉลาดนะเป็นสุนัขพันธุ์ไทยเนี่ยคุณผู้ฟังดูภาพเนี่ยฮะเราขึ้นให้ดูทาง YouTube นะครับเป็นคลิปเนี่ยเนี่ยเจ้ายักษ์เขาก็จะนั่งเบาะนั่งเบาะคู่คนขับอ่ะเนี่ยลูกพี่ไปไหนลูกน้องไปด้วยอ่ะประมาณเนี้ยโอ้โหน่าเอ็นดูมากเลยอ่ะเออเจ้าเลยคือลูกพี่เขาไปปฏิบัติหน้าที่ไงแล้วเจ้ายักษ์ก็วิ่งไปดูเหตุการณ์ให้ไปคอยเป็นกู้ภัยเป็นเคนายให้อ่ะเออนะเมื่อเช้าเนี่ยที่เกิดเหตุแล้วเราก็ได้พูดคุยสัมภาษณ์กันไปผู้ฟังที่ติดตามก็น่าจะทราบพื้นที่ของสมรงเหนือนะตรงนั้นน่ะนะครับเนี่ยเออน่ารักมากนะครับกู้ชีพ104มูลนิธิป่อเต็กตึงเขาเพิ่มเติมนะเมื่อเช้าที่มีอุบัติเหตุรถแท็กซี่เขาฝ่าไฟแดงแล้วไปชนรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บนะครับบริเวณแยกสีเทพาส่วนสุนัขที่เห็นเนี่ยก็เป็นสุนัขของกู้ภัยนะครับเขาเลี้ยงด้วยกันชื่อว่าเคนายนะเป็นสุนัขจรไม่ได้สวมปลอกคออะไรเลยอาศัยอยู่บริเวณแยกสีเทพานี่แหละน้องเขาเนี่ยนะก็สุนัขข้ามถนนเป็นด้วยนะนอกจากนี้เนี่ยยังมีสุนัขตัวอื่นๆอีกหลายตัวอาศัยอยู่ด้วยกันนะถ้าไม่ได้มีเหตุอะไรเนี่ยสุนัขก็จะไม่ได้ลงมาจากรถก็จะไม่ได้ลงมาบนถนนนะฮะแต่ถ้ามีอุบัติเหตุเนี่ยเขาก็จะคอยอยู่กับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าติดรถไปทำงานด้วยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเช้าก็มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะสุนัขมาได้ยังไงเป็นสุนัขใครเขาเป็นสุนัขของทางเจ้าหน้าที่ก็ทำตัวเหมือนเจ้าหน้าที่นายหนึ่งเลยอ่ะนะแล้วก็เหตุที่ถนนศรีนครินทร์แยกศรีเทพาที่ผ่านมาเมื่อครู่เนี้ยที่มีรถเทเลอร์ไปจอดเสียอยู่น้องยักษ์นี่เขาก็ไปโผล่ตรงนั้นด้วยไม่หลับไม่นอนเหรอนี่เห็นตั้งแต่เช้านี่ลาดตระเวนมาตั้งแต่เช้าแล้วนะเนี่ยได้นอนหรือยังได้พักหรือยังก่อนเออไม่รู้ว่าคืนนี้เฝ้าเวรถึงกี่โมงด้วยนะเจ้ายักษ์เนี่ยแล้วตรงนั้นเนี่ยเหตุบ่อยด้วยนะแถวบ้านผมเลยตรงนั้นน่ะมีเหตุชุกมากนะครับมอเตอร์ไซค์นี่ฝ่าไฟแดงกันเยอะตรงนั้นน่ะกลางคืนน่ะเหตุเยอะมากนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาประจำการอยู่แล้วตรงนั้นก็จะมีตู้ของเป็นตู้ป้อมตำรวจนะเป็นป้อมตำรวจของสพสมุทรสพสำโรงเหนือตรงนั้นด้วยนะครับตรงแยกศรีเทพานะฮะขอบคุณเจ้ายักษ์ด้วยนะที่ช่วยดูแลกันไม่รู้ช่วยได้ไหมได้เออนะครับอย่างน้อยก็ได้เห็นถึงความน่ารักนะแม่สุดจริงๆนะพักผ่อนบ้างนะเอาติดตามกันอยู่นะครับสำหรับเรื่องนี้ทีเนี้ยคุณผู้ฟังก็มีข่าวของกรณีสุนัขเหมือนกันไปคาบยาบ้าครับไปคาบถุงที่คือตอนแรกเนี่ยเป็นถุงที่น่าสงสัยปรากฏว่าหลังจากที่สุนัขคาบถุงพลาสติกสีดำออกมาจากพงหญ้าข้างทางคาดว่าเป็นของผู้ค้ายานะครับที่นำมาวางไว้แล้วรอส่งให้กับลูกค้านะฮะเนี่ยซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นนะฮะที่ทางด้านของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคุณผู้ฟังที่ตำบล เมืองโพอำเภอห้วยราชนะครับก็เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะครับทางด้านของปลัดอำเภอห้วยราชนะครับก็มาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจสืบสวนสพห้วยราชตรวจสอบตรวจนับยาบ้าจำนวน6เม็ดขออภัย6มัดนะ6มัดหรือว่าจำนวน 12,000 เม็ดที่ได้ทำการตรวจยึดมาจากบริเวณพงหญ้าข้างทางริมถนนสายห้วยราชสตึกนะครับหลังจากที่ได้มีสุนัขแสนรู้ตัวหนึ่งเขาไปคาบหีบห่อของถุงพลาสติกออกมาจากบริเวณพงหญ้าข้างทางดังกล่าวในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก่อนที่จะมีพลเมืองดีเดินทางเข้ามาพบเห็นนะครับห่อด้วยถุงพลาสติกสีดำดังกล่าวเนี่ยซึ่งพันด้วยเทปกาวอย่างหนาแน่นเลยนะครับแล้วก็มีร่องรอยของการกัดแทะของสุนัขทีก็เลยมีการแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก่อนจะทราบว่าสิ่งของที่อยู่ในหีบห่อนั้นเนี่ยเป็นยาเสพติดซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นยาบ้าของกลุ่มผู้ค้าที่นำไปวางไว้เพื่อนัดส่งมอบให้กับลูกค้าแต่กลับถูกสุนัขตัวนี้คาบออกมาแล้วก็มีผู้ที่พบเห็นก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วก็ทำการตรวจยึดดังกล่าวทางด้านของปลัดอำเภอห้วยราชนะครับคุณเดชินพันมีสุขฝ่ายความมั่นคงอำเภอห้วยราชเปิดเผยนะครับว่าในการยึดของกลางยาบ้ายึดมาได้จำนวน6มัดมีประมาณ 12,000 เมตรนี่ถือว่าเป็นล็อตใหญ่ที่สุดในพื้นที่อำเภอห้วยราชนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองได้เฝ้าติดตามกลุ่มผู้ค้าผู้เสพมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งพบยาบ้าในครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เคยได้จับกลุ่มผู้ค้าผู้เสพมาแล้วนะครับหลายคดีเคยพบมากสุดประมาณ 1-2 มัดประมาณ 2,000-4,000 เมตรครั้งนี้มากที่สุดนะครับก็บอกว่าถ้าหากยาล็อตนี้หลุดออกไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดภายในหมู่บ้านในชุมชนสร้างความเสียหายในพื้นที่นะครับส่วนการตรวจนับยาบ้าที่ยึดไว้เนี่ยเพื่อตรวจสอบปริมาณจำนวนให้แน่ชัดนะครับว่าในถุงที่บรรจุนั้นเนี่ยเป็นยาบ้าทั้งหมดหรือไม่อาจจะมีบางถุงบางบรรจุจำนวนไม่เท่ากันหรืออาจจะมีอย่างอื่นที่ไม่ใช่ยาบ้าปะปนมาหรือเปล่าซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งตรวจสอบหาแหล่งที่มานะครับเพื่อขยายผลในการกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดต่อไปนะอันนี้ก็เป็นวีรกรรมของสุนัขตัวหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าโอ้โหมันก็เนี่ยความฉลาดนะอันนี้จะเรียกได้ว่าเป็นความฉลาดได้ไหมเขาก็ไม่รู้นะว่าเป็นอะไรอ่ะเขาก็ด้วยความซุกซนเขาไปฆ่าผูกมาปรากฏว่าเป็นยาบ้านะครับทำให้เจ้าหน้าที่เขาสามารถที่จะเรียกได้ว่าเอายึดไว้ได้นะครับแล้วก็ขอให้ขยายผลให้ได้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะยังมีอีกนะสำหรับกระบวนการนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามอัปเดตกันช่วงหน้าครับ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501ถึง10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

มาติดตามกันต่อกับสสร้อยนะครับในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับกรณีถนนพระราม3ที่มีรถโม้ปูนนะครับพลิกตะแคงอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะครับเลยเทอร์มินอล21พระราม3มาตอนนี้รถยังติดนะครับแต่เพิ่มเติมบริเวณก็คือตรงข้ามสำนักงานเขตบางคอแหลมนะสำหรับจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเข้าไปดูเส้นทางล่าสุดเนี่ยรถยังติดนะมีท้ายสะสมเลยห้างเทอร์มินอล21ไปแล้วนะครับผ่านได้เนี่ยที่เราอัปเดตก่อนหน้านี้ก็คือช่องทางขวากับเลน BRT ท่านใดใช้เส้นทางอยู่สามารถเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูการจราจรมีท้ายสะสมก่อนถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยมีท้ายอยู่ประมาณ 6-700 เมตรนะครับเนี่ยครับขึ้นภาพให้ดูเป็นรถโม้ปูนที่ไปพลิกตะแคงแล้วก็มีปูนเนี่ยหกบนถนนด้วยนะครับนะก็ทำให้รถเคลื่อนตัวช้านะครับฝั่งกลับกันด้านขาเข้าไม่มีปัญหานะครับจุดนี้จะเป็นฝั่งที่มุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม3นะครับเลยเทอร์มินอล21มาเล็กน้อยประมาณสัก 1-200 เมตรนะตรงนั้นนะทำให้การจราจรนี่เคลื่อนตัวช้านะครับส่วนอีกด้านหนึ่งกรณีของเหตุรถกระบะตู้ทึบที่ความร้อนขึ้นนะครับรถฮีทล่าสุดนี้ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับเท่าที่ดูการเคลื่อนตัวในอุโมงค์เนี่ยรถไม่ติดแล้วครับเคลื่อนตัวได้แล้วก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายนะครับสำหรับรถคันที่เราขึ้นภาพให้ดูนะครับของพื้นที่สน.คลองตันเนี่ยนะครับไปเกิดปัญหาอยู่ภายในอุโมงค์และตอนนั้นทุกคนก็ตกใจครับเอาควันอะไรบางคนหลายคนก็เดาไปว่าเนี่ยน่าจะเป็นเหตุเพลิงไหม้รถยนต์บอกคล้ายๆกันนะบางคนเห็นก็มันก็เหมือนนะแต่ว่าลักษณะคือความร้อนขึ้นเนี่ยมันก็จะมีแค่ควันขึ้นมานะคุณผู้ฟังไม่ได้มีเรื่องของแสงเพลิงอะไรลุกไหม้นะครับนะล่าสุดก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายนะครับตอนนี้ไม่ติดแล้วนะไม่ติดแล้วนะครับด้านบนก็เคลื่อนตัวได้ตามปกติส่วนค่ำคืนแบบนี้เนี่ยอาจจะมีบางจุดนะครับที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับทำให้รถอาจจะชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าบ้างนะครับในจุดที่จะต้องผ่านบริเวณที่มีการทำงานก็ให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับภาพรวมการจราจรไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะครับนะเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังคุณเดี๋ยวก่อนนะล่าสุดเดี๋ยวก่อนนะดูโอเคที่เพิ่มเติมไปนะครับทั้งเรื่องของรถโม้ปูนที่ไปพลิกตะแคงถนนพระราม3ซึ่งตรงเนี้ยยังมีผลกระทบการจราจรอยู่นะพระราม3ด้านขาออกนะครับเลยเทอร์มินอล21ยังมีผลกระทบทำให้รถเคลื่อนตัวช้านะครับแต่เดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นไหมเพราะว่าดูเหมือนตอนนี้รถเริ่มที่จะเคลื่อนตัวตามกันได้บ้างแล้วนะครับฝั่งกลับกันไม่มีปัญหานะรถคล่องตัวนะครับณเวลานี้นะครับคุณผู้ฟังไม่มีกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพแล้วนะครับไม่พบกลุ่มฝนแล้วนะครับอุณหภูมิอ้างอิงจากเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำ29องศานะครับความชื้นสัมพัทธ์ 69% แต่ที่เราเห็นขึ้นหน้าจอเนี่ยนะครับล่าสุดนะเดี๋ยวขอดูหน่อยจะมีกลุ่มฝนอยู่ทางชลบุรีนะครับตกเล็กน้อยนะฮะมีตกกระจายทางด้านของพนัสนิคมทางพานทองทางเนี้ยนะฮะทางแปลงยาวฉะเชิงเซานะครับส่วนในพื้นที่กรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนแล้วนะครับทักทายสวัสดีคุณกุ๊ดมิ้วด้วยนะครับมาเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกนายนะครับผมจสร้อยด้วยหลังไมค์ด้วยขอบคุณนะครับคุณกระปุกแปลงบอกว่าน้องยักษ์น่ารักนะฮะนั่งเป็นสง่าเลยขยันนะลูกนะครับรวมไปถึงสุนัขที่บุรีรัมย์ด้วยเนาะที่เขาไปคาบยาบ้ามา
นะฮะที่เราเล่าข่าวกันไปเมื่อครู่เนี่ยนะครับ4ทุ่มผ่านไปแล้วเสียงยังไม่เผาเลยคุณพักเคอินขอบคุณนะครับสวัสดีคุณณัฐนัยด้วยนะครับก่อนหน้านี้บอกว่าถนนวังหลังซอย4ถึงซอย7มีการทำงานวางท่อประปาใช่ไหมตรงนี้ฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับสน.บางกอกน้อยดูแลความเรียบร้อยให้ขอบคุณนะครับที่เพิ่มเติมนะครับคุณณัฐนัยชื่นซับนะสวัสดีทางคุณพานิชาด้วยนะครับบอกว่าขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆนะครับทาง YouTube ก็พิมพ์เข้ามาทักทายเพิ่มเติมกันได้นะครับมีแต่คนน่ารักทั้งนั้นเลยนะฮะคุณกู๊ดมิวก่อนหน้านี้บอกว่าปทุมธานีหนองเสือไม่มีฝนนะครับขอให้ทุกคนขับขี่ด้วยความปลอดภัยใช้รถใช้ถนนตามกฎหมายที่กำหนดนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะพี่จุกระเบียบก็วันนี้บอกว่าอาจจะติดตามไม่ถึงเที่ยงคืนมีอาการไข้หวัดโอ้หายไวๆนะครับพักผ่อนเยอะๆครับพักผ่อนเยอะๆช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนฝนตกแทบทุกวันนะครับเจอแดดเจอฝนเป็นไข้ได้เหมือนกันหายไวๆนะครับพี่จุกระเบียบนะครับส่วนใครที่จะลุ้นกับบัตรกำนันของสตาร์บัคอย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับภายในวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังครับดาวน์โหลดกันหรือยังแอปพลิเคชัน JS100 เวอร์ชันใหม่ไปอัปเดตกันหรือยังใครยังไม่มีดาวน์โหลดได้ที่ App Store Play Store ใครที่มีแล้วเข้า App Store หรือ Play Store ไปอัปเดตกันก่อนแอป JS100 คุณจะได้เห็นเวอร์ชันใหม่หน้าตาใช้งานได้ง่ายขึ้นเปิดเข้ามาหน้าแรกก็จะพบกับปุ่ม SOS ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเราเน้นนะครับเรื่องของการแจ้งเหตุฉุกเฉินที่คุณผู้ฟังได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าฟีเจอร์ SOS เนี่ยเป็นการแจ้งเหตุฉุกเฉินการขอความช่วยเหลือรถเสียการแจ้งอุบัติเหตุการแจ้งเหตุฉุกเฉินต่างๆการขอรถพยาบาลถ้ามีผู้ป่วยกดปุ่ม SOS ปุ่มเดียวเราจะทราบพิกัดจุดที่คุณผู้ฟังอยู่ว่าอยู่ตรงไหนถนนเส้นไหนในประเทศไทยอย่าลืมเปิด GPS เป็นออนเอาไว้นะครับเราก็จะมีการประสานเจ้าหน้าที่ใกล้ตัวที่สุดไปช่วยเหลือกันอย่างเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นมีแอปพลิเคชัน JS100 กันไว้ติดโทรศัพท์มือถือไว้มีประโยชน์แน่นอนเราร่วมสนุกกับคุณผู้ฟังนะครับที่ดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตแอปเวอร์ชันใหม่คุณผู้ฟังด้านล่างของปุ่ม SOS จะมีฟีเจอร์ทั้งแผนที่และเหตุการณ์อยู่ซ้ายมือแล้วก็จะมีฟีเจอร์ช่องทางโซเชียลอยู่ขวามือคุณผู้ฟังแตะเข้าไปที่หน้าของช่องทางโซเชียลหลังจากนั้นคุณผู้ฟังแตะเข้าไปที่ YouTubeก็จะขึ้นช่องของ JS100 ใน YouTube นะครับคุณผู้ฟังแตะเข้าไปที่ไลฟ์สดระหว่างที่ DJ กำลังเปิดไมค์ DJ พูดจะมีแบนเนอร์ขึ้นด้านล่างหน้าจอไลฟ์สดเป็นแบนเนอร์โฆษณาของแอป JS100 เวอร์ชันใหม่นี่แหละพอเห็นแบนเนอร์นี้คุณผู้ฟังถ่ายภาพหน้าจอเอาไว้เลยนะครับแคปหน้าจอเอาไว้แล้วส่งภาพที่คุณแคปส่งภาพที่คุณถ่ายหน้าจอนี้ไปยัง Line @JS100 คุณฟังเข้า Line JS100 เตรียมไว้ก่อนก็ได้ด้วยการเข้าไปเพิ่มเพื่อนใครยังไม่เป็นเพื่อนกับจอสร้อยใน Line คุณฟังเข้าไปที่ ID เข้าไปที่เพิ่มเพื่อนพิมพ์ค้นหาตัว J ตัว S 100มี @sign นำหน้านะครับ @JS100 เพิ่มเพื่อนกันแล้วคุณฟังก็เอาภาพที่เราแคปได้ที่เราถ่ายภาพหน้าจอใน YouTube ได้เนี่ยส่งภาพนั้นเข้าไปใน Line พิมพ์ชื่อนามสกุลและเบอร์โทรหลังจากนั้นรอลุ้นครับบัตรกำนันจาก Starbucks 5รางวัลพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะรีบส่งนะครับเงื่อนไขก็คือคุณต้องเข้า YouTube JS100 ผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับทางทีมงานจะมีวิธีการตรวจสอบนะครับว่าท่านเข้าแอปพลิเคชัน JS100 หรือเปล่าหรือว่าเข้า YouTube โดยตรงเลยจะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าแอปก่อนแอป JS100 แล้วไปที่ช่องทางโซเชียลแล้วกดไปที่ YouTubeแล้วก็เข้าไปชมไลฟ์สดและให้แคปหน้าจอตอนที่ชมไลฟ์สดนะครับต้องมีแบนเนอร์ด้วยนะหน้าจอต้องมีแบนเนอร์อย่างตอนเนี้ยแบนเนอร์ก็ขึ้นอยู่
ด้านล่างแถบด้านล่างเลยเห็นไหมครับแบนเนอร์โหลด JS100 application version ใหม่ซ้ายมือจะเป็นแอปจอสร้อยแอป JS100 สีเขียวขวามือจะมีโทรศัพท์มือถือ2เครื่องเห็นใช่ไหมครับเนี่ยจะเป็นแถบด้านล่างเขาเรียกว่าแบนเนอร์โฆษณาคุณฟังแคปหน้าจอตอนนี้ได้เลยแล้วส่งมาที่ Line @JS100 นะครับนะก็เป็นการลุ้นกันนะครับบัตรกำนันจาก Starbucks 5รางวัลขอสงวนสิทธิ์นะครับภาพที่ส่งต้องแคปจากแอปพลิเคชันที่เปิดใช้บนโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะครับ1บัญชีสมาชิกสามารถส่งภาพร่วมสนุกได้เพียง1ครั้งคณะกรรมการจะจับฉลากผู้โชคดีนะครับและประกาศรางวัลผ่านทางสถานีวิทยุจอสร้อยของเรานะครับย้ำนะครับท่านที่จะร่วมลุ้นรางวัลในกิจกรรมแคปภาพแบนเนอร์ภาพที่ส่งมาจะต้องแคปจากหน้าจอ YouTube ที่ผ่านแอปพลิเคชัน JS 100เวอร์ชันใหม่เท่านั้นนะครับก็พรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับรีบหน่อยนะคุณผู้ฟังเข้ามาดูได้ตลอด24ชั่วโมงแคปได้ตอนช่วงที่มีแบนเนอร์ขึ้นนะครับเดี๋ยวติดตามลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีของจอสร้อยนะครับเอาล่ะช่วงนี้22 นาฬิกากับ56 นาทีครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: มาติดตามกันต่อนะครับกับจอสร้อยในช่วงนี้ครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีของเหตุรถโม้ปูนที่พลิกตะแคงถนนพระราม3นะครับกับทางร้อยตำรวจโทมนตราอินชุมนะครับร้อยเวรจราจรสนวัดพระยาไกรสวัสดีครับผู้หมวดครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีคร
0: ับผมล่าสุดผู้หมวดตอนนี้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับรถโม้ปูนที่พลิกตะแคงอะครับ
1: ตอนนี้ชุดเซฟตี้ของบริษัทนีนาไอ้รถปูนนี่ครับชื่อบริษัทนีนา
0: ครับ
1: เขาส่งทีมเซฟตี้ของเขาจากลาดกระบังมาถึงแล้วกำลังจะใช้รถเครนยกรถปูนที่เป็นความอยู่ให้มันตั้ง
0: ครับ
1: เพื่อที่จะเก็บกู้ไอ้เศษปูนที่มันจะอยู่ในโม่แล้วก็หกบนถนนการเก็บกวาดทำความสะอาด
0: ครับที่หกบนถนนนี่เยอะไหมครับผู้หมวด
1: ก็ประมาณสักคิวหรือครึ่งคิวประมาณ
0: อยู่ช่องทางไหนครับที่หกบนถนน
1: อยู่ช่องทางที่หนึ่งช่องทางที่สอง
0: ด้าน
1: สามมันมีสามช่องทางกับอีกหนึ่งช่องทางBRT เสียไปสองช่องทางช่องทางที่หนึ่งช่องทางที่สอง
0: ก็คือ
1: วิ่งได้ช่องทางซ้ายกลางแล้วก็ริม
0: ซ้ายกลางแล้วก็เลน BRT หรือเปล่าที่วิ่งได้
1: แล้วก็ BRT อีกหนึ่งช่องทาง
0: อ๋อเสียไปช่องทาง
1: เสียไปสองช่องซ้ายกับช่องกลาง
0: ช่องซ้ายกับช่องกลางที่เสียอ๋อ
1: ครับผม
0: ช่องซ้ายช่องกลาง
1: วิ่งได้ช่องทางที่สามกลับไปวิ่งในช่อง BRT
0: ครับ
1: ตอนนี้กำลังปัดรถให้ไปวิ่งในช่อง BRT อยู
0: ่ปูนที่หกลงมาเนี่ยมันแห้งไหมครับหรือว่าม
1: ันเริ่มครับตอนนี้เริ่มแล้ว
0: แล้วต้อง
1: เพราะว่าถ้าไม่รีบทำตอนนี
0: ้
1: คงต้องใช้เครื่องไอ้แจ็คปูน
0: อ
1: ่ะไอ้เครื่องลมที่มันกระแทกอ่ะถ้าไม่รีบทำตอนนี
0: ้แล้วตอนนี้เขาดำเนินการเก็บหรือยังครับ
1: กทมโดยสำนักงานเขตบางขุนแหลมเริ่มใช้พั่วแปะ
0: มัน
1: แล้วก็เดี๋ยวจะต้องใช้น้ำฉีดเลี้ยง
0: ด
1: ูให้มันแห้ง
0: ดูจากปริมาณที่6เนี่ยน่าจะต้องใช้เวลานานไหมครับในการเก็บ
1: ถ้าเราเอารถปูนตั้งขึ้นได้ก็ไม่นานครับ
0: มันยังมีไหลลงมาอีกไหมครับ
1: ตอนนี้ไม่มีไหลแล้วครับไม่มีไหลครับ
0: ครับเขาเสียหลักได้ยังไงครับผู้หมวด
1: จากดูสภาพรถเบื้องต้นลูกหมากล้อหน้าข้างขวาหลุดออกจากเบ้าทำให้พวงมาลัยควบคุมรถไม่ได
0: ้โอ้ครับ
1: ลูกหมากล้อหน้าด้านขวา
0: ล้อเดียวนะฮะใช่ไหมฮะ
1: ล้อเดียวครับผม
0: คนเจ็บ
1: ออกจากเบ้าม
0: ีคนเจ็บด้วยใช่ไหมครับ
1: คนเจ็บเป็นคนขับ
0: อาการเป็นยังไงบ้างครับผู้หมวดคนเจ็บ
1: เห็นบอกว่าเจ็บหน้าอกขอตัวไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย
0: ครับก็คือไปที่โรงพยาบาลแล้วใช่ไหมครับคนเจ็บ
1: ไปแล้วครับกู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยไปแล้ว
0: ครับมีทรัพย์สินของทางราชการเสียหายบ้างไหมครับเนี่ย
1: เบื้องต้นที่ดูด้วยตาเปล่าก็ยังไม่พบไม่พบ
0: นะครับ
1: ต้นไม้ไม่หักไม่มีอะไรก็จะมีเนี่ยไอ้ปูนที่
0: มันหกลงมาเนี่ย
1: ว่าจะมีจัดการวิธีการจัดการยังไงอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เอ้ยอย่างก่อนหน้านี้ตอนที่หกเนี่ยรถเขาสัญจรอยู่มีรถคันไหนไปเหยียบไปอะไรมันกระจายเพิ่มไหมครับ
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหม
1: ก็กระจายเพิ่มไปเป็นแบ่งช่องจราจรหายไปหมด
0: โอ้ย
1: เป็นที่แบ่งช่องจราจร
0: โอ้โหแบบนี
1: ้เดินไปตามปูน
0: แบบนี้ถือว่างานใหญ่ไหมครับเนี่ยในการทำความสะอาดเหรอครับผู้หมวด
1: ใช่ครับผมตอนนี้เขตบางขุนแหลมส่งรถน้ำมาพร้อมหน่วยเบสมาช่วยผมที่จะรอล้างรอขัด
0: ในช่วงที่จะดำเนินการหลังจากนี้อาจจะมีการปิดการจราจรยังไงบ้างไหมครับที่วางแผนไว
1: ้วางแผนไว้ว่าเดี๋ยวถ้ายกตั้งแล้วตอนเก็บล้างก็จะปัดรถให้ไปวิ่งในช่อง BRT เพราะว่าตอนนี้ท้ายไม่ยาวแค่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ
0: ตอนนี้เริ่มดำเนินการฉีดน้ำหรือยังครับผู้หมวด
1: ตอนนี้รถเคนกำลังตั้งขาสกีเพื่อจะจ ะยกรถที่มันกว้างอยู่ให้มันพลิกขึ้นมาส่วนน้ำรอแล้วรอเตรียมพอตั้งรถได้ปุ๊บตักปูนปริมาณปูนคืนใส่เขาบอกว่าจะคืนตักคืนใส่โม้รถไปเลยแล้วก็จะเอาน้ำฉีดเลี้ยง
0: ครับก็คือเดี๋ยวให้เดี๋ยวรอให้พลิกรถตั้งก่อนหลังจากนั้นก็จะดำเนินการทางวิทยาศาสตร์เก็บปูนต่อไปนะดูแล้วน่าจะต้องใช้เวลานานไหมครับทั้งหมดเนี่ย
1: ประมาณเจ็ดถึงชั่วโมงนึงครับ
0: หลังจากนี้นะอีกชั่วโมงนึง
1: หลังจากนี้ครับแค่ผมหลังจากน
0: ี้
1: ช
0: ั่
1: วโมง
0: ไอตอนยกรถตั้งเนี่ยไม่น่าจะไม่ยากเท่าไหร่แต่ไอตอนเก็บเนี่ยมองว่าน่าจะยากอย่างนั้นไหมครับ
1: ผมว่าตอน
0: ยกรถยกนี่ก็ยากใช่ไหม
1: แต่เพราะว่ามันมีปูนอยู่อีก
0: ยังเยอะอยู่อ่ะ
1: เกือบเต็มโม่ที่มีคาอยู่ในโม่อ่ะ
0: รถที่มาดำเนินการนี่เป็นรถเคลนใช่ไหมครับหรือว่ายังไงฮะ
1: ใช่ครับผมเป็นรถของบริษัท
0: อ๋อครับมาถึงแล้วใช่ไหมครับ
1: มาถึงแล้วครับเขากำลังจะตั้งขาเพื่อดำเนินการ
0: ครับก็คือยังผ่านได้แต่ว่าย
1: ังผ่านได้ครับไม่ได้ติดขัดเพราะว่ายังมีในช่องเบียร์จีที่เราผ่านที่วิ่งปัดให้วิ่งเข้าไป
0: ครับ
1: กับอีกหนึ่งช่องทางด้านขวาที่ยังใช้การได้อยู่ยังไม่ได
0: ้เอาเป็นว่าก็เป็นเลนขวาแล้วก็ชิด BRT ที่วิ่งได้แล้วก็ช่อง BRT ที่วิ่งได้ใช่ไหมฮะตรงนี้
1: ถูกต้องครับตามนั้นเลย
0: นะครับได้ตอนนี้รถ BRT ยังมีวิ่งอยู่ไหมครับรับผู้โดยสารอยู่ไหมครับณเวลานี
1: ้มีแต่ห่างช่วงแล้ว
0: อ๋อครับ
1: เพราะจะมีครั้งสุดท้ายถึงประมาณ5 ทุ่ม
0: กว่าครับผมแต่ก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรใช่ไหมครับกับรถ BRT ที่เขา
1: ไม่
0: รถผู้โดยสารไม่มีนะ
1: ไม่ครับ
0: โอเคได้ครับ
1: แล้วก็ผู้ใช้รถพลังสามขาออกก็ไม่มีผลเพราะว่าท้ายตัวนี้อยู่ประมาณสักไม่เกิน100 เมตรครับตอนนี้
0: สักซอย12ได้มั้งเท่าที่ผมดูตอนเนี้ยท้าย
1: ใช่ผมประมาณซอย12ใช่
0: นะครับก็สั้นลงเยอะเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เลยเทอร์มินอล21ไปด้วยนะ
1: ใช่ครับผมก่อนหน้านี้สักครึ่งชั่วโมงประมาณเทอร์มินอลนะครับหร
0: ือ
1: โรงแรมบนเทียนนะครับ
0: ครับเนี่ยเขามาคนเดียวไหมครับคนขับเนี่ย
1: คนขับมาคนเดียวครับมาคนเดียว
0: ได้ครับเดี๋ยวอาจจะคืบหน้ากันอีกนะครับหมวด
1: ได้ครับผม
0: เคลื่อนย้ายทำความสะอาดแล้วยังไง
1: ได้ครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณร้อยตำรวจโทมนตราอินชุมนะครับร้อยเวรจราจรสน.วัดพญาไกรเนี่ยครับยังพลิกตะแคงอยู่ตอนนี้รถเคลนมาแล้วกำลังเตรียมดำเนินการต้องจับตั้งก่อนหลังจากนั้นปูนที่6มาก็จะนั่นแหละช่วยกันตักใส่โม่อีกทีนึงแต่ที่ไอ้ส่วนที่แห้งเนี่ยจะเป็นงานยากต้องแซะต้องนะก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องเคาะให้มันแตกอ่ะนะครับไม่แน่ใจว่ามันแห้งไปถึงมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับเพราะว่าเวลานี่ก็ล่วงเลยมานะฮะก็เดี๋ยวเตรียมนะครับเรื่องของการจราจรด้วยนะแต่ว่าหลังจากนี้รถก็น้อยลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ใช้เลนขวาได้นะครับเลนขวาที่ชิดกับ BRT แล้วก็ช่อง BRT ก็ใช้ได้เปิดเป็นกรณีพิเศษนะครับให้ใช้ช่อง BRTนะคุณผู้ฟังใครที่ใช้ขาออกของพระราม3เลยเทอร์มินอล21มานะครับคุณผู้ฟังเบี่ยงออก BRT ได้เลยนะครับใช้ช่อง BRT ก่อนนะครับเพราะว่ามีเหตุรถโม้ปูนที่พลิกตะแคงนะผ่านได้ช่องทางขวาสุดแล้วก็ช่อง BRT นะครับตอนนี้รถก็ท้ายสั้นลงนะอยู่ประมาณซอยพระราม2ซอย12นะครับสักประมาณ200เมตรนะชะลอตัวผ่านจุดดังกล่าวนะครับส่วนจุดอื่นสุขุมวิทด้านฝั่งขาออกก่อนถึงซอยทองหล่อตรงนี้รถติดนะมีการทำงานนะครับแถวๆช่วงซอย53เนี่ยแล้วก็ฝั่งด้านขาเข้าตรง BTS สถานีทองหล่อไม่แน่ใจเหมือนจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าครับนะรถที่รอออกซอยก็ติดรถที่จะผ่านซอยทองหล่อก็เยอะมีสะสมช่วงจะเข้าใต้ BTS ทองหล่อตรงนี้นะครับไม่แน่ใจใครที่อยู่ตรงจุดดังกล่าวเพิ่มเติมได้นะครับสุขุมวิทด้านขาเข้าใต้ BTS ทองหล่อมีเหตุอะไรหรือเปล่า ส่วนขาออกเนี่ยก็มีการทำงานนะฮะตรงนี้นะเหมือนรถก็จะชะลอตัวนะครับก่อนเข้าแยกทองหล่อนะส่วนจุดอื่นทางด้านของแยกบ้านแขกนะครับก็มีการทำงานนะตอนนี้รถก็จะมากนิดนึงนะช่วงเข้าแยกลงจากสะพานพระปกเกล้านะครับนิดเดียวนะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับก็จะเหลือทางด้านของพระราม3นี่แหละนะครับเดี๋ยวขอเวลาประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวติดตามอัปเดตกันต่อนะครับใครที่ใช้เส้นทางฟังจอสร้อยก็ชิดขวาหรือเข้าช่อง BRT ได้เลยด้านขาออกนะครับเลยเทอร์มินอล21พระราม3มาเล็กน้อยนะครับคุณฟังคืนนี้มีการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ32ทีมสุดท้ายเป็นคู่หยุดเอเชียเพราะทีมอันดับหนึ่งของทวีปเอเชียนั่นคือทีมชาติญี่ปุ่นโคจรมาพบกับอดีตแชมป์โลกกี่สมัยจำไม่ได้แต่เป็นทีมที่เก่งที่สุดในโลกทีมหนึ่งนั่นคือซัมบราบราซิลโอ้เป็นคู่ที่น่าดูมากนะครับเที่ยงคืนนะครับบราซิลเจอกับญี่ปุ่นคุณผู้ฟังสถิติของทั้งคู่5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมทั้งคู่เนี่ยเคยพบกันมาทั้งหมด14ครั้งนะครับในทุกรายการปรากฏว่าบราซิลบราซิลนี่เขาเป็นอดีตแชมป์โลกสูงสุด5สมัยนะมีข้อมูลมาแล้วสูงสุด5สมัยเหนือกว่าญี่ปุ่นอย่างชัดเจนนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะญี่ปุ่นได้11ครั้งเสมอกัน2ครั้งญี่ปุ่นสามารถเอาชนะบราซิลได้แค่1ครั้งล่าสุดที่พบกันญี่ปุ่นนี่แหละเป็นฝ่ายเอาชนะบราซิลไปได้3ต่อ2ในศึกกิรินชาเรนจ์คัพเป็นการอุ่นเครื่องเป็นนัดทัวร์นาเมนต์พิเศษเมื่อวันที่14ตุลาคมปีที่แล้วนะครับส่วนผลงาน5นัดหลังสุดบราซิลเอาชนะได้4เสมอ1ขณะที่ญี่ปุ่นชนะ3เสมอ2 5นัดหลังสุดของบราซิลนะครับเอาชนะปานามาไปได้6-3เมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นเกมอุ่นเครื่องแล้วก็เอาชนะอียิปต์ไปได้2ประตูต่อ1นะครับก็เมื่อวันที่6มิถุนายนเป็นเกมอุ่นเครื่อง13มิถุนายนเป็นเกมฟุตบอลโลกนะครับที่ผ่านมาล่าสุดเลยบราซิลเอาชนะโมร็อกโกไปได้1ขออภัยเสมอโมร็อกโก1ประตูต่อ1ในนัดแรกแล้วก็นัดต่อมาบราซิลเอาชนะเฮติไปได้3-0นะครับนะ24มิถุนาก็เอาชนะสกอตแลนด์ไปได้3-0นะครับผ่านเข้ารอบมาเจอกับญี่ปุ่นในฐานะอันดับ1ของกลุ่มส่วน5นัดหลังสุดของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ31มีนาคมญี่ปุ่นเอาชนะอังกฤษได้นะครับเอาชนะอังกฤษ1-0ในเกมอุ่นเครื่อง31พฤษภาคมญี่ปุ่นเอาชนะไอซ์แลนด์ไปได้1-0เกมอุ่นเครื่องเหมือนกันแล้วก็เข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนะครับ13มิถุนายนนัดแรกเนเธอร์แลนด์เสมอกับญี่ปุ่น2-2นะครับหลังจากนั้นญี่ปุ่นถล่มตูนิเซียไปได้4-0นะครับเมื่อวันที่19มิถุนายนแล้วก็ล่าสุดญี่ปุ่นเสมอกับสวีเดนนะครับเมื่อวันที่24มิถุนายนครับนี่คือผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านของ Head Coach นะครับโมริอาสึ Head Coach ทีมชาติญี่ปุ่นบอกว่าจะทำเซอร์ไพรส์เอาชนะบราซิลให้ได้และจะสร้างเซอร์ไพรส์ถ้าชนะได้อยากจะเป็นแชมป์โลกครับนี่คือเป้าหมายของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเขาไม่ได้หวังจะเป็นแชมป์โลกในครั้งนี้แต่เขาหวังที่จะเป็นแชมป์โลกในซิลให้ได้และจะสร้างเซอร์ไพรส์ถ้าชนะได้อยากจะเป็นแชมป์โลกครับนี่คือเป้าหมายของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเขาไม่ได้หวังจะเป็นแชมป์

นะครับเราจำกันได้ใช่ไหมครับเรามีโค้ชที่เป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่เป็นชาวญี่ปุ่น2ท่านนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็คือมาซาทาดะอิชิอินะก่อนหน้านี้ก็เป็นอาจารย์อากิระนิชิโนะนะครับเนี่ยก็เป็นกุนซือที่มาคุมทีมชาติไทยเป็นชาวญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นกับไทยนี่มีความผูกพันใกล้ชิดกันมากนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ผมเชื่อว่าคนไทยเอาใจช่วยแล้วก็ลุ้นทีมชาติญี่ปุ่นกันอยู่ด้วยนะครับก็ลุ้นกันได้นะครับเที่ยงคืนเป็นต้นไปส่วนคู่ถัดมาครับเยอรมนีจะเจอกับปารากวัยในช่วงเวลา 3:00 น.ตี 3:30 น.นะครับตี 3:30 น.เยอรมนีเจอกับปารากวัย 8:00 น.เช้านะครับเนเธอร์แลนด์เจอกับโมร็อกโกนี่คือ3คู่ในวันนี้นะครับก็ติดตามลุ้นแล้วก็เชียร์ฟุตบอลให้เป็นฟุตบอลนะครับนะฮะส่วนควันหลงของฟุตบอลโลกนะครับคุณผู้ฟังมีเหตุการณ์ยิงกันกลางย่านซานเปโตรสแควร์ซึ่งเป็นแหล่งบันเทิงยอดนิยมนะครับของเมืองซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นหนึ่งในสถานที่จัดกิจกรรมแฟนโซนชมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายบาดเจ็บสาหัส1รายนะครับตำรวจเมืองซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดเผยว่าเหตุยิงกันเกิดขึ้นนะครับเมื่อเวลาประมาณ 21:12 นาทีของวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นบริเวณ4แยกถนนนอร์ทมาร์เก็ตตัดกับถนนเวสต์ซานตาคลาร่านะครับในย่านซานเปโดรสแควร์เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปยังที่เกิดเหตุพบผู้ถูกยิง2รายโดยรายแรกเนี่ยทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนเหยื่อรายที่2ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลท้องถิ่นอย่างเร่งด่วนนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของการของเหยื่อทั้ง2รายนะครับแล้วก็บอกยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยหรือมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุโดยมีการประกาศยกระดับให้คดีนี้มีการสืบสวนคดีฆาตกรรมแล้วก็สั่งปิดถนนโดยรอบนะครับในช่วงที่เกิดเหตุพยานในที่เกิดเหตุและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรายหนึ่งเล่านะครับบอกว่าเล่าว่าเธอเห็นผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ในสภาพที่ทรมานมากมีเลือดไหลนองบนพื้นนะครับมีเลือดไหลบริเวณลำคอแล้วก็แผ่นหลังของส่วนบนขณะที่ทีมแพทย์ฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ก็เร่งปฐมพยาบาลนะครับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้ได้รับบาดเจ็บนี่แหละนะก็รีบเร่งนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะครับเจ้าหน้าที่ระบุเพิ่มเติมนะบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีกิจกรรมการฉายฟุตบอลโลกประจำวันนะครับสิ้นสุดลงโดยแมตช์การแข่งขันนะครับจบไปช่วงเวลา 14:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนะอย่างไรก็ตามเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นย่านสถานบันเทิงแล้วก็มีร้านอาหารชื่อดังทำให้ช่วงเวลานั้นนะครับยังมีนักท่องเที่ยวและชาวเมืองใช้บริการกันอย่างหนาแน่นก่อนที่บาร์ส่วนใหญ่บริเวณพื้นที่ของซานเปโดรสแควร์จะถูกสั่งปิดให้บริการในทันทีนะครับและมีการกันพื้นที่เป็นเหตุห้ามเข้านะครับสำหรับพื้นที่ซานเปโดรสแควร์ในเมืองซานโฮเซนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จัดกิจกรรมปาร์ตี้ชมการแข่งขันหรือแฟนโซนนะครับขนาดใหญ่หลาย10จุดทั่วเขตซานฟรานซิสโกเบย์แอเรียนะซึ่งก็มักจะมีฝูงชนนะครับจำนวนมากเขาบอกว่าจำนวนมหาศาลเลยนะครับมารวมตัวกันอย่างคึกคักนะครับเพื่อชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันนะครับเขตเบย์แอเรียเนี่ยได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกไปแล้ว5แมตช์ด้วยกันซึ่งแมตช์ล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปก็คือเกมนัดตัดเชือกระหว่างบอสเนียกับสหรัฐอเมริกานะครับเจ้าภาพรวมนั่นเองนี่นะฮะก็เราจะเคยได้ยินบ่อยครั้งนะครับเรื่องของฮูลิแกนแฟนฟุตบอลโดยเฉพาะชาติอังกฤษนะสมัยก่อนโอ้โหแบบเรียกได้ว่าเป็นหัวรุนแรงเลยนะฮะสำหรับการก่อเหตุนะครับแต่หลังๆมาก็ลดน้อยลงนะนะครับก็นี่แหละก็มีเหตุยิงกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ในสนามฟุตบอล
นะครับ

0: ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เขาแข่งฟุตบอลแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่เขาจัดเป็นแฟนโซนให้ชมผ่านมอนิเตอร์นะฮะนั่นคือที่สหรัฐอเมริกายังอยู่ที่สหรัฐซึ่งมีกรณีที่ทางด้านของสหรัฐอเมริกาขอบคุณประเทศไทยนะครับที่ร่วมค้นพบร่างนักบินในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับที่ลำปางนะครับคือบอกเป็น80ปีที่รอคอยครับคุณผู้ฟัง Facebook อย่างเป็นทางการของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะครับได้โพสต์ข้อความบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์นะครับภายใต้คำสัญญาอันทรงเกียรติของกองทัพอเมริกันที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับโดยเปิดเผยนะครับว่าช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้เกิดความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างเจ้าหน้าที่อเมริกันกับเจ้าหน้าที่ไทยในการลงพื้นที่ขุดค้นจนกระทั่งค้นพบร่างของนักบินอเมริกันที่สูญหายไปเมื่อครั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่2จากอุบัติเหตุเครื่องบินตกที่จังหวัดลำปางเมื่อกว่า80ปีที่แล้วครับโดยล่าสุดสำนักงานค้นหาเฉลยศึกและผู้สูญหายของกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ประกาศผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของร่างดังกล่าวอย่างเป็นทางการครับโดยยืนยันว่าร่างนี้คือร้อยโทแฟรงคินแมคคินนี่ซึ่งหลังจากสิ้นสุดความคุ้มเครือนะครับที่ยาวนานกว่า8ทศวรรษหรือว่ากว่า80ปีในที่สุดร้อยโทแมคคินนี่ก็ได้เดินทางหวนคืนสู่ครอบครัวและแผ่นดินเกิดครับทางนี้ทางการสหรัฐนะครับได้แสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลไทยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในจังหวัดลำปางตลอดจนนักโบราณคดีและกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ DPAA ของสหรัฐนะครับและทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสรายงานระบุนะครับว่าอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ทหารของทั้งสองชาติต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยากลำบากท่ามกลางสภาพภูมิประเทศที่บอกว่าเต็มไปด้วยโคลนตมและอุปสรรคทางธรรมชาติเรียกได้ว่าปฏิบัติงานกันเป็นเวลาหลายเดือนนะครับแต่ด้วยความทุ่มเทและความเชี่ยวชาญและความช่วยเหลือกันอย่างไม่ย่อท้อของทุกฝ่ายทำให้ภารกิจนี้สำเร็จลงได้นำมาสู่ความสงบสุขและก็สิ้นสุดการรอคอยอันยาวนานนะครับของครอบครัวแมคคินนี่นี่นะตอนนี้ร่างของทางด้านร่างของพันโทแมคคินนี่เนี่ยนะครับก็ร้อยโทแมคคินนี่เนี่ยก็ได้กลับบ้านแล้วนะครับส่วนกรณีของเหตุแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาครับที่ทำให้คร่าชีวิตไปมากมายนะครับกู้ภัยเวเนซุเอลาและนานาชาติก็ช่วยชายวัย21ปีนะครับออกจากซากอาคารที่พังถล่มจากแผ่นดินไหวออกมาได้สำเร็จครับคุณผู้ฟังหลังจากที่เขาต้องติดอยู่ภายในนั้นเนี่ย106ชั่วโมงครับถือว่ารอดมาปาฏิหาริย์มากๆนายิบบูเคเรประธานาธิบดีแห่งเอลซาวาดอร์เปิดเผยนะครับว่าทีมกู้ภัยเวเนซุเอลาเม็กซิโกและเอลซาวาดอร์ช่วยเหลือชายวัย21ปีซึ่งติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังในรัฐราไกวราของเวเนซุเอลานานเกือบ5วันครับออกมาได้สำเร็จนะครับซึ่งทางประธานาธิบดีบูเคเรนะครับได้โพสต์ข้อความนะบอกว่าพบตัวนายอารอนรีไวคานติโยวากัสในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่ใต้ซากปรักหักพังในเมืองการาบาเรราระหว่างที่ทีมกู้ภัยนะครับและอารอนเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีร่างของผู้เสียชีวิตขวางอยู่นะทำให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งขึ้นนะครับนายบูเคร่านะครับระบุเพิ่มเติมนะปัจจุบันชายหนุ่มวัย21ปีรายนี้นะครับอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมกู้ภัยยังคงเดินหน้าทำงานต่อนะครับด้วยความหวังที่จะสามารถ รักษาชีวิตผู้คนให้ได้มากที่สุดหวังว่าจะเจอผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมด้วยนะครับส่วนทางด้านของเดลซี่โรดริเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลานะครับเปิดเผยว่าปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้เนี่ยใช้เวลานานถึง43ชั่วโมงและอารอนก็ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนานถึง106ชั่วโมงก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือออกมาได้ทางนี้ครับทางการเวเนซุเอลาระบุจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับบอกว่าอยู่ที่อย่างน้อย 1,450 ศพมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3,150 รายนอกจากนั้นนะครับยังมีรายงานบ้านเรือนพังทลายและได้รับความเสียหายอย่างน้อย774หลังมีประชาชนรวมทั้งสิ้น 12,721 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นขณะที่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาตินะครับประเมินมูลค่าความเสียหายทางกายภาพโดยตรงจากเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาบอกว่าอาจจะมีมูลค่าสูงถึง 6,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นประมาณ 6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะครับหรือว่า GDP ของเวเนซุเอลาเลยทีเดียวก็เรียกว่าเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องของสภาพเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ยังเจอกับเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งเลวร้ายมากๆนะครับทางด้านจีนเนี่ยก็มีการอัดฉีดเพิ่มอีก500ล้านบาทนะครับเพื่อช่วยเวเนซุเอลาในการฟื้นฟูหลังจากเหตุแผ่นดินไหวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเปิดเผยว่านายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนแถลงนะครับบอกว่ารัฐบาลปักกิ่งเตรียมมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพิ่มเติมอีก100ล้านหยวนหรือราวๆเกือบ500ล้านบาทนะครับให้กับเวเนซุเอลาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการบรรเทาทุกข์จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและฟื้นฟูบูรณะหลังภัยพิบัติจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง2ระลอกนะครับ 7.2 และ 7.5 แมกนิจูดเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนยืนยันนะครับว่าสิ่งบรรเทาทุกข์เหล่านี้จะถูกส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งชื่นชมบรรดาผู้ประกอบการชาวจีนและชุมชนชาวจีนพ้นทะเลในเวเนซุเอลานะครับที่ต่างพร้อมใจกันส่งมอบเครื่องจักรกลหนักที่จำเป็นในงานวิศวกรรมรวมถึงเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆด้วยความสมัครใจอีกทั้งยังได้จัดตั้งทีมกู้ภัยเพื่อเข้าสนับสนุนในการปฏิบัติการค้นหาในการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมด้วยแล้วก็บอกว่าจีนเนี่ยพร้อมเดินหน้าในการสนับสนุนเวเนซุเอลาเพิ่มเติมโดยจะพิจารณาตามการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของสถานการณ์ในพื้นที่เป็นหลักนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งนะครับของเวเนซุเอลาที่มีผู้เสียชีวิตมากมายเลยนะครับ23นาฬิกากับ38นาทีเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: เราต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจะสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จะสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
8: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
9: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
8: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
10: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
8: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
11: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังครับมีอุบัติเหตุรับแจ้งเข้ามาทางไลน์ @js100 นะครับเป็นอุบัติเหตุรายที่39ในวันนี้ถนนหลวงแพ่งนะครับช่วงระหว่างคลองหัวตะเข้มุ่งหน้าแยกปากซอยลาดกระบัง54จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณสะพานข้ามคลองหัวตะเข้เกิดเหตุเมื่อช่วง 22:40 นะครับมีรถเก๋งเสียหลักพลิกคว่ำขวางช่องทางขวานะครับส่งผลให้ช่วงนั้นการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับถนนหลวงแพ่งนะด้านขาเข้าบริเวณบนสะพานข้ามคลองหัวตะเข้นะครับกลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อคุณผู้ฟังจำกรณีสายการบิน MH370 ที่หายสาบสูญได้ใช่ไหมครับล่าสุดรัฐบาลมาเลเซียประกาศขยายเวลาข้อตกลงร่วมกับ Ocean Infinity บริษัทสำรวจใต้ทะเลลึกในการสานต่อภารกิจค้นหาซากเครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 ต่อไปอีก1ปีครับจนถึงกลางปี2027หรือว่ากลางปีหน้าเพื่อค้นหาในพื้นที่ที่เหลืออีกประมาณ 7,400 ตารางกิโลเมตรย้ำจุดยืนบอกว่ายึดเงื่อนไขเดิมถ้าหากหาไม่เจอก็จะไม่ได้รับค่าจ้างนะครับแต่ได้ของนายแอนโทนีร็อกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของมาเลเซียแถลงอย่างเป็นทางการนะครับว่ารัฐบาลมาเลเซียได้ตัดสินใจอนุมัติขยายระยะเวลาครับในข้อตกลงการค้นหาเครื่องบินโบอิ้ง777เที่ยวบิน MH370 กับบริษัท Ocean Infinity นะครับขยายออกไปอีก12เดือนหรือว่า1ปีโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ไปจนถึง30มิถุนายนปีหน้าบอกว่าการขยายเวลาครั้งนี้เป็นการคงเงื่อนไขและข้อตกลงเดิมครับที่เคยทำไว้ทุกอย่างทุกประการรวมถึงหลักการสำคัญก็คือ no fee หากไม่พบก็จะไม่คิดค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งก็หมายความว่าบริษัท Ocean Infinity จะได้รับเงินรางวัลจำนวน70ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ 2.4 พันล้านบาทก็ต่อเมื่อสามารถระบุตำแหน่งและค้นหาพบซากชิ้นส่วนหลักของเครื่องบินลำดังกล่าวได้สำเร็จเท่านั้นบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องและไม่เปลี่ยนแปลงของรัฐบาลมาเลเซียในการค้นหาคำตอบและบทสรุปให้แก่ญาติพี่น้องของผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนนะครับบนเที่ยวบิน MH370 นะครับซึ่งทางด้านของนายแอนโทนีโลกยังระบุในแถลงการนะครับพร้อมเสริมว่าการอนุมัตินี้จะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินการค้นหาในพื้นที่ที่ยังเหลืออยู่อีกราวๆ 7,428.54 ตารางกิโลเมตรได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ยังอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าการขยายเวลาดังกล่าวยังพิจารณาถึงข้อผูกพันทางการค้าฉบับใหม่ของบริษัท Ocean Infinity ที่จำเป็นต้องโยกย้ายอุปกรณ์และก็เรือสำรวจเรือหลักเนี่ยที่ใช้สำรวจไปยังสถานที่อื่นเป็นการชั่วคราวโดยการยกย้ายเนี่ยจะจัดตารางเวลาใหม่ของสินทรัพย์เหล่านี้นะครับที่จะเกิดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายนปีนี้ถึงเดือนเมษายนปีหน้าซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลที่ทะเลสงบเพื่อรับประกันความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดในการค้นหาหลังจากที่การค้นหาล่าสุดซึ่งแบ่งเป็น2เฟสตั้งแต่เริ่มต้นเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับยังคงกลับมามือเปล่าก็คือยังไม่พบความเคลื่อนไหวของรัฐบาลมาเลเซียมีขึ้นครับหลังจากที่กลุ่มญาติของผู้โดยสารชาวจีนได้ร่วมกันส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันครบรอบ12ปีของการสูญหายเพื่อแสดงความขอบคุณในความพยายามแต่ขณะเดียวกันก็มีการติติงนะครับและวิพากษ์วิจารณ์ทางการมาเลเซียที่ขาดการแจ้งข้อมูลข่าวสารโดยระบุว่านับตั้งแต่วันที่15มกราคมของปีนี้ครอบครัวผู้สูญหายไม่ได้รับการรายงานสรุปความคืบหน้าเกี่ยวกับการค้นหาอีกเลยจำได้ใช่ไหมครับเที่ยวบิน MH370 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์พร้อมผู้โดยสาร227คนและลูกเรือ12คนรวมเป็น239ชีวิตหายสาบสูญไปจากหน้าจอเรดาร์ครับอย่างปริศนาเมื่อวันที่8มีนาคมย้อนไปเมื่อปี2014ระหว่างการเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์มุ่งหน้าสู่กรุงปักกิ่งโดยผู้โดยสารราว2ใน3 เป็นชาวจีนนะครับส่วนที่เหลือประกอบไปด้วยชาวมาเลเซียอินโดนีเซียออสเตรเลียอินเดียอเมริกันเนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศสโดยแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการระดมทุนและเปิดปฏิบัติการค้นหาใต้มหาสมุทรอินเดียตอนใต้นะครับครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของการบินโลกก็ตามทั้งทางการของออสเตรเลียที่เป็นผู้นำในการค้นหานาน3ปีจนถึงเดือนมกราคมปี2017และปฏิบัติการของ Ocean Infinity ในปี2018และปี2025แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการพบซากเครื่องบินลำดังกล่าวแต่อย่างใดมีเพียงชิ้นส่วนขนาดเล็กไม่กี่ชิ้นครับที่คาดว่าเป็นของสายการบินเป็นเครื่องของเครื่องบินดังกล่าวที่ถูกซัดมาเกยตื้นตามชายฝั่งแอฟริกาและเกาะในมหาสมุทรอินเดียเท่านั้นครับก็เรียกได้ว่าหลายคนโยงไปถึงหลายๆเรื่องไปถึงแบบขั้นที่ว่ามี UFO มาพาไปมีเรื่องของสามเหลี่ยมเมลวิลด้าเข้ามาโอ้สารพัดทฤษฎีนะครับที่เรียกได้ว่ามันเป็นปริศนาจริงๆสำหรับการหายสาบสูญของเครื่องบิน MH370เป็นเครื่องบินขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นโบอิ้งขนาดใหญ่ผู้โดยสารรวมลูกเรือนี่โอ้โหถือว่ามีจำนวนมากมายทีเดียวนะครับก็ยังคงต้องติดตามกันต่อนะฮะส่วนสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้โพสต์ข้อความยืนยันว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐกับอิหร่านจะประชุมร่วมกันในวันอังคารนี้หลังจากทั้งสองฝ่ายประกาศหยุดการโจมตีที่ดำเนินมาหลายวันก็จะกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจานะครับโดยทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์นะครับผู้นำสหรัฐได้โพสต์ข้อความผ่าน True Social ระบุว่าสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมกับอิหร่านที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ในวันอังคารที่30มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นนะครับท่ามกลางความตึงเครียดระลอกใหม่หลังจากที่สหรัฐกับอิหร่านโจมตีตอบโต้กันต่อเนื่องหลายวันอิหร่านได้ร้องขอให้จัดการประชุมขึ้นซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับที่กรุงโดฮานี่คือการโพสต์ผ่านทรูโซเชียลของผู้นำสหรัฐนะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดของโดนัลด์ทรัมป์เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐกับอิหร่านโจมตีตอบโต้กันนาน4วันจนถึงช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่เจ้าหน้าที่สหรัฐจะออกมาเปิดเผยในวันจันทร์ว่าทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะลดความตึงเครียดลงก่อนในตอนนี้และการเจรจายังคงดำเนินไปตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามนะครับทางด้านของอิหร่านนะครับโดยนายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านฝ่ายกฎหมายและกิจการระหว่างประเทศได้กล่าวว่าการเจรจาทางเทคนิคระหว่างคณะทำงานของอิหร่านและสหรัฐจะยังไม่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ครับถ้อยแถลงของนายกาลิบาบาดีถือเป็นการปฏิเสธรายงานของสื่อที่ระบุว่าการเจรจาทางเทคนิคจะมีเกิดขึ้นที่กรุงโดฮาในวันอังคารนี้อย่างไรก็ดีนะครับทางด้านของนายกาลิบาบาดีซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนของอิหร่านในการเจรจาทางเทคนิคได้เปิดเผยนะครับว่าการหารือกับกาตาร์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินต่อไปรวมทั้งการติดตามให้สหรัฐปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจนะครับที่ทั้งสองฝ่ายเพิ่งมีการลงนามกันเมื่อไม่นานมานี้ครับโดยทางด้านของนายเมดีฟาซาเอรีสมาชิกสำนักงานพิทักษ์และเผยแพร่ผลงานของผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้เปิดเผยนะครับบอกว่าการเจรจาทางเทคนิคระหว่างอิหร่านและสหรัฐเดิมมีกำหนดเริ่มขึ้นในวันอังคารแต่ฝ่ายของอิหร่านเป็นผู้ตัดสินใจยกเลิกเนื่องจากสหรัฐได้โจมตีอิหร่านตลอดช่วง2คืนก่อนหน้านี้และเนื่องจากสหรัฐมีความล่าช้าในการปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการของอิหร่านที่กำหนดไว้ใน MOU อย่างไรก็ตามนะครับผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันนะครับว่าสหรัฐและอิหร่านจะจัดประชุมกันที่กรุงโดฮาในวันพรุ่งนี้ที่ต้องติดตามนะครับน่าสนใจนะครับก็เปรียบเทียบเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามนะครับว่าล่าสุดนี้เป็นอย่างไรจะได้เจรจากันหรือเปล่าในส่วนของราคาทองฟิวเจอร์นี่ก็ร่วงนะครับคุณผู้ฟังใกล้หลุดระดับ4,000ดอลลาร์ในวันนี้นะครับท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนี่แหละครับส่งผลให้ราคาน้ำมันก็ดีดตัวนะครับ และกระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อซึ่งหนุนการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยจะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปนะครับซึ่งณเวลา22:38 ตามเวลาประเทศไทยสัญญาราคาทองคำตลาดโคเม็กส่งมอบเดือนสิงหาคมติดลบ 62.70 ดอลลาร์หรือ 1.53% สู่ระดับ 4,033.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในส่วนของราคาน้ำมันนะครับในตลาดโลกล่าสุดเดี๋ยวอัปเดตเรียลไทม์ณตอนนี้นะครับเวสเท็กซัสนะฮะบวกเพิ่มไป1เหรียญ68เซนต์นะครับบวกเพิ่มไป 2.43% ตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่70เหรียญ91เซนต์ส่วนทางเบรนท์นะครับบวกเพิ่มไป 1.38 1.92% นะครับตัวเลขอัปเดตล่าสุด73เหรียญ42เซนต์นะครับ 73.42 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับก็ปรับบวกขึ้นเกือบ2ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็เป็นสถานการณ์ของต่างประเทศนะครับที่มาอัปเดตกันในช่วงนี้ด้วยขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับสำหรับทุกการติดตามด้วยนะครับแล้วก็แวะมาส่งกันหลายท่านเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับนะทุกคนเลยนะครับที่เราได้คุยกันทาง YouTube JS100 Radio อย่าลืมนะเดี๋ยวกิจกรรมแคปหน้าจอ Banner นะครับของแอป JS100ในการชมไลฟ์สด YouTube ผ่านแอป JS100 คุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อลุ้นรับบัตรกำนันของ Starbucks นะครับ5รางวัลนะทำตามกติกาได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนลานะครับไปสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันกันครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุนะครับประจำวันที่29มิถุนายนนะครับมีรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามา39รายนะครับมีผู้เสียชีวิต3รายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดทั้ง3รายจสร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: เวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกท่านทุกการติดตามในทุกช่องทางของจสร้อยและ JS 100ด้วยนะครับผมพัฒน์อภิธนการลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์เจอกันพรุ่งนี้เย็นสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: จ้ะ
1: เรียบร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาในเดือน5พุทธศักราช2310และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมกำลังกอบกู้เอกราชคืนมาได้ภายใน7เดือนเป็นพระวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่จารึกในความทรงจำของปวงชนชาวไทยสืบมาพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งประดิษฐานเป็นพระบรมราชานุสรณ์ณสถานที่เนื่องในพระราชประวัติยุทธภูมิที่ทรงทำศึกตลอดพระชนชีพเป็นประจักษ์พยานว่าพระวีรกรรมได้เป็นแบบอย่างแก่ผู้กล้าอย่างไม่เสื่อมคลายพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ประดิษฐานณวงเวียนใหญ่ธนบุรีเป็นพระบรมรูปทรงม้าพระหัตถ์ขวาชูพระแสงดาบพร้อมสู้ศึกประวัติการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้เริ่มมาแต่พุทธศักราช2477คณะกรรมการผู้สร้างได้จำลองแบบให้มหาชนพิจารณาลงคะแนนเสียงเพื่อเป็นมติว่าควรสร้างแบบใดโดยให้บริจาคทรัพย์เป็นคะแนนเสียงสมทบทุนในการสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชออกแบบปั้นหล่อด้วยกระบวนช่างสมัยใหม่กรมศิลปากรผู้รับผิดชอบได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีขณะเป็นคณบดีคณะจิตรกรรมและประติมากรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้ออกแบบการก่อสร้างใช้เวลานานหลายปีเพราะต้องหยุดสร้างในช่วงเกิดสงครามโลกครั้งที่2จนถึงปี2497จึงเสร็จสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2497ต่อมาราชการกำหนดให้วันที่28ธันวาคมเป็นรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีและเมื่อวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2524คณะรัฐมนตรีมีมติให้เทิดพระเกียรติเฉลิมพระบรมนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงเปลี่ยนชื่อรัฐพิธีใหม่เป็นรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะในรัฐพิธีวันที่28ธันวาคมทุกปีและในวันนี้ส่วนราชการองค์กรประสบนิกรทุกหมู่เหล่าต่างพากันเชิญพุ่มดอกไม้ไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้โดยพร้อมเพรียงกันพร้อมกับจัดงานมหรสพเฉลิมฉลองด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่พระเจ้าแผ่นดินและอาณาประชาราษฎร์น้อมสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชร่วมกัน

0: าพจิตรกรรมฝาผนังนี้แสดงให้เห็นถึงประเพณีนิยมเนื่องด้วยวันสิ้นสุดปีเก่าและเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ซึ่งมีมาแต่โบราณทั้งที่เป็นพระราชพิธีของหลวงและพิธีของราชพระราชพิธีของหลวงได้แก่พระราชพิธีตรุษและพระราชพิธีสงกรานต์มีการประกอบพิธีขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปในปีเก่าและการบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองในโอกาสปีใหม่วันขึ้นปีใหม่ปรับเปลี่ยนมาหลายยุคหลายสมัยทั้งการเปลี่ยนแปลงวันขึ้นปีใหม่การรับคตินิยมของตะวันตกมาผสมผสานในส่วนพระราชพิธีนั้นนอกจากมีการบำเพ็ญพระราชกุศลตามประเพณีนิยมแล้วยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการรื่นเริงถวายชัยมงคลปีใหม่พระราชทานบัตรอวยพรและของขวัญพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นต้นในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนแปลงแบบอย่างการพระราชพิธีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ให้เหมาะสมแก่กาลสมัยนับแต่เสด็จนิวัตประเทศไทยในระยะแรกโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์วันที่31ธันวาคมและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันที่1มกราคมการบำเพ็ญพระราชกุศลนี้ภายหลังมีพระราชดำริให้เพิ่มการบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาทพร้อมด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในตอนเช้าวันขึ้นปีใหม่ที่สนามหน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบางปีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาทร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนณพระพราท้องสนามหลวงด้วยการบำเพ็ญพระราชกุศลขึ้นปีใหม่ซึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เริ่มขึ้นในรัชสมัยคือการพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กกำพร้าและเด็กพิการในสถานสงเคราะห์พระราชทานของขวัญแก่ผู้บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติซึ่งได้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆการนี้หากมีพระราชกิจอื่นจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกิจแทนธรรมเนียมปฏิบัติที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบทอดไว้คือการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ทูตานุทูตข้าราชการและประชาชนลงนามถวายพระพรชัยมงคลในวันขึ้นปีใหม่และพระราชทานปฏิทินหลวงสำหรับความสุขปีใหม่แก่ทุกคนและสิ่งที่ประสบนิกรรอคอยในวันปีใหม่คือพรพระราชทานผ่านทางวิทยุโทรทัศน์เป็นประจำทุกปี
1: พึงประสงค์ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน
0: พรปีใหม่พระราชทานนี้ต่อมายังทรงพระกรุณาทำด้วยฝีพระหัตถ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ประดิษฐ์เป็นรูปสัญลักษณ์และข้อความที่ลึกซึ้งชวนให้ขบคิดด้วยปัญญาตามความเป็นไปของบ้านเมืองในแต่ละช่วงปีพระราชทานเป็นการส่วนพระองค์แก่คณะบุคคลต่างๆที่ปฏิบัติงานถวายและพรพระราชทานปีใหม่ซึ่งยั่งยืนนานมากว่า50ปีแล้วคือบทเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่พรอันเป็นสิริมงคลที่แสนไพเราะพรแห่งน้ำพระราชฤทัยที่สถิตในดวงใจประสบนิกรชาวไทยชั่วนิรันดร์

เมื่อสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นช่วงเวลาที่เมืองไทยต้องเผชิญกับมหาอำนาจตะวันตกจนเกือบที่จะพลาดพลั้งสูญเสียอธิปไตยแต่ก็รอดพ้นได้ทุกครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าคงเป็นเพราะมีเทพพยดาพิทักษ์รักษาจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการสร้างรูปเทพพยดาองค์นั้นเพื่อสักการะบูชาถวายพระนามว่าพระสยามเทวาธิราชเป็นเทวรูปทรงเครื่องต้นอย่างพระมหากษัตราธิราชพระหัตถ์ขวาถือพระขันพระหัตถ์ซ้ายจีบเสมอพระอุระขนาดสูง8นิ้วประดิษฐานณพระที่นั่งทรงธรรมทรงบวงสรวงในวันอังคารและวันเสาร์ประจำทุกสัปดาห์นอกจากนี้ในวันขึ้น1ค่ำเดือน5ท้ายพระราชพิธีสัมพัทชรชินซึ่งหมายถึงพระราชพิธีขึ้นปีใหม่แต่เดิมของไทยมีการพระราชกุศลในเวลาเช้าจากนั้นเวลาค่ำทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชและเทวรูปพร้อมด้วยเจเวตมุกจากหอพระภูมิประดิษฐานณมุกเด็ดพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อทรงบวงสรวงมีละครหลวงเล่นสมโภชเป็นแบบอย่างธรรมเนียมด้วยต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อหมู่ที่นั่งในพุทธมณฑลและพระที่นั่งทรงธรรมลงได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชมาประดิษฐานณพระวิมานในพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธีบวงสรวงในวันขึ้น1ค่ำเดือน5เช่นเดิมแต่ได้อัญเชิญจากพระวิมานมาประดิษฐานณโต๊ะตั้งเครื่องสังเวยในพระที่นั่งไพศาลทักษิณมีละครหลวงสมโภชสืบมาในรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชเป็นพระราชพิธีภายในพระราชสำนักในวันขึ้น1ค่ำเดือน5ตามโบราณราชประเพณีหากมีพระราชกิจมิได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพระราชพิธีด้วยพระองค์เองจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนเป็นพระราชพิธีประจำปีมิได้ว่างเว้นและในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเมื่อพุทธศักราช2525พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชมาประดิษฐานณมุกเด็ดพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อให้ประสบนิกรได้สักการะตั้งแต่วันที่3เมษายนจนถึงวันที่30เมษายนในตอนเช้าของแต่ละวันเจ้าพนักงานได้อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชจากพระวิมานพระที่นั่งไพศาลทักษิณโดยกระบวนอิสิริยยศมาประดิษฐานณบุษบกมุกเด็ดพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและอัญเชิญกลับในเวลาเย็นตลอดเวลาเกือบ1เดือนที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อนาประชาราษฎรได้สักการะพระสยามเทวาธิราชเป็นครั้งแรกนี้มีประชาชนทั่วทุกสารทิศเดินทางมาอย่างเนืองแน่นทุกวันผู้คนทั้งหลายที่เคยตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระสยามเทวาธิราชคุ้มครองโดยไม่เคยได้เห็นองค์ต่างก็ได้มีโอกาสได้ถวายสักการะโดยใกล้ชิดเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่จักจารึกอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยโดยทั่วกัน

0: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงดงี้กันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
7: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
6: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
7: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
6: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
7: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
6: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
8: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจสร้อยค่ะวันนี้วันที่30มิถุนายน2569นะคะอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะแล้วก็คืนนี้ทีมงานหลังใหม่นะมีคุณโบวิมลพันธ์นะคะอยู่กับเราแล้วก็พร้อมด้วยทีมซาร์คารี OBS ของคุณบ้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณขวัญนะคะคืนนี้เรามีอุบัติเหตุนะคะถนนพหลโยธินขาเข้าค่ะจากต่างระดับรังสิตฟิวเจอร์พาร์ครังสิตถึงหมู่บ้านเมืองเอกนะคะเป็นฝั่งขาเข้าค่ะก่อนถึงโรงพยาบาลราชวิถี2รังสิตประมาณ500เมตรมีรถบรรทุก2คันชนกันอยู่นะคะขวางอยู่ช่องทางซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้านะคะเพราะว่าเป็นรถบรรทุก2คันเลยนะคะจุดเกิดเหตุนะคะก่อนถึงโรงพยาบาลราชวิถี2รังสิตประมาณ500เมตรนะคะแล้วก็รับแจ้งของหายนะคะคุณปรัชวิทย์นะคะแจ้งว่าหมวกกันน็อกยี่ห้ออะไรอีกกรมท่าแถบขาวนะคะเมื่อตอน 3:30 นะคะลืมไว้ที่เบาะหลังแท็กซี่สีชมพูไม่ทราบทะเบียนคือนั่งจากเพชรเกษม126ไปปากทางพุทธมณฑลสาย4ร้านก๋วยเตี๋ยวรถแดงนะคะลืมหมวกกันน็อกไว้นะคะหากพี่แท็กซี่ยังไม่ได้กลับไปพักนะรบกวนดูให้นิดนึงนะคะมีหมวกกันน็อกสีกรมท่าแถบขาวลายแดงนะข้างบนหมวกนี่มีลายมังกรด้วยนะคะด้านข้างก็มีลายเป็นดอกซากุระนะราคาก็แพงอยู่เหมือนกันนะคะลืมไว้บน เบาะหลังแท็กซี่สีชมพูนะคะนั่งจากเพชรเกษม126ไปปากทางพุทธมณฑลสาย4ร้านก๋วยเตี๋ยวรถแดงเมื่อประมาณ3ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็คุณยอดขวัญลืมกระเป๋าสะพายสีน้ำเงินนะคะข้างในก็มีกระเป๋าสตางค์สีดำอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีพวกเครื่องสำอางของกินลืมไว้ที่เบาะหลังของรถแท็กซี่สีส้มขึ้นจากหมอชิดไปลงหลังสอนอดินแดงเก่าตรงใต้ทางด่วนนะคะก็อันนี้ลืมไว้ที่เบาะหลังรถแท็กซี่สีส้มนะคะลงจากรถเมื่อตอน 4:50 นะคะของคุณยอดขวัญเป็นกระเป๋าสะพายสีน้ำเงินนะคะรถแท็กซี่สีส้มขึ้นจากหมอชิดไปลงหลังสอนอดินแดงเก่านะคะส่วนของคุณปัจฉวิทย์เนี่ยลืมหมวกกันน็อกสีกรมท่าแถบขาวลายแดงนะมีลวดลายมังกรดอกซากุระด้วยนะขึ้นจากเพชรเกษม126ไปปากทางพุทธมณฑลสาย4อันนี้ลงจากรถเมื่อตอน 3:30 นะเป็นแท็กซี่สีชมพูรบกวนดูให้ด้วยนะคะว่ามีของอยู่หลังรถหรือเปล่านะคะถ้ายังไงติดต่อมาที่จสร้อยได้นะคะเดี๋ยวเราจะได้นัดรับของนะคะมีรายงานการประชุมของศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยมีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนเป็นประธานการประชุมและก็มีการรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการจัดตั้งศูนย์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านความมั่นคงชายแดนและนโยบายความมั่นคงของประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณชายแดนของประเทศโดยมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศปัญหายาเสพติดและการกระทำผิดกฎหมายข้ามชาติรวมถึงการดำเนินการตามประกาศและคำสั่งของกระทรวงกลาโหมตามพระราชกำหนดควบคุมสินค้าตามชายแดนนะคะการพิจารณาการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจปราบปรามการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัตินะคะกองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงชุดควบคุมกรมทหารผ่านที่12จัดกำลังพลนะคะจากชุดช่างนะร้อยทพ1205ปรับปรุงและเสริมแนวป้องกันชายแดนติดตั้งลวดหนามหีบเพลงเพิ่มเติมเพื่อปิดช่องทางบริเวณรอยต่อระหว่างจุดตรวจการส.40ถึงจุดตรวจการส.41บริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะแล้วก็มีการออกประกาศมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ควบคุมทุกกรณีในช่วงเวลา 18:00 น. ถึง 18:00 น.ส่วนพื้นที่ทำการเกษตรนะคะก็สามารถเข้าออกได้ในช่วงเวลา 18:00 น. ถึง 18:00 น.ผ่านจุดตรวจการส.40เท่านั้นโดยต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามคำสั่งการของผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมพื้นที่ป้องกันการลักลอบผ่านแดนและเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามคำสั่งการของผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมพื้นที่ป้องกันการ

จังหวัดจันทบุรีระยะเวลาดำเนินโครงการ6ปีก็คือปี70ถึงปี75กักเก็บน้ำได้ในปริมาณ 99.50 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่และก็สนับสนุนการจัดการน้ำในพื้นที่ EEC ด้วยนะคะแล้วก็เห็นชอบขยายเวลาดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่รับอนุมัติไว้เดิม2โครงการก็คือโครงการประตูระบายน้ำบ้านเกาะพร้อมระบบส่งน้ำจังหวัดสกลนครจากเดิม9ปีนะคือปี62ถึงปี70ก็ขยายเป็น11ปีก็คือไปจนถึงปี72นะคะแล้วก็มีโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครจะเริ่ม9ปีคือปี62ถึงปี70ขยายเป็น12ปีก็คือถึงปี73นะคะพร้อมกันนี้มีมติเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชัยภูมิจากเดิม8ปีคือปี62ถึงปี69เป็น14ปีคือขยายไปถึงปี75และขยายกรอบวงเงินงบประมาณจากเดิม 3,100 ล้านบาทเป็น 5,900 ล้านบาทโดยทุกโครงการนะคะให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะคะส่วนในการประชุมวุฒิสภาค่ะมีการพิจารณากระทู้ถามเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศภายใต้สถานการณ์ภัยพิบัติยุคใหม่นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการโดยมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละลุ่มน้ำทั่วประเทศพร้อมระบุว่ารัฐบาลได้จะทำแผนรับมือภัยพิบัติทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวโดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงเร่งพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเป็นแก้มลิงและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงแก้ปัญหาการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีนะคะส่วนเรื่องของพลังงานนะคะนายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศกกพ.เพื่อเปิดรับคำขอเข้าร่วมโครงการโซล่าภาคประชาชนรอบใหม่โดยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเปิดรับคำขอตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีปริมาณรับซื้อครบตามเป้าหมายของโครงการซึ่งก็เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติซึ่งเห็นชอบแนวทางส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนและมอบหมายให้กกพ.ออกระเบียบและประกาศรับซื้อไฟฟ้าสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะคะสำหรับโครงการครั้งนี้มีเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้าไม่เกิน500เมกะวัตต์กำหนดปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์รับซื้อไฟฟ้าอัตรารับซื้อไฟฟ้า2บาท20สตางค์ต่อหน่วยระยะเวลารับซื้อไฟฟ้า10ปีผู้เข้าร่วมโครงการต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายในปี2570นะคะส่วนข่าวต่างประเทศนะคะที่สหภาพยุโรปนะคะนางคายาคาลัสหัวหน้าฝ่ายนโยบายการต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU ก็มีการหารือทางโทรศัพท์กับนางเดลซีโรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาบอกว่า EU ประกาศจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า5ล้านยูโรให้แก่รัฐบาลเวเนซุเอลาเพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนซึ่งเกิดขึ้นใกล้กับกรุงกาลากัสนะคะเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้นะคะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียยอมรับว่าหลายพื้นที่ในรัสเซียกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงซึ่งผลมาจากการที่ยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียอย่างต่อเนื่องโดยภารกิจสำคัญของรัฐบาลรัสเซียตอนนี้ก็คือการเพิ่มขีดความสามารถของระบบป้องกันภัยทางอากาศและรับประกันการจัดหาเชื้อเพลิงให้เพียงพอทางการยูเครนเนี่ยมองว่าการที่กองกำลังของเขาเนี่ยโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในรัสเซียเนี่ยถือว่าเป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลกับการที่รัสเซียโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในยูเครนนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี65นะคะยุโรปก็ยังมีปัญหาสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะคะซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในภูมิภาคเนี้ยมากถึง

0: 191ล้านคนโดยมีอุณหภูมิสูงเฉลี่ยที่35องศาเซลเซียสองศาเซลเซียสแล้วก็ร้อนถึง41องศาเซลเซียสที่เยอรมนีส่วนที่เช็กเนี่ยนะคะสูง40องศาเซลเซียสแล้วก็ฮังการีกับโปรแลนด์อุณหภูมิใกล้40องศาเซลเซียสเหมือนกันเฉพาะที่เมืองคุปชูสนะคะอยู่ทางตะวันออกเยอรมนีอุณหภูมิในเวลากลางคืนเขาเนี่ยอยู่ที่ 29.4 องศาเซลเซียสถือว่าเป็นคืนที่อุ่นที่สุดของเมืองในรอบ150ปีเลยนะคะสำหรับที่ฝรั่งเศสซึ่งเขามีการอนุรักษ์เรื่องของโลกร้อนต่างๆก็ไม่ค่อยจะนิยมการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะเพราะเขาบอกว่ามันปล่อยคาร์บอนสูงปรากฏว่ายอดผู้เสียชีวิตจากอากาศร้อนเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 1,000 คนแล้วนับจากวันพุธของสัปดาห์ที่แล้วส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีร้อยละ40เสียชีวิตในบ้านพักนะคะส่วนที่กรีนแลนด์นะคะทางกรีนแลนด์รีซอร์สเซสนะคะเปิดเผยว่ารัฐบาลแคนาดาอนุมัติเงินสนับสนุน7ล้านดอลลาร์แคนาดาให้แก่โครงการพัฒนาเมืองแร่โมลิบดีนัมนะคะซึ่งเป็นแร่สำคัญต่ออุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานและการป้องกันประเทศก็เป็นประเทศแรกในกลุ่ม G7 ที่ให้การสนับสนุนการลงทุนด้านเหมืองแร่ในกรีนแลนด์โดยจะนำไปใช้ในการพัฒนาเหมืองซึ่งแร่ชนิดนี้นะคะทั้งสหภาพยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาจัดให้เป็นแร่สำคัญนะคะปิดท้ายที่รายงานจากมาเลเซียนะคะอักมานนัสลุลเลาะห์ มูฮัมหมัดนาซีรัฐมนตรีเศรษฐกิจของมาเลเซียบอกว่าความปั่นป่วนในตลาดพลังงานโลกมีแนวโน้มยืดเยื้อต่อไปอีกไม่เกิน2ปีแม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะปรับลดลงจากระดับสูงสุดแล้วนะคะแต่ว่าการฟื้นตัวจากวิกฤตอุปทานพลังงานโลกยังต้องใช้เวลาต้นทุนด้านโลจิสติกอุปทานเชื้อเพลิงสำเร็จรูปปัจจัยการผลิตภาคการเกษตรและราคาสินค้ายังต้องใช้เวลาในการที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะซึ่งรัฐบาลมาเลเซียจะติดตามสถานการณ์และการใช้มาตรการแทรกแซงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการฟื้นตัวเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนรวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยตลอดจนภาคอุตสาหกรรมมาเลเซียคาดหวังว่าตลาดพลังงานโลกจะกลับมามีเสถียรภาพในช่วงไตรมาส3ของปีนี้นะคะแต่เนี่ยก็ยังคงเผื่อไว้ว่ายังต้องรอดูสถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะคะแล้วก็มองว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจมาเลเซียในระยะยาวภายใต้แผนพัฒนาแห่งชาติฉบับที่13ด้วยความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการขยายอุตสาหกรรมมูลค่าสูงการยกระดับความมั่นคงทางอาหารการเร่งเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจอสร้อยอยู่จนถึงขณะนี้นะคะ อย่าลืมกดติดตาม Facebook ไม่ใช่ Facebook ติดตาม YouTube ไปด้วยนะคะ JS100 Radio Official นะคะส่วน Facebook ก็จะเป็น JS100 JS100 Radio นะคะของจอสร้อยนะคะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณคุณระพีนะคะคุณระพีแล้วก็คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะคะติดตามผ่านทาง YouTube นะคะคือช่วงนี้เราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ
1: ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: เรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว
1: ไฟในประเทศไทยเนี่ยไฟป่าเนี่ยมันมีมานานแล้วมันคู่กับป่าผัดใบเลยมันมีมานานแล้วส่วนมากป่าผัดใบนี่เป็นส่วนมากมักจะชอบความแห้งแล้งต้นไม้ที่ขึ้นในป่าผัดใบไม่ว่าสนนี่ก็ชอบแห้งแล้งเหมือนกันถ้ามีไฟแล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้มันรักษาสภาพของมันไว้แต่ถ้าไม่มีไฟถ้าสมมติเรากันไฟไว้นานๆในที่นั้นมันก็ชุ่มชื้นขึ้นพอดินชุ่มชื้นขึ้นอะไรสภาพมันชุ่มชื้นไปเนี่ยไอ้ไม้ที่มันชอบความแห้งแล้งเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได
0: ้มีไฟป่าเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานแสนนานแล้วแม้ว่าโดยสภาพอากาศของป่าเขตร้อนเช่นนี้ไฟที่เกิดขึ้นจะมิได้มีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนไฟป่าในเขตอบอุ่นเช่นในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาก็ตามสำหรับป่าไม้ผลัดใบคือป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณไฟเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการรักษาสภาพของป่าเช่นนี้เอาไว้หากไม่มีไฟเกิดขึ้นเลยความชุ่มชื้นในป่าจะสูงขึ้นจนพืชเกิดการทดแทนของชนิดพันธุ์ซึ่งอาจจะทำให้ป่าผลัดใบค่อยๆวิวัฒนาการกลายสภาพเป็นป่าดงดิบนอกจากนั้นไฟยังมีอิทธิพลต่อการคงสภาพของทุ่งหญ้าและป่าสนหากสังคมพืชต่างๆนี้เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นที่แน่นอนว่าการดำรงชีพของสัตว์ป่าหลายชนิดจะต้องได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แต่ความเสียหายของไฟผลของไฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความถี่ถ้าไฟไหม้ครั้งเดียวไม่เป็นไรแต่ว่ามันไหม้ซ้ำซากมันไหม้อยู่อย่างนั้นซ้ำซากทุกปี
0: ไฟป่าเป็นส่วนหนึ่งในวิวัฒนาการของสังคมพืชมาตั้งแต่ครั้งอดีตแต่มนุษย์ได้ทำลายสมดุลนี้ลงไปเสียแล้วในปัจจุบันไฟป่าที่ไหม้ลุกลามไปโดยปราศจากการควบคุมซึ่งเกิดขึ้นรุนแรงต่อเนื่องกันทุกปีไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ล้วนก่อให้เกิดผลร้ายติดตามมามากมายในแต่ละปีป่าไม้ของประเทศไม่ต่ำกว่า 20% จะถูกไฟไหม้ด้วยสาเหตุต่างๆกันตั้งแต่ด้วยความประมาทของผู้ที่เข้าไปพักแรมในป่าหรือความพลั้งเผลอของผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เขตป่าไปจนกระทั่งถึงการเจตนาเผาเพื่อสนองความต้องการบางอย่างที่ไม่ใช่เพื่อการจัดการป่าไม้

การเผาไร่เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยขาดความระมัดระวังในการควบคุมมักเป็นสาเหตุของการลุกลามเกิดเป็นไฟไหม้ป่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่เสมอยิ่งไปกว่านั้นการเผาเพื่อบุกเบิกนำพื้นที่ป่ามาใช้ประโยชน์จะเป็นสาเหตุโดยตรงของการเกิดไฟป่า

0: และขณะที่ไฟไหม้แมลงเล็กๆบนพื้นป่าจะพากันหนีไฟขึ้นสู่กิ่งไม้สูงนกจำนวนมากจะพากันมาชุมนุมอยู่ในบริเวณนี้เพื่อจับแมลงกินความจริงข้อนี้ทำให้เกิดการเผาป่าเพื่อดักยิงนกแต่บางครั้งการเผาป่าก็เกิดขึ้นเพื่อการดักยิงสัตว์อื่นๆที่หนีไฟออกมาชาวบ้านกลุ่มนี้กำลังมองหาเห็ดชนิดหนึ่งที่เรียกกันในภาษาท้องถิ่นทางเหนือว่าเห็ดถอบเห็ดถอบจะมีอยู่มากในช่วงฤดูฝนการเก็บเห็ดไปขายเป็นรายได้เสริมที่ค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับพวกเขาเพราะแม้แต่ในช่วงกลางฤดูที่หาเห็ดกันได้มากมายก็ยังขายได้ราคาลิตรละ10กว่าบาทถ้าเป็นช่วงต้นหรือปลายฤดูที่เห็ดหายากพวกเขาจะได้ค่าตอบแทนสำหรับความพยายามเป็นเงินถึงกว่า50บาทสำหรับเห็ดลิตรเดียว
1: 18ลิตร
0: ด้วยความเชื่อกันว่าเห็ดถอบจะขึ้นได้ดีในป่าที่ถูกไฟไหม้ดังนั้นก็เป็นที่แน่นอนว่าป่าในบริเวณนี้จะต้องถูกเผาซ้ำๆกันทุกปีย ังไม่เคยมีการสำรวจว่าธุรกิจเล็กๆที่ดำเนินไปอย่างเป็นล่ำเป็นสันเช่นนี้จะทำให้เกิดการเผาป่าในแต่ละปีเป็นพื้นที่มากมายสักเพียงใดความจำเป็นในการยังชีพของชาวบ้านยากจนรอบผืนป่าดูจะเป็นสาเหตุสำคัญในการทำให้เกิดไฟป่าขึ้นอยู่เสมอแต่ยังมีสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่าได้บ่อยครั้งยิ่งกว่าจากการกระทำของชาวบ้านเสียด้วยซ้ำนั่นคือการขาดความระมัดระวังของนักท่องเที่ยวไฟที่ไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างอาจจะเกิดจากกองไฟเล็กๆหรือแม้แต่ก้นบุหรี่ที่ดับไม่สนิทเพียงก้นเดียว

0: ในป่าพรุทางตอนใต้ของประเทศโดยปกติพื้นที่ป่าจะถูกปกคลุมเป็นชั้นหนาด้วยเศษซากของกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งยังไม่สลายตัวที่เรียกรวมกันว่าดินอินทรีย์โดยมีน้ำท่วมขังตลอดเวลาป่าลักษณะเช่นนี้หากน้ำถูกระบายออกดินอินทรีย์ก็จะแห้งกรอบและกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไฟที่เกิดขึ้นในป่าพรุเรียกว่าไฟใต้ดินเพราะเปลวไฟจะค่อยๆไหม้คุกรุ่นไปตามชั้นของดินอินทรีย์อย่างช้าๆลุกลามเป็นบริเวณกว้างและยากที่จะดับให้สนิทได้นอกเสียจากจะมีฝนตกจนมีน้ำท่วมถึงผิวดินอีกครั้งนี่เป็นลักษณะของไฟที่พบในบางพื้นที่ของประเทศเท่านั้นแต่ไฟป่าในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นไฟผิวดินที่เกิดขึ้นมากในป่าผลัดใบเพราะใบไม้และหญ้าแห้งจะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการลุกลามแม้ว่าจะมีความรุนแรงน้อยแต่ไฟที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกปีทำให้กล้าไม้เล็กๆหมดโอกาสจะเติบโตเป็นไม้ใหญ่เมื่อวงจรการเติบโตทดแทนตามธรรมชาติของพืชเสียไปสภาพป่าก็ค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงผลสืบเนื่องจากไฟป่ามิได้เกิดขึ้นเท่าที่ปรากฏแก่สายตาหลังไฟสงบเท่านั้นแต่ความเสียหายบางประการกว่าจะรับรู้ได้ก็อาจจะใช้เวลานับหลายๆปี
1: คุณเคยเห็นแบบที่ก็เผาอิฐไหมไอ้เผาอิฐเนี่ยเผาบ่อยๆแล้วไอ้ตัวดินเองเนี่ยมันจะพูดง่ายเหมือนไม่เปียกน้ำฝนตกมาหรือว่าโดนน้ำนี่ปั๊บมันจะเขาเรียกผลักน้ำออกไอ้การผลักน้ำออกนี่ทำให้เห็นว่าฝนตกแทนที่จะซึมได้กลับกลายเป็นผลักน้ำออกก็เลยทำให้เกิดน้ำบาดหน้าดินมากสมบัติอันนี้จะมีความสูญเสียหมายว่าความเสียหายเนี่ยค่อนข้างจะมากกว่าในแง่ของความดำรงบุญทางด้านเคมีทางด้านนั้นไม่ค่อยมีปัญหา
0: โดยปกติดินจะซึมซับน้ำฝนเก็บไว้ในรูปของน้ำใต้ดินและค่อยๆปลดปล่อยน้ำออกมาทีละน้อยสายน้ำจึงไม่เคยเหือดแห้งแม้ในฤดูแล้งหากดินสูญเสียความสามารถในการดูดซับน้ำคุณสมบัติในการเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ดีก็หมดไปจากการศึกษาพบว่าความสามารถในการซึมซับน้ำของดินในบริเวณที่ถูกไฟไหม้อยู่เสมอจะลดลงจากปกติถึง 38% ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะดินมีความแน่นทึบมากขึ้นรูพรุนในเนื้อดินน้อยลง
1: คือไฟป่านี่นานๆมันเกิดครั้งนี่ครับก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ถ้าที่เราศึกษาเนี่ยถ้ามันเกิดติดต่อกันประมาณ4ปี5ปีนี่ต่อกันเนี่ยผลกระทบนี่จะค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อฝนตกมาเนี่ยครับจะทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกับปกติประมาณ 3-5 เท่าตัวครับไอ้เงี้ยถ้าเวลาเจอฝนที่รุนแรงเข้ามาเมื่อไหร่นะครับไอ้น้ำบ่าหน้าดินที่เพิ่มขึ้น 3-5 เท่าตัวเนี่ยมันจะกวาดเอาไว้ตะกอนหน้าดินซึ่งไฟไหม้แล้วจะไม่มีอะไรปกคลุมหน้าดินเนี่ยกวาดลงไป30เท่าตัวของมันเองอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ที่สโลปอยู่ที่ความลาดเทของพื้นที่นะฮะเท่าไหร่ก็ฝนต้นฤดูนี่บางทีมันแรงมากเกิดการกวาดนี่เป็นผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะน่าตกใจนะครับนี่มีทั้งเท่ามีทั้งหน้าดินอะไรหลุดไปนี่ถ้ามองในแง่ของความสูญเสียความสมบูรณ์ของดินเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูง
0: ภาวะเช่นนี้นอกจากจะทำให้ผิวหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์สูญเสียไปจนดินด้อยคุณภาพลงแล้วตะกอนดินที่ถูกพัดพาไปพร้อมกับน้ำในปริมาณมากผิดปกติยังไปสะสมตัวกันในลำธารสร้างความตื้นเขินแก่ท้องน้ำตะกอนเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการชลประทาน
2: ปัญหาผลกระทบนะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบไว้เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบทั่วไปในพื้นที่ของประเทศนะฮะเพราะว่าเวลานี้ก็คือตัวตะกอนเนี่ยที่มันตกจมในอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนเก็บกักน้ำของกรมชลประทานนะซึ่งปัจจุบันนี้เรามีเขื่อนเก็บกักหรือว่าอ่างเก็บน้ำหลายร้อยอันนะแล้วก็แต่ละอันเนี่ย จะมีตะกอนเข้ามาตกในตัวอ่างนะครับ
0: อายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ำถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยการคำนวณอัตราสะสมตัวของตะกอนเป็นหลักเพราะเมื่อใดที่ตะกอนในอ่างสูงถึงระดับของช่องทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำนั้นก็หมดสภาพการใช้งานโดยปกติแล้วการคำนวณดังกล่าวจะใช้ข้อมูลจากการสำรวจก่อนการก่อสร้างซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำเหนืออ่างมักจะยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ
2: ์ถ้ามีตะกอนมาตกในอ่างมากเกินไปนะฮะเร็วเกินกว่าที่เราออกแบบไว้ก็หมายความว่าอายุของอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนอันนั้นก็จะสั้นลงโดยปกติเนี่ยเราอาจจะอ่างเก็บน้ำในภาคอีสานที่เรามีเกิดเก็บกักขนาดกลางขนาดเล็กอะไรเนี่ยนะฮะก็จะประมาณ300ปีอะไรเนี่ยนะถ้าตะกอนที่มาตกจมในอ่างมากเกินไปอายุอ่างอาจจะเพียง100ปีอะไรเงี้ยนะซึ่งเราจะมีตัวอย่างที่ผมเดี๋ยวจะให้ดูสไลด์นะครับ
0: นี่คืออ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมาที่เคยประมาณเอาไว้ว่าจะมีอายุการใช้งานถึง300ปีโดยพิจารณาจากข้อมูลที่คาดว่าจะมีตะกอนลงสู่อ่างพร้อมกับน้ำในอัตราไม่ถึง2กิโลกรัมต่อน้ำ1ลูกบาทเมตรแต่เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของตะกอนสูงขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงเวลาเพียง20ปีหลังการใช้งานประมาณว่าในวันนี้น้ำ1ลูกบาทเมตรมีตะกอนอยู่ถึงกว่า37กิโลกรัม
2: โครงการลำพระเพลิงเนี่ยเรากำหนดอายุของเขื่อนไว้ประมาณ300ปีนะครับแต่ภายหลังจากสร้างแล้วเรามีวิธีการตรวจวัดเราพบว่าในระยะ17ปีเนี่ยนะครับเขื่อนลำพระเพลิงที่เราสร้างเสร็จเนี่ยนะฮะเรามีความจุ152ล้านเราไปตรวจวัดหลังจากเขื่อนสร้างแล้ว17ปีเนี่ยความจุมันเหลือ121ล้านซีเรียสมากนะฮะมันหายไป31ล้านนะฮะนี่คือผลกระทบแล้วเป็นไงฮะอายุเขื่อนผมว่า100ปีมันจะเต็มแล้วทั้งๆไม่ถึง100ปี
0: แม้ว่าสาเหตุใหญ่ของตะกอนในอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงจะไม่ได้เป็นผลจากการเกิดไฟป่าแต่เพียงด้านเดียวแต่อย่างน้อยที่สุดกรณีตัวอย่างเช่นนี้ก็พอจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าตะกอนในน้ำที่สูงขึ้นจนมากผิดปกติสามารถจะก่อความเสียหายต่อระบบที่ถูกจัดสร้างขึ้นด้วยเงินจำนวนมหาศาลนี้อย่างไรความสูญเสียในลักษณะเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นในพื้นที่สวนป่าร่มป่าไม้และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าขึ้นในพื้นที่ต่างๆต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งปัจจุบันมีสวนป่าครอบคลุมพื้นที่มากกว่า3ล้านไร่ทั่วประเทศสวนป่าทั้งหมดแม้จะเกิดขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันตั้งแต่เพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไปจนถึงการหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแต่สิ่งที่เหมือนกันประการหนึ่งก็คือรัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมหาศาลทั้งในการปลูกสร้างและในการดูแลรักษามีการทดลองประเมินความเสียหายของสวนป่าเฉพาะที่เกิดจากไฟป่าตลอดปีพุทธศักราช2533พบว่าในปีเดียวนี้ไฟที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า39ล้านบาทควันจากไฟป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทัศนวิสัยลดลงหรือที่เรียกว่ามีหมอกแดดในฤดูร้อนเพราะอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมหาศาลในควันไฟจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหักเหแสงที่กระทบกับวัตถุไม่ให้สะท้อนกลับสู่สายตาทัศนวิสัยที่ลดลงซึ่งอาจจะกินเวลานานนับเดือนนี้สามารถส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร และสร้างปัญหาต่อการขึ้นลงของเครื่องบินโดยเฉพาะในสนามบินขนาดเล็กที่ยังขาดอุปกรณ์นำร่องอันทันสมัยนอกจากอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่มากแล้วส่วนประกอบหลักอีกชนิดหนึ่งในควันไฟคือก๊าซชนิดต่างๆโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นตัวการสำคัญของการเกิดภาวะเรือนกระจกยังไม่มีใครบอกได้ว่าควันไฟจำนวนมหาศาลจากการเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะทำให้มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นจากเดิมได้มากมายเพียงใดก๊าซจากควันไฟเหล่านี้ยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในอันที่จะเสื่อมทรามลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
3: ้คุณลองนึกภาพดูว่าไฟที่ไหม้ป่าอยู่เป็น7วัน8วัน9วันไม่ได้ดับเลยเนี่ยฮะมันต้องใช้ออกซิเจนช่วยในการเผาไหม้สักเท่าไหร่อันนั้นคือส่วนที่เสียไปนะส่วนที่อากาศต้องเสียไปจากโลกแล้วส่วนที่อากาศจะได้มาจากโลกโดยการสังเคราะห์แสงโดยพืชสีเขียวพืชสีเขียวก็ถูกทำลายไปอีกนะมันเป็นผลเสียซ้ำซ้อนปีหนึ่งเราเสียออกซิเจนไปเรียกว่ายังไม่มีผู้คำนวณแต่ว่าเป็นจำนวนมหาศาลทีเดียวครับ
0: มติคณะรัฐมนตรีในการเห็นชอบกับมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้เสนอเมื่อวันที่3พฤ

0: าไม้ได้เริ่มบุกเบิกงานด้านนี้มาแล้วถึง10ปี
1: ช่วยงานในหน่วยผมมีอะไรก
0: ็จนกระทั่งปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถกระจายกันออกปฏิบัติการควบคุมไฟป่าได้ประมาณ 13% ของพื้นที่ป่าทั่วทั้งประเทศเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องสุดท้ายคือเรื่องความปลอดภัยของตัวเราเองในการเข้าดับไฟนะฮะจะต้องระลึกถึงอยู่ 4-5 อย่างด้วยกันอันแรกก็คือตัวเราเองเวลาจะ

0: ครับในวันนี้
1: แม้ในวันข้างหน้าเด็กๆที่ผ่านการฝึกอบรมนี้จะมิได้เข้าร่วมปฏิบัติงานจริงในการดับไฟป่าแต่พวกเขาคือความหวังที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่เรื่องราวสร้างจิตสำนึกในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต่อผู้คนรอบข้างอีกเป็นจำนวนมาก

0: พราะการดับไฟเนี่ยจุดสำคัญที่สุดคือเราจะต้องเข้าไปถึงจุดที่เกิดไฟไหม้ให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดเพราะยังไงครับถ้าเราเข้าไปช้าไฟเนี่ยการเริ่มเกิดไฟไหม้มันเริ่มจากจุดเล็กๆก่อน
1: เป็นเวลานานกว่า1ทศวรรษที่งานควบคุมไฟป่าถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นระบบกระทั่งปัจจุบันประมาณ 12% ของพื้นที่ป่าทั่วประเทศได้รับการดูแลป้องกันไว้โดยความรับผิดชอบของฝ่ายควบคุมไฟป่าสำนักงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกรมป่าไม
2: ้ถือว่าเราไม่ได้มีความเตรียมพร้อม
3: ศูนย์เหนือพี่จะรอศูนย์เหนือ
1: ตลอดช่วงฤดูไฟป่าตั้งแต่ราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมหน่วยดับไฟทุกหน่วยจะจัดเตรียมทั้งอุปกรณ์และกำลังคนให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานหน่วยลาดตระเวนถูกผลัดเปลี่ยนกันออกตรวจหาไฟในขณะที่กำลังส่วนใหญ่ประจำอยู่ที่หน่วยเพื่อให้ออกดับไฟเมื่อได้รับแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมง

0: พนักงานดับไฟที่ถูกจัดไว้เป็นหมู่ละ15คนกับไม้ตบไฟและถังฉีดน้ำซึ่งดัดแปลงมาจากถังน้ำมันหรือถังฉีดยาฆ่าแมลงของเกษตรกรคือวิธีพื้นฐานในการต่อสู้กับไฟป่าภายในกลุ่มควันและความร้อนระอุรอบตัวนี้นอกจากอุปกรณ์ในมือแล้วก็ดูจะมีเพียงทักษะเฉพาะตัวกับความร่วมมือร่วมใจระหว่างกันเท่านั้นที่พวกเขาต้องใช้ระหว่างการทำงานเงื่อนไขและข้อจำกัดบางอย่างกำหนดให้งานควบคุมไฟป่าในประเทศไทยยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัยบางชนิดที่ใช้กันในต่างประเทศแต่อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็มิได้ทำงานกันอย่างโดดเดี่ยวนักความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นในบางโอกาสทำให้ภารกิจของพวกเขาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนี่คือ CL215 เครื่องบินในสังกัดของกองทัพเรือที่เคยเข้าร่วมสนับสนุนงานดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคเหนือมาหลายครั้งแล้วคุณลักษณะของเครื่องบินลำนี้ก็คือเป็นเครื่องบินที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการดับไฟโดยมีถังที่ลำตัวของเครื่องบินทั้งสองด้านบรรจุน้ำได้เป็นปริมาณถึง 5,000 ลิตรทิ้งน้ำจากกลางอากาศและบินลงสู่ผิวน้ำเพื่อตักน้ำโดยตรงได้อย่างคล่องตัว CL215 จะบินขึ้นดับไฟเมื่อได้รับแจ้งขอการสนับสนุนในกรณีที่เกิดไฟรุนแรงบนภูเขาสูงยากที่หมู่ดับไฟจะเข้าถึงได้โดยง่าย
1: Audition live. DC power.
2: Check.
1: Live.
2: On.
1: Audition live.
2: On.
0: นอกจากเครื่องบินแบบนี้แล้วการสกัดกั้นเพลิงด้วยการใช้อากาศยานยังมีเฮลิคอปเตอร์จากกองบินเกษตรที่ร่วมปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันในการปฏิบัติงานจะมีเครื่องบินขนาดเล็กจากกองบินเกษตรเป็นผู้นำทางและชี้เป้าหมายน้ำจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งกระจายลงมาจะช่วยสกัดกั้นการลุกลามลดความรุนแรงของไฟเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าดับไฟได้โดยสะดวก

0: มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้ไฟในคืนนี้ค่อนข้างจะรุนแรง
1: หลบขึ้นทางนู้นแล้วมั้ง
0: ลมพัดจนไฟลามขึ้นมาตามลาดเขาอย่างรวดเร็วสภาพป่าเป็นป่าสนที่เนื้อไม้มีสารน้ำมันปะปนอยู่มากพื้นที่สูงชันอันตรายต่อการไปให้ถึงต้นเพลิงแม้ว่าหมู่ดับไฟจะมาถึงที่นี่ในช่วงเวลาไม่นานหลังจากได้รับแจ้งแต่พวกเขาก็ดูจะทำอะไรได้ไม่มากนักเท่าที่พอจะกระทำได้ในสถานการณ์เช่นนี้ก็คือการสกัดการลุกลามไม่ให้ไฟข้าไปถึงอีกด้านหนึ่งของภูเขาการขอความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ที่มีอยู่ทำไม่ได้เพราะเวลากลางคืนอันตรายเกินไปสำหรับการบินมาดับไฟบนภูเขาสูงในความเป็นจริงแล้วตลอดพื้นที่ป่าเพียง 12% ที่มีหน่วยดับไฟประจำอยู่นี้ก็ยังมีไม่กี่แห่งที่ได้รับการสนับสนุนอากาศยานหรืออุปกรณ์ดับไฟที่ทันสมัยการปฏิบัติงานแทบทั้งหมดดำเนินไปได้ด้วยอุปกรณ์พื้นฐานเท่าที่เห็นอยู่นี้เท่านั้น
2: ฉีดน้ำกันไว้ก่อนเถอะลมมันเงี้ยเอาไม่อยู่หรอกระวังลมตีโอ้ยอารมณ์แรงมากอย่างย่าเยอะจีเกียร์ลุกขึ้น
0: ไฟในคืนนี้สร้างความเสียหายเป็นพื้นที่มหาศาลแต่พวกเขาก็ได้พยายามกันจนถึงที่สุดแล้วพนักงานดับไฟป่าที่ประจำอยู่ตามหน่วยต่างๆนั้นเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมป่าไม้ซึ่งรับสมัครมาจากชาวบ้านในพื้นที่เคยผ่านการฝึกหัดมาแล้วในเบื้องต้นสำหรับความรู้ในการดับไฟป่าพวกเขาส่วนหนึ่งถูกคัดเลือกมารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติเพื่อที่จะกลับไปเป็นผู้นำในหมู่ดับไฟของแต่ละหน่วยการฝึกอบรมดำเนินไปทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ว่าการดับไฟจะเป็นงานที่พวกเขาคุ้นเคยแต่นี่ก็ไม่ใช่การฝึกที่เปล่าประโยชน์เพราะประสบการณ์จากนักผจญเพลิงรุ่นพี่จะถูกถ่ายทอดสู่พวกเขาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันนอกเหนือไปจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมทุกคนยังได้เรียนรู้ถึงหลักการประชาสัมพันธ์ฝึกฝนการพูดในที่ชุมชนและศึกษาวิชาการป่าไม้เพราะต่อจากนี้พวกเขาจะเป็นกำลังอีกส่วนหนึ่งที่จะร่วมงานกับเหล่าเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าถึงประชาชนปลูกฝังทัศนคติในการช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในงานป้องกันและในงานดับไฟป่า

ถึงแม้ช่วงฤดูที่จะเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะกินเวลาเพียง4เดือนแต่งานควบคุมไฟป่านั้นดำเนินไปตลอดเวลาเพราะไฟที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลจากการกระทำของคนทั้งสิ้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้ก็คือการชักจูงประชาชนไม่ให้เป็นต้นเหตุของไฟป่าอีกต่อไป

0: ลูกหลานเหล่านั้นก็บ่มีโอกาสได้หันเพราะได้ถูกทํา
1: การออกประชาสัมพันธ์พบปะกับชาวบ้านชี้ให้เห็นถึงผลร้ายจากไฟป่าและสร้างความร่วมมือกันในการป้องกันไฟเป็นกิจกรรมที่ดําเนินไปตลอดทั้งปีรูปแบบและวิธีการต่างๆถูกนํามาเลือกใช้ตามความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
0: และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
1: นอกจากนั้นการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำงานนี้

0: ความแตกต่างทางด้านภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกลุ่มชาวเขาเผ่าต่างๆที่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของพวกเขาเป็นต้นเหตุหนึ่งของการเกิดไฟป่าการฝึกอบรมผู้นำชุมชนครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังว่าทุกคนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการป้องกันไฟป่าและดับไฟในท้องถิ่นของตนเองและสำหรับนักเรียนเล็กๆ เหล่านี้ประสบการณ์ที่ทุกคนได้รับคงจะมีส่วนช่วยหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่รู้จักหวงแหนและถนอมรักษาทรัพยากรป่าไม้เท่าที่เหลืออยู่ไว้เป็นมรดกสู่คนรุ่นต่อไป
1: มันไม่ถ่ายออกซิเจนออกมาให้เรามันทำอาหารนะครับมันปรุงอาหารมันทำอาหารต้นไม้มันทำอาหาร
0: ยิ่งใกล้ถึงฤดูแล้งการเตรียมป้องกันไฟก็ยิ่งต้องดำเนินไปหลายด้านขึ้น
2: ก็ลองไฟข้างหน้า
3: น้ำประดับปูนน้ำมันปูน
0: การกำจัดเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาจะถูกเลือกทำในพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงสะสมอยู่เป็นปริมาณมากหรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟสูงเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นเพราะแม้จะเป็นการเผาในเวลากลางคืนไฟมีความรุนแรงน้อยแต่วิธีการเช่นนี้ก็ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพป่าบางส่วนการชิงเผาเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการเชื้อเพลิงก่อนฤดูไฟป่าเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่มีอยู่ไม่ให้กลายเป็นต้นเหตุของการลุกลามพื้นที่ซึ่งถูกดำเนินการเช่นนี้เมื่อมีไฟเกิดขึ้นก็จะง่ายต่อการควบคุมการจัดการเชื้อเพลิงอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กันอยู่เสมอคือการถากพื้นดินทำแนวกันไฟตัดความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงบนพื้นป่าเพื่อให้ไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามขยายบริเวณหยุดการลุกลามอยู่เพียงเท่านี้แนวกันไฟที่ทำขึ้นยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นเส้นทางตรวจหาไฟและลำเลียงพนักงานดับไฟป่าขณะออกปฏิบัติงานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อติดตั้งในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะในบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปอยู่เสมอพร้อมๆกับการใช้สื่อมวลชนต่างๆช่วยกันเผยแพร่ข้อความรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันป้องกันไฟป่าก ำลังคนและอุปกรณ์กระจายกันออกประจำแต่ละพื้นที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ออกพบชาวบ้านบ่อยครั้งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองบินเกษตรที่มาร่วมสนับสนุนเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

ว่า10ปีที่การดำเนินงานค่อยๆพัฒนาประสิทธิภาพขึ้นเป็นลำดับแม้ว่าขอบเขตของการปฏิบัติงานจะยังครอบคลุมพื้นที่ได้ไม่มากนักแต่วันนี้งานควบคุมไฟป่าของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมากด้วยประสบการณ์มีคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นความหวังในอนาคตมีความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่คอยสนับสนุนและมีความตั้งใจจริงในการปกป้องทรัพยากรที่เหลืออยู่นี้เอาไว้จะเหลืออยู่ก็เพียงแต่ความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกันดูแลมิให้เกิดไฟป่าขึ้นอีกเท่านั้นที่จะบันดาลความสำเร็จให้กับการปฏิบัติงานนี้

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ดงพญาเย็นเมื่อก่อนนี้เป็นป่าใหญ่เรียกว่าดงดิบมีสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่ช้างเสือกระทิงเป็นที่รู้กันดีว่าถ้าใครจะล่าสัตว์ใหญ่จะต้องมาพากันมาที่ดงพญาเย็นนี้ต่อมามีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเมื่อผู้คนอพยพเข้าไปป่าก็สิ้นสภาพลงอันนี้ต้องถามคุณดำรงว่าป่าดงพญาเย็นหมดไปเพราะอะไร
1: ดงพญาเย็นตั้งแต่ใต้จังหวัดเลยลงมาถึงดงพญาเย็นตอนล่างคือดงพญาเย็นที่มีเขตติดต่อกัน3ตอนตั้งแต่เหนือจนใต้ไม่คิดเลยว่าป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลใต้ภูกระดึงจะหมดไปก่อน 2,500 ที่เหลืออยู่ปัจจุบันนี้ก็เพียงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เราหลงเหลืออยู่

0: ดงพญาไฟเป็นชื่อของป่าที่น่ากลัวเป็นป่าที่ทึบมากคนที่เดินผ่านป่าข้ามจังหวัดไปได้แต่ละจังหวัดเนี่ยถือว่าโชคดีนะเพราะว่ามันมีความค่ายอยู่มากคนกลัวมากเป็นเมืองแห่งความตายเลยคนที่เดินผ่านเขากว่าจะเดินผ่านไม่ต้องใช้เวียนแต่เดินเท้าเท่านั้นทางไม่มีเลยพระผินก้าวได้ทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ว่าชื่อดงพญาไฟนี้เป็นที่ขั้นคล้ามของชาวบ้านขอให้เปลี่ยนเป็นดงพญาเย็นนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมา
1: ดงพญาเย็นเต็มไปด้วยเรื่องราวเล่าขานถึงความลึกลับของป่าดงดิบที่เป็นปราการกั้นดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกจากภาคกลางความหวั่นเกรงกลัวภัยที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของผู้คนในอดีตจึงเป็นเสมือนดินแดนต้องห้ามที่ไม่มีใครอยากแวะเวียนผ่านเข้าไปแต่ผืนป่าดงพญาเย็นไม่อาจอยู่รอดพ้นกฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงได้นานนักเมื่อมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือในรัชสมัยของรัชกาลที่5โดยตัดผ่านใจกลางป่าดงพญาเย็นงานก่อสร้างทางรถไฟเป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งสัตว์ร้ายไข้ป่าที่คร่าชีวิตคนงานเป็นจำนวนมากจนเกิดคำเล่าลือกันต่างๆนานาว่าเป็นอาถรรพ์ของพูดผีที่อาศัยอยู่ในป่าดงดิบแห่งนี้ไม่มีใครมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นการอุทธรณ์ของผืนป่าที่ฟ้องออกมาด้วยโรคภัยและสัตว์ร้ายนานาประการเมื่อคนงานล้มตายจึงเกิดความหวาดกลัวกันไปทั่วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาทอดพระเนตรการก่อสร้างที่สถานีทับกวางทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อจปรไว้ผู้คนจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าผาเสด็จและเพื่อให้คนงานคลายความหวาดกลัวจึงมีพระราชดำรัสว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของผืนดินทั้งหมดทรงประทับตราแผ่นดินไว้เสมือนเป็นการตัดไม้ข่มน้ำเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาคนงานการเอาชนะธรรมชาติไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปการก่อสร้างทางรถไฟสำเร็จไปด้วยดีหลังจากนั้นเส้นทางรถไฟสายต่างๆก็ได้สร้างผ่านป่าดงพญาเย็นเพิ่มอีกหลายสายขณะเดียวกันราษฎรจากที่ต่างๆได้เริ่มอพยพเข้าจับจองพื้นที่ทำกินและขยายอาณาบริเวณไปอย่างกว้างขวางป่าไม้สัตว์ป่าถูกรุกรานครั้งยิ่งใหญ่นี่เป็นภาพสะท้อนจากผืนป่าดงพญาเย็นก่อนที่จะมีการตัดถนนผ่านเข้าไป

และในที่สุดผืนป่าดงดิบแห่งนี้ก็มาถึงจุดจบสิ้นอย่างแท้จริงเมื่อการพัฒนาจำเป็นสำหรับความเจริญในปีพุทธศักราช2498ถนนมิตรภาพได้รับการก่อสร้างขึ้นขนานไปกับเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผู้คนอพยพเข้าไปตามเส้นทางที่ถนนตัดผ่านในเวลาไม่นานป่าที่เคยยิ่งใหญ่ไม่มีใครกล้าเข้าไปกล้ำกรายพลิกผันเป็นบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาจากป่าที่หนาแน่นก็เหลือแต่พื้นดินเปล่าโล่งภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่ป่าก่อนที่จะมีเส้นทางคมนาคมแต่หลังจากนั้นที่ที่เคยหนาแน่นด้วยต้นไม้ก็ว่างเปล่าภายในเวลาอันสั้นเมื่อไม่มีป่าไม้ค่ายป่าหรือสัตว์ร้ายที่เคยเป็นเรื่องลึกลับก็ได้เริ่มเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนจนบางครั้งอาจจะลืมไปแล้วว่าอีสานเคยมีป่าดงดิบผืนใหญ่ที่ชื่อดงพญาเย็น

ื้นที่แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของป่าดงพญาเย็นในอดีตที่หลุดรอดจากการถูกทำลายเขาใหญ่คือชื่อเรียกเทือกเขาสูงที่ทอดตัวขวางกั้นภาคกลางและภาคอีสานออกจากกันขณะที่ดงพญาเย็นกำลัง

ที่ว่าตำบลเขาใหญ่มักเป็นที่หลบซ่อนของกลุ่มโจรผู้ร้ายทางราชการจึงประกาศยุบตำบลเขาใหญ่และให้ราษฎรอพยพลงสู่ที่ราบบริเวณที่เคยเป็นหมู่บ้านจึงถูกทิ้งร้างร่องรอยหลงเหลือในปัจจุบันนี้คือบริเวณทุ่งหญ้าที่มีกระจายอยู่ทั่วไปบนเขาใหญ่เหตุการณ์ในครั้งอดีตที่ผ่านไปล้วนแล้วแต่ฆ่าทำลายชีวิตของผืนป่าใหญ่ให้สูญสลายจะมีครั้งไหนที่ป่าเขาใหญ่จะรอดพ้นและครองตัวสงบอย่างแท้จริงเวลาเช่นนี้จะมีหรือไม่

18กันยายนพุทธศักราช2505เขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ดำเนินงานโดยกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งพันธุกรรมของป่าดิบชื้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำของแม่น้ำสายสำคัญของภาคกลางและอีสานและให้บริการด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวที่จะเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุดครั้งนั้นเป็นความหวังอันงดงามของหลายๆฝ่ายที่อยากจะเห็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รอดพ้นจากการถูกย่ำยีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,355,000 ไร่ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระบุรี

ังจากที่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศแล้วป่าเขาใหญ่ซึ่งมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกแห่งอาเซียนเพราะเป็นพื้นที่อันอุดมไปด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำค่าที่สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับผลิตยารักษาโรคและเป็นแหล่งพันธุกรรมของพืชและสัตว์ที่จะนำมาใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ในด้านการเกษตรในอนาคตคุณประโยชน์ของป่าเขาใหญ่มีมากมายจนเกินกว่าจะปล่อยให้ถูกทำลายใต้เงื้อมือของบุคคลเพียงบางกลุ่ม

ระแสความขัดแย้งระหว่างนักอนุรักษ์และฝ่ายสนับสนุนการก่อสร้างโครงการเขื่อนเหวนรกได้ก่อตัวขึ้นมานานแล้วนับตั้งแต่มีการริเริ่มที่จะสร้างเขื่อนขึ้นที่นี่ทั้งผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลด้วยกันทั้งสิ้นแต่ภาพความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ณเบื้องล่างนี้คือบทพิสูจน์ความถูกต้องด้วยตัวมันเอง

ทัศนียภาพอันงดงามประกอบกับมีบริเวณป่าเขาที่ร่มครึ้มด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดจนเป็นที่คาดหมายกันว่าเขาใหญ่น่าจะได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกตามมาตรฐานของยูเนสโก

ากแต่ข่าวคราวที่กลายเป็นข่าวใหญ่ซึ่งโหมกระหน่ำผืนป่าแห่งนี้อีกครั้งทำให้ป่าเขาใหญ่ต้องถูกตัดออกจากการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ผืนป่าที่บริสุทธิ์และเพียบพร้อมอีกต่อไป

0: าจะเสนอกลับขึ้นใหม่ก็คงจะต้องพิจารณาที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เพิ่มความหลากหลายเพิ่มความดีเด่นของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งในแง่นี้ก็รวมถึงการที่จะขยายพื้นที่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยรวมกับทับลานและปางสีดาแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าให้ความกระจ่างเขาเกี่ยวกับการที่ว่าไอ้โครงการที่เคยพูดมาในอดีตว่าจะมีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำในบริเวณอุทยานนั้น เราจะยังคงทำหรือว่าจะเลิกในแง่นี้เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องคำนึงถึงการก่อสร้างภายในและก็โดยเฉพาะการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพราะเมื่อกักเก็บน้ำขึ้นมาก็จะต้องมีบริเวณน้ำท่วมซึ่งพืชพันธุ์ที่มีอยู่นั่นก็จะต้องตายสัตว์ในบริเวณนั้นก็จะต้องอพยพไปแล้วก็ที่ซึ่งสัตว์จะมาหากินมาพักอาศัยมาลี้ภัยมาผสมพันธุ์ก็จะต้องน้อยลงไปนั่นก็จะทำให้บริเวณเขาใหญ่ซึ่งขนาดนี้ก็ในแง่มาตรฐานของโลกเขาก็ยังไม่ใหญ่เพียงพอมันก็จะต้องยิ่งลดลงไป
1: มันเป็นตำนานอันน่าจดจำนับจากป่าดงพญาไฟมาถึงดงพญาเย็นจนกระทั่งป่าเขาใหญ่มนุษย์ก็ยังคือผู้ทำลายล้างชั้นเยี่ยมอยู่นั่นเอง

การพยายามแก้ปัญหาของรัฐคือการปิดกั้นระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างเด็ดขาดมกราคมพุทธศักราช2535รัฐบาลประกาศปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แม้จะยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในอุทยานจนถึงเวลาเที่ยงคืนแต่ไม่อนุญาตให้มีการพักแรมเหมือนอย่างแต่ก่อนสนามกอล์ฟโรงแรมร้านอาหารซึ่งดำเนินงานโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกสั่งปิดเช่นกันการตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้คาดหมายกันว่าจะสามารถแก้ปัญหาการรบกวนและบุกรุกทำลายสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมบนป่าเขาใหญ่ได้มากขึ้น

วันนี้เวลาที่ป่าเขาใหญ่จะครองตัวอย่างสงบมาถึงแล้วแต่จะเป็นความสงบท่ามกลางพายุร้ายที่รออยู่ข้างหน้าหรือไม่ยากที่จะทำนาย

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5 นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสิทธิพรเราก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15 นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ลางป่าใหญ่โป่งคือที่หากินอันสำคัญของสัตว์นานาชนิดรอยเท้าของสัตว์ป่าจำนวนมากนี้จะพบอยู่ตามบริเวณที่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ

ราะประกอบด้วยแร่ธาตุเช่นโซเดียมคลอไรด์แคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมทำให้เนื้อดินมีความเค็มเจือปนอยู่สัตว์กีบซึ่งกินพืชเป็นอาหารจะได้รับเกลือโซเดียมจากดินโป่งมาทดแทนการสูญเสียแร่ธาตุต่างๆซึ่งเสียไปกับการขับถ่ายและการคลอดลูกสัตว์มีเขาจะกินดินโป่งเพื่อให้แคลเซียมไปบำรุงเขาให้งอกงามแข็งแรงหนองน้ำเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าใกล้กับหนองน้ำจึงมักจะมีโป่งที่เกิดจากการเบิกหน้าดินของสัตว์ป่าลักษณะของโป่งที่พบโดยทั่วไปจะอยู่ตามบริเวณป่าที่ค่อนข้างราบเพราะเป็นบริเวณที่ได้รับแร่ธาตุจากการพังทลายของดินจากที่สูงลงมาสะสมไว้ทั้งโป่งน้ำและโป่งดินจึงเป็นแหล่งอาหารที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าจำนวนมากโขลงช้างป่าจำนวน26ตัวเดินออกจากป่าลงมากินดินโป่งในช่วงเวลาเย็น

แม่ช้างจะพาลูกๆที่ยังเล็กออกหาอาหารและคอยสอนพฤติกรรมการดำรงชีวิตจนกว่าลูกช้างจะโตเต็มที่

ในโขลงช้างหนึ่งจะมีจ่าโขลงซึ่งเป็นช้างตัวเมียเป็นตัวนำในการออกหาอาหารคอยระวังภัยให้กับสมาชิกในโขลงและยังช่วยสอนลูกช้างที่ยังเด็กด้วย

การลงโป่งแต่ละครั้งนอกจากจะได้แร่ธาตุจากดินแล้วฝุ่นที่ช้างใช้พ่นใส่ลำตัวยังช่วยขับไล่แมลงที่มาติดกับตัวช้างด้วย

ดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นโป่งแต่ละคืนจะมีสมาชิกช้างป่าสับเปลี่ยนแวะเวียนมากินดินโป่งอยู่เสมอการแยกตัวออกจากกลุ่มจะเกิดขึ้นเมื่อช้างตัวผู้เจริญเติบโตเต็มที่และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองตัวผู้ที่ออกหากินเพียงลำพังเรียกว่าช้างโทนช้างเป็นสัตว์กินพืชที่มีขนาดใหญ่ในแต่ละวันจึงต้องการอาหารเป็นจำนวนมากประมาณได้ว่าใน1วันช้างกินพืชราว200กิโลกรัมน้ํา200ลิตรซึ่งจะต้องอาศัยพื้นที่ป่าเป็นบริเวณกว้างสำหรับการดำรงชีวิต

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีประชากรช้างป่าประมาณ250ตัวตัวเลขที่ได้นี้เป็นเพียงการคาดเดาเพียงคร่าวๆเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วยังไม่มีนักสัตววิทยาในเมืองไทยได้ทำการศึกษาเรื่องของช้างป่าอย่างจริงจังมาก่อนเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ประชากรช้างป่าบนเขาใหญ่อาจจะมีจำนวนน้อยกว่าตัวเลขที่มีรายงานอยู่ก็เป็นได้ไม่เฉพาะแต่ช้างเท่านั้นสัตว์อื่นๆอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่ออันตรายเช่นกันภายใต้ภาวะที่ป่าเขาใหญ่ยังคงถูกทำลายลงไปทุกวันคดีการล่าสัตว์และการลักลอบตัดไม้ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้สถิติการปราบปรามและการจับกุมยังมีรายงานอยู่ตลอดเวลาปีพุทธศักราช2534เกิดคดีขึ้นทั้งหมด705คดีจับผู้ต้องหาได้800คนยึดของกลางคือรถยนต์1คันเลื่อยยนต์9เครื่องและปืน12กระบอก

แม้ช่วงเวลานี้ก็อาจมีกลุ่มผู้ลักลอบทำผิดกำลังปฏิบัติการคุกคามสมดุลของระบบนิเวศที่ใดที่หนึ่งที่ฝ่ายปราบปรามไม่อาจพบกลางป่าเขาใหญ่

ภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2516สีแดงเข้มที่เห็นจากภาพหมายถึงบริเวณที่มีป่าไม้หนาแน่นป่าเขาใหญ่ในปีนั้นยังคงสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2534ภาพที่ปรากฏบ่งบอกได้ชัดเจนว่าพื้นที่ป่าของเขาใหญ่ได้สูญหายไปเป็นจำนวนมาก

จากการสำรวจสภาพเขาใหญ่ทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศในปีพุทธศักราช2525มีป่าไม้ถูกทำลายไปกว่า 60,000 ไร่คิดเป็นพื้นที่ 4% ของพื้นที่ทั้งหมดนี่คือพื้นดินว่างเปล่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีต้นไม้ปกคลุมป่ากันชนที่อยู่รอบเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แทบจะไม่หลงเหลือสภาพที่เรียกว่าป่าได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบจึงต้องหาทางออกในการยังชีพโดยการเข้าป่าล่าสัตว์และนำของป่าออกมาขายซึ่งเป็นปัญหาต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอันมาก

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยจึงได้เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านโดยการแนะนำให้มีการเพาะปลูกพืชที่ใช้สำหรับการยังชีพและหากผลผลิตมีเหลือพอก็จะนำส่งขายตลาดนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญของป่าเขาใหญ่โดยการชักจูงให้ชาวบ้านเลิกเข้าป่าแต่หันมาช่วยกันรักษาป่าแทนซึ่งหากว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จคงจะช่วยลดจำนวนของชาวบ้านที่เข้าไปล่าสัตว์และเก็บหาของป่าจากเขาใหญ่ลงได้บ้างป่าเขาใหญ่ในยามนี้จึงเป็นเสมือนผืนป่าเพียงกลุ่มเดียวที่รายล้อมด้วยป่าเสื่อมโทรมและเมืองที่เจริญทางวัตถุอยู่ทุกขณะ

0: ในเรื่องการพัฒนาสิ่งต่างๆในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่คนไทยเราจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นเพราะการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ย่อมส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมมากกว่าพื้นที่อื่นๆผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือองค์กรภาคเอกชนหรือใครก็แล้วแต่ที่จะเข้าไปทำผลประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเหล่านี้ได้ศึกษาจัดทำเรื่องของ EIA แต่ปัจจุบันนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมป่าไม้ยังไม่ได้กำหนดแนวทางในการศึกษา EIA ขึ้นเลย
1: EIA หรือ Environmental Impact Assessmentหมายถึงเอกสารที่ระบุถึงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพชีวภาพและด้านสังคมซึ่งหากมีการก่อสร้างผ่านพื้นที่ป่าและมีการศึกษาถึงผลกระทบก็จะสามารถบอกได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมีมากน้อยเพียงใดขณะเดียวกันเมื่อทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็จะสามารถหามาตรการป้องกันโดยไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมหรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
0: ในเรื่องของถนนที่มีการตัดขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สายปราจีนบุรีนั้นผมคิดว่ามีผลกระทบในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสัตว์ป่าเพราะว่าการตัดถนนนั้นมีผลทำให้สัตว์ป่านั้นถูกตัดขาดเส้นทางในการหาอาหารและทำกิจกรรมตามปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ซึ่งอาศัยเรือนยอดของต้นไม้ในการเป็นเส้นทางเดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งทำให้การดำรงชีวิตของสัตว์พวกนี้มีขีดจำกัดมากขึ้น
2: เราหิ้วกล้องวิดีโอไปด้วยตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ถ่ายเพราะว่าเห็นสภาพช้างแล้วน่าสงสารมาก
3: ผมได้เฝ้าดูนะครับตั้งแต่โมงเช้าจนกระทั่งถึง 11:30 นี้นะครับเห็นพฤติกรรมของช้างด้วยความเศร้าสลดใจมากเลยนะครับตอนแรกที่ผมเข้าไปนั้นผมต้องการที่จะไปเก็บภาพซากของช้างตัวที่1ที่ตกลงไปนะครับแล้วก็เจออีกตัวนึงซึ่งยังไม่ตายนะครับมีช้างเนี่ยเป็นลูกช้างนะครับอย่างที่เห็นในภาพก็พยายามอย่างยิ่งที่จะต่อสู้กับภัยธรรมชาติครั้งนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นลูกช้างแล้วก็ขาหลังข้างขวานี่หักนะครับหักแล้วใช้การไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ติดอยู่ที่แห่งนี้มาเป็นเวลานานนะครับก็พยายามที่จะเอาใจช่วยนะครับว่าขอให้ช้างเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงเนินหินนะครับอย่าลงไปข้างล่างเลยเพราะว่าหลายครั้งเลยที่ช้างไปมาบริเวณนั้นวนเวียนอยู่
2: จนกระทั่งบ่าย2 โมงกว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ออกมาบอกว่าช้างเนี่ยได้ถูกกระแสน้ำพัดพาไปจนแล้ว

เหวนรกชื่อที่สะท้อนถึงอันตรายและความน่ากลัวและในครั้งนั้นเหวนรกได้ตอกย้ำความหมายของชื่อนี้ไว้อย่างสะเทือนใจคนทั้งประเทศพื้นที่ป่าบริเวณน้ำตกเหวนรกนั้นนักชีววิทยาหลายท่านได้ยืนยันว่ามีจำนวนประชากรของช้างป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีช้างป่ามากที่สุดในเขตเขาใหญ่การก่อสร้างและการพัฒนาในพื้นที่นี้จึงน่าจะมีการศึกษาวิจัยกันอย่างถ่องแท้ก่อนที่ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงจะตามมาและเมื่อถึงเวลานั้นก็อาจจะสายเกินไปเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2535เดือนของฤดูฝนที่ก่อเกิดกระแสน้ำเชี่ยวกรากหลั่งไหลลงมาจากขุนเขาความงดงามของสายน้ำบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่แวดล้อมน้ำตกเหวนรกเป็นหน้าผาสูงชันชั้นแรกของน้ำตกหน้าผาสูงเกือบ60เมตรส่วนชั้นที่2และชั้นที่3นั้นอยู่ลึกในหุบเขาไม่สามารถที่จะลงไปถึงได้ไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์จะกลับมาซ้ำรอยเดิมเมื่อคืนวันที่2สิงหาคมลูกช้างพลัดตกลงไปตามความรุนแรงของสายน้ำผ่านหน้าผาสูงชันลงสู่หุบเหวเบื้องล่างครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของช้างป่าในเมืองไทย

จากร่องรอยบริเวณน้ำตกพบรอยเท้าของโขลงช้างเดินลงไปยังลำธารใกล้กับหน้าผาสูงซึ่งความกว้างของสายน้ำช่วงด้านบนของน้ำตกนั้นกว้างประมาณ4เมตรโขลงช้างคงพยายามเดินข้ามความเชี่ยวรุนแรงของกระแสน้ำมีบางตัวข้ามผ่านไปได้เพราะฝั่งตรงข้ามมีมูลช้างและรอยเท้าปรากฏอยู่แต่ช้างเคราะห์ร้ายจำนวน8ตัวที่พลัดตกลงไปกระทบกับโขดหินเบื้องล่างไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แม้ว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของอุทยานและกำลังนายทหารทั้งหมดประมาณ30คนจะพยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถเพียงใดช้างป่า8ตัวเสียชีวิตทั้งหมด

0: สำหรับกรณีช้างตกเหวนรกนั้นมันน่าจะเป็นอุบัติเหตุทางธรรมชาติมากกว่าที่จะเป็น เรื่องที่เราไม่ป้องกันนะครับเพราะว่าจังหวะที่ช้างจะตกมันเป็นจังหวะที่ว่าต้องน้ำป่ามาด้วยเราถึงเรียกว่าอุบัติเหตุแต่เที่ยวนี้อุบัติเหตุค่อนข้างจะเยอะหน่อยครับหลายเชือกหลายตัวนะครับประมาณ8ตัว
1: ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามประเด็นที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดนั่นก็คือการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของช้างป่าเส้นทางสายปราจีนขึ้นเขาใหญ
2: ่จากการตัดถนนในครั้งนั้นทำให้ป่าเขาใหญ่เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยสิ้นเชิงนะครับคือส่วนแรกนั้นได้ถูกตัดมีถนนตัดขึ้นมาจากอำเภอปากช่องนะครับขึ้นมาที่ทำการนะครับแล้วขึ้นไปสถานีเรดาร์แล้วตอนนี้ก็ตัดลงมาจากที่ทำการลงไปถึงจังหวัดปราจีนบุรีนั้นเนี่ยด้านนั้นเนี่ยทำให้ป่าเขาจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับแล้วในบริเวณใกล้ๆกับน้ำตกเหวนรกนะฮะที่ช้างตกเนี่ยเราจะพบว่าระหว่างทางช่วงนั้นประมาณ 5-6 กิโลเมตรนะฮะช่วงนั้นประมาณกิโลเมตรที่10นะครับนับจากข้างบนเขาใหญ่ลงมาเนี่ยจะมีฝูงช้างป่านะปรากฏตัวให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็จะเห็นชัดว่าช้างนั้นหากินอยู่บริเวณใกล้ๆถนนนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานหรือข้อสงสัยได้อีกว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณพื้นที่หากินสำคัญของช้างป่าที่อยู่ที่เขาใหญ่นะครับเมื่อถนนตัดผ่านไปแล้วเนี่ยมีรถวิ่งนะครับมีคนไปเที่ยวเนี่ยส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่มีผลทำให้ช้างต้องคอยระมัดระวังและหลบหลีกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้อสังเกตอันหนึ่ง

บริเวณเหวนรกเป็นเส้นทางที่ช้างป่าใช้หากินเป็นประจำเรียกว่าด่านช้างการที่โขลงช้างเดินข้ามสายน้ำเพื่อไปหากินยังฝั่งตรงข้ามเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นด่านช้างที่สืบทอดกันมานานแล้วนั่นเองการจะเปลี่ยนเส้นทางเดินของช้างป่าให้ห่างจากหน้าผาสูงจึงเป็นเรื่องยากการสรุปถึงสาเหตุแท้จริงในกรณีช้างตกเหวนรกคงไม่อาจชี้ชัดไปได้นอกจากจะได้มีการลงพื้นที่ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมและผลกระทบนี้อย่างเร่งด่วนซึ่งอาจจะใช้เวลายาวนานกว่าจะรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงเหตุการณ์การสูญเสียช้างป่าอย่างมากมายของเขาใหญ่ไม่ว่าบทเรียนที่ได้จะมาจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดในการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของสัตว์ป่าจนทำให้เกิดโศกนาฏกรรมอยู่บ่อยๆหรือในประเด็นการไล่ล่าจากพรานป่าที่มาจากหมู่บ้านรอบเขาใหญ่ผลที่ตามมาคงไม่ใช่เพียงแค่การไว้อาลัยต่อชีวิตของสัตว์ป่าที่จบสิ้นไปแล้วหนทางแก้ไขนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่รับผิดชอบให้ความสำคัญอย่างแท้จริงแค่ไหนหรือต้องไว้อาลัยให้กับช้างป่าและสรรพชีวิตนานาพันธุ์ที่ล้มหายตายไปอยู่ทุกปีกระนั้นหรือ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

นักสัตววิทยากล่าวไว้ว่าสัตว์กินเนื้อเป็นตัวควบคุมปริมาณของสัตว์กินพืชและเสือนับเป็นตัวจักรสำคัญสำหรับกรณีนี้ที่ใดก็ตามที่ยังคงสามารถพบเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้นั่นเป็นข้อบ่งชี้ว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยา

พราะความอุดมสมบูรณ์ป่าเขาใหญ่จึงได้รับการจัดให้เป็น1ใน11แห่งของโลกที่จัดว่าเป็นวาวิโลปเซ็นเตอร์อันหมายถึงพื้นที่ที่อุดมด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำค่า

ด้วยลักษณะภูมิประเทศอันประกอบด้วยเทือกเขาที่มีระดับความสูงตั้งแต่250ถึง 1,350 เมตรซึ่งเป็นผลให้พันธุ์พืชมีความหลากหลายมากนักพฤกษศาสตร์ได้ทำการค้นคว้าวิจัยในพื้นที่แห่งนี้และระบุว่าพบพืชจำนวนกว่า 3,500 ชนิดรวมถึงพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะแปลกและบางชนิดพบได้ยากในถิ่นอื่น

และยังเป็นหนึ่งในจำนวนพื้นที่ไม่กี่แห่งในประเทศที่ชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าเพราะมีถิ่นอาศัยและอาหารที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ป่าเกือบทุกประเภทอันประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า60ชนิดนกจำนวนไม่น้อยกว่า293ชนิดสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ต่ำกว่า70ชนิด

0: ิจกรรมสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือการส่องสัตว์แสงไฟจากสปอตไลท์หลายดวงสาดส่องไปตามทุ่งหญ้าสองข้างทางที่รถวิ่งผ่านจุดมุ่งหมายเพื่อสัมผัสกับภาพชีวิตของสัตว์ป่าที่ดำรงตนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบชมดเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับอีเห็นออกหากินในช่วงเวลากลางคืนแหล่งหากินส่วนใหญ่คือบนต้นไม้มีบางครั้งที่ลงมาหากินตามพื้นดินเหมือนอย่างเช่นคืนนี้ชมดแปลงลายจุดจัดเป็นสัตว์ป่าที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2ในอนุสัญญาไซเตสจัดไว้ในภาคผนวกที่1หมายถึงสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ห้ามมีการซื้อขายเด็ดขาดการส่องสัตว์โดยใช้แสงไฟจะทำให้สามารถเห็นดวงตาของสัตว์ป่าสะท้อนแสงหากเป็นสัตว์กินพืชประกายตาจะเป็นสีเขียวส่วนสัตว์กินเนื้อจะมีประกายตาเป็นสีแดงการที่ดวงตาของสัตว์สะท้อนแสงในความมืดเช่นนี้ทำให้เป็นอันตรายต่อตัวมันเองเช่นกันเพราะนายพรานจะอาศัยแสงไฟในการมองหาสัตว์ป่าเมื่อเห็นแสงเป็นวงวาวในความมืดก็จะสามารถฆ่าได้โดยง่ายกวางป่าดูจะเป็นนักแสดงที่ออกมาโชว์ตัวบ่อยที่สุดความเคยชินต่อมนุษย์ทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ไม่รู้สึกตระหนกหรือตื่นกลัวแสงไฟที่ปนเปกับเสียงอึกทึกครึกโครมทั้งจากเครื่องยนต์และผู้คนที่เฝ้ามอง
1: คุณหลอก

ื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านป่าเขาใหญ่สายฝนได้คืนความชุ่มชื้นสู่แมกไม้อีกครั้งฝูงกวางต้อนรับฝนแรกของฤดูด้วยความร่าเริง

กวางป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสภาพป่าที่หลากหลายทั้งป่าดงดิบป่าแตงรังป่าเบญจพรรณและแม้แต่ทุ่งหญ้าคุณประโยชน์ของสัตว์กีบเช่นกวางและเก้งคือการช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ไปยัง

ลูกไม้ที่กลืนเข้าไปจะเก็บไว้ในกระเพาะพักเมื่อหยุดพักจะขย้อนอาหารที่กินเข้าไปออกมาเคี้ยวโดยใช้ฟันกรามบดให้ละเอียดขึ้นเมื่อเคี้ยวเนื้อผลไม้หมดแล้วจะคายเมล็ดทิ้งซึ่งเมล็ดนี้สามารถงอกเงยเป็นไม้ใหญ่ต่อไปได้บริเวณทุ่งหญ้าและตามโป่งจึงพบเมล็ดผลไม้ป่ากระจายอยู่ทั่วไป

ลูกไม้ที่สัตว์เหล่านี้กินเหลือจะตกหล่นอยู่ตามโคนต้นเกื้อกูลเป็นอาหารสำหรับสัตว์ที่หากินอยู่ตามพื้นดินอีกทอดหนึ่งสำหรับชะนีแล้วป่าเขาใหญ่เป็นพื้นที่อาศัยที่สำคัญเพราะมีจำนวนประชากรค่อนข้างมากในยามเช้าจะได้ยินเสียงร้องของชะนีกู่ร้องรับกันไปดังก้องป่าและยังเป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีทั้งชะนีธรรมดาและชะนีมงกุฎอาศัยอยู่ร่วมพื้นที่เดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านวิชาการเป็นอย่างดี

ในยามหน้าฝนเป็นช่วงของกระแสน้ำหลากสภาพป่าเต็มไปด้วยความสดชื่นและรกชัดสัตว์ทุกชนิดดูจะมีความตื่นตัวมากกว่าทุกครั้งเพราะพรั่งพร้อมด้วยอาหารอันสมบูรณ์เพื่อเตรียมตัวสำหรับฤดูการผสมพันธุ์ที่กำลังจะมาถึง

ช่วงฤดูผสมพันธุ์กวางจะแสดงความพร้อมของร่างกายออกมาอย่างชัดเจนตัวผู้จะมีขนปกคลุมตัวสีเข้มขึ้นแผงขนที่คอจะยาวมากกว่าปกติถุงน้ำตาจะผลิตสารที่มีผลกระตุ้นและดึงดูดเพศตรงข้ามให้เกิดความสนใจในช่วงนี้จะมีพฤติกรรมที่ดุก้าวร้าวขวิดและถูเขากับกิ่งไม้จนลำเขาแหลมคมเป็นลักษณะการประกาศจับจองพื้นที่โดยใช้รอยถูเขาเป็นสัญลักษณ์เพื่อการไม่ให้ตัวผู้ตัวอื่นเข้ามาล่วงล้ำอาณาเขตตนลักษณะที่ก้าวร้าวเช่นนี้จะไปกระตุ้นต่อมพิษทูอิตารีให้หลั่งน้ำเชื้อออกมาเต็มที่ซึ่งก็จะก่อผลดีต่อลูกที่จะเกิดมาด้วยความสมบูรณ์การแบ่งแยกพื้นที่หากินของสัตว์ป่าทำให้สัตว์ที่เคยหากินติดต่อกันต้องถูกจำกัดอยู่ในแต่ละพื้นที่เหมือนเช่นการแบ่งป่าเขาใหญ่ออกจากป่าทับลานและปางสีดาข้อที่เกรงว่าจะเป็นผลกระทบต่อช้างป่าก็คือจะก่อให้เกิดการผสมพันธุ์ในสายพันธุ์ที่เป็นเครือญาติหรือในกลุ่มพวกเดียวกันเองทำให้เกิดความด้อยและไม่สมบูรณ์จนถึงอาจจะทำให้สายพันธุ์นั้นไม่เจริญเติบโตอีกต่อไปซึ่งเป็นปัญหาต่อการขยายพันธุ์ของช้างป่า

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เป็นเวลานานกว่า55ล้านปีมาแล้วที่นกชนิดหนึ่งถือกำเนิดขึ้นบนโลกดำรงเผ่าพันธุ์มาแต่ครั้งโบราณกาลท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์รอดพ้นมาจนกระทั่งผ่านมาถึงเวลาปัจจุบันที่สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงไปทุกที

พื้นที่ป่าในเขตร้อนของโลกถูกทำลายลงในอัตรา 150,000 ตารางกิโลเมตรต่อปีซึ่งเปรียบได้กับ1สนามฟุตบอลต่อ4วินาทีการทำลายที่สูงเช่นนี้คาดว่าป่าเขตร้อนคงจะหมดไปจากโลกภายในปีพุทธศักราช 2,600 นี่เองนี่คือปัญหาที่จะส่งผลต่อทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่านั้นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ทวีปเอเชียรวมถึงป่าเขตร้อนของไทยย่อมตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกรมป่าไม้รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าปีล่าสุดว่าไทยเราเหลือพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพียงแค่ 26% จากจุดนี้เองที่เป็นแรงผลักดันของการเริ่มต้นงานค้นคว้าวิจัยในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โครงการศึกษานิเวศวิทยาของน

0: ื่อนกเงือกเนี่ยเป็นนกที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะต้องการพื้นที่เนี่ยกว้างมากทีเดียวแล้วก็ความต้องการพื้นฐานของเขาเนี่ยนะคะก็จะต้องมาจากป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะในขณะที่ป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ของเราเนี่ยกำลังจะหมดไปทุกๆวันนะหรือถูกทำลายไปทุกๆวันเนี่ยมันก็ทำให้น่าเป็นห่วงว่านกเงือกเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงในการดำรงชีวิตเนี่ยซึ่งต้องใช้ป่าที่มีความสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้หันมาสนใจ
1: ปีพุทธศักราช2524ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์แห่งภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่ออาซูโอซูชิจากมหาวิทยาลัย

0: นางโงย่าพร้อมกับผู้ช่วยที่เป็นแรงงานสำคัญคุณบุญมาแสงทองเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของนกเงือกกลางป่าเขาใหญ่ท่ามกลางปัญหาและความยุ่งยากนานับประการ
1: ก็เห็นจะเป็นเพราะว่านิสัยในการทำรังของเขาเนี่ยนะคะแปลกไปกว่านกอื่นในโลกเลยนะคะนั่นก็คือตัวเมียเนี่ยจะต้องขังตัวเองอยู่ในโพรงคือมีการปิดปากโพรงซึ่งจะไม่เหมือนกับนกหัวขวานหรือนกโพลดกอะไรที่ทำรังในโพรงเหมือนกันแล้วพวกนี้เนี่ยเขาเจาะโพรงเองได้นะหมายถึงนกหัวขวานแล้วก็นกโพลดกแต่นกเงือกเนี่ยจะเจาะโพรงไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องอาศัยโพรงที่มีอยู่แล้วแล้วเป็นโพรงที่มีความเหมาะสมกับเขาเนี่ยนะคะแล้วปิดเขาปิดปากโพรงแล้วตัวพ่อเนี่ยจะเป็นตัวหาเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในดูว่าเทียบกับสังคมมนุษย์เนี่ยเขาใกล้เคียงมาก
0: นกเงือกหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าฮอร์นบิลมีที่มาจากลักษณะของนกเงือกหัวแรดซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนนกเงือก13ชนิดของไทยนกเงือกจัดอยู่ในวงบิลเซโรทิดีในโลกของเรามีอยู่ทั้งหมด45ชนิดแพร่กระจายอยู่ในบริเวณป่าเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียเท่านั้น

นกเงือกเป็นนกดึกดำบรรพ์จากวิวัฒนาการพบว่านกเงือกในวงบิวเซโรทิดีมีต้นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาและจากหลักฐานของซากดึกดำบรรพ์ที่ขุดได้แสดงถึงวงนกเงือกได้ว่าเป็นวงที่เก่าแก่ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากนกกระสาโบราณแม้เวลาจะผ่านมาหลายล้านปีและนกเงือกได้มีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันแต่มีลักษณะโบราณของนกเงือกบางอย่างยังคงอยู่คือในขณะที่ส่งเสียงร้องจะมีการเงยหัวไปด้านข้างทุกครั้งที่ร้องลักษณะโบราณอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของปีกและขนจะแข็งไม่มีส่วนที่เป็นขนนุ่มเหมือนกับนกชนิดอื่นๆ

สำหรับประเทศไทยมีนกเงือก13ชนิดนับว่ามีชนิดพันธุ์มากที่สุดในโลกคือถึง1ใน3ของชนิดพันธุ์นกเงือกทั่วโลกนกเงือกเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นพื้นที่ที่จะอาศัยหากินจึงต้องเป็นป่าที่มีอาณาเขตกว้างขวางพื้นที่ป่าอย่างน้อยที่สุดที่จะสามารถรองรับประชากรนกเงือกได้ไม่ควรต่ำกว่า350ตารางกิโลเมตรและต้องเป็นป่าดิบชื้นที่มีความสมบูรณ์มีไม้ใหญ่ที่มีเส้นรอบลำต้นไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรขึ้นไปสำหรับให้ตัวเมียไว้เข้ารังอีกทั้งต้องมีความหลากหลายของอาหารที่นกเงือกจะใช้ดำรงชีวิตด้วยเหตุนี้นกเงือกจึงสามารถที่จะเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่าและสัญลักษณ์ของป่าดงดิบอย่างแท้จริง

ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีประชากรนกเงือกอยู่4ชนิดคือนกกกนกแก๊กนกเงือกกรามช้างและนกเงือกสีน้ำตาลนกกกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านกกะวะหรือกาหังซึ่งมีชื่ออันเนื่องมาจากเสียงร้องนกกกจัดเป็นพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดความยาววัดจากปลายปากถึงปลายหางอาจถึง150เซนติเมตรจุดเด่นคือส่วนปากและหัวที่มีขนาดใหญ่เกินตัวด้านบนของปากประกอบด้วยโหนกหรือแคสรูปร่างของโหนกจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของนกเงือกอวัยวะส่วนนี้จะมีลักษณะกลวงสันนิษฐานว่ามีส่วนช่วยทำให้เสียงร้องของนกดังก้องมากขึ้นมีเพียงนกชนหินเท่านั้นที่โหนกจะตันทั้งอันลักษณะพิเศษเช่นนี้เองที่ทำให้นกชนหินโดนล่าเพื่อเอาโหนกไปแกะสลักเหมือนกับงาช้างชาวจีนนิยมนำมาทำกล่องยานัตโดยให้ราคาที่สูงมากนกเงือกบางชนิดจะมีต่อมน้ำมันอยู่ที่โคนหางซึ่งทำหน้าที่ผลิตน้ำมันสีเหลืองนกเงือกจะใช้สารสีเหลืองนี้แต่งเติมที่ปากคอส่วนหัว

เข้าใจกันว่าอาจจะเพี้ยนมาจากสำเนียงปักใต้ที่เรียกนกชนิดนี้ว่านกคู่ขี้เพราะนกชนิดนี้บินไปทำรังเป็นคู่แล้วกลับมาขี้คือมีลูกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง

0: เป็นชนิดที่พบได้ยากที่สุดในเขาใหญ่เพราะจะอาศัยในป่าที่มีระดับความสูงมากกว่านกเงือกชนิดอื่น
1: ตอนนี้เราต่อไปแล้วใช่ไหมใช้เครื่องเนี่ยนะ
0: เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในโพรงไม้ที่นกเงือกจะอาศัยทำรังอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้สามารถทราบถึงระดับความเหมาะสมของความชื้นภายในโพรงที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้แม่นกเข้ารังและเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทำรังเทียมซึ่งอาจจะต้องมีการนำมาทดแทนโพรงไม้ตามธรรมชาติหากมีความจำเป็นในอนาคต
1: นั้นถ้าจะถ่ายเองนะ
0: รังเทียมทำขึ้นจากต้นไม้ที่โค่นตามธรรมชาติตัดเอาส่วนกลางลำต้นนำมาเจาะเป็นโพรงให้พอเหมาะสำหรับนกเงือกหลังจากนั้นเอารังเทียมนี้ไปผูกติดกับต้นไม้เพื่อให้แม่นกใช้สำหรับฟักไข่ในฤดูทำรังจากผลการทดลองที่ผ่านมาปรากฏว่าแม่นกเข้ามาใช้รังเทียมที่ติดไว้ซึ่งนับว่าการทดลองประสบผลสำเร็จไปได้ส่วนหนึ่ง

นกเงือกจะบินออกหากินเป็นคู่ๆแหล่งอาหารอันสำคัญคือผลไม้ป่าโดยเฉพาะลูกไซสุกในช่วงนี้ตัวผู้จะมีการเกี่ยวพาราศีตัวเมียโดยการป้อนอาหารเป็นการแสดงความหมายว่าตัวผู้สามารถที่จะดูแลตัวเมียได้เพื่อให้ตัวเมียยอมเข้ารัง

ตัวเมียจะปิดขังตัวเองไว้ในโพรงโดยใช้เศษไม้โคลนผสมกับมูลและอาหารที่สำรอกออกมาปิดปากโพรงไว้ให้เหลือเป็นช่องพอให้ตัวผู้ไว้

0: ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีการศึกษาถึงส่วนประกอบของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกแต่ละชนิดใช้โดยใช้ปริมาณของดินในอัตราส่วนที่เท่ากันจากดินปิดปากโพรงของรังนกแก๊กและนกกบ
1: นี่เป็นดินปิดปากโพรงของนกกบนะคะในมือขวานี่แล้วมือซ้ายนี่เป็นของนกแก๊กนะคะจะเห็นว่าขนาดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะต่างกันเนื่องจากวัสดุที่นกใช้เนี่ยมันต่างกันนะคะอย่างนกแก๊กเนี่ยนะคะชิ้นขนาดนี้นี่อ่านได้ประมาณ125กรัมนะคะส่วนของนกกบนี่เหลือประมาณ70กรัมอันนี้เพราะว่านกแก๊กเนี่ยนะคะเขาใช้ดินเนี่ยมากกว่าใช้ดินปิดโพรงส่วนนกกบเนี่ยนะคะจะใช้เป็นพวกเศษอาหารแล้วก็มูลของเขาจะเยอะจะเห็นได้ร่องรอยจากเมล็ดไทรที่เห็นขาวๆจุดเล็กๆเนี่ยนะคะ
0: เมื่อน้ำส่วนหนึ่งของดินปิดปากโพรงผสมลงในน้ำจะสามารถแยกส่วนประกอบต่างๆของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกใช้เพื่อนำมาศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นผลสรุปที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและปัจจัยอันเป็นส่วนสำคัญของการเข้ารังของนกเงือกแต่ละชนิดซึ่งจะมีผลต่อการจัดการการอนุรักษ์นกเงือกในภายหน้าในปัจจุบันประเทศไทยถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลของนกเงือกที่มีรายละเอียดที่ใหญ่และเชี่ยวชาญที่สุดในเอเชียประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นเกือบส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้มีการศึกษากันเลยการประชุมปฏิบัติการในเรื่องการอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียและถิ่นที่อยู่อาศัยจึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมป่าไม้และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีนักวิชาการในภาคพื้นเอเชียและจากประเทศแอฟริกาเข้าร่วมประชุมด้วยอาจารย์อัตสุโอสุชิหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนิเวศวิทยานกเงือกร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์เป็นผู้นำนักวิชาการส่วนหนึ่งลงปฏิบัติภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การประชุมในครั้งนี้คาดหวังที่จะให้มีการศึกษาและอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียโดยให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศต่างๆในภาคพื้นนี้ซึ่งโครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือกจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เชี่ยวชาญ
2: ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีนกเงือกคล้ายๆกับเราหรือต่างกับของเราได้มีการศึกษาไปแค่ไหนเขามีสถานภาพของนกเงือกเป็นอย่างไรคือตอนนี้เราอยากจะรีไวซ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะคะแต่มันโชคร้ายที่ว่านกเงือกเนี่ยมันเกิดมีแต่ในประเทศจนๆทั้งนั้นเลยอันนี้เราก็เห็นใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโครงการนกเงือกก็จะเป็นศูนย์ให้ก่อนนะฮะถ้าเผื่อในอนาคตประเทศไหนเขามีความพร้อมเราอาจจะมุ่งเวียนกันหรืออะไรทำนองนั้นถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เราก็จะสามารถอนุรักษ์นกเงือกในภาคพื้นนี้เอาไว้ได้โดยเฉพาะชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะฮะอย่างเช่นนกเงือกคอแดงมันก็มีในเวียดนามด้วย

ชีวิตเหล่านี้จะคงอยู่เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงดิบได้อีกนานเพียงใดเพราะในปัจจุบันนี้ประชากรของนกเงือกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันสืบเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของนกเงือกทั้งการล่าหัวนกเงือกเพื่อเป็นเกมกีฬา

การโค่นต้นไม้เพื่อเอาลูกนกในโพรงมาขายซึ่งถือเป็นการทำลายรังนกอย่างถาวรสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ไม่อาจจะหยุดยั้งได้โดยง่าย

การวิจัยในแต่ละครั้งมีคุณประโยชน์เป็นอันมากต่องานการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตเพราะแม้แต่ขณะนี้ยังคงมีการรายงานถึงภาวะการใกล้สูญพันธุ์ของนกเงือกเพิ่มชนิดมากขึ้นทุกที

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ในกลุ่มชนหลายเชื้อชาติมีความเชื่อที่เล่าสืบทอดกันต่อๆมาว่าไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องเหมือนเช่นความรักของนกเงือกเป็นเสมือนตัวแทนของความซื่อสัตย์และการรับผิดชอบที่พ่อนกเงือกมีต่อคู่ของตนตราบกระทั่งสิ้นลมหายใจ

เมื่อเข้าสู่ช่วงของฤดูทำรังในราวเดือนมกราคมแม่นกจะเข้าไปวางไข่ในโพรงไม้ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วและปิดขังตัวเองไว้จนกว่าลูกที่ถือกำเนิดมาจะเจริญเติบโตนับจากช่วงเวลาที่แม่นกเข้าไปอยู่ในรังพ่อนกจะเริ่มปฏิบัติภารกิจหน้าที่จากเช้าตรู่จวบจนย่ำค่ำด้วยการหาอาหารมาป้อนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

ภายในโพรงแม่นกแก๊กกำลังรอคอยอาหารจากสามีและเหมือนเช่นทุกครั้งที่พ่อนกจะนำอาหารมาป้อนตรงตามเวลาแม้ว่านกแก๊กจะชอบส่งเสียงร้องดังน่ารำคาญในช่วงนอกฤดูทำรังตรงกันข้ามขณะที่พ่อนกบินเข้ามาป้อนอาหารที่ปากโพรงนั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงบินเลยพ่อนกจะหาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียวตลอดฤดูการทำรังซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะบางคู่มีลูกมากกว่า1ตัวดังนั้นอาหารที่นำมาจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกเท่าตัว

นกเงือกสีน้ำตาลจะมีพฤติกรรมการป้อนอาหารที่แปลกออกไปจากนกเงือกชนิดอื่นเพราะพ่อนกจะมีผู้ช่วยมาช่วยป้อนอาหารกันเป็นทีมและบางครั้งมีมากถึง5ตัวพฤติกรรมการทำรังแบบนี้เรียกว่า cooperative breeding นกเงือกสีน้ำตาลจะผลัดกันเข้าป้อนทีละตัวด้วยการต่อคิวรอหน้ารังมีบางครั้งที่ตัวหนึ่งยังป้อนไม่เสร็จแต่มีตัวอื่นบินเข้ามาเตรียมจะป้อนต่อและส่งเสียงร้องเอะอะอยู่

นำลูกไส้มาป้อนให้กับสมาชิกในครอบครัวการป้อนอาหารจะส่งปากต่อปากเท่านั้นพ่อนกจะไม่โยนอาหารใส่เข้าไปในโพรงโดยเด็ดขาดและจะคอยดูแลเอาใจใส่

ตลอดทั้งวันจะบินเวียนกลับมาป้อนอาหารไม่ต่ำกว่า5ครั้งพ่อนกจะเป็นผู้หาเลี้ยงเพียงผู้เดียวในช่วงที่แม่นกกำลังฟักไข่หลังจากนั้นแม่นกจะกระเทาะปากโพรงออกมาช่วยพ่อนกป้อนอาหารดูแลรังเมื่อลูกนกมีอายุได้ราว3

การสร้างห้างทำขึ้นเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุซึ่งจะใช้ติดไปกับตัวนกห้างทั้ง3แห่งที่สร้างขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบนพื้นที่และบนต้นไม้สูงเพื่อสะดวกต่อการรับสัญญาณเมื่อสร้างห้างและจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและไม่ทำให้นกตื่นตกใจคือการติดวิทยุไปบนตัวนกเงือก

การจับนกต้องอาศัยช่วงเวลาในฤดูทำรังเพราะพ่อนกจะกลับมาป้อนอาหารที่รังทุกครั้งตาข่ายที่ใช้สำหรับดักจับนำไปขึงไว้ที่หน้ารังตั้งแต่เช้ามืดรอเวลาให้พ่อนกเข้ามาป้อนอาหาร

0: ขนาดลำตัวน้ำหนักของตัวนกจะได้รับการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด
1: 36.2
0: ขั้นตอนสุดท้ายเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะผูกติดไว้บนหลังของนกหูกี่เมื่อพ่อนกได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระวิทยุที่ติดไว้จะทำให้ได้รู้ว่าในช่วงของฤดูทำรังนกเงือกมีการออกหากินโดยใช้พื้นที่กว้างมากน้อยแค่ไหนอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตได้

การจับสัญญาณวิทยุเพื่อหาตำแหน่งของตัวนกนั้นบางครั้งมักประสบปัญหาในการหาตำแหน่งที่นกหากินไม่พบเพราะวิทยุที่ติดตัวนกนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์หากนกบินเข้าไปหลบอยู่ใต้ใบไม้เครื่องรับสัญญาณก็ไม่อาจจะรับคลื่นได้เพราะวิทยุไม่ทำงานดังนั้นการที่จะจับสัญญาณนกเงือกได้แต่ละครั้งจะต้องอาศัยเวลาและความอดทนเป็นสำคัญ

แม้กระนั้นการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์ยังคงมีการศึกษาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า10 ปีมาแล้ว

ย่างเข้าสู่ฤดูฝนภาระหน้าที่ของพ่อนกทั้งหลายก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเพราะลูกนกโตพอที่จะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วลูกนกกบตัวนี้หลังจากรอคอยอาหารที่พ่อและแม่นำมาป้อนเป็นเวลากว่า4เดือนวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกนกจะออกหาอาหารด้วยตัวเองลูกนกจะใช้ปากกระเทาะเศษดินที่ปิดปากโพรงออกทีละนิดจนปากโพรงเปิดกว้างพอกับตัวนก

0: ลูกนกจะยังคงอยู่กับพ่อและแม่ไปจนกว่าจะถึงฤดูทำรังในปีหน้าและจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้ทุกครั้งไปเช่นเดียวกันกับพ่อและแม่นกที่ยังคงคู่เดิมเป็นผัวเดียวเมียเดียวกันตลอดไป
1: นกเงือกเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของป่ามากเลยประการแรกก็คือในฐานะผู้กระจายพันธุ์เมล็ดนะคะเพราะว่าเขากินผลไม้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขย้อนเอาเมล็ดเนี่ยทิ้งนะคะแล้วเมล็ดเนี่ยก็จะงอกเจริญเติบโตได้นะคะประการที่สองก็คือเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ล่าเป็นผู้ล่าที่สำคัญเพราะว่าในป่าดงดิบแบบนี้เนี่ยนะคะพวกนกประเภทเหยี่ยวอะไรเนี่ยจะมีน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นนกเงือกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเขาอาหารจากการศึกษาเรื่องประเภทของอาหารแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ล่ามากทีเดียวนะฮะตอนโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยจะมีอาหารที่เป็นประเภทสัตว์เนี่ยนะฮะที่เขาเอามาเลี้ยงลูกเนี่ยแมลงเนี่ยมากมายเหลือเกินมีทั้งแมลงทั้งหนูทั้งงูทั้งอะไรพวกนี้นะเยอะแยะ

นอกฤดูทำรังนกเงือกจะออกหากินไปตามป่าลึกพร้อมๆกันแต่ละครอบครัวอันประกอบด้วยพ่อแม่ลูกหลายๆครอบครัวจะอยู่รวมฝูงกันพอถึงตอนเย็นก็จะหาที่นอนตามต้นไม้กลางหุบเขา

นกเงือกที่พบว่ามีการรวมฝูงกันมากที่สุดคือนกหูกี่หรือนกเงือกกรามช้างผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่ไหลเล่าว่านกหูกี่ที่นับได้เมื่อหลายปีก่อนเคยนับได้มากที่สุดถึง 1,000 ตัวแต่บัดนี้นับจำนวนนกหูกี่ที่มารวมฝูงกันนับได้อย่างมากที่สุดเพียงแต่ไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นนั่นแสดงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของประชากรนกเงือกในเขาใหญ่ที่เริ่มลดน้อยลงปัจจุบันมีรายงานว่านกเงือกใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ทั้งหมด7ชนิดพันธุ์คือนกเงือกหัวงอกนกเงือกคอแดงนกเงือกปากย่นนกเงือกกรามช้างปากเรียบนกเงือกดำนกเงือกหัวแรดและนกชนหิน

ากในวันนี้ไม่มีการเข้ามาจัดการศึกษาชีวิตของนกเงือกในป่าใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์แล้วอีกไม่นานนกเงือกก็คงจะเหลือเพียงชื่อหรือแม้แต่ชื่อก็อาจจะไม่มีคนรู้จักเลย

ที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดการนะฮะโดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์ซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยสามารถจะจัดการได้ถ้าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยนะคะเป็นต้นว่าจัดการช่วยนกในเรื่องของการทำรังเช่นรังไหนที่อยู่ใกล้กับทางเดินเท้าเนี่ยนะคะเพราะเรามีข้อมูลแล้วว่านกเนี่ยจะเริ่มทำรังเมื่อไหร่ช่วงต้นของการทำรังเนี่ยนกจะมีความไวมากนะคะในการทิ้งรังถ้ามีสิ่งรบกวนเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะเวลาเที่ยวป่าเนี่ยจะส่งเสียงดังมากนะส่งเสียงดังมากตลอดเวลานกเนี่ยจะทิ้งรังช่วงนี้เนี่ยมากนะทั้งนั้นถ้าหากว่ามีทางเดินเท้านะอันนี้เป็นอธิบายให้ฟังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่สามารถจะจัดการได้เนี่ยนะคะส่วนเส้นทางเดินเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายเส้นทางหรือปิดชั่วคราวนะคะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรเนี่ยควรจะปิดเส้นทางอันนี้เรามีข้อมูลไว้หมดถ้าหากว่าปกรมป่าไม้จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ศึกษาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วในการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกคงจะไม่เป็นการทุ่มแรงกายและแรงใจอย่างศูนย์เปล่า

ากในวันนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยกันหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนก่อนที่นกเงือกจะสูญพันธุ์ไปจากโลกและหากถึงวันนั้นการค้นคว้าวิจัยที่ทำการศึกษามาแรมปีด้วยความยากลำบากคงจะไม่สามารถพลิกฟื้นชีวิตของนกเงือกให้เหมือนเช่นเดิมได้อีกแล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ทุกชีวิตที่ดำรงอยู่บนโลกใบนี้ต่างมีคุณค่าเกื้อกูลต่อกันนอกจากจะเป็นอาหารทางกายแล้วคุณประโยชน์ที่ได้ยังรวมถึงความอิ่มเอมในใจกับความงามที่เหล่าจิตรกรช่วยกันแต่งแต้มให้กับอาณาจักรแห่งนี้

ายใต้สีสันและลวดลายวิจิตรบนปีกคู่เล็กนี้ได้คลุมครอบเรื่องราวที่น่าสนใจของแมลงตัวน้อยที่ชื่อว่าผีเสื้อเอาไว้มากมาย

นักกีตวิทยาเชื่อว่ามีผีเสื้อไม่น้อยกว่า 1,200 ชนิดที่พบในประเทศไทยซึ่งแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันตามวงและสกุลแต่วงจรชีวิตของผี

เมื่อหนอนโตขึ้นความต้องการใบไม้เพื่อเป็นอาหารก็เพิ่มมากขึ้นแต่การกินนี้มีส่วนช่วยต้นไม้ด้วยเช่นกัน

วนหัวและลำตัวของหนอนจะเป็นปล้องภายในปากมีขากรรไกรที่แข็งแรงเพื่อใช้กัดกินหนวดที่อยู่ใกล้กับขากรรไกรทำหน้าที่คลำหาทิศทางในการคืบคลานบริเวณใต้ปากมีอวัยวะพิเศษเป็นต่อมเล็กๆเรียกว่าสปินเนอร์เรตเพื่อขับใยบางออกมายึดเกาะอยู่บนต้นไม้

หนอนหายใจผ่านทางรูหายใจข้างลำตัวเมื่อตัวหนอนข้างในเติบโตขึ้นและขยายตัวคับผนังลำตัวก็จะลอกคราบออก

ก่อนที่หนอนเหล่านี้จะกลายเป็นดักแด้ต้องผ่านการลอกคราบประมาณ 4-5 ครั้งหลังจากนั้นเมื่อหนอนโตเต็มที่ก็จะขับใยเหนียวออกจากต่อมสปินเนอเรตทำสายใยเกี่ยวตัว

นี่คือการเปลี่ยนไปสู่ดักแด้ของหนอนใบรักผิวหนังที่อยู่ภายในอีกชั้นหนึ่งจะปริตัวออกห่มคลุมให้มีรูปร่างเป็นตัวดักแด้

นอนกระทกรกจะลอกผิวหนังชั้นนอกผิวในที่ปกคลุมจะมีลักษณะอ่อนนุ่มและจะแห้งแข็งเป็นเกราะห่อหุ้มตัวในเวลาไม่นานนักดักแด้บางชนิดจะปล่อยเส้นใยช่วยยึดติดอยู่บน

อาหารที่สะสมเอาไว้อย่างมากเมื่อเป็นตัวหนอนเพียงพอต่อการเข้าดักแด้ระยะที่เป็นดักแด้ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนรูปร่างครั้งสุดท้ายอวัยวะของตัวหนอนเริ่มถูกทำลายไปและมีอวัยวะของผีเส

ไม่นานนักเหล่าผีเสื้อก็สามารถโบยบินร่วมกันระบายสีสันในผืนป่าให้งดงามด้วยสีบนปีกคู่สวย

ปีกของผีเสื้อที่เพิ่งออกจากรังดักแด้จะยับและอ่อนนุ่มยังไม่สามารถพยุงตัวบินได้ผีเสื้อจะปล่อยของเหลวออกทางปลายส่วนท้องซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นในขณะที่เป็นดักแด้มีชื่อว่ามิวโคเนียม

แรงดันอากาศที่ผีเสื้อดูดเข้าไปและการหดตัวของกล้ามเนื้อจะดันให้เลือดไหลไปตามเส้นปีกปีกจึงขยายออกจนโตเต็มที่ไม่นานนักเมื่อปีกแข็งและแห้งแล้วก็สามารถโบก

ในความสวยที่มีผีเสื้อบางชนิดก็มีพิษในตัวเองผีเสื้อในวงดาไนดี้อย่างผีเสื้อหนอนใบรักหรือผีเสื้อจรกาต่างมีพิษซึ่งได้มาจากพืชอาหารที่กินสารที่ชื่อว่าแอลคาลอยในตัวจะมีผลต่อระบบหัวใจพิษร้ายนี้จะช่วยป้องกันภัยจาก

เหมือนกับแมลงอื่นในชั้นอินเซกต้าซึ่งลำตัวมีโครงกระดูกอยู่ภายนอกและเป็นปล้องเรียงต่อกันโดยเชื่อมยึดด้วยเยื่อบางๆเพื่อให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้สะดวกยามเช้าผีเสื้อต้องอาศัยไออุ่นจากแสงแดดเพื่อปรับร่างกายให้เป็นปกติเช่นเดียวกับสัตว์เลือดเย็นชนิดอื่น

ีกเป็นเพียงเยื่อบางๆประกบกันมีเส้นปีกประกอบขึ้นเป็นโครงร่างและปกคลุมด้วยเกล็ดสีต่างๆและในผีเสื้อเพศผู้จะมีเกล็ดพิเศษที่ชื่อว่าแอนโดรโครเนียหรือแถบเพศทำหน้าที่กระตุ้น

ผีเสื้อหนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดและหนวดรูปคล้ายฟันหวีแล้วผีเสื้อในวงผีเสื้อยักษ์ไม่มีงวงเพื่อดูดอาหารภายหลังการออกจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเลยเมื่อตัวผู้ผสมพันธุ์แล้วก็จะตายลงและหลังจากตัวเมีย

แม้วงชีวิตของแมลงเล็กๆอย่างผีเสื้อจะไม่นานนักแต่ชีวิตเหล่านี้ก็ได้ทำหน้าที่ที่มีต่อสังคมป่าหน้าที่ที่จะช่วยสืบสายพันธุ์ให้กับหมู่ไม้น้อยใหญ่ไม่ใช่ประดับไว้เพียงเพื่อความงดงามแต่คือความพยายามที่จะร้อยสานความสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้เอาไว้ร่วมกัน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ต้นฤดูฝนโขลงช้างจากทั่วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเดินทางมารวมกันบริเวณทุ่งหญ้าเบื้องล่างหุบเขาแห่งนี้ความชุ่มฉ่ำของสายฝนทุ่งหญ้าพากันแตกใบเขียวขจีเป็นแหล่งอาหารอันสมบูรณ์ของบรรดาช้างป่าเหล่านี้ประมาณกันว่ามีช้างป่าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ประมาณ100ตัวที่นี่นับเป็นป่าที่มีช้างอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งช้างเป็นสัตว์ที่มีระบบการย่อยอาหารไม่ดีช้างแต่ละตัวต้องกินอาหารถึง250กิโลกรัมต่อวันในรอบปีช้างจะต้องย้ายถิ่นหาอาหารเป็นระยะทางไกลๆเพื่อหาแหล่งอาหารให้พอกับความต้องการและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ช้างกำลังประสบอยู่ปีพุทธศักราช2508พื้นที่936ตารางกิโลเมตรบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำแควใหญ่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศทุ่งสลักพระเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยไผ่ป่าอาหารโปรดของช้างช้างป่าจะพากันมาหากินในทุ่งแห่งนี้ในช่วงฤดูฝนของทุกปีในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเคยมีอาณาเขตติดต่อกับทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งรวมทั้งป่าในประเทศพม่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นขวางลำน้ำแควใหญ่ป่าที่เคยเชื่อมต่อป่าสลักพระกับป่าผืนใหญ่ถูกน้ำท่วมตัดขาดช้างบางส่วนต้องถูกตัดขาดจากป่าผืนใหญ่และต้องประสบกับการขาดแคลนอาหารช้างหลายตัวบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านรอบๆป่าและบางครั้งมนุษย์ก็ตอบแทนการกระทำของช้าง
1: ป่าเราส่วนใหญ่ในขณะนี้จะเหลือเป็นหย่อมๆหย่อมเล็กหย่อมน้อยก็ทำให้มันเนี่ยประชากรของมันเนี่ยถูกตัดขาดออกจากประชากรกลุ่มอื่นๆใช่ไหมคะซึ่งไม่ผลดีกับมันเลยคือมันไม่สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนยีนคุณภาพของสายพันธุ์มันจะต่ำลงอาจจะทำให้มันอ่อนแอลงตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็พืชอาหารมันก็จะเหลือน้อยลง
0: ไผ่นอกจากจะเป็นอาหารช้างแล้วยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วยรถขนไม้ไผ่วิ่งออกจากป่าวันละหลายสิบเที่ยว

นอกจากจะถูกแย่งพื้นที่ไปแล้ววันนี้ช้างกำลังถูกแย่งอาหารไปอีกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่สามารถพบเห็นช้างป่าได้ง่ายที่สุดภาพโขลงช้างกว่า30ตัวลงกินโป่งไม่ไกลจากถนนแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาใหญ่พื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรของเขาใหญ่น่าจะเป็นแหล่งอาศัยของช้างได้เป็นอย่างดีแต่จริงๆแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้นลูกช้างหลายตัวต้องเสียชีวิตระหว่างข้ามลำน้ำบริเวณน้ำตกเหวนรกภาพนี้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2530ขณะที่ลูกช้างตัวนี้กำลังพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะต้องเสียชีวิตพร้อมๆกับลูกช้างอีก2ตัวยังไม่มีใครสามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ช้างต้องมาตายพร้อมๆกันในครั้งนั้นได้จนกระทั่งปีพุทธศักราช2535ช้างป่า8ตัวประสบชะตากรรมเดียวกันอีกณที่แห่งเดียวกันคำถามเดิมกลับมาถามซ้ำอีกครั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าพยายามที่จะตอบคำถามนี้จากการสอบถามชาวบ้านรอบๆเขาใหญ่พบว่ามีซากช้างบริเวณทุ่งงูเหลือมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

0: 55วันที่จดไปแล้วนะฮะ
1: ที่จดแล้ว
2: ซากช้างตัวนี้เป็นช้างพลายคือช้างตัวผู้มีงาขนาดใหญ่และมีร่องรอยคนนำเอางาออกไปแล้ว
1: เทียบระหว่างป่ากับในที่จังหวัดสุรินทร์สภาพ
3: มันใช้เล็กนะเนี่ยมันจนหลวมมือเนี่ย
4: ทำไมช้างถึงต้องมาใช้พื้นที่นั้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ซึ่งน้ำกำลังขึ้นสูงเนี่ยนะฮะอันนั้นเป็นคำถามอะไรที่น่าสนใจว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นที่ช้างต้องตกใจหรือว่าถูกบีบให้ข้ามตรงนั้นไอ้จุดที่เจอเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเผื่อมันมีช้างที่ได้รับผลกระทบจากการล่านี่หนีมาแล้วมาข้ามที่นี่เนี่ยข้ามตรงนี้มันก็ดูแล้วมันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นเป็นข้อสมมติฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่จะบอกได้คือว่าเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าอุทยานชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ในความสนใจของคนโดยทั่วไปและมีชื่อเสียงมากนะครับจะมีการลักลอบล่าช้างแบบนี้นะครับ
2: ช้างมากกว่า10ตัวต้องตายด้วยสาเหตุเดียวกันในสถานที่เดียวกันยังเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้และไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยน้อยมากจนบัดนี้ยังไม่มีใครทำการศึกษาอย่างจริงจังปีพุทธศักราช2534มัทนาสีกระจ่างจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้ส่งแบบสอบถามไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อศึกษาประชากรและสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยเมื่อรวบรวมตัวเลขทั้งหมดทำให้ทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยมีช้างป่าทั้งหมด 1,975 ตัวจำนวนที่ได้นี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้นจำนวนที่แท้จริงต้องใช้วิธีที่ดีกว่านี้

0: ศึกษาที่ห้วยกระแข้งเกี่ยวกับเรื่องช้างในครั้งนี้นะคะเพราะหลักจะศึกษาทางด้านเน้นทางด้านนิเวศวิทยาแล้วก็อันหนึ่งก็คือศึกษาหาจำนวนประชากรของมันที่นี่นะคะ
1: Global Positioning System เป็นเครื่องสำรวจพิกัดโป่งที่ช้างใช้โดยอาศัยดาวเทียมการประมาณประชากรช้างอาศัยปริมาณกองมูลช้างที่นับได้ในพื้นที่ที่จะศึกษาและจะต้องศึกษาหาอัตราการถ่ายมูลของช้าง1ตัวใน1วัน
0: ลองลาบอันนี้สเตตอะไร
1: ซึ่งจะต้องศึกษาจากอัตราการย่อยสลายของมูลสดที่พบเมื่อได้ตัวเลขทั้งหมดนำมาคำนวณกับระยะเวลาที่ศึกษาก็จะสามารถประมาณประชากรช้างอย่างน้อยที่สุดที่มีในป่าห้วยขาแข้งได
0: ้แล้วก็สเตจนี้คือสเตจ C1 ของวันที่ที่1เนี่ยนะคะ C1 ให้ไปตัดท้ายคือป่าเบญจพรรณ
2: ตัดไปเลยใช่ไหมตัดผม
1: การศึกษานี้ต้องใช้เวลาถึง2ปีสำหรับประชากรช้างในพื้นที่แห่งเดียวอย่างไรก็ตามครั้งนี้นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาช้างป่าอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแม้ว่าคนไทยจะคุ้นเคยกับช้างนับพันปีมาแล้วในอดีตช้างอาศัยอยู่ทั่วเอเชียตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มนุษย์รู้จักนำช้างมาใช้ประโยชน์มากกว่า 5,000 ปีมาแล้วปีพุทธศักราช 2464 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าขึ้นเนื่องจากขณะนั้นทรงทราบว่ามีการจับช้างป่ากันมากรวมทั้งมีการฆ่าช้างเอางากันเป็นจำนวนมากทำให้ช้างป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดไว้ว่าช้างป่าทุกตัวเป็นสมบัติของแผ่นดินผู้ใดจะจับต้องขออนุญาตจากรัฐบาลและต้องแบ่งช้างที่จับได้เป็นช้างหัวป่าสำหรับราชการแผ่นดินและยังมีบทลงโทษสำหรับผู้ฆ่าหรือทำร้ายช้างป่าอีกด้วย

สมัยโบราณมนุษย์จับช้างไปเป็นพาหนะและทำศึกสงครามก่อนที่ช้างจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำไม้ในยุคต่อมา

ลังจากถูกจับคล้องเชือกลักษณะนามของช้างที่เดิมเรียกว่าตัวจะเปลี่ยนเป็นเชือกนับแต่นี้ต่อไปไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าทำไมสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่โตอย่างช้างจึงยอมฟังคำสั่งจากมนุษย์ตัวเล็กๆภาพความเอื้ออาทรของควานชาวสวยกับช้างของพวกเขาอาจแทนความผูกพันระหว่างคนกับช้างได้เป็นอย่างดีชาวสวยหรือกวยเชื่อกันว่าเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากอินเดียตอนเหนือปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาลาวและภาคอีสานตอนใต้ของไทยวัฒนธรรมการจับช้างป่านำมาฝึกใช้งานได้รับการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคนชาวสวยเคยมีบทบาทอย่างมากในการจับช้างป่าจากประเทศกัมพูชามาขายให้กับผู้ทำไม้ทั่วประเทศแต่เมื่อเกิดสงครามในประเทศกัมพูชาการจับช้างป่าจึงต้องยุติลงช้างที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นช้างที่เกิดจากช้างที่เลี้ยงไว้แต่เดิมในยุคที่ไม่มีการทำไม้กันแล้วงานของช้างเริ่มเปลี่ยนไป

้างออกตระเวนตามเมืองใหญ่นับว่าเป็นงานที่ทำรายได้อย่างงามให้กับเจ้าของภาพสัตว์ใหญ่ใกล้สูญพันธุ์ใจกลางเมืองหลวงดูจะคุ้นตาในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

เที่ยวนี้ได้เงินป่าหลากไม้หลากไม้เลยท่อนหนึ่งไม่เกิน25-30บาทหรอกครับท่อนใหญ่ๆด้วยแล้วก็สงสารช้างแต่ไม้ก็ไม่ค่อยมีเที่ยวนี้ก็ไม่ลากกันเลยตอนที่ผมมานี่มากัน3-4-5กลุ่มไปแยกกันเดินบางคนก็เดินไปทางนู้นผมก็มาทางนี้นานทีก็เจอกันก็มีครับทักกันก็มีแล้วก็นอนด้วยกันทายกันถามว่าคนนั้นได้เท่าไหร่ว่าได้เยอะไหมพอจะกลับบ้านหรือยังก็บอกว่า

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่นี่มีอาหารพอเพียงสำหรับช้างเมื่อความต้องการที่ดินมีมากขึ้นส่งผลอย่างรุนแรงต่อช้าง
1: ครับเมื่อก่อนมันเป็นทำเลเลี้ยงช้างครับพวกชาวบ้านเขาก็มาเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละแต่ทีนี้ก็เลยพวกเขาเดี๋ยวนี้เขาต้องการเอาที่ดินพวกชาวบ้านก็อยากได้แต่ว่ามีนายทุนครับอันนี้ต้องทำคือไม้ไผ่เนี่ยมันธรรมชาติมันเกิดธรรมชาติครับทีนี้พอมันช้างมันไม่กินหรอกยูคาลิปต์นะครับมันกินฉะนั้นกับไอ้ไม้ไผ่ที่เหลือนะครับกินเขาก็ไม่ให้เข้าครับเพราะนี่กูบอกว่ากูขายเลยเนี่ยมันเหยียบต้นไม้กูตายไม่เอาถ้าใครเข้ามาไม่ได้หรอกถ้าดื้อเนี่ยผมจะฉีดยาให้มันตายตอนนี้ไม่ได้ตกลงกับพวกชาวบ้านเขาก็กลัวครับก็กลัวตายครับ
0: 12สิงหาคม2535ขณะที่การปลูกป่ามีขึ้นทั่วประเทศแต่สำหรับที่บ้านตากลางแล้วอาจมีความหมายมากกว่าที่อื่นไผ่อาหารโปรดของช้างเป็นไม้หลักที่นำมาปลูกในครั้งนี
2: ้โครงการนี้คิดว่าพวกช้างมันเกิดวิกฤตกับการที่เลี้ยงกันนะไม่มีหญ้าจะกินต้องอพยพไม่ค่อยได้อยู่บ้านกันก็เลยทางวัดคิดว่าถ้ายิ่งปล่อยไปคงจะยิ่งจะหมดไปเรื่อยๆนะพิจารณาวิธีการปลูกป่าอนุรักษ์ช้างนะอนุรักษ์ป่าแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์สัตว์คือช้างจะได้อยู่บ้านเป็นลำเป็นสันนะให้มีที่เลี้ยงให้มีหญ้ากินก็เลยคิดไอ้โครงการนี้ขึ้นมากัน
0: เดือนพฤศจิกายนบรรดาเจ้าของช้างจะพาช้างของตนเองกลับมายังหมู่บ้านอีกครั้งในฤดูเก็บเกี่ยวอาหารช้างมีอย่างเหลือเฟือเด็กชายชาวสวยวัย12ปีคนนี้อาจเป็นควานช้างรุ่นสุดท้ายเพราะเมื่อความเจริญย่างก้าวเข้ามาการหางานในต่างถิ่นดูจะน่าสนใจมากกว่าอาชีพควานช้างที่เต็มไปด้วยอุปสรรค

การเดินทางอันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งนี่ไม่ใช่การเตรียมตัวไปจับช้างป่าอย่างในอดีตแต่เป็นการเดินทางไปร่วมงานแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์

ชาวอีสานถือว่าลีลาการเดินแบบช้างเป็นมาตรฐานของคนที่ฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีคือการก้าวหนักแน่นและเชื่อมั่นตนเอง

ดินทาง1วัน1คืนขบวนช้างก็มาถึงตัวเมืองสุรินทร์ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้ว่าจะเป็นเมืองช้างแต่ชาวสุรินทร์เองมีโอกาสสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เท่านั้น

30ปีผ่านไปการแสดงของช้างยังมีเสน่ห์อยู่เสมอแม้ว่าการแสดงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือวิถีชีวิตของช้างและชาวสวยบ้านตากลางเคยมีช้างอยู่ถึง500เชือกเหลือไม่ถึง100เชือกในปัจจุบันเทศกาลงานช้างจบลงนับแต่นี้ไปอีกหนึ่งปีชาวสุรินทร์จะไม่ได้พบเห็นช้างอีกในขณะที่ชาวสวยต้องเผชิญกับปัญหาอยู่เพียงลำพังอาหารของช้างหายากขึ้นทุกทีในขณะที่รายได้ของช้างไม่อาจจะหาได้ง่ายเช่นไหนแต่ก่อนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาชีพเลี้ยงช้างของชาวสวยอาจจะต้องกลายเป็นตำนาน

งช้างป่าและช้างเลี้ยงต่างก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันและกำลังต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันด้วยร่างกายอันใหญ่โตของมันกำลังเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตหรือว่าโลกในวันนี้จะไม่เหมาะกับร่างกายอันใหญ่โตของมันอีกแล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องราวของสรรพสัตว์ทั้งหลายถูกนำมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์มาเนิ่นนานแล้วเพียงแต่จะเป็นการเกี่ยวพันในลักษณะของความเป็นสิริมงคลหรืออัป

นกยูงสัตว์ที่ได้ชื่อว่ามีปีกปกคลุมร่างกายที่งดงามที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์อื่นอีกหลายชนิดที่ได้รับการเชิดชูให้เป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีอำนาจบารมีและความดีงามนกยูงถือเป็นสัตว์เก่าแก่ของโลกภาพสะท้อนต่างๆปรากฏอยู่ในลัทธิความเชื่อภาพเขียนบทกวีและในวิถีชีวิตของชนหลายเชื้อชาติมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล

ชาวอินเดียนั้นถือว่านกยูงเป็นนกศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นพาหนะของพระสุรัสวดีชายาของพระพรหมลัทธิความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่ในสังคมไทยเช่นกันชนชาวไตหรือไทยใหญ่มีตำนานความเชื่ออยู่ว่าในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการแสดงธรรมโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์พุทธศาสนิกชนและสรรพสัตว์ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จซึ่งตรงกับวันออกพรรษาแรม1ค่ำเดือน11นกยูงเป็นหนึ่งในจำนวนสัตว์จากป่าหิมพานต์ที่มารอรับเสด็จด้วยเช่นกันการฟ้อนนกยูงหรือที่ชนชาวไตเรียกว่าฟ้อนกิงกาลาจึงเป็นเอกลักษณ์ของการละเล่นอันสะท้อนให้เห็นถึงการหยิบยกเอานกยูงมาเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและความเชื่อทางพุทธศาสนาในทวีปเอเชียพบนกยูงอยู่2ชนิดพันธุ์คือนกยูงอินเดียในส่วนของประเทศอินเดียและนกยูงสีเขียวกระจายอยู่ในพม่าไทยและอินโดนีเซีย

แหล่งอาศัยของนกยูงสีเขียวหรืออีกชื่อหนึ่งคือนกยูงไทยนั้นจะเป็นป่าเบญจพรรณโดยเฉพาะป่าโปร่งบริเวณริมแม่น้ำในอดีตเคยมีรายงานการพบนกยูงตามสองฝั่งแม่น้ำเช่นลำน้ำปิงลำน้ำพองลำน้ำตาปีลำน้ำแควใหญ่และลำน้ำแควน้อยซึ่งเห็นได้ชัดว่าประชากรนกยูงเคยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ปัจจุบันจำนวนประชากรได้ลดลงอย่างรวดเร็วและหลงเหลือในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพียง8แห่งบริเวณป่าอนุรักษ์ทั้ง8แห่งนั้นได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอุทยานแห่งชาติภูพานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงเกริงกระเวียหนองน้ำซับและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยเฉพาะริมสองฝั่งของห้วยขาแข้งที่ยังคงมีประชากรของนกยูงให้พบเห็นมากกว่าที่อื่นความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและสายน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งพึ่งพิงของหมู่มวลชีวิตที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นนกยูง

นักวิชาการกำลังสร้างซุ้มบังไพรเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยใช้เป็นที่กำบังสำหรับเฝ้าดูพฤติกรรมของนกยูง

0: ปีพุทธศักราช2529คุณพงศักดิ์พลเสนาได้เข้ามาทำการศึกษาพฤติกรรมและการกระจายของนกยูงโดยการติดวิทยุกับตัวนก
1: จากการที่ได้เข้าไปคุกคลีนกยูงในป่าห้วยแข้งเป็นเวลานานครับก็พบว่าในช่วงนั้นมีประชากรนกยูงประมาณ300ถึง400ตัวแต่ต่อมาป่าห้วยแข้งได้รับการประกาศเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกและมีมาตรการที่เข้มงวดในการอนุรักษ์ครับแล้วก็มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกยูงจึงคิดว่าประชากรของนกยูงในป่าห้วยแข้งน่ะจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหากพื้นที่ห้วยแข้งไม่สามารถรองรับประชากรของนกยูงที่เพิ่มขึ้นได้นกประชากรนกยูงก็จะสามารถกระจายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งอื่นข้างเคียงได้

นกยูงเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณระวังภัยสูงมากมักหวาดระแวงและสงสัยกับสิ่งผิดปกติในสภาพแวดล้อมเสมอๆหากสงสัยว่าจะมีอันตรายนกยูงจะอาศัยป่าที่รกทึบเป็นที่กำบังตัวการออกหากินจะอยู่รวมกันเป็นฝูงตามบริเวณหาดทรายริมลำห้วยการหาอาหารจะไม่ใช้เท้าคุ้ยเขี่ยเหมือนอย่างกับไก่ป่าแต่จะใช้ปากจิกกินซึ่งอาหารก็จะเป็นพวกเมล็ดหญ้าและใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กการจัดแต่งและไซ้ขนเป็นพฤติกรรมที่เห็นอยู่เสมอเพราะนกยูงจะพิถีพิถันในเรื่องของความสะอาด

เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงของฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เห็นเด่นชัดขนปิดหางจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมสีสันและลวดลายอันงดงามของหางใหม่นี้เองที่เรียกว่าแววมยุราซึ่งจะมีเฉพาะในช่วงของฤดูผสมพันธุ์สำหรับดึงดูดความสนใจจากเพศเมีย

พาเกี้ยวพาราศีกลางพงไพรเริ่มขึ้นเมื่อตัวผู้รำแพนหางด้วยท่วงท่าลีลาอันงดงามแต่ในบางครั้งการแสดงก็ไร้ผลเมื่อตัวเมียยังไม่พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์

ในปีพุทธศักราช2522สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ได้รายงานสถานการณ์นกยูงไทยว่าอยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญพันธุ์ไปจากโลกเหตุผลที่สนับสนุนรายงานในครั้งนั้นก็คือการทำลายแหล่งอาศัยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำจากสภาพที่คุ้นเคยถูกปรับเปลี่ยนเป็นบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อมนุษย์เข้าถึงแหล่งอาศัยการล่านกยูงมาเป็นอาหารและล่าเพื่อเอาขนก็ตามมา

ขนหางของนกยูงตัวผู้ถูกนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับและเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในอดีตมีการลักลอบนำนกยูงออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากอีกด้วย

0: ปัจจุบันจำนวนนกยูงในสภาพธรรมชาติจึงหลงเหลือเพียงไม่กี่ร้อยตัวโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าของกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น
1: การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเรามีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับก็เพื่อที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์หรือสัตว์ป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจนี่ให้คงอยู่เพื่อเป็นมรดกของชาติสืบต่อไปนะฮะโดยการนำสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงนี้นะฮะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับ

0: ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในจำนวนศูนย์เพาะเลี้ยงทั้งหมด11แห่งที่ทำการขยายพันธุ์นกยูงอย่างได้ผล
1: ปัจจุบันที่เรามีนกยูงนะฮะซึ่งเพาะเลี้ยงอยู่นี่เป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่ประมาณ20คู่นะที่เพาะเลี้ยงอยู่แล้วก็ปีหนึ่งเราสามารถที่จะขยายพันธุ์พวกตระกูลนกยูงนี่ได้ประมาณ40-50ตัวนะต่อปีส่วนหนึ่งเราก็จะส่งไปตามศูนย์เพาะเลี้ยงต่างๆนะเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อและอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จัดส่งไปเพื่อเตรียมปล่อยสู่คืนสู่ป่าธรรมชาตินะเพื่อทดลองนะเตรียมปล่อยสู่ป่าธรรมชาติ
0: ไข่นกยูงจากแม่พันธุ์จะนำเข้าตู้ฟักที่อุณหภูมิ36องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ27วันลูกนกยูงก็จะฟักออกมาเป็นตัวการเพาะเลี้ยงนกยูงของศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเป้าหมายต่อไปที่จะต้องสานต่อคือการนำพาชีวิตเหล่านี้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติซึ่งคงจะต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวของสัตว์ต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
2: สัตว์ที่จะไปปล่อยนี้นะฮะจำเป็นต้องผ่านการฝึกนะฮะฝึกให้รู้จักการหากินอาหารตามธรรมชาติฝึกให้รู้จักดำรงชีวิตในธรรมชาติรู้จักศัตรูหรือหลบหลีกศัตรูนะครับประเทศไทยเรานี้ได้ทำการทดลองปล่อยสัตว์สู่ธรรมชาติแล้วเช่นนกยูงหรือกวางนะครับแต่การปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติของเรานี้เราเรียกว่าซอฟต์รีลีสคือปล่อยสัตว์ป่านั้นในบริเวณที่เราสามารถดูแลได้นะฮะการนำสัตว์นกยูงไปปล่อยในที่เราสามารถดูแลเลี้ยงดูได้แล้วเราหวังผลในด้านลูกของนกยูงที่ออกมานะฮะลูกนกยูงที่ออกมาเนี่ยถ้ามันจะมีความเปรียวหรือกลัวศัตรูหรือกลัวคนเนี่ยต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยสามารถไปดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได
0: ้การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากได้เป็นผลสำเร็จนับเป็นความน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแต่คงจะน่ายินดียิ่งกว่าหากการแพร่พันธุ์ของสัตว์เหล่านี้จะเป็นไปภายใต้การควบคุมภาวะความสมดุลของธรรมชาติพงไพรกว้างใหญ่เป็นบ้านที่อบอุ่นเสมอสำหรับทุกชีวิตเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะแสดงสถานภาพของสัตว์เหล่านี้ได้ว่าเป็นสัตว์ป่าอย่างแท้จริง

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้น

0: ี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนเนี่ยมีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทางป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของผืนป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแล้วโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแล้วได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์

0: และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำผันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโห้และปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
1: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยให้มีรายได้ครับเอาไว้เลี้ยงครอบครัวครับถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง
2: พระบุญญามหาราชินีนา
0: ถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กบวักหรือเขียดวักสัตว์ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าราน่าแกลนดูโลซาพบทั่วไปตามริมลำธารหรือแหล่งน้ำนิ่งในป่าดิบชื้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงประเทศมาเลเซียนอกจากนั้นยังพบเขียดวักอาศัยอยู่ที่เกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวอีกด้วยเขียดวักตัวผู้จะมีถุงลมที่ใช้ในการร้องเรียกคู่อยู่2ถุงด้านข้างลำคอและด้วยเหตุที่เสียงร้องของสัตว์ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับเสียงเห่าของสุนัขชาวบ้านจึงเรียกเขียดวักในอีกชื่อหนึ่งว่าหมาน้ำ

แม้จะพบได้ทั่วไปในป่าดิบชื้นของภาคใต้แต่แหล่งที่จะพบเขียดวักอาศัยอยู่ชุกชุมเป็นพิเศษนอกจากที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลาและในป่าพรุโต๊ะแดงที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ดูจะมีเพียงในบริเวณรอบๆบึงแห่งนี้เท่านั้น

973กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครในเขตจังหวัดสตูลทางใต้สุดของประเทศถนนสายเล็กๆความยาวเพียง22กิโลเมตรสายนี้ทอดตัวลัดเลาะไปในระหว่างหุบเขาผ่านเรือกสวนไร่นาและพื้นที่ป่าอันอุดมไปจนกระทั่งสิ้นสุดลงที่อาณาเขตประเทศมาเลเซีย

ก่อนถึงเขตแดนราว2กิโลเมตรที่ริมถนนสายนี้ปรากฏบึงอันกว้างใหญ่ซุกซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของทิวเขาอันไพศาลที่ซึ่งเหล่าพันไม้และสรรพสัตว์ต่างใช้ชีวิตเกื้อหนุนเอื้ออาทรกันสร้างอาณาจักรชีวิตแห่งนี้ให้เป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: หมู่บ้านวังประจันชุมชนเล็กๆในเขตการปกครองของอำเภอควนโดนอยู่ห่างจากบึงทะเลบันเพียง3กิโลเมตรชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมใช้ภาษายาวีหรือภาษามลายูถิ่นในการติดต่อสื่อสารกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน
1: คำว่าทะเลบันนี้เป็นศัพท์ที่มาจากภาษามลายูซึ่งเรียกว่าทะเลรอบันโลกรอบันถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าทะเลถล่ม
2: โลก
1: คือทะเลรอบันรอบันคือถล่มคือภาษาชาวบ้านในส่วนมากถ้ามันเป็นแอ่งน้ำกว้างๆนี่เขาจะเรียกเป็นทะเลหมด
3: ที่นั่นแต่ก้อนนนคนในนั้นนั่นทำหรือล่ะมันอาจใช้อะไรมันอาจใช้ทำนาเนาะนาเป็นอย่างนี้เลยทุกวันนี้อย่างโรคมากโรคปลาโรคอะไรกันอย่างนี้เวลานี้เตรียมได้อย่างเรื่อยๆจ้าวเนาะป้าของลุงลาวลุงนี่บุญลุงบ่ายโยจะซิปผลเลยลองกินเลยละโยมตาได้มันแล้ว
0: หากนับย้อนหลังไปในอดีตบนท้องน้ำอันสงบเงียบแห่งนี้เคยเป็นที่ราบลุ่มท่ามกลางหุบเขาที่บรรพบุรุษของชาววังประจันได้อาศัยเพาะปลูกทำกินเพื่อเลี้ยงชีวิต

0: จนกระทั่งเมื่อราว200ปีที่ผ่านมาที่ราบแห่งนั้นก็ยุบถล่มหายลงไปเหลือไว้แต่ผืนน้ำอันไพศาลกับคำบอกเล่าถึงปรากฏการณ์ในครั้งนั้น
1: ที่นั่นก้อนเนี่ยนะถล่มสามคืนสามวันแกมันเถื่อนจะตายเนาะบุมบุมบุมบุมบุมบุมบุมเดี๋ยวต้องลงบนให้แกว่านู้นนั้นก็เลยก็เอาไปยกออกคนข้าวคนแกงคนหมายคนร้ายเราออกหมดเบื้องก้อนนู้นแล้วก็ขอนหลายนู้นยังเลยเบื้องก้อนนู้นเขาหลาวหลาวนั่นยังเลยน้องมึงจะเป็นบาดทึบนี่เลยก็ผ่อนตัดแต่นั้นก็ทำลายกินแต่เวลานี้นั้นทำมาอย่างได้โตแล้วโตหน้าถาป้าลงในเลยลงไปจับปลานี่โตเวลานี้ยังลูกสาวให้แลไม่โตในนั้นเดี๋ยว
0: ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

พายุฝนสงบลงน้ำส่วนหนึ่งหลากไหลรวมกันเป็นสายขาดลดเลี้ยวไปในราวป่าอีกส่วนหนึ่งซึมลงสู่ใต้ผืนดินไปรวมกันเหนือชั้นหินที่แน่นทึบจนน้ำไม่สามารถซึมลงไปได้อีกในที่สุดก็กลายเป็นสายธารใต้พิภพไหลลัดเลาะไปในระหว่างชั้นหินอย่างสงบเงียบรอเวลาที่จะกลับคืนสู่พื้นผิวดินอีกครั้งตามวัฏจักรของสายน้ำระหว่างการเดินทางไปใต้พื้นพิภพนี้น้ำจะกัดกร่อนชั้นหินให้กลายเป็นโพรงถ้ำใหญ่ขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนซึ่งถูกชะละลายได้ง่ายด้วยน้ำ

แท้ที่จริงแล้วในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนจะมีช่องหรือโพรงอยู่ใต้ดินโดยทั่วไปแต่เราไม่มีทางที่จะรู้ได้จนกว่าจะมีปากโพรงปรากฏขึ้นมาบนพื้นดินเราจึงทราบได้ว่ามีถ้ำอยู่ภายใน

0: านวันเข้าโพรงถ้ำที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่จนกระทั่งเพดานถ้ำรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวจึงยุบถล่มลงไปกลายเป็นแอ่งบนพื้นดินนักธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าซิงโฮลหรือหลุมยุบความรู้ในสมัยปัจจุบันทำให้เราสามารถอธิบายเรื่องราวการก่อกำเนิดของบึงทะเลบันนี้ได้แต่สำหรับผู้คนในครั้งอดีตเหตุการณ์ประหลาดยากเกินจะทำความเข้าใจนี้ถูกยกให้เป็นพลังอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติไป
1: แต่ก่อนเฮ้ยถูกเดินฮอกสมัยป้าของดุงนี้แต่ก่อนถูกเดินฮอกเลยไปทำเลยผ้ากระตอกกระไปดอกไม้กระไปเทียนกระไปข้าวเหนียวข้าวเจ้าไปเป็นผู้ชายกันนั้นไปกินกันโห่เห่าๆอาบน้ำเสร็จแล้วก็ลบซึ่งเป็นนั้นนั่นได้ก้อนนู้นเวลานี้ไม่ได้เนา
2: ะ
1: เวลานี้เบาบ้างเลยไม่มีไรเลยเพราะแกได้ไม่มีไรนะเพราะว่าอุทยานมันไปยังอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างว่าที่แต่มันเลยแหละ
0: คำว่าทะเลบันในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงชื่อของบึงที่เกิดขึ้นจากการถล่มของแผ่นดินอีกต่อไปแล้วเพราะพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่รอบบึงแห่งนี้ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ในบริเวณบ้านพักที่เรียงรายอยู่นี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้ามาสัมผัสชื่นชมกับความงดงามตามธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแต่จะมีผู้มาเยือนสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าลึกลงไปในราวป่าที่สายตาของพวกเขามองเข้าไปไม่ถึงนั้นทุกๆวันเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่าทั้ง6หน่วยต่างแยกย้ายกันออกลาดตระเวนปกป้องพื้นที่ป่าแห่งนี้จากการบุกรุกทำลายด้วยความกว้างใหญ่ของอาณาเขตทำให้ที่นี่ประกอบด้วยความหลากหลายของชนิดป่าแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ

แม้ป่าเบญจพรรณจะเป็นชนิดป่าที่พบน้อยมากทางภาคใต้แต่ป่าชนิดนี้ก็ยังกระจายครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของเขตอุทยาน

จากโคนต้นขึ้นมาถึงระดับสายตาต้นไม้ต้นนี้ยังมีเส้นรอบวงถึงกว่า7เมตรนี่คงจะเป็นตัวบ่งชี้ง่ายๆถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในป่าดงดิบที่ค่อยๆยังรากเติบโตเบียดชิดกันสะสมความชุ่มชื้นลงสู่พื้นดินกระจายความฉ่ำเย็นไปทั่วทั้งทิวเขาน้ำซับนับร้อยจากป่าลึกได้ก่อเกิดลำธารน้อยใหญ่หลากไหลรวมกันเป็นสายน้ำตกอันงดงามท่ามกลางความเขียวขจีของพงไพร

มิใช่เพียงความงดงามอันสัมผัสได้ด้วยสายตาเท่านั้นสายน้ำนี้ยังนำความชุ่มชื้นอุดมผ่านทิวเขาลงสู่ท้องทุ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมณเบื้องล่างก่อนจะไหลผ่านแนวป่าชายเลนลงสู่ทะเลอันดามัน

หยดน้ำเล็กๆจากภูสูงที่ผ่านการเดินทางอันยาวไกลเอื้อประโยชน์ให้แก่มวลชีวิตทั้งหลายพากันกลับคืนสู่ท้องทะเลเพื่อที่จะเริ่มเดินทางสู่ป่าเขาอีกครั้ง

ความงดงามทั้งมวลที่ปรากฏอยู่นี้เป็นผลจากความอุตสาหะของผู้มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องรักษาป่าผืนนี้เอาไว้ให้ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน

0: ด้วยเหตุที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีอาณาเขตต่อเนื่องกับพื้นป่าอนุรักษ์แห่งอื่นๆทั้งของประเทศไทยเองและของประเทศมาเลเซียจึงกลายเป็นผืนป่าธรรมชาติเนื้อที่กว้างขวางมากเพียงพอที่สัตว์ป่าขนาดใหญ่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ที่นี่จึงมีรายงานการพบสัตว์ป่าหายากหลายชนิดตั้งแต่เลี้ยงผาเสือโคร่งหรือแม้กระทั่งช้างป่า
1: ตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามานะเข้ามาทำงานเนี่ยมีอะไรให้เห็นได้พิเศษหน่อยก็มีพวกได้เห็นพวกหมีพวกอะไรพวกนี้สมเสร็จแต่ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าช่วงนั้นแหละยังมีคนเห็นอยู่ไม่เหมือนกับช่วงนี้ช่วงนี้ก็แทบไม่เห็นแล้วส่วนพวกสมเสร็จอะไรพวกหมี
0: มุสามุหมินเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526แล้ว
1: ทั้งด้านเรื่องนกเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยไม่ใช่มันจะศูนย์พันเนี่ยนะแต่คิดว่าตอนนี้ความเจริญเข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมีอะไรเสียงรถยนต์เสียงอะไรต่างๆนี่มาจะรบกวนมันได้อาจจะอยู่ลึกลงไปเอางี้ฮะเพราะขนาดเสือตัวนี้ก็จะมีคนพบรอยช้างก็ยังมีคนเห็นอยู่
0: ภาพวาดสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งแขวนประดับอยู่ภายในที่ทำการอุทยานนี่คือภาพของมาสก์ฟินฟุตนกน้ำที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณบึงทะเลบันนักดูนกท่านหนึ่งวาดภาพนี้ขึ้นเมื่อครั้งที่เข้ามาพบนกชนิดนี้ที่นี่นานหลายปีแล้วแต่หลังจากภาพถูกวาดขึ้นได้ไม่นานก็ไม่มีใครพบนกเหล่านี้อีกสีสันของภาพวาดซีดจางลงไปตามกาลเวลาคงไม่มีใครสามารถจะนำเอาความสดใสงดงามนั้นกลับคืนมาได้แต่สีสันของมวลชีวิตน้อยใหญ่ทั่วผืนป่าแห่งนี้ยังคงความงดงามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

และจะยังคงงดงามอยู่หรือจะค่อยๆซีดจางหม่นหมองลงไปในวันข้างหน้านั้นคนรุ่นเรานี่เองที่จะเป็นผู้ให้คำตอบ

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สิ่งที่ท้าทายสำหรับนักวิชาการคือการค้นคว้าข้อมูลที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนให้สำเร็จผลจุดมุ่งหมายของการเดินป่าในครั้งนี้ก็เช่นกันกลางป่าดิบเขาลัดเลาะไปตามลำธารเพื่อขึ้นไปยังน้ำตกหงาวบนพื้นที่นี้เองที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดหนึ่งซึ่งพบอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกอาศัยอยู่

0: ทางนี้คงไม่มีนะครับเนี่ยเพราะน้ำมันแรงเหลือเกินนะผมว่าไม่อยู่ไม่ได้
1: ลงไปทางนี
0: ้ครับเพราะว่าปูพวกนี้มันว่ายน้ำไม่ได้มันต้องคลานเพราะนั้นถ้าน้ำแรงๆเนี่ยมันคงจะไอ้ถูกน้ำพัดไปผมว่ามันคงแอบอยู่ตามไม่ใต้ซอกหินเนี่ยเราต้องไปหาแถวน้ำมากกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้น
2: ศาสตราจารย์ไพบูลย์ไนยเนตรแห่งภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปูเป็นอย่างมากความพยายามติดตามเก็บตัวอย่างของปูน้ำจืดตามแหล่งน้ำทั่วประเทศจึงได้ค้นพบปูพันธุ์ใหม่ที่ทำให้สถาบันชีววิทยาทั่วโลกเห็นความสำคัญ
0: เมื่อพ.ศ. 2529ต้นเดือนธันวาคมผมและคณะนิสิตปริญญาโทเราได้มาทำการสำรวจปูน้ำตกบริเวณอุทยานน้ำตกหงาวตอนขากลับเรามาพบปูเจ้าฟ้า2ตัวระหว่างทางตอนที่พบครั้งแรกนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจมากว่าเอ๊ะเราไม่เคยเห็นปูที่มีสีขาวอย่างนี้มาก่อนเลยก็เลยนำปูตัวนี้นะฮะไปศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ได้มีการนำปูตัวผู้มาใช้ในการแยกชนิดของปูน้ำจืดโดยจะศึกษาจากลักษณะรูปร่างของกระดองส่วนท้องและอวัยวะเพศผู้เพื่อเปรียบเทียบกับปูน้ำจืดชนิดอื่นที่เคยมีรายงานทางวิชาการมาแล้วเพราะปูตัวผู้จะมีอวัยวะเพศที่เป็นลักษณะทางกรรมพันธุ์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปูแต่ละชนิดหลังจากศึกษาอย่างละเอียดแล้วจึงสรุปได้ว่าปูน้ำตกที่พบนี้ยังไม่เคยมีรายงานในวงการของนักชีววิทยามาก่อนเลยวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอย่างมากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงถือโอกาสนี้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาพิไทยเป็นส่วนหนึ่งในชื่อวิทยาศาสตร์ของปูน้ำตกพันธุ์ใหม่นี้ว่าพริโคเทลพูซาซิรินทอนนายเนตร1989ชื่อสามัญแพนด้าแครบและชื่อในภาษาไทยว่าปูเจ้าฟ้าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของปูเจ้าฟ้าอยู่ในส่วนของกระดองและก้ามซึ่งจะเป็นสีขาวส่วนริมฝีปากเบ้าตาและขาเดินทั้ง4คู่เป็นสีม่วงดำการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการเป็นอย่างมากเมื่อวารสารคลัสตาเซียนาซึ่งเป็นวารสารเกี่ยวกับกุ้งกั้งปูที่เป็นที่รู้จักของนักชีววิทยาระดับโลกได้นำผลงานการค้นคว้าวิจัยของศาสตราจารย์ไพบูลย์ลงตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อปีพุทธศักราช2532ปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำจืดซึ่งอยู่ในกลุ่มของปูน้ำตกวนอุทยานน้ำตกหงาวที่พบว่าเป็นแหล่งอาศัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหงาวที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติคลองเพลาอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการน้ำตกหงาวอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรมีสภาพเป็นป่าดิบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่เอื้ออำนวยให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีจังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน8แดด4เพราะสืบเนื่องจากมีฤดูฝนที่ยาวติดต่อกันนานถึง8เดือนส่วนอีก4เดือนเป็นฤดูแล้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่พรั่งพร้อมและเหมาะสมทำให้สภาวะการแพร่พันธุ์ของปูชนิดนี้เป็นไปได้ด้วยดี
3: อ
2: หลังจากพบว่าปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำตกที่มีเฉพาะที่จังหวัดระนองศาสตราจารย์ไพบูลย์จึงได้เฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของปูเจ้าฟ้าโดยการเก็บตัวอย่างปูจากน้ำตกหงาวเพื่อนำมาสังเกตพฤติกรรมฤดูการผสมพันธุ์จะเริ่มขึ้นในช่วงของฤดูฝนปูตัวผู้จะเริ่มทำการเกี้ยวพาราศีตัวเมียเพื่อเรียกร้องความสนใจ

ขณะเดียวกันตัวผู้อีกตัวที่เหลือจะเข้ามาเพื่อแย่งชิงตัวเมียการต่อสู้เพื่อหาผู้ชนะจึงเริ่มขึ้น

ภาพร่างกายในช่วงนี้ของปู่เจ้าฟ้าจะมีสีสันที่สดใสกว่าเดิมพร้อมสำหรับการขยายพันธุ์ตัวที่ชนะการต่อสู้ก็จะได้คู่สำหรับฤดูการผสมพันธุ์นี้

หลังการผสมพันธุ์ผ่านพ้นไปชั่วระยะหนึ่งตัวเมียจะลอกคราบเพื่อให้ขนาดลำตัวและส่วนท้องใหญ่ขึ้นเพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับและป้องกันไข่ที่จะเกิดมาในภายหลัง

นอกจากอาหารประเภทพืชขนาดเล็กแล้วปลาน้ำจืดก็เป็นอาหารของปู่เจ้าฟ้าด้วยเช่นกันก้ามสองข้างจะจับเหยื่อโดยไม่ยอมปล่อยจนกว่าเหยื่อจะหมดทั้งตัว

0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาถึงแหล่งการกระจายของปู่เจ้าฟ้าในสถานที่อื่นๆนอกเหนือจากที่จังหวัดระนองก็ไม่พบว่ามีปูชนิดนี้อยู่เลยปู่เจ้าฟ้าจึงถือว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นของระนองซึ่งมีการกระจายพันธุ์ที่น้อยมากและเสี่ยงต่อภาวะการสูญพันธ
1: ุ์เมื่อก่อนเคยมีชาวบ้านขึ้นมาจับปูไปขายครับทางอุทยานก็เคยไปพูดคุยกับชาวบ้านนะไปขอร้องชาวบ้านในพื้นที่ที่ว่าอยู่ใกล้ๆนะครับเขาเป็นผู้ที่รู้แหล่งที่อยู่ของปูก็เคยขอร้องเขาว่าอย่าจับไปขายเพราะมันเป็นปูที่หายากครับแล้วก็มีชนิดเดียวในโลกมาอยู่ที่นี่เท่านั้น
0: แม้จะเป็นเพียงปูน้ำจืดที่ไม่ใช่ตัวแปรที่สำคัญที่สุดของระบบนิเวศแต่คุณค่าของการเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองและของประเทศจึงควรที่จะมีการให้ความสำคัญและเร่งให้ความคุ้มครองโดยเร็วในขณะนี้ปูเจ้าฟ้าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2หมายถึงสัตว์ป่าที่ปกติแล้วคนยังใช้เนื้อเป็นอาหารถือเป็นตัวแรกในประเภทของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ได้รับการเสนอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะเป็นสัตว์หายากที่สมควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดป่าดิบชื้นที่น้ำตกเหงาคือแห่งเดียวที่ปูเจ้าฟ้าจะมีชีวิตอยู่ได้สภาพป่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งชี้สำหรับการอยู่รอดและการหมดสิ้นของชนิดพันธุ์

ที่ตำบลนาเชือกจังหวัดมหาสารคามบริเวณป่าโปร่งแห่งนี้มีการค้นพบปูน้ำจืดพันธุ์ใหม่อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของปูป่าชาวบ้านจะเรียกว่าปูแป้งปูในกลุ่มนี้จะอาศัยขุดรูอยู่บริเวณชายป่า

่าแห่งนี้เรียกว่าบึงดูนรำพันดูนหมายถึงลักษณะของพื้นดินที่มีน้ำผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบึงดูนรำพันมีน้ำซึมซับจากใต้ดินตลอดทั้งปีทำให้สภาพป่ามีความชุ่มเย็นจะพบรูปูอยู่ทั่วไปตามบริเวณพื้นดินที่ค่อนข้างชุ่มชื้นปูแป้งจะอาศัยอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 1-2 เมตรปากรูที่ไม่กว้างเกินไปจะช่วยในการรักษาความปลอดภัยเพราะปูสามารถจะตะแคงตัวขึ้นลงได้แม้ว่ารูจะแคบในขณะที่สัตว์อื่นทำไม่ได้ปูแป้งที่บ้านนาเชือกถือเป็นการค้นพบครั้งใหม่ของโลกเช่นกันเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่มีเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามเท่านั้นลักษณะที่โดดเด่นของปูพันธุ์ใหม่ชนิดนี้อยู่ที่สีสันที่สดใสกระดองจะมีสีม่วงเข้มก้ามและขาเดินเป็นสีส้มปนเหลืองปลายขาและปลายก้ามจะมีสีขาวอวัยวะที่ช่วยในการกินอาหารมีสีขาวคล้ายงาช้างซึ่งปูชนิดอื่นจะไม่มี

0: วิธีการจับปูของชาวบ้านจะไม่ใช้วิธีการขุดลงไปในดินเพราะปูแป้งอาศัยอยู่ใต้ดินลึกเครื่องมือในการจับปูจึงอาศัยหญ้าคาหรือในภาษาถิ่นเรียกว่าหญ้าหางหมาจอกนำมาผูกปลายให้เป็นเงื่อนแล้วแย่เข้าไปในรูปูเมื่อปูเข้าใจผิดว่าหญ้าหางหมาจอกเป็นอาหารก็จะใช้ก้ามหนีบหญ้าไว้และถูกจับไปในที่สุด
1: เขาเรียกปูแป้งจ้ะนี่แหละชาวบ้านชาวเมืองที่เขาพูดกันมาแต่ก่อนก็ว่าปูแป้งนานแล้วครับแต่ปู่ย่าตายายที่เกิดมาก็เจอกันมาเลย
0: เนื่องจากปูแป้งที่บ้านนาเชือกเพิ่งจะมีการค้นพบในวงการของนักชีววิทยาจึงยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ

ที่บ้านนาศรีนวลจังหวัดมุกดาหารบริเวณชายป่าใกล้ๆกับทุ่งนาพบแหล่งอาศัยของปูป่าอีกชนิดหนึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปูแดงตามลักษณะสีสันของตัวปู

0: ในฤดูแล้งปูแดงจะหลบความร้อนลงไปอยู่ใต้ดินลึกเป็นเวลานานหลายเดือนการเคลื่อนไหวร่างกายจะมีน้อยที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานอาหารในช่วงนี้คือไขมันที่เก็บสะสมไว้ภายในร่างกายอาหารมีน้อยสีสันของกระดองจึงคล้ำลงกว่าปกติชาวบ้านจะขุดปูแดงไปเป็นอาหารเพราะขนาดตัวที่ใหญ่จะจับได้โดยง่ายแต่จะเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพราะปูแดงพันธุ์ใหม่นี้ยังไม่ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิเลย
1: จากการที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับปูน้ำจืดมาเป็นระยะเวลา17ปีเราได้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ทำให้ทราบว่าปูน้ำจืดบางชนิดโดยเฉพาะพวกปูน้ำตกเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอดอย่างเช่นเราพบปูน้ำตกที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระบุรีเพชรบูรณ์และจังหวัดเชียงรายปรากฏว่าปูน้ำตกเหล่านั้นเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอด
0: นอกจากการทราบชนิดพันธุ์ของปูน้ำจืดที่เป็นพาหะของโรคแล้วในด้านสาธารณสุขยังช่วยในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตที่มีปูที่เป็นพาหะของโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพื่อที่จะสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่วงการแพทย์เท่านั้นในแวดวงของนักภูมิศาสตร์ก็ยังสามารถใช้ปูเป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะของภูมิประเทศได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นปูเจ้าฟ้าที่มีแหล่งอาศัยอยู่เพียงแห่งเดียวที่ภาคใต้หรือปูป่าพันธุ์ใหม่ของโลกที่ภาคอีสานสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ได้อุบัติขึ้นภายในประเทศวงการชีววิทยาทั่วโลกให้ความสนใจถือเป็นสมบัติของประเทศและสมบัติของโลกที่ธรรมชาติได้จัดสรรไว้แล้วอย่างลงตัว
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะ
6: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
7: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
5: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
8: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
7: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
8: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกกต.ย้ำต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาภายในวันที่5กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
2: เสียวฟันน่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
3: ์โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบงค์ให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์ข่าวกันต่อนะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครสกและเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5กรกฎาคม2569นะครับติดตามรายละเอียดจากคุณยศวัฒน์พงศ์ประภาสครับ
8: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5กรกฎาคมโดยสามารถแจ้งตามแบบที่กำหนดไว้หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ด้วยเหตุใดผ่านช่องทางดังต่อไปนี้แอปพลิเคชันสมาร์ทบอร์ดหรือเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยหรือแจ้งด้วยตนเองหรือมอบมาให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนที่นายทะเบียนท้องถิ่นแจ้งโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือแจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควรจะถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีนับแต่วันเลือกตั้งทั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิ์โดยถูกจำกัดสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรวมทั้งสมาชิกวุฒิสภารวมทั้งสมัครรับเลือกเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านและการเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรวมทั้งการห้ามดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองเป็นต้นจึงขอความร่วมมือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งดำเนินการแจ้งเหตุภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองหรือสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน1444ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: ที่รายงานสภาพอากาศนะครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ครับ
9: การทำงานใดๆมีทั้งงานประจำมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหามีทั้งการปรับปรุงขอให้ใช้สมองพิจารณาเรามีสมองอยู่ในกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนและมีสิทธิ์ของเราที่จะใช้สมองในทางที่ดีเพื่อตนเองเพื่อสร้างชีวิตให้ก้าวหน้าเพื่อหาความดีใส่ตัวเพื่อสร้างความดีและเพื่อเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญามีความคิดที่รอบคอบเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ที่มั่นคงที่ปลอดภัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27สิงหาคม2516
7: บังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ใหม่
10: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
14: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
15: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
16: อัมพลฟู้ด
17: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุน
1: ท
0: ำน้ำ
1: มาปอกินทำน้ำ
2: น้ำไม่พอ
3: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทำไมต้องมาหากินเรื่อยตัว
2: นี่ก็คน
3: ญาติจุนไปทุกปีแล้วของเราเหมือนแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
4: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ชิมน้ำ
4: น้ำน้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานมันเค็มจากสสส
1: 6:14 น.ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามจสร้อยกันนะคะในช่องทางของจสร้อยนะคะทั้งทางวิทยุค่ะที่ FM 100 MHz นะคะหรือว่าท่านที่ติดตามในช่องทางของโซเชียลนะคะช่องทาง YouTube ค่ะ JS 100 Radio Official นะคะช่องทาง TikTok ค่ะ JS 100 Radio นะคะหรือว่าติดตามทาง S ค่ะ JS 100 Radio นะคะรวมทั้งท่านที่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JS 100นะคะในเวอร์ชันที่เราได้พัฒนานะคะเพิ่มขึ้นค่ะนะคะโดยดูจส100นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะเข้าไปที่โซเชียลแล้วก็เลือกไปนะคะจิ้มไปเลยค่ะที่ YouTube นะคะก็จะมาที่ YouTube ของเรานะคะ JS Radio Official นะคะสามารถติดตามได้เพราะว่าใน YouTube เนี่ยนะคะที่เรารายงานคู่ขนานกันกับทางวิทยุนะคะแต่ว่าใน YouTube เนี่ยก็จะมีเป็นภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างอุบัติเหตุนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเหตุการณ์นะคะอย่างถนนที่ทรุดชำรุดเป็นลุ่มเป็นบ่อนะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนะคะก็จะนำมารายงานนะคะมีภาพให้เห็นได้พร้อมๆกันด้วยนะคะในช่องทางของ YouTube ค่ะที่ JS Radio Official นะคะส่วนในเช้านี้ค่ะดิฉันวีนาเสรีอรุโนนะคะแล้วก็ทีมงานจสร้อยค่ะที่เราพร้อมเดินทางกันนะคะในเช้านี้ที่ท่ามกลางฟ้ายังดูแบบว่าฉ่ำไปด้วยเมฆฝนนะคะยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะซึ่งในช่วงตอนนี้นะคะท้องฟ้าแล้วก็สภาพอากาศของกรุงเทพตอนนี้นะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนนะคะส่วนอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่27องศาเซลเซียสนะคะความชื้นสัมผัสค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างสูงทีเดียวอยู่ที่ 84% นะคะในตอนนี้ค่ะแล้วก็ท่านที่ติดตามนะคะ YouTubeไปพร้อมๆกันนะคะก็จะเห็นเป็นภาพเรดาร์นะคะของทางสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะที่มีกลุ่มฝนนะคะอยู่ในอ่าวไทยนะคะแต่ว่ายังไม่พัดเข้ามาในพื้นที่ของกรุงเทพแต่อย่างใดค่ะส่วนในเช้านี้นะคะตอนนี้เรามาติดตามสภาพการจราจรกันนะคะเมื่อช่วงตอน5กว่านะคะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุที่จรัญสนิทวงศ์ในฝั่งขาออกปากซอย23เป็นรถชนคนนะคะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางร้อยตำรวจโทเด่นพงษ์ประสมศรีรองสารวัตรสอบสวนสน.บางกอกน้อยค่ะสวัสดีค่ะรองสารวัตรค่ะสวัสดีค่ะสัญญาณอยู่ไหมเอ่ยรู้สึกสัญญาณจะไม่อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวรายงานเบื้องต้นก่อนเป็นอุบัติเหตุที่จรัญสนิทวงศ์ในฝั่งขาออกค่ะเป็นช่วงของพันนิชแยกพันนิชทนมุ่งหน้ามาทางแยกไฟฉายจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงปากซอยจรัญสนิทวงศ์23นะคะรับแจ้งว่าเป็นรถเก๋ง Honda ค่ะคันนี้นะคะ Honda ทะเบียน4กไก่ออ่าง6269กทมชนคนเดินเท้านะคะชนคนเดินเท้าซึ่งเป็นผู้หญิงนั้นได้รับบาดเจ็บนะคะเบื้องต้นเนี่ยที่รับแจ้งมาช่วงประมาณสัก5ได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงเจ้าหน้าที่กู้ชีพนั้นได้ไปให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลกันนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของทางสน.บางกอกน้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะได้ติดตามสอบถามกันเพิ่มเติมนะคะสำหรับอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะที่ถูกรถชนนะคะเป็นผู้หญิงค่ะก็ทราบว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะเป็นผู้หญิงค่ะนะคะตรงปากซอยจรัญสนิทวงศ์23นะคะเป็นฝั่งขาออกค่ะนะคะในจุดนี้ทราบว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นผู้หญิงค่ะนะคะที่ไม่มั่นใจว่าเดินอยู่ริมทางหรือว่ากำลังข้ามถนนยังไงนะคะแต่ว่าก็ถูกชนก็ดูแล้วชนค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะในภาพเนี่ยจะเห็นว่าด้านหน้ากระจกด้านหน้าของรถเก๋งนั้นเสียหายนะคะเสียหายส่วนผู้เสียชีวิตนั้นเป็นผู้หญิงค่ะนะคะในขณะนี้ก็กำลังสอบถามเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่คุณหมอมาถึงแล้วหรือยังนะคะแล้วก็หลังจากนั้นจะได้ดำเนินการตามกระบวนการต่อไปนะคะการจราจรในขณะนี้ก็จะมีชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะถ้าเลยไปแล้วการจราจรนั้นไปได้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะทางคุณธรรมรัตน์เนี่ยแจ้งมา รัชดาภิเษกในฝั่งขาออกนะคะรัชดาลาดพร้าวมาที่รัชโยธินค่ะตรงขึ้นสะพานข้ามแยกลาดพร้าวขึ้นมาประมาณ100เมตรนะคะมีรถเก๋งจอดเปิดไฟฉุกเฉินอยู่ช่องขวานะคะอันนี้ก็ผ่านมาได้พักนึงแล้วนะคะอาจจะเป็นรถจอดเสียนะคะท่านใดที่ผ่านจุดนี้เพิ่มเติมกันได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจส100ค่ะส่วนคุณศักชัยนะคะแจ้งว่าพหลโยธินในฝั่งขาออกค่ะช่วงของฐานทัพอากาศหรือว่าตรงแยกคปอมุ่งหน้ามาทางลำลูกกาการจราจรฝั่งขาออกก็ดีนะคะเคลื่อนตัวได้ในฝั่งขาเข้าก็เช่นเดียวกันนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ท่านที่เดินทางกันนะคะก็แจ้งทั้งข้อมูลเรื่องของสภาพการจราจรนะคะสภาพอากาศในแต่ละเส้นทางกันนะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808ของจส100นะคะเบอร์นี้โทรฟรีนะคะส่วนท่านที่สะดวกมาในทางโซเชียลนะคะจะมาทาง X ก็ได้นะคะ JS Radio นะคะอันนี้ก็โพสต์เรื่องราวสภาพการจราจรหรือว่าเหตุอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นได้เลยนะคะในช่องทางของจส100ค่ะเมื่อช่วงก่อน6โมงเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็มีอุบัติเหตุค่ะเกิดขึ้นในซอยลาซาหรือว่าสุขุมวิท105เป็นฝั่งทางแบริ่งตัดใหม่มุ่งหน้ามาที่ถนนสุขุมวิทนะคะจุดเกิดเหตุนี้อยู่ตรงหน้าปั๊มเชลลาซาหรือว่าตรงกันข้ามกับคอนโดลุมพินีวิวลาซาแบริ่งค่ะมีเหตุจักรยานยนต์เป็นไรเดอร์นะคะชนคนกวาดถนนค่ะคนขวางถนนของกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเป็นผู้หญิงได้รับบาดเจ็บค่ะอุบัติเหตุนั้นขวางอยู่ในช่องขวาของในซอยลาซานนะคะเป็นฝั่งมุ่งหน้ามาทางสุขุมวิทนะคะตรงหน้าปั๊มเชลลาซานค่ะนะคะก็ได้รับบาดเจ็บค่ะนะคะจุดนี้เหตุเกิดในช่วงก่อน6โมงนะคะไม่แน่ใจว่าจุดนี้คือตอนที่เกิดเหตุนั้นเป็นไฟแต่ดูแล้วไฟก็สว่างดีนะคะดูจากภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจุดนั้นก็จะมีคนที่พนักงานกวาดถนนของกรุงเทพมหานครก็อยู่หลายคนทีเดียวนะคะในจุดตรงนี้ค่ะก็คงจะได้รับบาดเจ็บไม่มากนะคะเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าบาดเจ็บเป็นผู้หญิงนะคะการจราจรณขณะนี้ก็จะมีชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุค่ะถ้าเลยมาแล้วการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะสำหรับในซอยลาซานหรือว่าสุขุมวิท105นะคะส่วนในเส้นทางอื่นๆนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะก็มาดูการจราจรกันนะคะทางด้านของถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าค่ะจากทางพุทธมณฑลสาย4เข้ามานะคะต่อเนื่องเข้ามาเลยค่ะนะคะมุ่งหน้าสาย2นะคะแล้วก็มาทางด้านของตลิ่งชันนะคะการจราจรในช่วงเวลาตอนนี้ภาพรวมเนี่ยยังใช้การได้นะคะรวมทั้งทางด้านของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของทางวงเวียนนครอินทร์เข้ามานะคะมุ่งหน้าใช้ราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะข้ามสะพานข้ามคลองหาสวัสดิ์ทั้ง2สะพานเนี่ยการจราจรยังถือว่าใช้การได้นะคะแล้วก็มุ่งหน้าเข้ามาทางด้านตลิ่งชันนะคะเป็นถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าภาพรวมยังใช้การได้ค่ะแล้วก็จะมาเริ่มหนาแน่นนะคะตรงช่วงเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะจากฝั่งธนบุรีที่ข้ามลงมาฝั่งพระนครค่ะลงมาฝั่งพระนครแล้วนะคะการจราจรในช่วงเวลาตอนนี้ยังใช้การได้ค่ะต่อเนื่องมาทางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะออกไปมุ่งหน้าถนนราชดำเนินนอกนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: แล้วก็กรณีอุบัติเหตุตรงจรัญสนิทวงในฝั่งขาออกนะคะจากแยกพันธิทนมุ่งหน้ามาทางแยกไฟฉายตรงปากซอยจรัญสนิทวง23นะคะเมื่อช่วงตอนตี5ที่เกิดอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งชนคนที่ เดินอยู่นะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยบาดเจ็บนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะก็ทราบว่าในขณะนี้ทางแพทย์นิติเวชนะคะกำลังชันสูตรในที่เกิดเหตุค่ะเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยการจราจรก็จะมีชะลอตัวตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะรวมทั้งในฝั่งขาเข้าไม่แน่ใจว่ารถที่ผ่านมาอาจจะมีการชะลอดูกันนะคะเพราะว่ามีรถของทางทั้งเจ้าหน้าที่มูลนิธินะคะทั้งรถของทางเจ้าหน้าที่ร้อยเวรค่ะอยู่ในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะอยู่ช่องขวาค่ะของจรัญสนิทวงในฝั่งขาออกตรงช่วงปากซอยจรัญ23นะคะแล้วก็มีรายงานนะคะว่าบนทางด่วนค่ะทางด่วนกาญจนาภิเษกหรือว่าด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะเป็นฝั่งบางนามุ่งหน้าบางขุนเทียนตรงเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกค่ะมีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะคะเกิดอุบัติเหตุค่ะทำตู้คอนเทนเนอร์ร่วงลงมาแล้วก็พลิกตะแคงขวางช่องทางกลางนะคะในจุดนี้ค่ะเราไปเพิ่มเติมกันนะคะจากศูนย์บริการการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณสันทัศน์เวชโชคุณสันทัศน์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวีนาและคุณผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านในช่วงเช้าของวันนี้ครับ
1: ค่ะกรณีอุบัติเหตุที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์หล่นนะคะเหตุการณ์นี้เป็นยังไงคะคุณสันทัศน์ตอนนี้ค่ะ
2: ครับผมเอาอัปเดตล่าสุดก่อนเลยนะครับช่วงนี้ตู้คอนเทนเนอร์ได้ยกพ้นการกีดขวางเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: คือ
2: อยู่รถบรรทุกกึ่งพ่วงอยู่จอดอยู่ในไหลทางซ้ายแล้วนะครับตอนนี้เปิดการจราจรได้1ช่องทางด้านซ้ายและ1ช่องทางกลางนะครับท้ายแถวก็สะสมอยู่บริเวณด่านปากน้ำครับตอนนี้ครับลักษณะของการเกิดเหตุนะครับก็คือจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นเชิงทางลงนะครับคุณวีนาครับเชิงทางลงสะพานที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านบางขุนเทียนนะครับช่วงเวลาประมาณสักตีสี่เกือบตีห้านะครับก็มีรถบรรทุกกึ่งพ่วงนะครับจอดไหลทางซ้ายน่าจะเกิดเหตุขัดข้องนะครับทีนี้ก็จะมีรถบรรทุกอีกหนึ่งคันนะครับขับมาแล้วก็หักหลบเพราะหักหลบเนี่ยในส่วนท้ายที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะไปเฉี่ยวชนกับท้ายของรถที่จอดอยู่ไหลทางซ้ายนะครับก็เลยทำให้ตู้คอนเทนเนอร์ตกหล่นมากีดขวางช่องทางกลางนะครับแล้วก็ในขณะที่ชนเนี่ยจะเบี่ยงไปทางขวานะครับไปทำให้ไปเฉี่ยวชนรถบรรทุกอีกคันหนึ่งตอนนี้รถบรรทุกคันดังกล่าวเนี่ยยังจอดอยู่ในไหลทางด้านขวานะครับเนื่องจากรอการเคลื่อนย้ายด้วยนะครับเท่ากับว่าเวลานี้จุดดังกล่าวเนี่ยจะมีรถจอดรถบรรทุกนะครับจะจอดอยู่ไหลทางซ้าย1คันนะครับแล้วก็จะอยู่ไหลทางขวา1คันนะครับเดินรถได้2ช่องทางซ้ายและช่องทางกลางนะครับตรงนี้ก็เปิดได้2ช่องทางเหตุดังกล่าวมีผู้บาดเจ็บจำนวน2รายนะครับเป็นหญิง1รายแล้วก็เป็นชาย1รายกู้ชีพปอเต็กตึ๊งนำส่งโรงพยาบาลบางประกอก3เรียบร้อยแล้วขณะนี้ก็อยู่ระหว่างที่จะทำการเคลื่อนย้ายรถทั้ง2คันนี้นะครับคาดว่าก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรนะครับหากมีความคืบหน้าประการใดแล้วก็เดี๋ยวจะประสานให้จสร้อยได้ประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ทราบครับคุณวีนาครับ
1: คุณสันทัศน์ตู้ที่หล่นเนี่ยเป็นตู้ที่หล่นของคันไหนคันที่ตอนแรกจอดเสียหรือว่าคันที่มาเฉี่ยวชนนะคะ
2: คันที่มาเฉี่ยวชนครับคุณวีนาครับ
1: อ๋อเอ้ยมันหล่นง่ายขนาดนั้นเลยเฉี่ยวปุ๊บหล่นเลย
2: ก็น่าจะไม่ได้ล็อกตู้ไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิด
1: ทวิสต์ล็
2: อกตู้ก็จะมีการบิดของตัวรถด้วยนะครับคุณวีนาครับ
1: ค่ะแล้วก็ตอนนี้การจราจรก็เรียกว่ายังชะลอตัวอยู่ถึงแม้ว่าจะเปิดช่องทางซ้ายกับกลางให้รถสามารถวิ่งได้แล้ว
2: ถูกต้องครับ ช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างระบายการจราจรนะครับเนื่องจากตอนนี้ท้ายแถวก็อยู่บริเวณด่านปากน้ำครับคุณนะครับคาดว่าก็อาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับคุณนะครับ
1: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณสันทัศน์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ก็ อันที่จริงเนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกนะคะได้ออกเป็นข้อกำหนดนะคะที่ให้รถบรรทุกที่มีตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยคือกฎหมายเนี่ยกฎอันเนี้ยมันหลายปีมากแล้วนะคะว่าต้องติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้าหรือว่าทวิสล็อกนะคะซึ่งถ้าหากว่าฝ่าฝืนเนี่ยปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทค่ะอันนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยตู้เนี่ยจะได้ไม่ร่วงหล่นลงมานะคะซึ่งก็มีผู้ที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยทั้งมีที่ทำตามแต่ว่าบางเจ้าก็ไม่ทำแบบนั้นนะคะคือเอาง่ายเขาว่าน่ะนะคะคือห่วงแต่ของตัวเองว่าเวลาที่เกิดเหตุถ้าไม่ล็อกเนี่ยตัวรถตัวพ่วงมันก็ไม่ได้พลิกตะแคงอะไรนะคะตู้หล่นอย่างเดียวอันนี้ห่วงแต่ตัวเองไม่ได้คิดถึงชาวบ้านเลยว่าความเสียหายนะคะหรือว่าคนที่จะต้องเป็นเหยื่ออันนี้ค่ะนะคะจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งในกรณีนี้ก็ทำให้รถที่ขับตามมานะคะเขาก็ได้รับความเสียหายไปด้วยนะคะเกิดอุบัติเหตุค่ะเป็นเพราะที่ผู้ประกอบการร้ายเนี่ยค่ะนะคะตู้รถพ่วงคันนี้ที่ขับมาไปเฉี่ยวเขานะคะแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์นั้นได้ร่วงลงมาจากตัวรถนะคะอันนี้ขนส่งต้องปรับแบบสูงสุดเลยนะคะปรับสูงสุดคือเขามีโทษที่กำหนดไว้ว่าหากฝ่าฝืนนั้นปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทนะคะไม่อย่างนั้นก็จะทำแบบนี้นะคะยังเคราะห์ดีที่ไม่ได้มีใครถึงกับว่าได้รับบาดเจ็บหรือว่าถึงอะไรกับชีวิตนะคะสำหรับกรณีนี้ที่เกิดขึ้นเหตุนั้นเกิดขึ้นบนทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะเป็นช่วงของฝั่งทางด้านบางนามุ่งหน้าพระราม2นะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั้นอยู่ตรงเชิงทางลงสะพานกัญจนาภิเษกค่ะนะคะแล้วก็เหตุเกิดในช่วงประมาณ 4:00 ถึง 5:00 เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายเอาไว้ไหลทางซ้ายกับขวานะคะทีนี้เนี่ยรถผ่านได้ช่องซ้ายกับกลางค่ะนะคะก็ส่งผลต่อสภาพการจราจรว่าณตอนนี้รถที่ใช้ด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะฝั่งที่มาจากทางบางนาท้ายนั้นอยู่ประมาณตรงด่านที่บางเมืองนะคะที่ขึ้นมาจากถนนศรีนครินทร์แล้วนะคะก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยสำหรับท่านที่กำลังจะใช้เส้นทางนะคะก็จะได้เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะคะคงจะต้องออกจากบ้านกันเร็วกว่านี้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเส้นทางที่รถใช้กันค่อนข้างเยอะสำหรับคนที่เดินทางในช่วงของเช้านี้ที่เข้ามาทำงานในเมืองกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเส้นทางอื่นๆนะคะที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเดินทางกันนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้ของจสร้อยนะคะดอกจันกดดอกจัน1808กดโทรออกค่ะเบอร์นี้โทรฟรีนะคะจะได้เพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรนะคะรวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆเรื่องของสัญญาณไฟนะคะบางจุดมีไหมคะที่สัญญาณไฟไม่สัมพันธ์กับรถนะคะหรือว่ามันมีดับไปอะไรไปนะคะก็แจ้งเข้ามาได้นะคะโดยใช้ดอกจัน1808ของจสร้อยนี่แหละนะคะที่แจ้งกันนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาติดตามสภาพการจราจรนะคะในเส้นทางที่ใช้กันอยู่นะคะแล้วก็มีรถใช้เส้นทางกันค่อนข้างเยอะนะคะทางด้านของถนนสิรินธรในฝั่งขาเข้านะคะที่มุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางบางพลัดนะคะรถที่จะข้ามสะพานกรุงทนค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะสภาพการจราจรบนสะพานกรุงทนค่ะรถที่ข้ามมานะคะแล้วก็ลงมาฝั่งทางด้านของแยกสังฮีนะคะตอนนี้รถค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยการจราจรยังใช้การได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถที่ลงมาจากสะพานกรุงทนเข้าถนนขาวต่อเนื่องมาทางถนนสุโขทัยนะคะแล้วก็ใช้เส้นทางนะคะมาทางด้านของสวนรื่นฤดีนะคะในจุดตรงนี้ค่ะจะมีรถเยอะนะคะช่วงของแยกสวนรื่นนะคะส่วนทางด้านของรถที่ลงจากสะพานกรุงทนมานะคะแล้วก็ตรงมาใช้ถนนราชวิถีนะคะตรงมาที่ทางแยกสังฮีค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะก็ยังสามารถเลี้ยวขวาที่แยกสังฮีได้นะคะเพื่อมาส่งนักเรียนกันนะคะบนโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนถนนสามเสนค่ะภาพรวมการจราจร ในฝั่งเข้ามาเนี่ยใช้การได้แต่ว่าฝั่งกลับกันนะคะทางด้านของถนนราชวิถีนะคะจากทางแยกการเรือนค่ะที่มุ่งหน้ามาทางแยกสังฮีเนี่ยรถหนาแน่นเลยนะคะตรงแยกของแยกการเรือนค่ะนะคะแล้วก็ตรงมาทางราชวิถีมุ่งหน้ามาที่แยกสังฮีค่ะก็จะมีรอสัญญาณไฟตรงแยกสังฮีกันนะคะสำหรับในช่วงตอนนี้ค่ะนะคะการจราจรนั้นรถค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวนะคะส่วนทางด้านเส้นทางนะคะของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งค่ะนะคะที่การจราจรก็ตอนนี้รถเริ่มใช้เส้นทางกันเยอะมากขึ้นนะคะโดยรถที่มาจากทางถนนพัฒนาการในฝั่งขาเข้านะคะการจราจรในช่วงเวลาตอนนี้ก็ใช้การได้นะคะแล้วจะมาเริ่มหนาแน่นค่ะตั้งแต่ช่วงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันนะคะอันนี้แหละค่ะนะคะเริ่มหนาแน่นกันเลยนะคะจากทางสะพานข้ามแยกคลองตันค่ะมุ่งหน้ามาทางเอกมัยเหนือนะคะเอกมัยตัดกับถนนเพชรบุรีค่ะนะคะแล้วก็ยังคงรถเต็มพื้นที่นะคะต่อเนื่องมาทางซอยท้ายซอยทองหล่อนะคะพอเลยซอยทองหล่อมานะคะการจราจรบนถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าถือว่าใช้การได้นะคะยังสามารถที่จะตามกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะผ่านทางด้านของแยกพร้อมพงนะคะท้ายซอยพร้อมพงเข้ามาค่ะนะคะตรงมาค่ะนะคะยังใช้การกันได้ค่ะแล้วก็จะมาเริ่มเยอะกันนะคะช่วงของอโศกมนตรีค่ะสำหรับรถบนถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะที่มาใช้อโศกมนตรีนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ยังใช้การได้แต่ว่าเริ่มหนาแน่นมากขึ้นนะคะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะของบนอโศกมนตรีนะคะรถที่มาจากทางด้านถนนสุขุมวิทนะคะหรือว่ามาจากมาใช้อโศกมนตรีนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ยังใช้การได้แต่ว่าเริ่มหนาแน่นมากขึ้นนะคะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะของบนอโศกมนตรีนะคะรถที่มาจาก

0: เข้ามานะคะอันนี้ก็เช่นเคยเพราะว่ามีโรงเรียนที่ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้รถยนต์ส่วนตัวด้วยนะคะก็เลยทำให้ณตอนนี้เนี่ยบนถนนอโศกมนตรีการจราจรนั้นก็เริ่มจะเต็มพื้นที่นะคะเลยจากทางเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะเลยจากทางแยกของอโศกเพชรบุรีค่ะมุ่งหน้ามาที่ทางแยกประตูน้ำนะคะการจราจรใช้การได้นะคะใช้การได้ที่ตรงแยกประตูน้ำค่ะนะคะก็เรียกว่าเราสัญญาณไฟกันไม่เท่าไหร่ก็สามารถที่จะผ่านไปได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันค่ะทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกนะคะรถที่มาจากทางแยกนางเลิ้งนะคะบนถนนนครสวรรค์นะคะที่จากแยกนางเลิ้งมานะคะใช้ถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกค่ะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาที่ยมราชนะคะต่อเนื่องมาทางแยกราชเทวีค่ะการจราจรเนี่ยก็จะมีเริ่มรถมากขึ้นนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของทางอุรุพงศ์นะคะแล้วก็มาหนาแน่นมากขึ้นนะคะตรงแยกราชเทวีค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้านะคะที่ช่องทางของการจราจรนั้นก็จะถูกบีบนะคะเลยทำให้ตรงแยกราชเทวีบนถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกเนี่ยรถจะเคลื่อนตัวไปได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะพอเลยจากทางแยกราชเทวีมานะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาที่ตรงแยกประตูน้ำนะคะการจราจรก็เรียกว่าอย่างเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะสภาพการจราจรค่ะส่วนนอกจากนี้นะคะเส้นทางอื่นๆที่คุณผู้ฟังใช้กันอยู่นะคะเพิ่มเติมข้อมูลกันได้เลยค่ะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะก็ย้ำกันทางด้านบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะเป็นฝั่งบางนามุ่งหน้าพระราม2นะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็จะมีเริ่มชะลอตัวกันนะคะตั้งแต่ช่วงของทางด้านด่านบางเมืองถนนศรีนครินทร์เข้ามาเลยนะคะนะคะเนื่องจากว่าตรงเชิงทางลงสะพานกาญจนาภิเษกนะคะที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางกู้ภัยได้เคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุเอาไว้ไหลทางซ้ายนะคะแล้วก็ในไหลทางขวาค่ะนะคะช่องซ้ายช่องกลางเนี่ยรถสามารถผ่านได้นะคะแต่ก็อาจจะทำให้รถที่ผ่านมามีการชะลอดูกันด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยก็เลยทำให้รถนั้นเริ่มหนาแน่นตั้งแต่ช่วงของด่านบางเมืองเข้ามานะคะต่อเนื่องมาทางช้างสามเสียนนะคะที่การจราจรก็จะเริ่มชะลอตัวกันนะคะจากสาเหตุนี้ค่ะนะคะก็เป็นข้อมูลสำหรับท่านที่กำลังเดินทางเข้ามานะคะว่าในช่วงเช้านี้เนี่ยอาจจะมีเป็นอุปสรรคเล็กน้อยนะคะสำหรับสภาพการจราจรนะคะก็สำหรับเส้นทางอื่นๆนะคะเพิ่มเติมกันนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
1: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาส่งเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
3: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
2: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
8: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
9: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
7: เราต้องทำยังไงคะหมอ
10: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
9: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
10: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
11: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะมีข้อมูลการจราจรนะคะช่วงก่อน7โมงนี้ค่ะนะคะรถในเส้นทางต่างๆนั้นก็เริ่มเยอะกันมากขึ้นนะคะมาที่สน.บางกอกน้อยนะคะเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุตรงปากซอยจรัญสนิทวงศ์23นะคะที่เป็นรถเก๋งชนคนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเพิ่มเติมกับทางพันตำรวจตรีวชรเกียรติทองมูลสารจราจรสน.บางกอกน้อยสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะในจุดตรงนี้ได้เคลื่อนย้ายทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็รถออกจากที่เกิดเหตุแล้วหรือยังอะคะ
1: ก็อย่างนี้ผมขออนุญาตเรียนทางท่านดีเจแล้วก็ทางผู้ฟังทุกท่านทราบนะครับ
0: ค่ะ
1: อุบัติเหตุก็เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับเป็นคนเดินเท้านะครับเป็นหญิงนะครับอายุประมาณ60ปีนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ตรงนั้นนะครับมีสะพานลอยคนข้ามนะครับแต่ทางผู้เสียชีวิตไม่ได้ข้ามสะพานลอยก็เสียชีวิตตรงจุดใต้สะพานลอยเลยนะครับแล้วก็ประกอบกับรถเก๋งนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตณตอนนี้ได้เคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางการจราจรเรียบร้อยครับก็ในส่วนของคนผู้ขับขี่เนี่ยก็นำตัวมาเป่าตรวจวัดแอลกอฮอล์ก็ไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์นะครับก็ในส่วนของทางผู้เสียชีวิตเองก็ประสานกับทางญาติแล้วก็กู้ภัยนะครับนำส่งเรียบร้อยครับผม
0: อ๋อเป็นคนแถวนั้นหรือเปล่าคะสารวัตรผู้สำหรับผู้เสียชีวิต
1: เบื้องต้นก็เป็นคนที่พักอยู่แถวนั้นครับเพราะว่าผมก็ยังเคยเห็นคุณหน้าคุณตาอยู
0: ่อ๋อค่ะก็คงจะเหมือนกับข้ามถนนแถวนี้อยู่บ่อยๆ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้เคลื่อนย้ายแล้วสภาพการจราจรในจุดที่เกิดเหตุเป็นไงบ้างอะคะ
1: สภาพการจราจรในพื้นที่โดยรวมของสน.บางกอกน้อยก็สามารถเคลื่อนตัวได้ดีครับก็ไปตามจังหวะสัญญาณไฟครับผม
0: ค่ะยังใช้การได้นะคะทั้งขาเข้าขาออกเลย
1: ครับ
0: ค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: ยินดีครับค่ะ
0: อันนี้ก็ไม่ได้ข้ามสะพานลอยนะคะแต่มันก็ต้องมีแต่ค่ะนะคะเนื่องจากว่าด้วยในปัจจุบันนะคะคนเราก็มีอายุมากขึ้นนะคะต้องเข้าใจว่าสะพานลอยเนี่ยมันสูงประมาณตึกเกือบชั้น2ได้นะคะชั้น1ชั้น2เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นหนุ่มๆสาวๆเนี่ยแข้งขายังแข็งแรงค่ะนะคะยังขึ้นไหวแต่ถ้าพออายุเยอะมากขึ้นอ่ะพอ50ขึ้นนั่นแหละนะคะก็จะมีคนส่วนหนึ่งที่คือมันก็ไม่ไหวจริงๆนะขึ้นสะพานลอยอ่ะนะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องเป็นเรื่องอะไรที่ต้องนำมาขบคิดกันเหมือนกันนะคะว่าคือก็เข้าใจแหละนะคะคนขับรถก็พอเห็นสะพานลอยก็ต้องคิดว่าคนทั่วๆไปจะข้ามถนนต้องข้ามสะพานลอยแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้สูงอายุหรืออย่างคนแบบอ้วนๆอย่างเงี้ยจะข้ามสะพานขึ้นสะพานลอยแล้วอากาศมันก็ร้อนๆนะคะมันก็เหนื่อยอ่ะนะคะซึ่งอันนี้มันก็เลยเป็นปัญหาอันหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะคนในปัจจุบันก็สุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีผู้สูงอายุเราก็ทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นสังคมที่สูงวัยนะคะคนมีอายุมากขึ้นทุกปีนะคะมีอายุมากขึ้นแล้วก็ต้องไปธุระปะปังอะไรต่างๆนะคะอันนั้นก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยล่ะค่ะนะคะสำหรับคนที่ขับรถนะคะถึงแม้ว่าจุดนั้นจะมีสะพานลอยคนข้ามแต่ก็คงจะต้องดูอะไรกันเพิ่มเติมนะคะนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นเหตุอะไรที่น่าเสียใจอย่างที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รายงานกันไปนะคะสำหรับกรณีประเทศตรงจรัญสนิทวงศ์ปากซอย23นะคะในตอนนี้ได้เคลื่อนย้ายทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็รถที่เกิดเหตุนั้นออกจากผิวการจราจรแล้วนะคะส่วนในเส้นทางนะคะในช่วงตอนนี้นะคะมีข้อมูลคุณโอ๊ตเนี่ยคุณโอ๊ตใช้ถนนพระราม4นะคะช่วงของฝั่งขาออกค่ะตรงสะพานไทยญี่ปุ่นในฝั่งขาออกที่ขึ้นมาจากสะพานเหลืองมุ่งหน้ามาทาง3ย่านค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะเลยทางขึ้น3ย่านมาเล็กน้อยนะคะมีรถแท็กซี่สีชมพูจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะนะคะเลยทำให้รถชะลอตัวค่ะถ้าเลยจุดนี้มาแล้วการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรรถนั้นเริ่มเยอะแต่ว่ายังเคลื่อนตัวได้ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ในเส้นทางตอนนี้นะคะก็มีทางด้านของถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าแต่ว่าเป็นสุขุมวิทสายเก่านะคะในฝั่งขาเข้าจากทาง ด้านของบางปูเข้ามานะคะในขณะนี้ค่ะก็จะมีการจราจรที่ชะลอตัวค่ะช่วงก่อนถึง BTS การเคหะนะคะที่เป็นปลายทางของ BTS ค่ะนะคะเป็นฝั่งขาเข้าใน2ช่องทางซ้ายนะคะมีการปรับผิวจราจรที่ยังไม่ได้คืนผิวให้นะคะก็เลยทำให้ในขณะนี้การจราจรนั้นรถติดมากนะคะท้ายแถวนั้นอยู่ที่ตรงทางเข้าวัดอโศการามนะคะเป็นถนนสุวิทย์สายเก่าในฝั่งขาเข้าก่อนถึง BTS เคหะค่ะ2ช่องทางซ้ายที่ยังไม่ได้คืนผิวการจราจรให้นะคะเลยทำให้ท้ายแถวนั้นสะสมนะคะแล้วก็ในเส้นทางนะคะทางด้านของถนนประชาธิปกค่ะวงเวียนใหญ่มุ่งหน้ามาที่แยกบ้านแขกค่ะการจราจรก็จะมีชะลอตัวนะคะช่วงของแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้านะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งนี่ที่รถใช้เส้นทางกันเพราะว่าผู้ปกครองก็มาส่งนักเรียนกันที่โรงเรียนศึกษานารีนะคะเลยทำให้ในตอนนี้เป็นอีกเส้นหนึ่งที่รถค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวนะคะแล้วก็ทางด้านของถนนสุขุมวิทสายเก่านะคะอันนี้แหละค่ะนะคะท่านที่ดู YouTube ดู TikTok JS Radio นะคะอันนี้เป็นสภาพการจราจรที่เมื่อสักครู่นี้นะคะสุขุมวิทสายเก่าในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของมาจากก่อนถึง BTS เคหะนะคะที่ในตอนนี้เนี่ยการจราจรชะลอตัวค่ะท้ายแถวไปอยู่ตรงวัดอโศการามนะคะเพราะว่าก่อนถึง BTS เคหะเนี่ยใน2ช่องซ้ายเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้คืนผิวการจราจรให้นะคะเลยทำให้รถที่มาก็กลายเป็นคอขวดเลยค่ะนะคะมา3ช่องทางถูกบีบเหลือ1ค่ะนะคะส่งผลทำให้การจราจรตอนนี้ท้ายแถวนั้นเริ่มยาวมากขึ้นแล้วนะคะเป็นสภาพการจราจรล่าสุดนะคะที่ได้เพิ่มเติมกันนะคะส่วนในพื้นที่ของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะดูกันทางด้านของถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะที่ข้ามสะพานพระราม4มานะคะตอนนี้รถเริ่มเยอะนะคะแต่ว่าไม่ติดนะคะก็ขึ้นสะพานพระราม4มาค่ะข้ามสะพานพระราม4มานะคะลงมาทาง5แยกปากเกร็ดลงมาทางถนนแจ้งวัฒนะค่ะตอนนี้รถเริ่มเยอะนะคะที่มุ่งหน้ามาทางเลี่ยงเมืองปากเกร็ดแต่ว่าไม่ติดนะคะคือรถเริ่มเยอะมากขึ้นค่ะต่อเนื่องนะคะจากทางเลี่ยงเมืองปากเกร็ดมานะคะเป็นถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะรถยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะผ่านทางใต้ทางด่วนศรีรัตน์มานะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องเลยนะคะมาทางด้านของศูนย์ราชการนะคะการจราจรนั้นก็จะมีรถเยอะมากขึ้นนะคะเพราะว่ารถส่วนหนึ่งนะคะที่จะเข้าสู่ศูนย์ราชการที่ตรงแจ้งวัฒนะนะคะเลยทำให้จุดที่จะขึ้นสะพานกลับรถกันนะคะก็จะมีรถหนาแน่นแต่ว่าไม่ติดนะคะเลยจากทางศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะมานะคะมุ่งหน้ามาที่หลัก4ค่ะการจราจรนั้นรถยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องทั้ง2ฝั่งนะคะส่วนทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะทางด้านของสะพานนนทบุรีนะคะรถที่ข้ามมานะคะลงมาทางฝั่งกรุงเทพนะคะลงมาทางด้านของถนนศรีสมานนะคะการจราจรในช่วงเวลานี้ก็เรียกว่ายังคงใช้การกันได้ทั้งสองฝั่งค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็ทางด้านของคุณณัฐพงศ์นะคะคุณณัฐพงศ์เนี่ยแจ้งมาว่าลืมเอกสารนะคะอยู่ในถุงพลาสติกใสค่ะข้างในเป็นเอกสารสำคัญนะคะที่จำเป็นต้องใช้เอกสารเนี่ยระบุชื่อของคุณถิตารีนะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่สีส้มจำทะเบียนไม่ได้ค่ะนั่งจากซอยมหาดไทยมาลงที่รามคำแหง24แยก6เมื่อช่วงประมาณ 4:00 นะคะทีนี้เนี่ยไม่ได้มีเป็นทรัพย์สินของมีค่าอะไรแต่ว่าเป็นเอกสารสำคัญค่ะระบุชื่อของคุณถิตารีก็ฝากด้วยสำหรับพี่แท็กซี่คันนี้นะคะที่ส่งผู้โดยสารเมื่อช่วงประมาณ 4:00 จากมหาดไทยมุ่งหน้ามาที่รามคำแหงลงรถที่รามคำแหง24แยก6ก็ฝากด้วยสำหรับกรณีนี้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนจะพักกันนะคะมาที่ สภาพอากาศกันนะคะวันนี้จากทางกรมอุตุนิยมวิทยากับคุณธนิกโชคเกื้อค่ะคุณธนิกสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้ภาพรวมประเทศไทยลักษณะอากาศเป็นยังไงกันบ้างอะคะ
3: ค่ะภาพรวมประเทศกับเมื่อวานนี้นะครับภาพรวมเนี่ยการกระจายตัวฝนเนี่ยมากขึ้นนะครับฝนที่ตกควบคุมพื้นที่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับ
0: ค่ะ
3: ครับส่วนสำหรับกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับยังคงให้การกระจายตัวฝนนะครับประมาณ 60% ออกพื้นที่นะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับเมื่อวานครับ
0: ค่ะ
3: อาจจะมีลักษณะของฝนตกหนักได้ด้วยนะครับแต่บางพื้นที่ครับ
0: ค่ะคือเทียบกับเมื่อวานก็ฝนตกในช่วงแบบเย็นถึงค่ำแต่ว่าอันหนึ่งมันจะมีลมแรงอันนี้จากปัจจัยอะไรอะคะคุณธนิก
3: ครับจริงๆในเรื่องของลมแรงเนี่ยเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองนะครับลมมาจากตัวของฝนแล้วครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือจากลมมรสุมนะครับลมมรสุมก็คือลมที่มันพัดประจำในช่วงหน้านี้ครับในช่วงเนี้ยนะครับมันค่อนข้างที่จะเข้ามาบ่อยอยู่นะครับแล้วก็นำความชื้นจากทางทะเลเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับมีลมมรสุมนะครับที่มันพัดเข้ามานะครับรวมถึงลักษณะของฝนฟ้าคะนองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีลมที่มันแรงได้นะครับในบางพื้นที่ครับ
0: ค่ะซึ่งไม่ถึงขนาดเป็นพายุนะคะเป็นแค่ลมแรงเท่านั้น
3: ใช่ครับเป็นแค่ลมแรงครับเพราะว่ามันไม่ได้แบบควบคุม 100% ทุกพื้นที่ครับ
0: ค่ะ
3: ครับ
0: แล้ววันนี้กรุงเทพมหานครปริมณฑลให้ไว้ฝนประมาณเท่าไหร่นะคะวันนี้
3: อยู่ที่ 60% ของพื้นที่ครับแต่จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วยครับ
0: ค่ะ
3: แต่ลักษณะของฝนนะครับในช่วงเช้าเนี่ยจริงๆในหลายพื้นที่ก็ดูครึ้
0: ม
3: ๆนะครับแต่ถ้าเราดูเรดาร์แล้วจะเห็นว่ากลุ่มฝนเนี่ยยังไม่มีนะครับแถวในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับในช่วงเช้าจนถึงเที่ยงครับ
0: ค่ะเป็นท้องฟ้าแบบครึมๆดูแบบครึมนิดๆนะคะไม่สดใสเหมือนในช่วงก่อนหน้าค่ะก็วันนี้ขอบพระคุณมากนะคะคุณธนิกสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: จากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะซึ่งปัจจัยตอนนี้เหมือนกับเมื่อวานเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นลมของหน้าเป็นมรสุมของหน้าฝนอยู่แล้วนะคะตะวันตกเฉียงใต้ก็สังเกตว่ามันก็จะมาทางด้านตะวันตกทางนครปฐมอะไรพวกนี้นะคะเวลาเข้ากรุงเทพกันนะคะเอาละค่ะในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันแล้วก็หลัง7 โมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงแอร์สายการบินถูกจับยาเสพติดที่ออสเตรเลียยืนยันระบบเอ็กซเรย์สนามบินไทยได้มาตรฐานเน้นตรวจจับวัตถุระเบิดส่วนการสกัดจับยาเสพติดต้องมีการข่าวอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ